หน่วยที่9นะครับชื่อหน่วยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตรงนี้ก็คือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงกฎหมายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆคือว่าการทำอะไรก็ตามนะครับของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนั่นเองนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับนะครับหรือไม่มีสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้กระทำหรือไม่ให้กระทำถ้าเราฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเราจะมีความผิดและมีบทลงโทษนะครับเพราะว่าสังคมมันก็เจริญก้าวหน้ามาถึงณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่ากฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเองนะครับทีนี้มันก็มีกฎหมายเยอะแยะมากนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแต่โดยหลักๆแล้วนะครับเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยประมาณสัก3เรื่องใหญ่ๆนี้นะครับก็คือ1ที่เขาเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับก็คือหมายความว่ากฎหมายทั้ง3ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนั่นเองกับคนเราในแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวบัญญัติไว้ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราฝ่าฝืนการกระทำอันนั้นก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเข้าข่ายความผิดด้านไหนก็คือความผิดกฎหมายในเรื่องของกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าการกระทำไหนก็ตามของเราถ้ามันมีความผิดทางแพ่งนะครับก็จะต้องรับโทษทางแพ่งนะครับส่วนกฎหมายอาญานะครับก็อาจจะมีความเข้มข้นเข้มงวดนะครับแล้วก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าโทษสูงสุดในทางอาญานั้นสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราทำผิดอะไรที่มันเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาไม่สามารถยอมความได้คำว่าไม่สามารถยอมความได้ก็คือหมายความว่าต่อให้เจ้าทุกข์ไม่เอาโทษ

่าไม่เอาเรื่องไม่เอาราวอะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตำรวจหลายๆเรื่องนะครับหรือการกระทำผิดหลายๆเรื่องที่เป็นความผิดทางอาญาเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความมั่นคงเช่นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานา

ยากทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วไอ้กฎหมายพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาหรือพูดง่ายๆคือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550นะครับก็คือเริ่มออกมาเป็นกฎหมายชัดเจนเลยที่ระบุถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าจะมีลักษณะยังไงเพิ่งมีมาเมื่อ10ปีนี้เองนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือถ้าพูด

ค้ำประกันถูกไหมฮะก็คือค้ำประกันหมายความว่าจะต้องมีคนที่ยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้ต้องการคนค้ำประกันต่อลูกหนี้นะครับ

ที่เรียกว่าเช่าซื้อเช่าซื้ออธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราซื้อบ้านหรือซื้อรถเงินผ่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเช่าซื้อนั่นเองก็คือหมายความว่าเราก็ทำสัญญาเช่าซื้อกันนะครับแล้วอาจจะมีการผ่อนชำระกี่งวดนะครับผ่อนชำระเสร็จแล้วนะครับถึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ผ่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเช่าซื้อเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราก็จะเกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเช่าซื้อก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือพูดง่ายซื้อบ้านซื้อรถเงินผ่อนนี่แหละก็ถือเป็นการเช่าซื้อนะครับส่วนประเด็นถัดมาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวก็คือเรื่องของการสมรสกฎหมายก็จะระบุไว้ว่าการสมรสเนี่ยจะกระทำได้เมื่อไหร่นะครับการสมรสของผู้เยาว์ทำได้ไหมนะครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ถูกไหมฮะเรื่องของสินสอดสินสมรสเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวส่วนเรื่องมรดกก็คือหมายความว่า เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรากรณีที่เรามีทรัพย์สมบัติแล้วเราตายลงนะครับถ้าเราตายลงหรือเสียชีวิตลงมรดกหรือทรัพย์สมบัติของเราที่มีนั้นจะเป็นของใครก็จะมีระบุกฎหมายเนี่ยก็จะระบุไว้นะครับว่าจะมีทายาท6ลำดับนะครับก็จะเป็นลูกสามีภรรยาอะไรก็

ครับและถัดมานะครับก็เป็นกฎหมายอีกลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราก็คือเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาหรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายอาญานั่นเองซึ่งก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ากฎหมายอาญาก็จะมีลักษณะที่เข้มข้นเข้มงวดนะครับในแง่ที่ว่าไม่สามารถยอมความได้นะครับแล้วก็ความผิดนะครับหรือโทษในทางอาญาก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือหมายความว่าสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของกฎหมายอาญานะครับเขาบอกว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนนะครับวิธีประเภทวิธีสารบัญญัตินะครับก็คือพวกประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่มีว่า

หมายก็คือบังคับทั้งสองฝั่งก็คือบังคับให้คุณทำกับบังคับไม่ให้คุณกระทำนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงหลักของกฎหมายอาญาของกฎหมายอาญาเขาบอกว่าประเด็นแรกก็คือว่าไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่าการกระทำนั้นมีความผิดเป็นความผิดก็จะไม่มีความผิดและก็จะไม่มีโทษนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญาก็ค่อนข้างที่จะต้องเคร่งครัดเข้มงวดนั่นเองเพราะบอกแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะมีโทษรุนแรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตีความอย่างเข้มข้นก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีการระบุไว้ว่าการกระทำนั้นมีความผิดคุณก็จะต้องไม่มีความผิดและจะต้องไม่มีโทษนั่นเองนะครับอันที่สองหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณก็คือหมายความว่าอย่างที่เรียนก็ต่อเนื่องกันมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับเวลาจะใช้กฎหมายอาญาหรือบังคับในทางอาญาเนี่ยต้องชัดเจนในแง่ที่ว่าต้องผิดจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะถูกมองว่าหลักการอันนี้คือเป็นหลักการกฎหมายในทางที่เป็นคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ต้องยกประโยชน์ไว้ก่อนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณก็คือหมายความว่าจะลงโทษคนในทางอาญาก็ต้องสามารถพิสูจน์ได้ชัดๆจริงๆว่ามีการกระทำผิดจริงถึงจะลงโทษแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่จะต้องยกประโยชน์นั่นเองนะครับบุคคลไม่ควรถูกลงโทษ2ครั้งในความผิดเดียวกันอันนี้คงไม่ต้องขยายความนะครับหมายความว่าถ้าคุณทำความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณถูกลงโทษในความผิดนั้นไปแล้วความผิดนั้นจะไม่ถูกนำกลับมาลงโทษคุณอีกก็คือถือว่าสะสมจบสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับยกเว้นว่าคุณไปทำความผิดซ้ำนะหมายถึงฆ่าคนตายไปทำผิดไปฆ่าคนตายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทหรือกระทำโดยไม่มีเจตนาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดก็คือพูดง่ายๆกฎหมายอาญาเน้นเรื่องของเจตนาแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยก็ต้องแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็ต้องคือพูดง่ายก็คือว่าอยู่ที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินนะครับแต่โดยการวางหลักการเนี่ยก็จะดูที่เจตนานะครับทีนี้ถัดมาคราวนี้แหละว่าการกระทำอะไรที่มันจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้บ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแรก

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงพูดง่ายถือเป็นความผิดทางอาญาลักษณะเกี่ยวความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงคราวนี้ก็มีหลากหลายนะครับเรื่องของการก่อกบฏเรื่องของการดูหมิ่นดูแคลนสถาบันอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปกครองก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินก็คือหมายความว่าขอโทษครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเช่นว่ามีการกระทําไปฆ่าคนตายไปทำร้ายร่างกายอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นการฆ่าคนตายการไปทำร้ายร่างกายเขาจนบาดเจ็บสาหัสอะไรทำนองเนี้ยก็ถือเป็นความผิดทางอาญานั่นเองรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปลงโฆษณาอันเป็นเท็จคุณไปใส่ร้ายป้ายสีเขาหรืออะไรทำนองเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงไปนวงเหนียวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับไปกล่าวหาเขาว่าทุจริตไปกล่าวหาเขาว่าทำผิดกฎหมายไปกล่าวหาก็ว่าค้ายาเสพติดอะไรเงี้ยนะครับก็ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและที่สำคัญความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ถือเป็นกฎความผิดในทางอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับเสร็จแล้ว

นะครับถึงเรื่องของการพนันออนไลน์อย่างที่เรียนแล้วนะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรนะครับที่เข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับเราก็จะต้องรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็โทษทางอาญาก็อย่างที่เรียนแล้วว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็มีตั้งแต่ปรับกักขังคุมขังลิบทรัพย์สินแล้วก็ประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดของกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือหมายความว่าข้อสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่พูดถึงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้ก็จะเป็นขยายความเพิ่มมากขึ้นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีหลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่ที่ปรากฏตรงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ในที่นี้ก็จะพูดถึงพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาเช่นพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับพ.ศ. 2534นะครับพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนและที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติการทวงหนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ

และปราสาท 1518รวมไปถึงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545นะครับนั่นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดทีนี้ถัดมาตรงนี้ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่สำคัญณปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะครับตรงนี้หรือกฎหมายตัวนี้เนี่ยถ้าดูแล้วก็คือว่าเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานนี้ถูกไหมครับก็คือปีพ.ศ. 2550แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังหากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงชัดๆมาลงโทษมาลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ยากหน่อยนึงเพราะว่าต้องอาศัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแทนถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเห็นความรุนแรงของปัญหาตรงนี้เราก็เลยออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่พูดนี้ก็คือว่าอย่างน้อยก็ให้เห็นภาพที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเรายังหากฎหมายมาลงโทษผู้กระทำความผิดตรงๆชัดๆเนี่ยยังไม่ได้ต้องไปอาศัยกฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องมาลงโทษแทนเช่นกฎหมายเรื่องของการหมิ่นประมาทอะไรทำนองนี้นะครับแต่พอปัญหามันรุนแรงขึ้นเราก็เลยเราในที่คือทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็เลยออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าพระราชบัญญัติตัวนี้มีฐานความผิดหรือพูดง่ายก็คือว่าคุณจะทำอะไรที่เข้าข่ายจะเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองเขาก็บอกเลยว่าประเด็นแรกที่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์หรือพูดง่ายๆลักลอบนั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์เช่นเรื่องของการแฮกข้อมูลหรือการขโมยข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่คุณกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วนะหรือการล่วงรู้ถึงมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบพูดง่ายเช่นคุณไปแอบรู้รหัสเขาถูกไหมฮะณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็ต้องมีรหัสถูกไหมฮะรหัส ATM รหัสคอมพิวเตอร์รหัสนู่นรหัสนี่รหัสอีเมลแอดเดสอะไรต่างๆนานานะครับเช่นคุณไปแอบรู้รหัสเขาแล้วคุณนำไปเปิดเผยหรือคุณไปลักลอบเข้าไปโดยไม่ชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยที่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจนะครับหรือไปเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นถูกไหมฮะคุณการกระทำอย่างนั้นก็ถือเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถูกไหมฮะหรือการลบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์เช่นการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะพวกนี้ก็ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเรื่องของการลบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้นะครับแถมมันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับอันนี้ก็จะโดน2เด้งทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่เยอะแยะมากเช่นเรื่องของการส่งสแปมเมลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขยะต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการทำความผิดต่อความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจจะส่งข้อมูลอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคุณอาจจะส่งข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดูถูกให้ร้ายสถาบันถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงด้วยนะครับรวมไปถึงการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสมถ้าพวกเรายังจำกันได้นึกย้อนกลับไปถูกไหมฮะตอนที่มันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอันนึงที่เขาเรียกว่า Photoshop ถูกไหมฮะเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่ามันมีการตัดต่อตัดแต่งภาพของพวกดาราศิลปินอะไร
ที่ออกมาไม่เหมาะสมเช่นเป็นภาพโป๊เปื่อยถูกไหมครับและมันเหมือนจริงมากเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดแต่งรูปภาพนั่นเองนะฮะและกระฐานความผิดถัดมาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็จะต่อเนื่องกันมาเลยก็คือเรื่องของการเผยแพร่ภาพเห็นไหมฮะเผยแพร่ภาพจากการตัดต่อหรือดัดแปลงเห็นไหมฮะเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเจริญก้าวหน้ามันพัฒนาขึ้นสามารถตัดต่อหรือดัดแปลงภาพถ่ายได้ถูกไหมฮะอย่างเช่นภาพโป๊เปื่อยของดาราอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการตัดแต่งเท่านั้นนะครับจนเหมือนจริงมากนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้กระทำการตามนั้นเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพนั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับซึ่งถ้ามีการกระทำอะไรที่ผิดไม่ถูกต้องการทะเบียนราษฎรก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะก็คือแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายถิ่นเรื่องทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็ถือเป็นทะเบียนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรถ้าทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทะเบียนบ้านหรือในเรื่องของการย้ายถิ่นเข้าย้ายถิ่นออกหรือเรื่องของบัตรประชาชนก็จะมีความผิดทางอาญาและที่สำคัญนะครับมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งก็น่าจะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงซะทีเดียวก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงทางสังคมที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีการปล่อยสินเชื่อนอกระบบถูกไหมฮะแล้วก็มีคนเข้าไปกู้ยืมเงินนอกระบบเมื่อกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยคนที่ไปทวงหนี้มันเกิดการกระทำที่มันรุนแรงถูกไหมฮะมันเกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็เลยมีการออกกฎหมายตัวนี้ก็คือพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นะว่าต้องทำยังไงห้ามทวงถามหนี้โดยผิดไปจากสิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติตัวนี้เช่นความหมายของผู้ทวงถามหนี้คืออะไรก็คือเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อการประกอบธุรกิจทวงหนี้จะต้องทำยังไงจะต้องมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงหนี้ต่อนายทะเบียนแล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องและระบุไว้ถึงวิธีการทวงหนี้ว่าห้ามทวงหนี้ในลักษณะไหนเช่นห้ามข่มขู่ห้ามใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบการติดต่อกับลูกหนี้นะฮะโดยการสื่อที่ทำให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้ก็ทำไม่ได้เช่นอะไรเช่นใช้ข้อความอื่นๆทวงถามหนี้บนซองจดหมายเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สามารถทวงหนี้ในลักษณะแบบนี้ได้นี่ยังไม่รวมไปถึงว่าการทวงหนี้โดยการใช้กำลังสลายต่อลูกหนี้นะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายที่มีกฎหมายพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

เภทนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าเอกสารเนี่ยประเภทต่างกันวิธีที่เราจะใช้อ่านเนี่ยควรจะเหมือนหรือต่างกันนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนักศึกษานอกจากมีความรู้ทักษะการอ่านซึ่งตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานพอที่จะมาไต่ระดับขึ้นไปสู่การอ่านอีกขั้นหนึ่งก็คือการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตนะครับคราวนี้ในการอ่านเนี่ยนะครับนอกจากนักศึกษาจะแปลความหมายของข้อมูลหรือภาษาได้แล้วเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ครับว่าเอกสารที่เราจะอ่านที่เราเรียกว่าหนังสือกับตำราเนี่ยมันต่างกันอย่างไรรายงานการวิจัยกับบทความวิชาการเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าพอนักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถที่จะจำแนกแยกแยะนะครับรวมถึงสามารถที่จะไปเขียนเอกสารเหล่านี้ได้แต่ในการปฏิบัติการขั้นลงมือของการอ่านเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถที่จะจัดการการอ่านวัสดุการอ่านแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับขอบข่ายเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับหน่วยการสอนที่9นี้นะครับเราจำแนกประเภทการอ่านโดยใช้วัสดุการอ่านเป็นหลักนะครับแปลว่าในตอนที่ 9.1 เนี่ยการอ่านพัฒนาความรู้เนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้อ่านเนี่ยจะเป็นพวกตำราหนังสือรายงานวิชาการนะครับรายงานการวิจัยบทความวิชาการนะครับส่วนตอนที่ 9.2 คือการอ่านเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้เนี่ยเอกสารที่จะใช้อ่านก็จะเป็นพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับวารสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเพิ่มพูนความรอบรู้ของเรานะครับและประเภทสุดท้ายคือการอ่านพัฒนาจิตใจเราลองมาดูแต่ละส่วนก่อนนะครับตอนที่ 9.1 การอ่านพัฒนาความรู้นะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจก่อนนะครับว่าการอ่านพัฒนาความรู้นั้นคืออะไรนะครับก็คือเป็นการอ่านเอกสารวิชาการที่จะทำให้เราเกิดความรู้เท่านั้นไม่พอครับแล้วเกิดความคิดด้วยความคิดในแง่นี้เป็นความคิดเชิงวิชาการนะครับไม่ใช่ความคิดทั่วไปนะครับความรู้ที่ได้หรือความคิดที่ได้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและดำเนินชีวิตคำว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยหมายถึงการทำงานก็ดีนะครับหรือนำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะครับการอ่านพัฒนาความรู้เนี่ยอ่านได้หลายประเภทเช่นอ่านหนังสือตำราบทความหนังสืออ้างอิงนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราพูดถึงวัสดุหรือเอกสารที่เราจะนำมาอ่านเพื่อพัฒนาความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญก็เช่นตำราหนังสือจริงๆตำรากับหนังสือเนี่ยมีลักษณะใกล้กันเพียงแต่ตำราเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งส่วนหนังสือเป็นหนังสือวิชาการที่ไม่ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนละครับอาจจะใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหรือใช้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสืออ้างอิงหนังสือแปลรายงานการวิจัยบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเอกสารเหล่านี้นะครับถ้านักศึกษาลงมืออ่านจะทำให้เกิดความรู้ในศาสตร์ที่เราได้อ่านนะครับเช่นตำราไวยากรณ์ไทยอ่านจบแล้วนะครับเราจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ในภาษาไทยนะครับคราวนี้ตำราคืออะไรตำราคืองานเขียนที่สังเคราะห์ความรู้และใช้ประกอบการศึกษานะครับตำราอาจจะจำแนกเป็นวิธีการเขียนหรือเนื้อหาของเรื่องก็ได้เช่นตำราทางมนุษยศาสตร์ตำราทางวิทยาศาสตร์ตำราทางสังคมศาสตร์อันนี้เราจำแนกประเภทของตำราออกมาเป็นหมวดหมู่นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องลงมืออ่านตำรานะครับเอกสารการสอนของเราเนี่ยแหละครับเข้าข่ายการเป็นตำรานะครับเหมือนเดิมครับลักษณะการอ่านเราจะยังไม่ก้มหน้าลงอ่านเนื้อหาในทันทีแต่วิธีการอ่านสิ่งแรกที่ต้องทำ

คือเราต้องสำรวจส่วนประกอบก่อนทั้งส่วนนำคำนำสารบัญปกหน้าลิขสิทธิ์หน้าลิขสิทธิ์ใช้คำว่าสำรวจนะครับไม่ได้ใช้คำว่าอ่านโดยละเอียดนะครับหน้าลิขสิทธิ์บอกอะไรนะครับถ้าเราต้องไปซื้อตำราสองเรื่องชื่อเหมือนกันเลยเล่มหนึ่งพิมพ์นะเรื่องนึงนะครับของนักเขียนของอาจารย์กอพิมพ์50เล่มกับอีกเล่มนึงอาจารย์ขอพิมพ์ 2,000 เล่มซึ่งจะบอกไว้ในหน้าลิขสิทธิ์อันนี้อาจจะใช้เป็นเกณฑ์กว้างๆได้ว่าเออแปลว่าถ้าพิมพ์ 2,000 เล่มเนี่ยสำนักพิมพ์ต้องมั่นใจว่าผู้เขียนนั้นอาจจะเขียนได้ครอบคลุมเนื้อหาผู้เขียนนั้นเป็นผู้เขียนที่มีชื่อเสียงเนื้อหาในหนังสือเรื่องนั้นอาจจะถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยเห็นไหมครับตัวหน้าลิขสิทธิ์เนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับและพอสำรวจส่วนนามและสำรวจเนื้อหาว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปดูในส่วนอ้างอิงบรรณานุกรมภาคผนวกมีไหมดัชนีมีหรือเปล่านะครับคราวนี้หลังจากสำรวจแล้วเราจึงค่อยไปอ่านเนื้อหาครับซึ่งเราจะแบ่งเนื้อหาการอ่านนะครับเนื้อหาที่เราต้องอ่านเนี่ยจะใช้วิธีการอ่าน2วิธีคืออ่านคร่าวก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าในภาพรวมของเนื้อหาเนี่ยมีอะไรหลังจากนั้นเพื่อเราเข้าใจแล้วเราจึงค่อยอ่านละเอียดเพื่อเก็บสาระและนะครับเราก็บันทึกสาระสำคัญและสุดท้ายคืออ่านทบทวนเห็นไหมครับอันนี้ในหน่วยที่8ทักษะการอ่านผมได้สอนวิธีการอ่านแต่ละประเภทไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาใช้วิธีการอ่านนี่แหละแต่ละประเภทที่บรรยายไว้แล้วมาเข้าสู่การอ่านเอกสารแต่ละประเภทละนะครับคราวนี้เราลองมาดูหนังสืออ้างอิงเข้าสู่หนังสือวิชาการประเภทที่2ที่จะกล่าวถึงนะครับหนังสืออ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่พิมพ์มาชื่อบอกแล้วครับเอาไว้เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับหนังสืออ้างอิงเนี่ยเราไม่มีใครส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเพราะเราใช้เนื้อหาเนี่ยของหนังสืออ้างอิงเฉพาะบางส่วนเพื่อนำมาอ้างอิงในงานของเราเท่านั้นเองนะครับหนังสืออ้างอิงมีหลายประเภทครับเช่นพจนานุกรมสารานุกรมคู่มือหนังสือรายปีหรือหนังสือดัชนีพวกนี้เป็นประเภทย่อยๆของหนังสืออ้างอิงนะครับคราวนี้การอ่านหนังสืออ้างอิงหรือแนวทางการอ่านหนังสืออ้างอิงเนี่ยจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะยังไม่สำรวจก่อนนะเมื่อสักครู่นี้อ่านตำราคือเราต้องสำรวจแต่การอ่านหนังสืออ้างอิงขั้นตอนแรกคือเราต้องเลือกนะครับหนังสือให้ตรงกับความต้องการนะเช่นเราอยากจะรู้ความหมายของคำว่ากระบือเอาคำง่ายๆเราไปหาในอัตชีวะหนังสืออัตชีวประวัติเราอาจจะไม่เจอและไม่เจอแน่นอนหรือเราไปหาคำว่าเราต้องการหาความหมายของคำว่ากระบือแล้วเราไปเปิดหนังสือรายปีอันนี้ก็จะไม่เจอนะครับซึ่งถ้าเราต้องเลือกเราต้องเลือกพจนานุกรมหรือสารานุกรมนะฮะซึ่งสารานุกรมเนี่ยนอกจากอาจจะบอกความหมายแล้วอาจจะให้รายละเอียดอื่นๆมาด้วยเช่นกระบือแบ่งกินกี่ประเภทต้นกำเนิดของกระบืออยู่แหล่งไหนคนไทยใช้ประโยชน์จากกระบืออะไรบ้างเห็นไหมฮะอันนี้เราต้องเลือกให้ตรงก่อนนอกนั้นก็จะมีลักษณะใกล้กันคือสำรวจนะครับแต่ในหนังสืออ้างอิงเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านคำชี้แจงเสมอครับเพราะในคำชี้แจงจะมีรายละเอียดวิธีการใช้การเรียงลำดับคำการเรียงลำดับเนื้อหานะครับผมใช้คำว่าอาจจะมีนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องอ่านคำชี้แจงก่อนนะคราวนี้เราลองมาดูหนังสือประเภทต่อมาคือบทความวิชาการซึ่งแบ่งเป็นบทความทั่วไปบทความปริทัศน์บทความวิจัยนะครับบทความปริทัศน์ก็คืออาจจะปริทัศน์หนังสือเป็นการนำหนังสือเล่มใดเรื่องหนึ่งนะมาเขียนแนะนำเพื่อให้คนอ่านทั่วไปเนี่ยรู้จักนะครับคราวนี้การอ่านบทความวิชาการนะครับเริ่มต้นเหมือนกันเลยให้สำรวจส่วนประกอบก่อนนะครับแต่ส่วนที่จะต่างไปก็คือในบทความวิชาการนั้นจะมีส่วนนำที่เรียกว่าบทคัดย่อนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนนำที่เป็นส่วนสาระสังเขป
ของบทความนั้นก็ได้นะครับคราวนี้นะการลงมืออ่านก็เหมือนกันครับพอเราสำรวจเสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจภาพรวมแล้วเราค่อยอ่านละเอียดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกแล้วว่าเราต้องอ่านส่วนนำส่วนนำของบทความส่วนหนึ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจก็คือส่วนนำก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะเป็นตัวบอกขอบข่ายเนื้อหาของบทความวิชาการนั้นนะฮะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันครับอ่านละเอียดแล้วก็บันทึกสาระสำคัญนะครับรายงานการวิจัยเราก้าวเข้ามาสู่อีกอันนึงรายงานการวิจัยเนี่ยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากการอ่านเสียเป็นส่วนมากส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนละนะครับรายงานการวิจัยเนี่ยแนวทางการอ่านนะอันนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจคำตรงนี้นิดนึงนะครับสำรวจเนื้อหาเริ่มเหมือนกันเลยครับสำรวจเนื้อหาวิธีแนวทางการอ่านเนี่ยจะคล้ายกันนะครับแต่การสำรวจเนื้อหาของรายงานการวิจัยนักศึกษาต้องพิจารณาชื่อรายงานการวิจัยก่อนว่าตรงกับความต้องการเราไหมเพราะรายงานการวิจัยชื่อจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกเนื้อหาว่าเขาทำงานการวิจัยทางด้านไหนนะครับและเราควรลงมือสำรวจบทคัดย่อเพื่อให้ทราบว่าอ๋อรายงานการวิจัยนี้เก็บข้อมูลยังไงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลยังไงตรงกับความต้องการเราหรือเปล่านะครับถ้าเราเลือกละตรงละเราจึงลงมืออ่านโดยละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูตอนต่อมานะครับอันนี้จบไปละเรื่องของการอ่านนะครับเพื่อพัฒนาความรู้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารวิชาการนะฮะนักศึกษาคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือของมสท.ซึ่งเราเรียกชื่อทางการว่าเอกสารการสอนนะครับแต่ผมบอกได้บอกไว้แล้วว่ามีลักษณะคล้ายตำรานะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่การอ่านนะฮะอีกลักษณะหนึ่งคือการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นะครับการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นั้นเป็นการอ่านที่ช่วยเติมเต็มนะครับความรู้รอบนะครับและทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการอ่านนั้นโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปสัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองนะครับเช่นแม้เราอยากรู้เหลือเกินว่าพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นมีลักษณะอย่างไรประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้ก็คือต้องไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เองหรือไม่อีกทางคืออ่านครับหรือดูนะฮะซึ่งแน่นอนการที่เราจะไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ไม่มีทางครับมันยากแม้ว่าเราจะบอกว่าอู้เรามีสตางค์นะจะไปจ้างสร้างจรวดอะไรอย่างนั้นแต่ต้องถูกการฝึกฝนในการที่จะเข้าไปอยู่ในชั้นอวกาศนะครับคราวนี้การที่เราอ่านนี่แหละครับเราจะได้รับประสบการณ์จากคนที่เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นี่แหละจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีโอกาสหรือยังไม่ได้รับโอกาสในการทำประสบการณ์นั้นนะคราวนี้การอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นั้นเรามีวัสดุหรือหนังสือหรือสื่ออะไรบ้างล่ะนะครับอันแรกเลยคุ้นเคยที่สุดครับหนังสือพิมพ์นะคำว่าหนังสือพิมพ์ในที่นี้เนี่ยในปัจจุบันเราหมายรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าหลายหนังสือพิมพ์หลายฉบับนำข่าวเขาไปขึ้นอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเราหมายรวมถึงอย่างนั้นไปด้วยนะครับประเภทที่สองคือนิตยสารและวารสารประเภทต่อมาคือจุลสารจุลสารก็จะมีเนื้อหาไม่มากนะครับอาจจะเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับและสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้นักศึกษาจะคุ้นเคยที่สุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านหนังสือพิมพ์ล่ะเราต้องทำยังไงนะครับหนังสือพิมพ์คืออะไรหนังสือพิมพ์คือสื่อสารมวลชนที่เสนอข่าวและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกข่าวเหตุการณ์คราวนี้นอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีเรื่องทั่วๆไปที่ช่วยทำให้เราเป็นผู้รู้รอบด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะในหนังสือพิมพ์มีบทความ
มีเรื่องปกิณกะนะครับคราวนี้หลักพื้นฐานของการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยหลักแรกเลยนะครับผมมักจะได้บอกพอบอกให้นักศึกษาลงมืออ่านหนังสือพิมพ์นักศึกษาอ่านปุ๊บเชื่อเลยนะครับแต่หลักแรกเลยนักศึกษาต้องคำนึงเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ที่ดีเราจำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับถ้าทุกฉบับให้ข้อมูลตรงกันแสดงว่าถูกต้องครับนะฮะคราวนี้หลักการอ่านเราจะเข้ามาสู่เรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์ละนะครับหลักแรกเลยที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนก็คือต้องเลือกประเภทของหนังสือพิมพ์ครับเพราะหนังสือพิมพ์แบ่งหลายประเภทถ้าแบ่งใหญ่ๆหน่อยก็คือหนังสือพิมพ์ทั่วไปหนังสือพิมพ์เฉพาะด้านหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาเฉพาะกลุ่มก็มีนะครับหนังสือพิมพ์ทั่วไปเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราจะคุ้นเคยครับแต่หนังสือพิมพ์เฉพาะด้านเช่นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจมีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้สัก 5-6 ปีก่อนในสังคมไทยนิยมหนังสือพิมพ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราก่อนหน้านั้นอีกมีหนังสือพิมพ์กีฬานี่อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะทางหรือเฉพาะด้านนะครับคราวนี้นักศึกษาต้องเลือกหนังสือพิมพ์ให้ตรงก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการข่าวทั่วไปเหตุการณ์ทั่วไปเราต้องเลือกหนังสือพิมพ์ทั่วไปมานะครับอันต่อมาคือเลือกอ่านตามความสนใจคำว่าเลือกอ่านตามความสนใจคือวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการรู้ข่าวทั่วๆไปภายในประเทศถ้าเราไปเปิดหน้าข่าวต่างประเทศเราจะไม่เจอครับนะในหนังสือพิมพ์เขาจะแบ่งเป็นส่วนๆเอาไว้นะครับพอคราวนี้อ่านเสร็จแล้วมานักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องไตร่ตรองด้วยนะครับต้องไตร่ตรองว่าเอ๊ะผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่างไรเนาะนะครับคราวนี้สาระหรือเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจำแนกเป็นหลักๆคือข่าวบทความเรื่องทั่วไปและเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งในหนังสือพิมพ์ก็แน่นอนครับมีโฆษณานะฮะผมจะก้าวเข้ามาสู่อีกเรื่องหนึ่งคือนิตยสารนะครับนิตยสารเป็นสิ่งพิมพ์รายคาบก็คือออกเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นนิตยสารรายเดือนนิตยสารรายปักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับภายในเนื้อหาของนิตยสารเนี่ยจะมีทำให้เราเป็นผู้เกิดความรอบรู้และเนื้อหาบางส่วนยังช่วยประเทืองอารมณ์ด้วยนะครับคราวนี้นิตยสารนั้นถ้าเราแบ่งส่วนประกอบของนิตยสารเนี่ยเราแบ่งออกมาได้3ส่วนคือส่วนต้นก็คือปกและก็ชื่อนะครับปกชื่อนิตยสารและยังหมายถึงในส่วนของผู้จัดคณะบรรณาธิการพวกนี้นะครับเป็นส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ้อคนที่จัดทำนิตยสารนี้น่าเชื่อถือไหมนะครับหลังจากนั้นจะมีเนื้อหานะครับซึ่งเป็นส่วนหลักของนิตยสารและในนิตยสารหนีไม่พ้นที่จะมีโฆษณาครับทั้งโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงนะครับอย่างเช่นเขาเป็นบริษัทนะครับใช้เป็นบริษัทสกัดจากกาวเครือนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาโฆษณาแฝงโดยการสรรพคุณของกาวเครือมีอะไรกินแล้วดีต่อสุขภาพสุดท้ายแล้วก็บอกสนับสนุนโดยบริษัทกาวเครือจำกัดเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นโฆษณาละพอเราอ่านแล้วโอ้กินแล้วดีเนาะเราไปซื้อโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ต้องรู้เท่าทันนะครับคราวนี้แนวทางการอ่านก็คือต้องเลือกให้ตรงความสนใจประเมินความน่าเชื่อถือของนิตยสารอย่างที่ผมบอกครับนิตยสารในเนื้อหาในหลายส่วนมักมีการโน้มน้าวเราต้องประเมินก่อนนะครับจากนั้นลงมืออ่านแล้วจึงค่อยวิเคราะห์นะครับผมจะข้ามมาส่วนของวัสดุการอ่านต่อมาคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจุบันต้องบอกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อยนะครับที่สำคัญเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ้าเรามีทักษะการกรองเนื้อหาที่ดีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่ฉับไวทันเหตุการณ์ครับนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
สามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งภาพเสียงและตัวอักษรด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากการอ่านแล้วบางครั้งเราใช้ทักษะการดูด้วยนะคราวนี้แนวทางการอ่านล่ะนะครับเราต้องเลือกก่อนคำว่าเลือกนั้นไม่ได้แปลว่าเอาไปค้นดูมีเว็บไซต์กขคแล้วพอแล้วไม่ใช่

สำหรับวันพรุ่งนี้แต่เว็บไซต์นี้อยู่มาแล้ว30ปีข้อมูลนี้นำเสนอมาแล้ว30ปีหรือ20ปีอันนี้แสดงว่าไม่ใช่สำหรับวันพรุ่งนี้แหละอันนี้แปลว่าวันที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจึงค่อยลงมืออ่านนะครับเราจะเข้าสู่การอ่านประเภทสุดท้ายคือการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นการอ่านบันเทิงคดีกับสารคดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การอ่านเอกสารที่เราเรียกว่าบันเทิงคดีกับสารคดีนั้นนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านประเภทนี้ก่อนนะครับการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจคืออะไรนะครับการอ่านประเภทนี้เป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินครับนะครับหรืออ่านแล้วอ่านเสร็จแล้วระหว่างการอ่านเราผ่อนคลายอารมณ์ไม่ใช่ยิ่งอ่านยิ่งเครียดหรือยิ่งอ่านแล้วยิ่งง่วงไม่ใช่นะครับแต่อ่านแล้วเราจะเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราอยากรู้ตอนต่อไปของนวนิยายที่เราอ่านเหลือเกินนะครับหรือเราอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเอ๊ะหลังจากที่ผู้เขียนเขาบอกว่าเขาย้ายเมืองนะครับเป็นสารคดีที่นำเที่ยวที่ย้ายเมืองไปแล้วเราอ่านแล้วเราอยากรู้จังเลยว่าหลังจากเขาย้ายเมืองไปแล้วที่เขากำลังไปนั้นเป็นเมืองใดอันนี้เห็นไหมครับเราจะเพลิดเพลินไปโดยไม่รู้ตัวนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านประเภทนี้คืออะไรสร้างความเพลิดเพลินครับคลายอารมณ์เก็บแง่คิดก็ได้นะครับหรือสร้างให้เกิดมุมมองหรือทัศนคติก็ได้ซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่มีมุมมองด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราต้องมีมุมมองที่หลากหลายนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่างานเขียนที่เราจะใช้อ่านเพื่อพัฒนาจิตใจเนี่ยมีอะไรนวนิยายครับเรื่องสั้นสารคดีหรือวรรณคดีมีหลายประเภทเลยคราวนี้เราลองมาดูการอ่านบันเทิงคดีบันเทิงคดีคืออะไรบันเทิงคดีก็คืองานเขียนที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินอาจจะแทรกคติสอนใจนะครับการอ่านอันนี้เนี่ยเป็นการอ่านนอกจากเพื่อความบันเทิงแล้วยังกระเทืองปัญญาด้วยนักศึกษาจะอาจจะบอกอุ๊ยอ่านนวนิยายสนุกดีแต่ในนวนิยายมักจะแทรกแง่คิดหรือมุมมองภาพสะท้อนสังคมหรือสิ่งที่ผู้เขียนเขาแฝงอยู่เพียงแต่เราเก็บเกี่ยวมาได้ไหมเท่านั้นเองนะครับการอ่านนวนิการอ่านบันเทิงคดีการอ่านนวนิยายนะครับแบ่งเป็นการอ่านนวนิยายเนี่ยก็คือควรพิจารณาชื่อเรื่องก่อนนะครับส่วนกวีนิพนธ์นั้นเราต้องตีความครับเพราะกวีนิพนธ์ร่วมสมัยนั้นเขียนเป็นด้วยภาษาหรือเป็นบทร้อยกรองนะครับนอกจากนั้นเราตีความเพื่อให้เข้าใจแล้วเราต้องพิจารณาคุณค่าด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเภทสุดท้ายหรือการอ่านประเภทสุดท้ายคือการอ่านสารคดีนะครับสารคดีเป็นงานเขียนร้อยแก้วครับเชิงสร้างสรรค์ที่เสนอข้อเท็จจริงร่วมกับข้อคิดเห็นของผู้เขียนแปลว่างานเขียนนั้นนำเสนอทั้งสองส่วนไปด้วยกันนะครับโดยผู้เขียนเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วยังมุ่งความบันเทิงแก่ผู้อ่านผ่านภาษาที่ไพเราะและก็มีการเลือกสรรถ้อยคำเป็นอย่างดีนะครับงานเขียนสารคดีนั้นเป็นงานเขียนที่ต้องใช้ศิลปะในการถ่ายทอดทั้งรสคำและรสความนะเพราะถ้าเราไม่เลือกสรรถ้อยคำหรือนำเสนออย่างน่าสนใจคนอ่านเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังอ่านหนังสือตำราอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้เราลองมาดูซิว่าการอ่านถ้าเราจะอ่านสารคดีเนี่ย

เราจะทำอย่างไรเห็นไหมครับนักศึกษาการลงมืออ่านไม่ใช่ขั้นตอนแรกเราต้องเลือกก่อนเราต้องสำรวจก่อนหลังจากนั้นเราจึงลงมืออ่านและการลงมืออ่านก็ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของการอ่านด้วยเราต้องมีการประเมินว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นมีคุณค่าอย่างไรเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมและถ้าจะให้เกิดประโยชน์จากการอ่านสูงสุดการอ่านเอกสารทุกประเภทที่ผมได้บรรยายมาในวันนี้จำเป็นจะต้องบันทึกสาระเอาไว้ครับเพราะแน่นอนฮะว่าเราอ่านแล้วมีบางส่วนเราจำได้แต่เราจำได้ไม่ทั้งหมดการบันทึกสาระเอาไว้จะช่วยให้เรานำสาระที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Thairat. These days, whether you're a woman or a man, everybody is concerned about health and beauty. And some people spend lots and lots of money for different kinds of treatment. But there are also ways of making yourself stay young and beautiful without spending any money at all. So today, we'll take a look at face massaging, self-face massaging in English magazine. Let's go take a look.
1: เปลี่ยนหน้าบานกามใหญ่ให้เป็นหน้าเรียวผิวหย่อนคล้อยก็สามารถทำให้ผิวยกกระชับได้สวัสดีค่ะครูทันสอนลดหน้าพลิกชีวิตค่ะวันนี้นะคะครูทันนะคะสนับสนุนให้สาวๆเราสวยได้โดยไม่ต้องศัลยกรรมสาวๆที่มีปัญหาเรื่องหน้าบานกามใหญ่หรือผิวหย่อนคล้อยนะคะผิวไม่ยกกระชับหนังตาตกวันนี้ครูทันนะคะรวบรวมเทคนิคนะคะความงามมาให้คุณสาวๆค่ะอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะเริ่มทำหน้าของคุณให้เรียวสวยนะคะคุณจะต้องดูก่อนว่าหน้าของคุณเนี่ยฝั่งไหนใหญ่กว่ากันหรือฝั่งไหนเล็กกว่ากันพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเอาหน้าตัวเองนะคะส่องกระจกดูนะคะแล้วลองดูนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยฝั่งไหนเล็กฝั่งไหนใหญ่ฝั่งไหนเล็กฝั่งไหนใหญ่แบบบางคนแบบใช่แบบเฮ้ยครูฝั่งไหนที่มันใหญ่คือฝั่งที่หย่อนคล้อยหรือเปล่าหรือฝั่งที่ใหญ่คือฝั่งที่หน้าบวมออกมาปัญหาที่ครูพบมากที่สุดนะคะก็คือว่าสาวๆเนี่ยจะมองว่าผิวที่หย่อนคล้อยเป็นผิวฝั่งหน้าที่ใหญ่แต่จริงๆแล้วฝั่งหน้าที่ใหญ่นะคะเป็นฝั่งที่กล้ามเนื้อจากการที่เราเคี้ยวข้าวนะคะอ่ะเริ่มเลยวันนี้นะคะครูทานทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วหน้าครูนี่แบบสดมากค่ะยิ่งกว่าตลาดสดอีกนะคะอ่ะเริ่มต้นค่ะครูทานไว้วางใจในการเลือกใช้คอลลาเจนในการนวดหน้าคุณสาวๆห้ามที่จะนวดโดยไม่ใช้ครีมนะคะห้ามที่จะนวดแบบแห้งๆเพราะไม่งั้นนะคะหน้าคุณจะเกิดการถลอกได้นะคะคอลลาเจนของคุณทันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณทันเองออกแบบมาเพื่อการนวดโดยเฉพาะแต้ม3ตำแหน่งนะคะแต้มแบบนี้นะคะเวลาคุณนวดใช้นิ้วมือของคุณบริเวณส่วนนี้นะคะส่วนนี้เท่านั้นนะกริ้งแบบนี้กริ้งบริเวณส่วนไหนบ้างช่วงบริเวณที่เราแบบรู้สึกกรึกๆนะคะที่ครูบอก1 2 3ขยับตรงนี้แล้วขยับมาตรงช่วงร่องมุมปากท่านี้จะช่วยเก็บร่องมุมปากได้นะคะและขึ้นมาที่ร่องแก้มท่านี้ก็จะช่วยเก็บร่องแก้มได้ด้วยเริ่มเลยนะคะ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับพอหลังจากคุณทำครบ6รอบแล้วนะคะใช้นิ้วมือของคุณเนี่ยแหละค่ะจะนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้เอาที่คุณถนัดนะคะกดลงไปเบาๆนะคะบริเวณร่องตรงนี้นะมันจะช่วยเก็บร่องมุมปากนะคะหรือที่เรียกว่าร่องนั่นเองนะคะกดครึ่งไปค่ะ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะคะทำอย่างนี้6รอบเหมือนกันนะคะทำไปเลยค่ะท่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินด้วยหลังจากที่คุณขยับนิ้วเสร็จแล้วใช้ฝ่ามือบริเวณช่วงนี้นะฝ่ามือนะคะให้รีดไปบริเวณตรงไหนคะล่องช่วงนี้นะคะให้รีดไปที่ติ่งหูด้านล่างในการรีดให้คุณรีดแค่45องศา

0: ้ำนะคะรีดแค่45องศาและอย่าปล่อยให้หน้าแห้งรีดไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 6ครั้งนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็รีดจากตรงนี้ขึ้นไปก่อนที่จะรีดอีกรอบนะคะกดได้1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะคะท่านี้คุณจะได้ร่องแก้มด้วยนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็รีดขึ้นไปค่ะรีดขึ้นไปเลยรีดนะคะจากส่วนนี้นะคะไปที่บริเวณกลางหูนะคะกลางหูช่วงนี้นะคะการรีดนะคะเราจะรีดตามทิศทางลายเส้นของกล้ามเนื้อผิวนะคะพอหลังจาก6ครั้งขึ้นไปนะคะจากร่องแก้มตรงช่วงนี้ดึงขึ้นไปบริเวณติ่งหูด้านบนนะคะรีดขึ้นไปค่ะรีดเสร็จนะคะครบ1เซตคุณสามารถทำแบบนี้ได้3เซตนะคะย้ำนะคะทำแบบนี้ประมาณ 2-3 เซตนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็บล็อกใช้มือนะคะบล็อกเบาๆนะคะเพื่อกันน้ำเหลืองไหลย้อนกลับนะคะกันไขมันไหลย้อนกลับมานะคะหลังจากนั้นนะคะสาวๆที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาและหนังตาตกนะคะเราก็ใช้คอลลาเจนเนี่ยแหละค่ะแต้มลงไปที่ถุงใต้ตานะคะแต้มลงไปกดครึ่งเบาๆนะคะบริเวณเบ้าตานะคะกดไป1 2 3ขยับ1 2 3ขยับบี้มดล่ะค่ะกดไปที่เบ้าโครงกระดูกตานะคะอย่ากดเข้าไปในตานะไม่เอานะมันจะอันตรายมากเลยไม่ต้องใช้น้ำหนักแรงนะคะหลังจากนั้นคุณก็รีดค่ะรีดไปที่ขมับและสุดไปที่ไรผมนะคะรีดสุดไปที่ไรผมอย่างนี้ถือว่าเป็น1เซตนะคะคุณทำอย่างนี้นะคะ 3-4 เซตนะเซตแรกก็คือดึงตึงแล้วก็ครึงเบ้าตาล่างและก็รีดนะคะรีดไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะมาบริเวณเปลือกตานะคะคุณสาวๆก็สามารถที่จะนวดครึงบริเวณช่วงนี้ได้1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะคะประมาณ 3-4 รอบนะคะท่านี้คนที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกนะคะเราจะรีดไขมันที่อยู่บริเวณหนังตานะคะออกรีดไปให้ถึงขมับนะคะรีดไปเลยเห็นไหมคะรีดไปปึ๊บแล้วคุณสาวๆนะคะก็ไล่มาถึงบริเวณคิ้วได้นะคะดึงหนังตาที่ตกให้ยกขึ้นดึงอย่างนี้นะคะดึงหนังตาทำอย่างนี้ดึงไล่มาถึงขมับเลยนะคะท่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องริ้วข้างตาและหนังตาตกได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งในการนวดของคุณนะคะคุณจะต้องมีครีมบำรุงนะคะคุณทันไว้วางใจในการเลือกใช้คอลลาเจนนวดหน้าเท่านั้นนะเพราะโครงสร้างของผู้หญิงยุบตัวลงตามอายุถึงทำให้เกิดริ้วรอยก็คือการขาดคอลลาเจนและอีลาสตินเนี่ยแหละค่ะนะคะพอดึงเสร็จปุ๊บหนังตาจะยกขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะยกกระชับผิวหน้าของคุณได้แล้วนะคะแล้วเรามาเก็บอีกทีนึงนะคะในเทคนิคการเก็บนะคะก็ใช้มือฝ่ามือของเรานะคะดึงเก็บไปท่านี้จะช่วยเก็บเหนียงได้ด้วยนะคะดึงเหนียงไปนะคะเวลาดึงนะคะดึงเก็บไปที่หลังหูคุณทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะครูทันบอกเลยค่ะยิ่งนวดหน้าคุณก็จะยิ่งเด็กนะคะยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์นวดหน้าที่ดีนะคะหน้าคุณก็จะยิ่งสาวสวยเด้งใสนะคะตรงนี้เวลาดึงอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะดึงขึ้นไปนะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณสาวๆถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะรับรองค่ะหน้าคุณจะสวยอ่อนเยาว์ได้แน่นอนการทำแบบนี้นะคะ 3-4 วันทำครั้งหนึ่งนะอย่าทำติดต่อกันทุกวันเพราะมันเป็นการเขาเรียกว่าการรีดเดนน้ำเหลืองนะคะขับของเสียออกแต่ถ้าคุณทำประจำทุกวันทำทุกวันนะมันจะขับของเสียออกไม่ทันแล้วหน้าคุณเนี่ยจะทำให้เกิดสิวได้นะคะสาวๆค่ะคุณสามารถสวยได้ด้วยมือตัวเองนะคะง่ายๆเลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบผลเสียจากการทำตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนการออกกำลังกายผิวหน้าค่ะคุณสามารถดูแลบำรุงผิวคุณให้สวยให้อ่อนเยาว์ได้ด้วยมือของตัวเองนะคะวันนี้ครูทานสอนลดหน้าพลิกชีวิตขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
1: Oh yeah, that feels great. Oh, sorry. So what do you think? How do I look? Do I look 10 years younger? So if you want to look young and beautiful as well, you can try massaging your own face. And not only is it 100% free, it's also 100% safe as well. Up next, our guest has won many singing competitions and is now becoming a runway model.So let's go to Tot now and meet Nong Third in English Club.
2: Swadee Kup. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tot Satham PM Sambun. Today I'm joined by a performer who has entered the World Championship of Performing Arts and became a grand finalist as well, representing Thailand and also won several awards. So let's meet today's special guest. Please welcome Khun Third. Swadee Kup.
3: สวัสดีครับ
2: So first off, before we talk about your awards and all the stuff that you've won, can you please introduce yourself to our viewers?
3: สวัสดีครับ Hi, my name is Third Kantapath Rojana Smith and I am 12 years old. Now I'm studying in SISB, which is Singapore International School of Bangkok.
2: Right, so I want to know, what is the Olympic of Performing Arts or the Championship of Performing Arts? What is this competition?
3: It's like the Olympics of like performing arts, like modeling, singing, dancing and all other stuffs.
2: So basically, instead of sports, it became performing arts.
3: Yeah.
2: Everything to do with performing arts, right?
3: Yeah.
2: So why did you enter?
3: Because I want to find more like experience, you know, kind of like, and I want to travel to other countries as well.
2: Mm-hmm. What was your category in this performing arts? Because there's so many things, right, in the performing arts, just like in the Olympics, there's so many sports. What was your category?
3: I did vocals and modeling.
2: Mm-hmm. So when it comes to vocal, you mean singing, right?
3: Yes.
2: And also modeling.
3: Yes.
2: So was it two different category or two in one? Modeling and singing as well?
3: Different categories.
2: Mm-hmm. So with singing and with modeling. Out of all the categories in the world, why singing and modeling?
3: Because I always did modeling and singing is like one of my preferred stuff that I do.
2: So when it came to modeling, was it catwalk modeling?
3: I'm not sure. I'm not quite sure.
2: When it came to singing, what did you have to sing then?
3: There's like different categories of like songs, and there's like pop, jazz, variety, Broadway, and R&B, you know.
2: What was yours category in when it came to the genre of singing?
3: I did.Quite some. I did like 7 of them, which is, I'm not quite sure. I can't remember it.
2: Right,
3: must be. There was like pop, R&B, country, variety.
2: Mm-hmm. 7 of them, right?
3: Yeah.
2: So
3: but I can't remember them.
2: A lot of genre when it comes to singing, and when it comes to modeling, when I ask, is it catwalk? Like runway? Did you have to walk on a runway on a big stage?How did it feel being up there? Because you said you had to go overseas. Which country did you have to perform this in?
3: I went to the States.
2: And which city was it?
3: It was like Los Angeles.
2: Right. So being in Los Angeles, the home of Hollywood, and performing in front of lots of people and also being

0: like a phoenix, but you're my flame.
1: Wow, absolutely amazing. A big round of applause. So thank you so much for being on our TV program. Obviously, you have all the perfect category of winning. Not only do you have the perfect characteristics, you have the ability as well. So good luck.
0: Thank you.
1: Okay, so there you go. It doesn't matter how old or how young you are, you can compete and represent your country. Do good for yourself, your family, and also for Thailand as well. So what a great example we heard from Khun Third. But we'll see you next time. Sawasdee krap.
2: Wow, Nong Third is such a talented young man. Not only can he sing, he is also a model, and he can make balloon animals. That's great. Keep up the great work. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิฟจิตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
3: ค่ะ
4: สุดสัปดาห์นี้ครอบครัวกิฟจะไปเที่ยวหัวหินกันค่ะ2วัน1คืนมีเวลาที
3: ่คือเป็น family outing สินะคะ
4: คะ outing outing อะไรคะทำไมพี่ปุ๋ยไม่ใช้คำว่า family trip ล่ะคะ
3: จริงๆอ่ะ outing กับ trip อ่ะก็มีความหมายใกล้กันมากเลยค่ะแต่ว่า outing เนี่ยเขาจะพูดถึงความสนุกสนานร่าเริงในการพักผ่อนเวลาเราไปเที่ยวช่วงเวลาสั้นๆส่วน trip เนี่ยก็เป็นความสนุกสนานเหมือนกันแต่บางคนเขาจะพูดถึง business trip ก็คือมีเรื่องของการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
4: อ๋อคือถ้า outing เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานไปเที่ยวกันพักผ่อนแต่ว่าถ้าเป็นคำว่า trip เนี่ยอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ได้บ้างค่ะ
4: อ๋อค่ะดีเลยค่ะแล้วถ้าแบบนี้ถ้าสมมุติว่าทีมงาน English Corner ของเราเนี่ยสนใจที่จะไป outing กันบ้างได้มั้ยคะ
3: ได้ค่ะก็ไปเลยค่ะก
4: ็
3: จะเป็นทีม outing
4: อ๋อไม่ใช่ family outing
3: ไม่ใช่ family outing ทีม outing พี่ปุ๋ยว่าหน
4: ู
3: กิ๊บก็จองห้องที่หัวหินแล้วก็จองเพิ่มเลยดีมั้ยคะเราก็ไปด้วยกันเลยเป็นทีมงานด้วยกันเป็น family tripfamily outing team outing ด้วยกัน
4: คนจะเยอะไปไหมคะกิ๊บว่า let's plan
3: ไม่เยอะหรอกค่ะกิ๊บ
4: let's plan for the English corner team outing later ดีกว่านะคะ
3: คุณผู้ชมคะน้องกิ๊บไม่อยากให้เราไปร่วม family outing กับนางค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแพลนของเราเองก็ได้ค่ะเรากลับพบกับ English corner กันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ปุ๋ยกับกิ๊บลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you guys enjoyed our show today, but unfortunately, it's time to go. If you have any questions, comments, or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I am your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. Sawasdee krap.

รายการ Hello English วันนี้นำเสนอเรื่องของส้มตำอาหารพื้นบ้านของคนไทยที่สามารถหาทานได้ทั่วทุกภาคของประเทศส่วนจะเป็นส้มตำอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันได้ในช่วง English Magazine และในช่วง English Club เราไปรู้จักกับคุณดาวิดสุทธาหลวงครูสอนศิลปะการต่อสู้และผู้กำกับคิววูที่สอนการต่อสู้โดยใช้ปืนและอาวุธต่างๆให้ดูเป็นมืออาชีพหลังจากนั้นไปเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษจากอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟในช่วง English Corner ติดตามรับชมรายการ Hello English ได้ทางช่อง STOU Channel นะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
13: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
14: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
15: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
16: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

หัวข้อย่อยนะคะหรือว่าจะมีประเด็นสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องสื่อสังคมออนไลน์อยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นนะคะเราก็มารู้ก่อนว่าในเรื่องความหมายพัฒนาการและประเภทต่างๆเรื่องที่2ก็คือในลักษณะของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์หลักๆ ก็จะมี2ประเด็นก็คือในงานทางด้านสื่อสารมวลชนกับในด้านทางด้านสื่อสารองค์กรนะคะแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยเราจะพูดถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ถ้านักศึกษาคำนวณถึงโครงสร้างของหัวข้อเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆนะคะกระจายกันออกไปทีนี้เรามาดูซิว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรที่ควรจะได้ทบทวนนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องที่1กันก่อนนะคะความรู้เบื้องต้นหรือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างแรกนักศึกษาต้องเข้าใจหรือว่าเข้าใจนิยามความหมายว่าสื่อสังคมออนไลน์คืออะไรนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินสื่อสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์สื่อใหม่สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อดิจิตอลนะคะมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาลองดูคำเหล่านี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์ชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซเชียลมีเดียนะคะ โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในสังคมแต่เป็นสังคมที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศนะคะช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือมันช่วยเพิ่มความสะดวกในการที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จำนวนมากนะคะรวดเร็วแล้วก็กระจายไปในวงกว้างเกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆระหว่างบุคคลแล้วกลายเป็นชุมชนเสมือนในยุคดิจิทัลเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนี่คือแนวคิดหลักๆหรือว่านิยามหลักๆของสื่อสังคมออนไลน์นะคะเอาละเราได้แนวคิดแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการพัฒนาไปยังไงนะคะลองดูในรูปนะคะรูปที่ปรากฏที่นักศึกษาเห็นในวิดีโอของการเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหนังสือนะฮะชุดวิชาหน่วยที่9นักศึกษาสามารถไปเปิดอ่านได้นะคะทีนี้ในชุดวิชาเนี่ยเราก็จะเล่าพัฒนาการจริงๆพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์สามารถเล่าในหลากหลายมุมมองแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ดูว่าถ้าเรามองเนี่ยว่าเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 เว็บ 3.0 เว็บ 4.0 นะหลายคนอาจจะเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ยุคอะไรฮะยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เรามีการพูดถึงนะคะนี่ลองมาดูกันว่าไอ้เว็บยุคแรกๆที่เขาเรียกว่าเว็บ 1.0 เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้านักศึกษาดูจากภาพนักศึกษาเห็นลูกศรลงไหมคะอย่างลูกศรลงของเว็บ 1.0 อย่างเงี้ยนะคะลูกศรลงในเว็บ 1.0 เราจะเห็นว่าในภาพเว็บ 1.0 ลูกศรลงเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะก็คือผู้ที่เป็นคนสร้างสรรค์เนื้อหาเนี่ยจะส่งข้อมูลข่าวสารให้ค่อนข้างเยอะแต่ผู้ที่เป็นผู้รับข่าวสารหรือคนที่เข้าถึงเนื้อหาก็จะเป็นยังไงคะมีโอกาสในการตอบโต้หรือว่าให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีการให้ฟีดแบคนะคะภาษาทางนิเทศศาสตร์เรียกฟีดแบคเนี่ยนะคะก็จะน้อยลักษณะขนาดลูกศรก็จะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุค 1.0 หรือเว็บ 1.0 ในช่วงแรกๆหรือการเริ่มต้นของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยลักษณะมันจึงมีธรรมชาติแบบที่เราเรียกว่าอ่านอย่างเดียวนะคะพอหลังจากนั้นพอเว็บ 2.0 เรื่องเกิดขึ้นคือมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะก็เริ่มเป็นลักษณะที่มันมีอะไรที่มากขึ้นลองสังเกตภาพถัดมาที่อยู่ติดกันในตัวเลขเว็บ 2.0 เราจะเห็นว่าขนาดลูกศรจะเริ่มมีความใกล้เคียงกันทั้งลงแล้วก็ขึ้นคำว่าลงนี่หมายถึงว่าผู้ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะในสื่อสังคมออนไลน์เขาเรียกว่าผู้ส่งสารก็จะส่งออกไปเยอะผู้รับสารก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นยังไงคะแสดงความคิดเห็นส่งออกไปแข่งกันมั่งนะคะลักษณะเว็บ 2.0 มันจึงมีธรรมชาติในลักษณะรูปแบบของการที่ไม่ได้อ่านอย่างเดียวละแต่ผู้รับสารสามารถเป็นผู้เขียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขียนว่าสรุปกันว่าเว็บ 2.0 เนี่ยเป็นยุคที่เว็บสามารถผู้รับสารสามารถอ่านและเขียนลงในเว็บได้นะคะแต่พอเป็นเว็บ 3.0 เนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยให้การค้นคว้าข้อมูลเนี่ยทำได้มากขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื้อหามันจึงไม่เพียงแค่เห็นแล้วว่ามีข้อมูลอะไรแต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ค้นหาข้อมูลภายใต้เนื้อหาที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้เขาก็เลยเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่า semantic web ทีนี้เว็บ 4.0 เนี่ย
เขาบอกว่ามันการนำ AI

หรือเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า artificial intelligence เข้ามาช่วยนะคะในการสืบค้นข้อมูลและแม้กระทั่งสังเกตดูสิคะเดี๋ยวนี้เราสามารถเช็คอะไรคะภาพได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บในยุค 4.0 เนี่ยก็เรียกว่า semantic web นะคะเอาล่ะเรารู้จักความหมายแล้วเรารู้จักพัฒนาการแล้วคราวนี้เรามาดูซิว่าแล้วสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในสังคมนะคะประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเรียกไงว่าสมัยก่อนนี่ถ้าจะประท้วงโวยวายโวกเวกเราก็ไปยืนตามอะไรฮะสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะในเชิงกายภาพง่ายๆมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นอะไรฮะตั้งเวทีปราศัยเลยหรือไม่ก็มีการตั้งอะไรนะฮะเดินขบวนประท้วงเลยอันนั้นคือเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเดียวกันแต่เนื่องจากว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแบบที่เดียวแต่กรณีที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถทำให้คนเข้าถึงได้เยอะๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายแล้วก็ไม่ถูกจำกัดในเรื่องพื้นที่และเวลานะคะอันที่สองสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ลองสังเกตดูสิคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราค้นคว้าข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฟีดต่างๆที่คุณเข้าถึงบรรดาสื่อโซเชียลทั้งหลายหรือสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่นะคะบางครั้งก็ต้องถามว่าเอ้ยแล้วข้อมูลถูกไม่ถูกนั้นเดี๋ยวมาว่ากันในหัวข้อที่3ว่าด้วยผลกระทบนะคะเพราะเราจะรู้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลายๆคนต้องการค้นหานะคะเช่นหาอันนี้ไม่เจอเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเอ๊ะเขามีเว็บเขามีสื่อสังคมออนไลน์ให้เราเข้าถึงไหมเข้าไปปุ๊บไปดูข้อมูลของเขาซิว่าเขาเป็นยังไงมีภาพเปล่าอยู่ตรงไหนมีแผนที่ไหมจะไปหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหรือบางคนหาแหล่งแถวนี้ถ้ามาจังหวัดนี้จะหาอะไรกินดีเราก็ไปหาในสื่อสังคมออนไลน์มีใครแนะนำบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3แน่นอนค่ะพอมันเป็นสื่อสังคมออนไลน์มันก็เป็นยังไงคะเป็นการสร้างเครือข่ายเกิดการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเห็นไหมคะลองดูสิคะหลายๆท่านเป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันแต่ปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเชื่อมโยงให้ท่านเหล่านั้นกลับเข้ามาเป็นยังไงคะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆนะคะชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองก็ถูกเชื่อมโยงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปดูสิคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็มีการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมก็คืออะไรคะกลุ่มนักศึกษาด้วยกันผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็อะไรคะทั้งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ภายใต้บัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่คือการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมนะคะส่วนที่4หรือประเด็นที่4ที่เป็นเรื่องบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ก็คือว่ามันให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินนะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์มีอะไรสนุกๆอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะเลยนั่งไถไปหลายคนใช้มือถือไถไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเป็นการฆ่าเวลาบางคนก็นั่งดูวิดีโอนั่งดูละครแล้วก็นั่งหัวเราะคิกกักคิกกักสนุกสนานดีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดทีวีนะคะหลายคนจะเริ่มมีพฤติกรรมแบบนั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันว่าทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์มีประเภทจริงๆแล้วเนี่ยการจัดแบ่งประเภทสื่อสังคมออนไลน์มีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็จะแบ่งเป็นในลักษณะของแบบเผยแพร่นะคะก็คือส่งข้อมูลข่าวสารออกไปแบ่งปัน sharing ข้อมูลนะคะหรือเป็นการส่งข้อความนะคะอย่างง่ายๆเลยตอนนี้รู้สึกทุกคนเกือบทั้งนั้นเลยนะเมืองไทยฮิตมากเลยก็คือสื่ออะไรคะสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชัน LINEเห็นไหมคะสวัสดีตอนเช้านะส่งข้อความกันของญาติผู้ใหญ่เห็นไหมคะหรือเป็นเวทีในการแลกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือใช้เป็นส่วนในการร่วมมือกันทำงานนะคะผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเนี่ยพยายามสร้างภาษาอังกฤษเขาเรียกฟีเจอร์ถ้าภาษาไทยก็คงจะหมายถึงว่าคุณลักษณะบางอย่างหรือคุณสมบัติบางอย่างของตัวสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้สามารถทำให้ผู้ทำงานร่วมกันในหลายๆโปรเจกต์ร่วมกันทำงานได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายประเภทตามการใช้งานก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กิ่งนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งประเภทตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์เราก็จะออกมาเป็น6แบบแบบที่1เรียกว่าเว็บบล็อก
นะคะแบบที่เกาะบรรดาสารพัดบล็อกทั้งหลายที่เราเคยเห็นน่ะ Twitter ก็น่าเป็นเว็บบล็อกแบบนึงนะแต่ว่ามันเป็นเค้าเรียกบางคนก็เรียกไมโครบล็อกนะคะประเภทที่2คือเครือข่ายสังคมนะคะประเภทที่3คือการแบ่งปันข้อมูลหรือ media sharing เช่นแบ่งปันวิดีโอแบ่งปันคลิปเพลงแบ่งปันภาพอย่างเงี้ยนะคะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็จะเห็นบรรดาออนไลน์ฟอรั่มหรือที่เรียกเว็บบอร์ดนั่นแหละค่ะเป็นเวทีทำงานร่วมกันหรือเป็นลักษณะเลือกโลกเสมือนเช่นเกมออนไลน์ที่เขาเล่นกันเป็นชุมชนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จัดอยู่ของประเภทสื่อสังคมออนไลน์ทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อที่2หัวข้อที่2ก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์เราใช้อะไรบ้างในกรณีที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาเหตุเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะคนเราไม่ได้ดูทีวีหลายคนดูละครหลายคนดูทีวีแต่ดูย้อนหลังค่ะก็ดูผ่านอะไรฮะสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่เขาทำสื่อมวลชนในปัจจุบันทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้เขาก็พบว่าแอะพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเขาเหมือนกันนั้นจะสังเกตเลยสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหรือแม้กระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์เองต่างก็มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่า official accountนะคะที่ผู้ชมหรือผู้ฟังผู้ดูสามารถเข้าถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้นะคะอันที่2ก็คือเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข้อมูลข่าวสารนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะที่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวหลายๆครั้งก็ไปดึงมาจากแล้วคลิปที่มีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์สังเกตสิคะบางเรื่องกลายเป็นข่าวโจงครึ่มแล้วก็กลายเป็นประเด็นจนกระทั่งตำรวจต้องเข้ามาทำไมฮะสืบสวนสอบสวนในกรณีดังกล่าวเป็นต้นนะคะอันนี้คือใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข่าวสารและสุดท้ายก็คือว่าในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถประเมินผลตอบรับของผู้รับสารได้ทันทีมีคนมากดไลค์เท่าไหร่มีคนแชร์เท่าไหร่มีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารที่เผยแพร่ไปยังไงบ้างอันนี้มันก็จะได้ฟีดแบ็กมาทันทีเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้คนโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีมาร่วมในรายการบางคนส่งอีเมลโอ้เดี๋ยวนี้รวดเร็วทันใจนะคะทีนี้ถามว่าแล้วในองค์กรล่ะองค์กรใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน3ด้านด้านแรกก็คือได้ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรนะคะก็คือใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการชี้แจงแก้ไขปัญหาเกิดผู้รับสารหรือผู้บริโภคร้องเรียนขึ้นมาก็ถือโอกาสชี้แจงแก้ไขปัญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มันมีความรวดเร็วแล้วก็ตอบปัญหาของผู้บริโภคได้ค่อนข้างทันการมากกว่าส่วนอีก 2-3 ประเด็นก็คือใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อของฝ่ายองค์กรเนี่ยองค์กรจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดโปรโมทสินค้าเราก็จะได้ละมาละฟีดใน account บัญชีมาละลด 5% 10% จัดมหากรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยล่ะค่ะเขาใช้พวกนี้ล่ะค่ะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์กรเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรบริษัทห้างร้านนะคะบางครั้งองค์กรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรมูลนิธิต่างๆก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านการรณรงค์นะคะเช่นเราอาจจะเคยเห็นสื่อสังคมออนไลน์ของสสส.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะหรือเมาไม่ครับหรืออะไรคะออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งเป็นยังไงคะองค์กรเช่นพรรคการเมืองใช่ไหมคะก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองได้เช่นกันนะคะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการใช้อย่างหลากหลายดังนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราหนีไม่พ้นที่จะต้องคุยกันก็คือแล้วสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบกับสังคมไหมแน่นอนนะคะสื่อมวลชนหรือการสื่อสารเนี่ยในการสื่อสารอยู่แล้วเนี่ยต้องมีผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกเรามาดูกันว่าในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยส่งผลกระทบในเชิงบวกกับคนในสังคมยังไงบ้างอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2แบบกลุ่มที่1เราเรียกมันว่าเป็นผลกระทบเชิงปัจเจกบุคคลหรือเรียกง่ายๆ ว่าผลกระทบเชิงบวกต่อคนแต่ละคนน่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วเราได้รับประโยชน์อะไรจากมันอย่างแรกเลยนักศึกษาจะลองสังเกตจะพบว่าปัจจุบันนี้เราใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการศึกษาข้อมูลต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันความรู้เห็นไหมคะหลายๆเรื่องพอเรารู้สึกว่าโอ้ความรู้เรื่องนี้ดีโอ้นี่วิธีการดูแลสุขภาพนะคะการระมัดระวังต้องนั่นนี่ก็มีการอะไรคะส่งผ่านความรู้ไปให้เพื่อนตักเตือนกันบอกกันนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กันนะคะ
สำหรับในระดับโปรเจกต์บุคคลรวมทั้งอะไรคะระดับโปรเจกต์บุคคลเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความเพลิดเพลินนะคะ

นุกสมานสบายใจเพราะเชิงบวกในระดับสังคมอันนี้วงกว้างขึ้นเราก็จะพบว่าในการรณรงค์เพื่อประโยชน์ทางสังคมหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังพูดถึงกันมากก็คือผลกระทบของการใช้พลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะเราก็จะเห็นโครงการรณรงค์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องการ1ลดการใช้พลาสติกถือแก้วน้ำประจำตัวเวลาไปซื้อกาแฟลดการไม่รับถุงพลาสติกเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของหิ้วผ้าหิ้วถุงผ้าไปเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไงฮะพฤติกรรมคนในสังคมปัจจุบันหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำเพราะว่าวันๆนึงเราก็ต้องเข้าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เรามีเช่น Facebook บ้าง LINE บ้างนะคะเพราะว่า2บัญชีนี้เนี่ยเป็น2แอปพลิเคชันหรือ2งานเนี้ยกลุ่มเนี้ยของเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวก YouTube บ้างมีพวก Twitter บ้างอะไรเงี้ย Instagram บ้างซึ่งหน่วยงานต่างๆก็พบว่าถ้าต้องการรณรงค์ขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างจิตสำนึกให้ระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างอย่างเรื่องพลาสติกอย่างเงี้ยเขาก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะนอกจากนี้เนี่ยในระดับสังคมยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตรวจสอบสังคมและการเมืองมีประเด็นสาธารณะอะไรที่เรามองว่านี่คือปัญหาของหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบนะเช่นเฮ้ยอาคารเนี้ยร้างมาตั้งนานแล้วทำไมสร้างกันไม่เสร็จเนี่ยทำไมมันทิ้งไว้นานมากเราก็จะเห็นเรื่องบางเรื่องนะคะของหน่วยงานราชการบางแห่งหรือชาวบ้านก็จะบอกว่าตรงนี้ทำไมส่วนราชการไม่มีใครมาดูตรวจสอบเลยสภาพมันย่ำแย่มากดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยก็มีการแล้วถ่ายรูปแล้วก็ฟ้องไปบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการใช้เป็นเวทีสาธารณะนะคะสำหรับการอะไรคะแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นบางครั้งมันก็จะมีการสาดข้อมูลความคิดเห็นต่างๆหลากหลายอยากบ่นอยากด่าอยากโวยวายอะไรก็ส่วนใหญ่คนก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวทีสาธารณะทีนี้ถามว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบในเชิงบวกแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงลบไหมแน่นอนค่ะทุกอย่างโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันอย่างที่เราไปดูพื้นฐานแรกๆจำได้ไหมคะว่าพัฒนากรของสื่อสังคมออนไลน์คือผู้รับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าใครก็เอาข้อมูลข่าวสารขึ้นไปบนสื่อสังคมออนไลน์เอาละสิทีนี้มันก็เกิดอาการประเภทอย่างนี้ค่ะประเภทแรกเลยคือมีการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมกันเยอะแยะหรือที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวอู้ทุกคนบ่นมากอันนี้ข่าวไม่ใช่อันนี้ข่าวปลอมอย่าแชร์นะอันนี้ข่าวที่ไม่จริงนะแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือข่าวปลอมแล้วมันมีคนเชื่อถือเยอะๆนี่สิอันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ก็มีผลเสียตรงนี้ว่าความที่มันไม่มีใครกั่นกรองไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่นำเสนอมานี้ถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ภาพบางภาพที่มีการแชร์กันไปแชร์กันมาสุดท้ายแล้วกลายเป็นภาพเก่ากว่าจะมาเจอกันผ่านกว่าจะมาเจอมีการตรวจสอบว่าเฮ้ยภาพเก่านะไม่ใช่กรณีน้ำท่วมในประเทศไทยนะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหรือถนนพังไม่ใช่ถนนในประเทศไทยนะปรากฏว่าเป็นถนนประเทศอื่นแต่มันมีความคล้ายกันมากอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่กว่าจะเจอเป็นยังไงคะ 2-3 วันผ่านไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต้องระมัดระวังมากในเรื่องแรกก็คือผลกระทบก็คือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งใช่ไม่ใช่นะคะมีทั้งผิดพลาดมีทั้งเป็นข่าวปลอมมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเยอะมากนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยตัวเองในฐานะเป็นผู้บริโภคข่าวสารก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ประเด็นที่2ก็คือการสร้างวาทะเกียรติชังก็อย่างที่บอกไงฮะมันไม่มีการกันกรองใช่ไหมคะใครอยากด่าใครก็ด่าด่าไม่พออาจจะไม่ด่าตรงๆกลัวถูกฟ้องก็มีการเป็นยังไงคะเริ่มมีการใช้วาจาคำพูดเป็นการเขาเรียกอะไรนะเปรียบเทียบกระแทกแดกดันหรือไปนิยามคนฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเป็นผู้ที่มีความคิดอันไม่เหมาะแล้วก็ใช้คำวาจาอันโหดร้ายนะคะถ้าอาจารย์พูดคงออกอากาศไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้คำที่ไม่เหมาะสมในแง่ของความเป็นมนุษย์ด้วยกันคนเรามีความสามารถที่จะคิดเห็นต่างกันได้แต่ปัญหาก็คือว่าพอคิดเห็นไม่เหมือนเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีการสกรีนนะคะไม่มีการกันกรองนะคะใครอยากพูดอะไรใครอยากบอกอะไรก็ได้ประเด็นก็คือต่างคนต่างสาดวาจาอันดูถูกเกลียดชังกันเองเพียงเพื่อคนฝ่ายตรงข้ามมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราอย่างเงี้ยก็น่ากลัวนะคะทีนี้

การกลั่นแกล้งกันทางไซเบอร์เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากในเรื่องของผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีหลายเคสหลายกรณีที่ดูถูกคนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็แกล้งให้เขาเกิดความรู้สึกเสียหน้าแล้วก็อยู่ไม่ได้ในสังคมในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงลบอีกเช่นอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือการอะไรฮะหลอกลวงเอาข้อมูลข่าวสารความลับของเรานะคะหรือหลอกให้เราให้ข้อมูลความลับแล้วเขาก็เอาไปทำอาชญากรรมอื่นๆเช่นหลอกเอาเงินใช่ไหมคะหลอกให้เราโอนตังไปให้นะคะเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆในเรื่องนี้นะคะประเด็นที่5ก็คือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างที่บอกนะคะมันไม่มีการกลั่นกรองเด็กและเยาวชนก็สามารถเข้าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับของผู้ใหญ่ได้อันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเด็กสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใหญ่แต่ไม่เหมาะกับเด็กทีนี้ล่ะใครจะเป็นคนดูแลอันนี้ต้องระวังนะคะผู้ปกครองจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยแนวทางในการป้องกันผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็สามารถทำได้ใน3ลักษณะแบบแรกก็คือรัฐเป็นคนทำซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆเช่นกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์พรบข้อมูลข่าวพรบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้พรบอาชญากรรมทางไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือรัฐจะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้นะคะมีการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเนื้อหาละมกอนาจารเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือมีการติดตามคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่แล้วเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยทีนี้การกำกับดูแลกันเองก็คือสื่อมวลชนหรือสื่อที่เป็นเจ้าของสื่อเองก็เป็นคนสกรีนหรือว่าถอดออกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระหว่างผู้ใช้กันเองอย่างที่อาจารย์บอกไงคะว่าเรารู้ผลกระทบแล้วนี่เราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการแชร์อย่างเงี้ยก็เป็นการอะไรคะรู้เท่าทันสื่อโดยตัวเราเองตั้งคำถามสิใครเอาภาพนี้มาจากไหนข้อความนี้จริงหรือไม่จริงก็ไปค้นดูหน่อยซิข่าวนี้เป็นข่าวที่มันเผยแพร่ไปเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มาเผยแพร่ว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกรอบนึงอันนี้ก็ไม่ใช่แหละอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเองในฐานะผู้ใช้สื่อนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยกันรู้ให้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่มันเผยแพร่อยู่นะคะเราจะต้องตั้งคำถามละเออมีคนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยทักมาแล้วก็เชิญชวนเนี่ยเข้าส่งคำตอบมาชิงโชคหรือเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมลงทุนต่างๆจะได้ผลประโยชน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะผิดปกติเกินจริงหรือเปล่าลองตรวจสอบสักนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อและไม่ถูกหลอกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะนักศึกษานะคะก็ขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าที่คุยกันมาเนี่ยในหน่วยที่9เรื่องสื่อสังคมออนไลน์อาจารย์ก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็ว่าด้วยเรื่องแนวคิดนะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะเรื่องที่2ก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์ทั้งส่วนของสื่อมวลชนแล้วก็ในส่วนขององค์กรต่างๆนะคะทั้งองค์กรธุรกิจองค์กรทางการเมืองแล้วก็องค์กรทางด้านเอกชนนะคะหรือมูลนิธิต่างๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแนวทางในการป้องกันนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาการเรียนการสอนในหน่วยที่9นี้นะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสทนิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในส่วนของการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษาทางไกลนะครับในชุดวิชา3-3-2-3-0-4นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับผมอาจารย์ดร.นพพล อัคคหาสนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองนะครับของหน่วยนี้นะครับก็จะมาสรุปเนื้อหาให้นักศึกษานะครับทุกท่านได้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นสำหรับในหน่วยนี้นะครับในหน่วยนี้นะครับได้แบ่งเนื้อหานะครับออกเป็นนะครับตอนใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด2ตอนนะครับแต่ว่าอาจารย์จะสรุปนะครับ

เด็นนะครับความเกี่ยวข้องของเนื้อหานะครับดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้จักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยนะครับว่าวินัยคืออะไรนะครับวินัยนะครับก็คือนะครับการควบคุมความประพฤตินะครับให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและลักษณะเชิงพฤติกรรมนะครับที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเองนะครับให้อยู่ในกรอบนะครับของบทวินัยดูดีนะครับคำว่าบทวินัยหมายความว่าจะต้องมีการกำหนดนะครับเป็นเนื้อหานะครับตามกฎหมายนะครับว่านะครับเรื่องไหนที่เป็นวินัยหรือเรื่องไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับวินัยนะครับดังนั้นดูง่ายๆครับว่ากระทำผิดวินัยหรือไม่นะครับให้ไปดูที่กฎหมายกำหนดนะครับไว้ว่าเรื่องนั้นนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับวินัยนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับของบุคลากรซึ่งในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะต้องไปพิจารณานะครับในส่วนของวินัยที่สำคัญก็คือนะครับพระราชบัญญัตินะครับระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นะครับโดยเฉพาะนะครับในมาตราที่80นะครับจนถึงมาตราที่89นะครับโดยอยู่ในหมวดที่6นะครับของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับซึ่งกำหนดนะครับว่าด้วยเรื่องของวินัยของข้าราชการไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้าราชการจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับราชการอย่างตั้งใจนะครับหรือรักษาความลับของทางราชการนะครับปฏิบัติตามนะครับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของวินัยนะครับซึ่งก็จะกำหนดไว้ในลักษณะต่างๆวินัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็มีจุดมุ่งหมายนะครับที่สำคัญนะครับอยู่4ประการที่สำคัญนะครับอันแรกนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพของงานนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพของงานหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้านะครับข้าราชการหรือบุคลากรนะครับของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีวินัยเป็นกรอบในการกำหนดนะครับในการทำภารกิจต่างๆนะครับงานต่างๆของทางราชการเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่สะเปะสะปะนั่นเองนะครับเมื่องานนะครับของทางราชการดีนะครับมีประสิทธิภาพมันก็จะส่งผลต่อความเจริญในภาพรวมนะครับของประเทศนะครับว่าข้าราชการต่างตั้งอกตั้งใจทำงานนะครับมีกรอบวินัยเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมการทำงานนะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับแล้วก็นำมาสู่ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีของทางราชการด้วยนะครับเพราะมีกรอบหรือมีกติกานะครับที่เป็นพฤติกรรมซึ่งกำหนดไว้ว่านะครับข้าราชการที่ดีควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับหรือสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเป็นความสำคัญของการมีวินัยนะครับวินัยเนี่ยนะครับมีความสำคัญทั้งต่อตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับในฐานะเป็นกรอบเป็นกติกานะครับกำหนดนะครับว่าต้องมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับสำคัญนะครับต่อผู้บังคับบัญชาในฐานะที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับจะต้องใช้อำนาจนะครับในการสั่งการเพื่อให้งานต่างๆเนี่ยบรรลุนะครับวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายนะครับโดยข้าราชการจะต้องมีกรอบเป็นวินัยถ้าขืนขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก็แสดงว่าตัวเองนะครับละทิ้งงานนะครับไม่ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งก็จะทำให้งานนั้นไม่สำเร็จดังนั้นก็จะมีผลต่อการผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับที่จะใช้วินัยเป็นกรอบในการสั่งการเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างดีนะครับต่อไปนะครับเมื่องานนะครับสำเร็จนะครับก็จะส่งผลต่อระบบราชการในภาพรวมนะครับที่จะออกมาดีเพราะข้าราชการมีกรอบวินัยเป็นตัวกำหนดนะครับต่อไปนะครับประเภทของวินัยนะครับประเภทของวินัยก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะมีวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกับวินัยอย่างร้ายแรงนะครับการจะดูว่าวินัยไหนนะครับร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนะครับนักศึกษานะครับสามารถดูได้จากบทบัญญัตินะครับของกฎหมายนะครับที่กำหนดลักษณะความผิดของวินัยเรื่องนั้นๆไว้ถ้ากฎหมายนะครับกำหนดไว้ว่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับตามลักษณะความผิดทางวินัยต่อไปนี้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ถือว่านะครับบทบัญญัตินั้นนะครับเวลาผู้บังคับ

บัญชานะครับจะลงโทษนะครับจะไปลงโทษความผิดอย่างไม่ร้ายแรงไม่ได้นะครับก็คือความผิดไหนนะครับเป็นความผิดอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไรนะครับพิจารณาได้จากนะครับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจไว้นะครับส่วนลักษณะความผิดทางวินัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่6กลุ่มความผิดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกำหนดเป็นกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มความผิดต่างๆนะครับความผิดแรกนะครับลักษณะความผิดต่อประเทศชาตินะครับอย่างเช่นกำหนดไว้ว่าข้าราชการจะต้องมีนะครับความเลื่อมใสนะครับต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออันที่สองนะครับความผิดต่อประชาชนนะครับความผิดวินัยต่อประชาชนเนื่องจากผู้รับบริการคือประชาชนดังนั้นข้าราชการจะต้องมีลักษณะความผิดทางวินัยอย่างเช่นถ้าไม่เชื้อเชิญเอาใจใส่นะครับดูแลยิ้มแย้มแจ่มใสต่อประชาชนผู้รับบริการเนี่ยก็อาจจะมีความผิดทางวินัยได้ตามกฎหมายนะครับความผิดต่อเพื่อนร่วมงานนะครับความผิดทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นอย่าขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่สั่งการตนเองแบบนี้เป็นต้นนะครับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับเนื่องจากข้าราชการเป็นอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพหนึ่งดังนั้นการดำรงตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของราชการนะครับและก็ความผิดต่อตนเองนะครับก็จะมีหลายเรื่องนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมวดหมู่นะครับตั้งแต่มาตราที่80จนถึงมาตราที่89มานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อเกิดความผิดทางวินัยขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดทางวินัยขึ้นนะครับเรานะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัยนะครับซึ่งกระบวนการทางวินัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความนักศึกษาจะต้องรู้นะครับเพราะเป็นเรื่องนะครับละเอียดอ่อนนะครับพอสมควรเพราะต้องไปดูควบคู่กันนะครับระหว่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับพุทธศักราช2551นะครับประกอบกับนะครับกฎนะครับของกพ.นะครับหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับพ.ศ. 2556นะครับว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยนะครับความหมายของกระบวนการดำเนินการทางวินัยก็คือกระบวนการทั้งหลายนะครับที่กระทำเป็นพิธีการตามกฎหมายเมื่อข้าราชการนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนะครับซึ่งได้แก่การตั้งเรื่องกล่าวหานะครับต้องตั้งอย่างไรนะครับการสอบสวนนะครับการพิจารณาความผิดในเบื้องต้นนะครับรวมทั้งการลงโทษการกำหนดโทษต่างๆนะครับหรือการตัดสินว่างดโทษหรือยุติเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเป็นกระบวนการทางวินัยทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งการดำเนินการต่างๆนะครับในระหว่างการดำเนินการทางวินัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่สำคัญในการพิจารณาที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่านะครับในกระบวนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยเขาใช้ระบบนะครับที่เรียกว่าระบบไต่สวนนะครับระบบไต่สวนนะครับก็เหมือนกับศาลนะครับศาลยุติธรรมนะครับที่ใช้ระบบนะครับไต่สวนนะครับเป็นระบบหลักในการพิจารณานะครับความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการสรุปนะครับกระบวนการทางวินัยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกระบวนการทางวินัยนะครับเริ่มจากมีการกล่าวหานะครับเริ่มจากมีการตั้งข้อกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยนะครับถ้าเป็นการกล่าวหานะครับจะต้องไปดูกฎกพ.นะครับในข้อที่3นะครับก็คือมีผู้กล่าวหานะมีผู้กล่าวหาที่แสดงตัวอย่างชัดเจนนะครับมีรายละเอียดนะครับของเรื่องที่กล่าวหานะครับมีหลักฐานนะครับพยานต่างๆนะครับที่แนบไปนะครับเพื่อทำให้รู้ว่านะครับใครกระทำผิดทางวินัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็แนบหลักฐานชัดเจนนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับถ้าเป็นข้อสงสัยอาจจะเป็นอยู่ในรูปของบัตรสนเทศนะครับก็คือบัตรที่ไม่ลงรายชื่อของผู้ที่กล่าวหาว่าเป็นใครนะครับก็หรือหนังสือร้องเรียนนะครับหรือเป็นการร้องเรียนกล่าวโทษทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในกรณีเป็นที่สงสัยนะครับเพราะไม่มีผู้กล่าวหานะครับอันนี้

นะครับจะเข้าลักษณะของข้อ4ของกฎนะครับก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยนะครับพ.ศ. 2556นะครับอันนี้นะครับจะเกิดกรณีถ้าเป็นที่สงสัยเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจนะครับจะต้องสอบสวนนะครับจะต้องสอบสวนเรื่องนะครับเพื่อให้รู้มูลความผิดหรือมีพยานหลักฐานอย่างแจ่มชัดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือผู้บังคับบัญชาอาจจะรู้ด้วยตนเองก็ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีผู้กล่าวหานะครับในลักษณะข้อ4นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือปปทก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับหรือสตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้นะครับชี้มูลความผิดนะครับในเรื่องที่มีการกล่าวหากล่าวร้องทุกข์ไปยังคณะกรรมการเหล่านั้นนะครับว่ามีชี้มูลความผิดแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการร้องเรียนครับทีนี้ก็คือสามารถใช้สำนวนเดียวกันกับกรณีของปปช.นะครับหรือปปท.หรือสตง.นะครับมาดำเนินการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการในหน่วยงานนั้นได้เลยนะครับหรือบางกรณีนะครับก็จะเกี่ยวข้องว่านะครับปปช.สตง.หรือปปท.เนี่ยจะไม่นะครับจะไม่ดำเนินการถ้าไม่ถ้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการทางวินัยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกันนะครับเมื่อนะครับเกิดข้อสงสัยหรือข้อกล่าวหาตามลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับก็นะครับมาสู่กระบวนการนะครับโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้นคำว่าผู้บังคับบัญชาขั้นต้นก็คือผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับผู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะครับกล่าวหานะครับหรือร้องทุกข์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับการกล่าวหามากที่สุดนะครับก็จะรายงานนะครับไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57อันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับคำว่าผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57นะครับก็ให้นึกถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็เป็นอธิการบดีนะครับถ้าเป็นกรมนะครับก็เป็นอธิบดีถ้าเป็นจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือผู้มีอำนาจซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57ตามความหมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นถ้าเป็นจังหวัดก็อย่างเช่นอำเภอนะครับหรือหัวหน้าสำนักงานประมาณนี้นะครับแล้วก็รายงานเรื่องไปยังผู้มีอำนาจนะครับผู้ที่มีอำนาจพิจารณานะครับจริงๆก็คือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57นี่คือนิยามตามกฎหมายเลยนะครับการที่จะไปรายงานนั้นนะครับผู้บังคับบัญชาก็มีอำนาจนะครับในการพิจารณาในเบื้องต้นนะครับคำว่าพิจารณาในเบื้องต้นก็คือพิจารณาว่านะครับตัวเองมีอำนาจในการรับเรื่องนะครับรับเรื่องตามข้อกล่าวหาทางวินัยนั้นหรือนะครับข้อกล่าวหาทางวินัยนั้นนะครับมีมูลความผิดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปไหมนะครับซึ่งการดำเนินการก็จะมีมูลนะครับก็หมายว่ามีมูลความผิดจริงนะครับพยานหลักฐานตรงนะครับใช้ได้นะครับมีกฎหมายรองรับว่าผิดนะครับกระบวนการทางวินัยลักษณะไหนแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่มีมูลก็คือให้ยุติเรื่องนะครับถ้าไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่องหรือถ้าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยนะครับถ้าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยก็ให้ไปตีความนะครับโดยการมีการสอบสวนเพื่อหาหลักฐานนะครับที่ตรงนะครับกับสำนวนนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดว่าเป็นลักษณะความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีสงสัยอย่างไรก็มีการชี้มูลนะครับเหมือนกันถ้าไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่องนะครับถ้ามีมูลก็ชี้ว่าลักษณะความผิดนั้นเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57นะครับแล้วก็กฎหมายกำหนดว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะชี้ว่ามีมูลไม่มีมูลนะครับหรือสั่งให้ยุติเรื่องหรืองดโทษนะครับอย่างไรต้องรายงานนะครับต้องทำรายงานไปยังหน่วยเหนือซึ่งเขาเรียกว่าอกพนะครับก็คืออนุกรรมการนะครับของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับถ้าเป็นในระดับกระทรวงก็มีอกพกระทรวงนะครับถ้าเป็นส่วนกลางก็จะมีคณะกรรมการ

านของกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่นะครับก็ต้องรายงานไปนะครับก็คือให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา57เนี่ยรายงานไปนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการทางวินัยเมื่อสั่งลงสำหรับโทษทางวินัยนะครับในการกรณีชี้มูลความผิดนะครับก็จะมีนะครับโทษทางวินัยตามพรบตามพระราชบัญญัติลักษณะระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยกำหนดไว้5นะครับ5ประเภทนะครับหรือ5ชนิดนะครับซึ่งก็มีนะครับระดับแตกต่างกันก็คือ1ภาคทันนะครับ2ตัดเงินเดือน3ลดเงินเดือนนะครับ4ปลดออก5ไล่ออกนะครับพิจารณาดีๆนะครับสำหรับโทษภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนนะครับถือว่าเป็นโทษที่ผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57เนี่ยจะลงโทษสำหรับความผิดนะครับในวินัยลักษณะอย่างไม่ร้ายแรงนะครับสำหรับนะครับโทษสำหรับความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับก็มี2สถานเท่านั้นคือปลดออกกับไล่ออกแต่ว่านักศึกษาพึงพิจารณาดีๆนะครับว่าไล่ออกเนี่ยจะผู้ถูกไล่ออกที่เป็นข้าราชการจะไม่ได้รับบำนาญนะครับแต่ถ้าปลดออกเนี่ยสามารถมีสิทธิ์รับบำนาญต่อไปได้หลังจากที่ถูกปลดออกนะครับที่กฎหมายพึงระวังเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับเมื่อกับภาพกระบวนการทางวินัยและสู่การลงโทษแล้วนะครับนักศึกษาควรรู้จักนะครับระบบพิทักษ์คุณธรรมนะครับการอุทธรณ์การร้องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นนะครับในหลังจากกระบวนการทางวินัยนะครับเกิดขึ้นนะครับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับระบบคุณธรรมก็คือระบบกลางนะครับหรือระบบที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานกลางนะครับซึ่งใช้นะครับก็คือยึดความรู้ความสามารถยึดความเป็นกลางทางการเมืองนะครับยึดมาตรฐานนะครับหรือยึดความสามารถของบุคคลนะครับในการทำงานนะครับซึ่งกฎหมายกพ.ฉบับปัจจุบันนะครับได้รับรองหรือกำหนดให้มีคณะกรรมการกลางขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกพคนะครับชื่อย่อนะครับมีจำนวนทั้งหมด7คนนะครับมาจากนะครับการแต่งตั้งนะครับโดยการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้ใช้อำนาจนะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมนะครับอย่างแท้จริงเป็นองค์กรกลางนะครับแต่ไม่มีสำนักงานเลขาของตัวเองนะครับใช้สำนักงานกพนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยเลขานะครับแต่องค์กรของเองเป็นองค์กรกลางนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับกพหรือไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของกพนะครับมีอำนาจหน้าที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องต่างๆที่เป็นระบบคุณธรรมของระบบราชการนะครับกพคนะครับหรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่นะครับเสนอแนะต่อกพก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้มีการปรับปรุงนะครับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการวินิจฉัยนะครับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งเกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองระบบคุณธรรมในระบบราชการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของกพค.นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการอุทธรณ์การอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็คือกรณีที่ผู้ถูกลงโทษนะครับเราจำโทษทางวินัยได้ใช่ไหมครับและก็ถูกลงโทษเนี่ยผู้ถูกลงโทษเนี่ยต้องเป็นกรณีถูกลงโทษให้ออกจากราชการนะครับแสดงว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับกรณีที่ปลดออกหรือไล่ออกนะครับขอให้นะครับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายนะครับได้ยกเรื่องขึ้นนะครับพิจารณาใหม่นะครับเพื่อให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณนะครับแก่ตนนะครับก็คือเป็นเรื่องของการอุทธรณ์เกิดขึ้นหลังกระบวนการมีการสั่งลงโทษแล้วนะครับในทางวินัยนะครับหลังจากนั้นนะครับการอุทธรณ์ก็ถือว่าเป็นสิทธินะครับเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องทำนะครับหนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับดังนั้นแหละกพค.เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับภายในเวลาที่กำหนดซึ่งเขากำหนดไว้30วันนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องหรือทราบเหตุนะครับผ่านนะครับสำนักงานกพ.แสดงว่ากพ.เป็นสำนักงานกพ.เป็นหน่วยเลขาของกพค.นะครับนักศึกษาดูโครงสร้างดีๆนะครับและมีกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยคล้ายกับศาล

ซึ่งศาลปกครองเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการใช้ระบบการกล่าวหานะครับก็คือใช้วิธีการเรียกสำนวนนะครับเรียกพยานหลักฐานนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้นะครับผู้ถูกกล่าวหากับผู้รอผู้ที่เกี่ยวข้องมาเผชิญหน้ากันนะครับก็คือใช้ระบบเดียวกับระบบศาลปกครองนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะอุทธรณ์นะครับส่วนการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์คืออะไรการร้องทุกข์ก็คือการที่ข้าราชการนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนนะครับของผู้บังคับบัญชานะครับและต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจยกเป็นเหตุให้อุทธรณ์ได้ก็ทำการร้องทุกข์นะครับเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับและประสงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเร็วดังนั้นการร้องทุกข์เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้นะครับสำหรับข้าราชการนะครับในทุกระดับเป็นกระบวนการนะครับที่เราเรียกว่าพนักงานสัมพันธ์หรือในภาคเอกชนเราเรียกว่าแรงงานสัมพันธ์เพื่อต้องการให้ผู้บังคับบัญชานะครับกับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับไม่ให้เกิดความคับข้องไม่ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับในผลการพิจารณาหรือผลการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งก็สามารถร้องทุกข์นะครับเข้าไปได้นะครับซึ่งกระบวนการร้องทุกข์เนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการภายในหน่วยงานหรือองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐนั้นๆก่อนนะครับก็คืออยากให้มีการเจรจาหรือพูดคุยตกลงกันระหว่างฝ่ายผู้ร้องทุกข์กับฝ่ายผู้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้อย่างไรก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับตามลำดับไปนักศึกษาควรจะรู้นะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นกฎหมายหลักนะครับซึ่งในชุดวิชานี้นะครับก็จะพูดถึงกฎหมายหลักของกพ.นะครับโดยเฉพาะนะครับมีพัฒนาการมาทั้งหมด9ฉบับนะครับในแต่ละฉบับเนี่ยก็มีสาระสำคัญแตกต่างกันนะครับพระราชบัญญัตินะครับฉบับที่1นะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับพุทธศักราช 2,471 สมัยรัชกาลที่7นะครับถือว่าเป็นกฎหมายบุคคลภาครัฐฉบับแรกเลยนะครับมีการใช้ระบบSRM ก็คือระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในภาครัฐเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าข้าราชการเป็นอาชีพหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ระบบชั้นยศนะครับในการกำหนดนะครับตำแหน่งของคนนะครับของข้าราชการนะครับต่อมานะครับฉบับที่2นะครับประกาศใช้หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับก็เรียกว่าพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2476นะครับมีการใช้ระบบจำแนกตำแหน่งนะครับเพื่อรับเงินเดือนนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับให้บทบาทนะครับอกพ.ก็คืออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับฉบับที่3นะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2479นะครับก็ให้กลับไปใช้ระบบจำแนกชั้นยศเหมือนเดิมนะครับเพื่อความสะดวกในการกำหนดเงินเดือนนะครับก็คือใช้ฐานเงินเดือนนะครับดูตามชั้นยศของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือยึดตัวบุคคลนะครับเป็นหลักนะครับโอนย้ายไปไหนก็เงินเดือนก็จะผูกกับยศไปด้วยนะครับต่อไปนะครับฉบับที่4นะครับพุทธศักราช2482อันนี้ก็ให้อำนาจอกพ.ก็คืออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับในระดับต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาฉบับที่5นะครับประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2485นะครับยกเลิกข้าราชการฝ่ายรัฐสภานะครับแล้วก็ให้ครูนะครับข้าราชการครูประชาบาลนะครับมาเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในพลเรือนสามัญนะครับต่อมานะครับฉบับที่6นะครับพุทธศักราช2497นะครับให้มีอกพ.ภาคนะครับอกพ.ภาคคืออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนภาคนะครับขึ้นนะครับต่อไปฉบับที่7นะครับพุทธศักราช2518นะครับให้ใช้ระบบจำแนกตำแหน่งนะครับแล้วก็ยกเลิกอกพ.ภาคนะครับแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กพ.กลางเพิ่มมากขึ้นนะครับฉบับที่8นะครับ

พุทธศักราช535นะครับมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฉบับปัจจุบันนะครับก็คือฉบับที่9นะครับพุทธศักราช2551นะครับฉบับที่ใช้ปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีสาระสำคัญต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับอันแรกนะครับที่นักศึกษาควรรู้จักก็คือมีการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นะครับมีการปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับตำแหน่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับนักศึกษาต้องจำให้แม่นนะครับก็จะมีนะครับประเภทบริหารประเภทอำนวยการนะครับประเภทวิชาการนะครับแล้วก็ประเภททั่วไปนะครับในแต่ละประเภทนะครับก็จะมีระดับนะครับแตกต่างกันอย่างเช่นในส่วนของระดับอำนวยการกับระดับบริหารก็จะแบ่งเป็นระดับต้นนะครับกับระดับสูงเป็นต้นนะครับก็นักศึกษาลองดูนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ง่ายหรือสะดวกต่อการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับอันที่สองนะครับมีกระบวนการนะครับสรรหาบุคคลนะครับในระบบเปิดนะครับโดยเพราะการรีครูทหรือการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับในระบบเปิดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มาบรรจุนะครับรับราชการนะครับในตำแหน่งในองค์กรต่างๆนะครับต่อไปนะครับมีการกระจายนะครับอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดนะครับดำเนินการเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับในการกำหนดประเภทตำแหน่งนะครับหรือระดับต่างๆเนี่ยก็ให้ส่วนราชการนะครับเจ้าสังกัดต่างๆไปพิจารณาดูตามกรอบงบประมาณหรือตำแหน่งนะครับในหน่วยงานที่ตัวเองขาดแคลนหรือเหมาะสมนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับมาได้เลยแบบนี้เป็นต้นแสดงว่าให้อำนาจกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังส่วนราชการต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงระบบวินัยอุทธรและร้องทุกข์ให้มีความเข้มแข็งนะครับและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เล่ามานะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปคนะครับซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ชัดเจนซึ่งแต่เดิมไม่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับที่เป็นอิสระนะครับเพราะใช้คณะกรรมการกปคนะครับเป็นกลางเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องพิจารณาเรื่อง

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

สวัสดีนะครับนักศึกษากลับมาพบกับรายการสอนชุดวิชา41341นะครับกฎหมายวิธีสมัญญัติ1หน่วยที่9ค่าวิชาธรรมเนียมนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับก็จะพูดถึงค่าวิชาธรรมเนียมนะครับในตอนแรกนะครับ2ก็จะเป็นกรณีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับแล้วก็กรณีความรับผิดนะครับในค่าวิชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาทราบนะครับว่าค่าวิชาธรรมเนียมคืออะไรผมขอแบ่งนะครับค่าวิชาธรรมเนียมออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับต่อมานะครับความหมายของค่าวิชาธรรมเนียมคืออะไรนะครับเวลาที่เราดูครับปกติคดีแพ่งนะครับเวลาคดีแพ่งเนี่ยมีการขึ้นสู่ศาลนะครับการขึ้นสู่ศาลเนี่ยครับก็จะต้องมีค่าวิชาธรรมเนียมคดีแพ่งนะครับแล้วก็หมายถึงอะไรนะครับก็คือเงินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระเมื่อมีการดำเนินคดีแพ่งซึ่งอาจเป็นการชำระให้แก่รัฐหรือบุคคลอื่นทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้การนำคดี

เราจะแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมศาลครับอันนี้หมายถึงเงินที่ผู้ดำเนินกระบวนพิจารณาจะต้องชำระแก่ศาลนะครับกับ2ก็คือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีและนะครับอ๋อหรือครับหรือค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานคดีนะครับอันนี้ในตาราง5ซึ่งเวลาที่เราดูเนี่ยครับในประมวลกฎหมายนะครับวิธีพิจารณาความแพ่งให้นักศึกษาเปิดไปที่หมวดที่3นะครับว่าโดยค่าด้วยค่าธรรมเนียมนะครับก็จะมีตัวบทตั้งแต่มาตรา149นะครับจนถึง169/3แต่เราดูแค่นี้ไม่พอครับนักศึกษาจะต้องไปดูตารางนะครับที่อยู่ท้ายประมวลกฎหมายด้วยนะครับซึ่งตารางท้ายประมวลกฎหมายเนี่ยอยู่ที่ตารางที่1ถึงตารางที่7นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็คือตารางที่5นะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่นักศึกษาจะต้องมีอุปกรณ์นะครับหรือว่ามีอาวุธนั่นเองในการอ่านหน่วยนี้คือหน่วยที่9นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีในส่วนนี้ครับนักศึกษาจะงงมากเลยเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยเกี่ยวกับค่าด้วยค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นทางปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับค่าธรรมเนียมศาลครับแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างก็คือ1คือค่าขึ้นศาลนะครับตามตาราง1นะครับส่วน2คือค่าธรรมเนียมอื่นนะครับตามตาราง2นะครับตามตาราง2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดต่อไปครับว่าในตาราง1เนี่ยเราจะต้องเสียค่าขึ้นศาลกี่บาทถ้าคดีมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ตาราง2เราต้องเสียเท่าไหร่ในส่วนนี้ครับที่สามารถนำมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรนัยได้ต้องจำให้ดีนะครับทีนี้เราดูต่อมานะครับค่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ตกแก่บุคคลอื่นอันนี้เมื่อกี้ตกแก่ศาลนะครับอันนี้ตกแก่บุคคลอื่นนะครับ 2.1 ครับค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าตกแก่ผู้พิพากษาหรือเจ้าพนักงานศาลที่ต้องเดินทางไปสืบพยานนอกศาลนะครับสืบพยานนอกศาล 2 คือค่าป่วยการค่าพาหนะหรือค่าเช่าที่พักของพยานนะครับกับค่ารังวัดทำแผนที่นะครับตามตาราง4นะครับซึ่งตกแก่พยานเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้ก็มีการระบุไว้ในตาราง4นะครับและค่าทนายความในตาราง6นะครับค่าทนายความตาราง6และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะครับตามตาราง7ซึ่งตกแก่คู่ความที่ศาลมีคำสั่งให้ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาศึกษานะครับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละตารางนะครับแต่ละตารางค่าทำค่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระครับอยู่ที่มาตรา149นะครับให้นักศึกษาเปิดดูตัวบทมาตรา149นะครับให้จำนะครับจำว่าค่าด้วยค่าธรรมเนียมได้แก่อะไรบ้างนะครับให้วงเลยนะครับ1ค่าธรรมเนียมศาล2ค่าสืบพยาน3ค่าป่วยการเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้นำมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรนัยได้ทั้งนั้นนะครับและอีกมาตราหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับคือมาตรา153วรรคหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าด้วยค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ทีนี้มาดูรายละเอียดแล้วนะครับค่าธรรมเนียมศาลที่ตกแก่รัฐตามตารางหนึ่งนะครับอันนี้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาลนะครับได้แก่ค่าขึ้นศาลตามตารางหนึ่งและค่าธรรมเนียมอื่นนะครับตามตารางสองนะครับท้ายปวิแพ่งนะครับอย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่าให้เราดูท้ายปวิแพ่งนะครับว่ามันมีอะไรบ้างส่วนค่าขึ้นศาลเนี่ยครับคือศาลชั้นไหนบ้างมีศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรนะครับพวกนี้ก็จะมีค่าขึ้นศาลก็คืออะไรครับก็คือว่าเงินที่โจทก์จะต้องเสียเมื่อนำคดีมาฟ้องนะครับหรือว่ามีการร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมร้องสอดเนี่ยครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกครับร้องเข้ามาในคดีนะครับเพื่อขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมอันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนในกฎหมายวิธีสมัญญัติ1เช่นเดียวกันซึ่งประเด็นร้องสอดเนี่ยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับดอกจันไว้นะครับว่าน่าสนใจนะครับและกรณีจำเลยฟ้องแย้งมีฐานะเป็นโจทย์ในคดีแพ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีฟ้องแย้งนะครับก็คือจำเลยเนี่ยถูกเขาฟ้องแล้วแต่กฎหมายระบุว่าถ้าเกิดว่าจำเลยอยากจะฟ้องกลับเนี่ยกฎหมายระบุว่าสามารถฟ้องได้นะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่อง

เรื่องกันนะครับสามารถฟ้องได้นะครับตามมาตรา177นะครับวรรคสามนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับดูต่อมานะครับเราจะพูดถึงมาตรา150วรรคหนึ่งครับในคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้อันนี้เป็นคำศัพท์กฎหมายนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจำก็คือคดีมีทุนทรัพย์นั่นเองนะครับคดีมีทุนทรัพย์โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเนี่ยครับตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทก็คืออะไรครับเวลาที่เขาฟ้องมาเนี่ยหนึ่งคือเขาจะมีการบรรยายฟ้องแล้วเขาก็จะมีคำขอในส่วนของการบรรยายฟ้องและคำขอเนี่ยครับจะรู้เลยว่าคดีนั้นเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นกรณีที่นะครับมีคำขอดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีมีทุนทรัพย์ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ครับมีการกำหนดอัตราเรียกเก็บไว้ต่างหากซึ่งค่าขึ้นศาลครับในคดีนะครับดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่านะครับคดีมีทุนทรัพย์เนี่ยในคดีที่มีทุกเรื่องเนี่ยครับจะต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยครับจะต้องเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ2นะครับร้อยละ2แต่ไม่เกิน 200,000 นะครับไม่เกิน 200,000 ส่วนที่เกิน50ล้านบาทเราคิดค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 0.1 นะครับ 0.1 อันนี้ให้จำนะครับให้จำเพราะว่าอะไรมันจะมีข้อแตกต่างในกรณีค่าขึ้นศาลอื่นซึ่งอาจจะมีการเอามาแต่งนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับมาให้เราทดสอบกันได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นครับถ้าเราดูตามตาราง1เนี่ยครับมันจะมีอนุขอไข่กับอนุขอควายอยู่ซึ่งก็อยู่ในข้อยกเว้นเนี่ยแหละครับก็คือคดีที่ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับหรือคดีที่ฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดนะครับพวกนี้ครับเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นคดีมีทุนทรัพย์ทุกเรื่องยกเว้น2เรื่องนี้เสียร้อยละ2ครับแต่ไม่เกิน 200,000 จำนะครับไม่เกิน 200,000 นะฮะถ้าเกิดมีช้อยมา 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ต้องตอบให้ถูกนะครับว่ากี่เท่าไหร่ทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างแดงฟ้องดำขอให้บังคับชำระกู้เงิน 500,000 บาทถ้าร้อยละ2ก็คือเป็น 10,000 บาทนะครับในกรณีดังกล่าวนี้แล้วการคำนวณเนี่ยจะถือทุนทรัพย์ก็เมื่อใดนะครับกฎหมายระบุว่าจะต้องถือราคาในขณะฟ้องศาลนะครับเป็นทุนทรัพย์ในการคิดค่าขึ้นศาลเพราะอะไรครับบางกรณีเนี่ยเป็นทองคำนะครับเป็นทองคำขณะที่ฟ้องเนี่ยราคาทองวันนี้เท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตราคาทองขึ้นก็คิดเวลาเท่านี้นะครับทีนี้มาดูนะครับคดีที่ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตราตามตาราง1นะครับข้อ1อนุขอไข่สังเกตนะครับ50ล้านบาทเสียค่าขึ้นศาลอัตราร้อยละ 0.5 อันนี้แตกต่างกันแล้วนะครับแต่ไม่เกิน 50,000 บาทอันนี้ต้องจำนะครับจำนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสับสนกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีตุลาการต่างประเทศอัตรานี้ร้อยละอัตราร้อยละ1นะครับทีนี้จะพูดถึงในกรณีที่นะครับเป็นประเด็นน่าสนใจแล้วกันนะครับให้นักศึกษาจำว่าอันนี้น่าสนใจจะออกเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับก็คือการเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ1นะครับในกรณีที่เป็นคำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังเอาทรัพย์สินจำนองหลุดนะครับร้อยละ1แล้วก็เขากำหนดว่าถ้าค่าขึ้นศาลตามตาราง1เนี่ยถ้ารวมแล้วมีเศษไม่ถึง1บาทให้ปัดทิ้งครับนะครับอันนี้ก็จำส่วนกรณีที่2เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับอันนี้ปรากฏตามตาราง1อนุ2นะครับคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับกฎหมายระบุครับว่าเสียเรื่องละ200บาทนะครับเรื่องละ200บาทส่วนอะไรเป็นคดีไม่มีทุนบ้างนะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับจากบทบัญญัตินะครับว่ากรณีใดที่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับส่วนกรณีที่3ครับคดีที่มีค่าขึ้นศาลนะครับที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกันนะครับอันนี้นะครับคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์เนี่ยครับเขาระบุเลยครับว่าต้องเสียค่าขึ้นศาลเฉพาะส่วนที่มีทุนทรัพย์ส่วนที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยครับไม่ต้องเสียนะครับแต่มีอัตราขั้นต่ำกำหนดไว้นะครับว่าต้องไม่น้อยกว่าในอนุ2อนุกไก่หรือขอไข่นะครับอันนี้ก็จำเอา

นะครับส่วนกรณีที่4เป็นค่าขึ้นศาลในกรณีอื่นๆตามที่ปรากฏในอนุ1นะครับในตาราง1อนุ4นะครับก็คือ100บาทจะเห็นได้ว่านะครับตามตาราง1เนี่ยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนักศึกษาจะต้องจําให้ได้ครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเสียค่าขึ้นศาลในเท่าไหร่เพราะในส่วนนี้อาจเอามาถามนะครับเป็นคําถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับทีนี้ค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาครับจะเห็นได้ว่ากําหนดไว้อยู่ที่มาตรา150วรรค2วรรค3วรรค5นะครับซึ่งอันนี้กําหนดว่าร้อยละ2เช่นกันนะครับของจํานวนทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาททีนี้เรามาต่อดูที่ตัวอย่างนะครับกรณีเนี่ยครับแดงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากดําเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ดําจ่ายเงินค่าเสียหายให้แดงเป็นเงิน 500,000 บาทจะเห็นนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ไม่เต็มตามที่แดงเรียกร้อง1ล้านบาทแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แค่ 500,000แดงพอใจในส่วนจํานวนเงินครับตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเนี่ยคือ 500,000 แต่ไม่พอใจในส่วนที่ขาดนะครับจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยครับแก้ให้ดําชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน1ล้านบาททีนี้การอุทธรณ์มาเนี่ยเราต้องมาดูจํานวนทุนทรัพย์ละครับว่าเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าทุนทรัพย์เนี่ยครับเป็นจํานวนเงินเพียง 500,000 บาทนะครับ 500,000 บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแดงไม่พอใจในส่วนที่ขาดนะครับไม่พอใจในส่วนที่ขาดไม่ได้มาคิดจํานวนทุนทรัพย์อีกรอบหนึ่งนะครับที่เป็น1ล้านเราดูจํานวนส่วนที่ขาดต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยครับให้ดําชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แดงเป็นเงินจํานวน 600,000 บาทเพิ่มมาให้อีก 100,000 แต่แดงก็ไม่พอใจครับจึงยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาขอให้ดําชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน1ล้านบาทอีกรอบหนึ่งนะครับแดงจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเนี่ยครับในจํานวนทุนทรัพย์เพียงแค่ 400,000 นะครับก็คือพูดง่ายๆครับส่วนที่ขาดคือจํานวนเท่าไหร่เอาส่วนนั้นนะครับมาคิดค่าขึ้นศาลนะครับเพราะแดงเรียกร้องเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 400,000 บาทเท่านั้นนะครับจะไปจําผิดนะครับว่าจะต้องเรียกร้อง1ล้านบาทแล้วจะต้องมาคิดค่าขึ้นศาลในชั้นศาลฎีกาอีก1ล้านบาทไม่ใช่นะครับดูส่วนที่ขาดแต่ถ้าศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาบอกว่าพิพากษากลับกรณีดังกล่าวเนี่ยจำเลยไม่ต้องชดใช้ให้แก่แดงอันเนี้ยอาจจะเข้าทุนทรัพย์1ล้านบาทได้นะครับในส่วนของตอนที่1นะครับที่เกี่ยวกับค่าริชาธรรมเนียมนะครับในความหมายนะครับและวิธีการก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับผมจะแบ่งนะครับในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับหลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับแล้วก็3คือกระบวนการภายหลังจากศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วทีนี้เรามาดูกรณีแรกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับ1ก็คือว่าคู่ความเนี่ยครับมีสิทธิ์ร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ซึ่งในกรณีนี้ต้องดูที่ตัวบทนะครับมาตรา155ครับเขาบอกว่าคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยครับในคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจทก์จำเลยผู้ร้องสอดผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ยื่นฎีกานะครับจำนะครับโจทก์จำเลยผู้ร้องสอดผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ยื่นฎีกาหากไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ย่อมมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลไปพร้อมกับคำฟ้องนะครับไปพร้อมกับคำฟ้องหรือจำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลครับแต่ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับก็มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้แน่นอนครับก็คือหลักๆก็คือโจทก์และจำเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยทีนี้มาดูเหตุต่อมาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลครับต้องแสดงเหตุผลด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็นหลักเกณฑ์เลยนะครับว่าต้องแสดงเหตุผลด้วยถ้าไม่แสดงเหตุผลครับอาจไม่เข้าเหตุที่ได้รับขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลซึ่งเหตุดังกล่าวครับเปิดไปดูตัวบทมาตรา156นะครับ/1 วรรค2นะครับเขาจะระบุเหตุ

ที่เกี่ยวกับฐานะของผู้ร้องครับว่าผู้ร้องเนี่ยที่มีฐานะอย่างไรนะครับที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้บ้างนะครับก็คือ1ครับผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลครับจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอันนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้องนะครับอันนี้ต้องจำนะครับ2เรื่องนี้ต้องจำเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เข้าเหตุที่เกี่ยวกับฐานะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกกรณีนี้ว่าคดีการดำเนินคดีอย่างคนอนาถานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายแก้เป็นเรื่องของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเองเพราะฉะนั้นฐานะเนี่ยครับจึงเป็นส่วนสำคัญที่ศาลจะพิจารณาให้ยกเว้นหรือไม่ยกเว้นนะครับและส่วนที่3ครับวิธีการยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้อยู่ที่มาตรา156นะครับก็คือว่ามีการยื่นแบบไหนบ้างนะครับ1ครับคือการยื่นพร้อมกับคำฟ้องคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกาคำร้องสอดหรือคำให้การถ้าไม่มีคำร้องดังกล่าวเนี่ยครับศาลอาจมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลายื่นมันไม่มีค่าขึ้นศาลมาด้วยครับเขาก็ไม่รับอยู่แล้วแม้ว่ามันจะมีเหตุที่มีเรื่องฐานะก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีการยื่นคำร้องมาพร้อมกับคำฟ้องนะครับคำฟ้องอุทธรณ์นะครับคำฟ้องฎีกาคำร้องสอดหรือคำให้การเนี่ยศาลก็ไม่รับนะครับอีกวิธีการนึงครับก็คือยื่นภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกาคำร้องสอดคำให้การคืออะไรคือกรณีที่คู่ความได้ยื่นคำคู่ความแล้วครับและต่อมาไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้นะครับคู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยครับอาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลภายหลังได้นะครับตลอดเวลาแต่ถ้าได้รับอนุญาตจากศาลแล้วเนี่ยครับค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียหรือที่วางภายหลังเนี่ยครับที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตเนี่ยค่าธรรมเนียมหรือเงินวางศาลก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่ได้รับคืนครับก็คืออะไรถ้าเกิดว่ามีช่วงนึงเนี่ยวางไปแล้วและต่อมาฐานะเปลี่ยนไปนะครับฐานะเปลี่ยนไปไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลมายื่นคำร้องเงินที่จ่ายไปตอนแรกแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อมาครับหลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล1คือศาลต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ2คือการไต่สวนคำร้องนะครับอันนี้การไต่สวนคำร้องเป็นไปตามมาตรา156วรรค2การพิจารณาสั่งคำร้องนะครับอันนี้เป็นไปตามตัวบทนะครับมาตรา156ทับ1นะครับจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยครับที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยจะต้องมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันทีนี้กระบวนการภายหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วนะครับ1ก็คือค่าธรรมเนียมศาลที่รับการยกเว้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา157นะครับดูตัวบท157ค่าธรรมเนียมศาลตามตำรา1ตาราง2ท้ายปวิภเนี่ยครับเงินวางศาลในการยื่นคำฟ้องนะครับหรือฎีกานะครับคำฟ้องอุทธรณ์นะครับหรือฎีกาพวกนี้ครับได้รับยกเว้นได้รับยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นนั่นเอง2การเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คือตั้งแต่ที่ยื่นคำร้องตามมาตรา156เนี่ยครับผู้นั้นไม่ทราบว่ามีทรัพย์สินอยู่หรือทราบอยู่แต่ปิดบังอำพรางนะครับแล้วมายื่นเท็จหรือขณะที่ยื่นเนี่ยไม่มีทรัพย์สินและต่อมามีทรัพย์สินเช่นได้รับมรดกกรณีนี้ครับศาลจะเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเอง3ครับการสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้เป็นกรณีที่หลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วครับผู้ร้องย่อมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับต่อมาถ้าผลของการพิจารณาคดีศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต้องรับผิดเสียค่าธรรมเนียมแทนผู้ร้อง

เมื่อศาลพิพากษาคดีแล้วอ่ะครับศาลอาจสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแทนก็ได้ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องหมั่นศึกษานะครับในมาตรา156 156ทับ1 157เป็นหลักนะครับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยครับนักศึกษาอาจจะจำผิดได้ว่ากรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลส่วนในตอนที่2เนี่ยครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับเราก็จะมาทราบนะครับว่าความรับผิดชั้นที่สุดในค่าราชการธรรมเนียมคืออะไรนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราต้องมาดูหลักเกณฑ์ข้อแรกก่อนว่าใครบ้างนะครับที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชั้นที่สุดในค่าราชการธรรมเนียมนะครับความรับผิดในค่าราชการธรรมเนียมภายหลังจำเลยวางเงินหรือชำระหนี้นะครับและ3ก็คือสิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าราชการธรรมเนียมนะครับซึ่งในประเด็นแรกครับเรามาดูกันก่อนก็คือเป็นประเด็นว่าผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดในชั้นที่สุดในค่าราชการธรรมเนียมมีอะไรบ้างนะครับ 1. ค่าราชการธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างพิจารณา 2. ก็คือค่าราชการธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดในชั้นที่สุดในค่าราชการธรรมเนียมเนี่ยครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการกำหนดในค่าราชการธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาเนี่ยครับอยู่ในมาตรา161และมาตรา166นะครับกรณีที่คู่ความทำสัญญากันว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับจะยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับค่าทนายความเนี่ยครับในส่วนนี้อาจบังคับไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้ธรรมเนียมเนี่ยครับมาตรา149วรรค2เนี่ยก็บัญญัติให้คู่ความผู้ยื่นคำฟ้องมีหน้าที่ชำระค่าขึ้นศาลส่วนค่าใช้ธรรมเนียมอื่นที่ไม่ใช่ค่าขึ้นศาลเนี่ยครับมาตรา152วรรค1เนี่ยก็บัญญัติให้คู่ความเนี่ยผู้ดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยครับมีหน้าที่ต้องชำระนะครับและศาลมีหน้าที่ต้องสั่งค่าราชการธรรมเนียมครับ4นะครับการกำหนดให้ผู้รับผิดในชั้นที่สุดค่าราชการธรรมเนียมเนี่ยครับโดยศาลจะปกติแล้วเนี่ยครับคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจะต้องรับผิดในค่าราชการธรรมเนียมศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดเสียค่าราชการธรรมเนียมทั้งปวงได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ความฝ่ายใดนะครับชำระค่าราชการธรรมเนียมแล้วเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับส่วนศาลอาจจะสั่งให้คู่ความฝ่ายที่แพ้นะครับรับผิดก็ได้หรือเป็นดุลพินิจของศาลก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับความรับผิดในค่าราชการธรรมเนียมภายหลังจำเลยวางเงินหรือชำระหนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันครับก็คือการวางเงินตามมาตรา135และมาตรา136นะครับกับการวางเงินนะครับการชำระหนี้เนี่ยตามมาตรา137นะครับจะเห็นได้ว่ามาตรา135และ136เนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยชำระหนี้เงินหรือมีการเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินรวมอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาจำเลยอาจนำเงินมาวางศาลเต็มจำนวนที่เรียกร้องหรือแต่บางส่วนนะครับหรือตามจำนวนที่ตนคิดว่าพอแก่จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องก็ได้ถ้าจำเลยได้วางเงินดังกล่าวแล้วเนี่ยครับจะมีผลให้จำเลยไม่ต้องรับผิดค่าราชการธรรมเนียมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับก็คือถ้ามีการวางเงินแล้วนะครับจำเลยเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าราชการธรรมเนียมนะครับส่วนมาตรา137เป็นการชำระหนี้นะครับก็คือว่ากรณีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ชำระเงินถ้าจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์แล้วนะครับการชำระหนี้จะเกิดผลเกี่ยวกับความรับผิดในค่าราชการธรรมเนียมตามมานั่นเองทีนี้นะครับในเรื่องสุดท้ายสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าราชการธรรมเนียมจะเห็นได้ว่านะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1ข้อห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาในเรื่องค่าราชการธรรมเนียมนะครับอันนี้ให้ดูที่มาตรา168นะครับห้ามมีให้อุทธรณ์หรือฎีกาเฉพาะค่าราชการธรรมเนียมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับโดยมิได้อุทธรณ์หรือฎีกาในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีอันนี้ต้องจำนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ถ้าอุทธรณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกา

ประเด็นด้วยนะครับข้อพิพาทแห่งคดีถ้าไม่ใช่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้วจะไม่อุทธรณ์ไม่ได้นะครับ2ครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือกรณีแรกเขากําหนดแล้วว่าอุทธรณ์อย่างเดียวไม่ได้แต่2เนี่ยเขาบอกข้อยกเว้นที่อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าริษยาธรรมเนียมแต่อย่างเดียวได้อันนี้คือข้อยกเว้นต่อมานะครับซึ่งข้อยกเว้นตามมาเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันก็คือเมื่ออุทธรณ์หรือฎีกาโดยยกเหตุว่าศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มิได้กําหนดหรือคํานวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย2ศาลล่างไม่ได้สั่งในเรื่องค่าริษยาธรรมเนียมเลยและ3ครับมีปัญหาเกี่ยวกับค่าริษยาธรรมเนียมในการบังคับคดีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลได้พิพากษาคดีไปแล้วนะครับส่วนข้อที่3นะครับกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกานะครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาได้เองนะครับจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าริษยาธรรมเนียมเนี่ยครับก็มี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4ค่ะรายการในวันนี้นะคะจะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยด้วยกันนะคะหน่วยที่10 Meeting the Challenge หน่วยที่11 Out and About และหน่วยที่12นะคะ Sports Dayสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STLU Channel บนแพลตฟอร์ม YouTube และ Facebook นะคะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะ
1: Describing Thai food
2: ในกรณีที่เราอาจจะต้องพาชาวต่างประเทศนะคะออกไปรับประทานอาหารไทยนะคะเราก็น่าจะเรียนรู้นะคะการอธิบายนะคะชื่ออาหารไทยหรือว่าบอกลักษณะของอาหารจานนั้นๆได้ก็จะเป็นการดีนะคะวันนี้ก็เลย

จะให้เรามาเรียนรู้ถึงคำศัพท์ต่างๆนะคะที่จะใช้ในการช่วยอธิบายอาหารไทยนะคะลองมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะเริ่มแรกลองมาดูนะคะ cooking terms ก็คือวิธีการทำอาหารนะคะทีนี้สิ่งที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะในเมนูอาหารนะคะที่มีภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าใครสังเกตนะคะหรืออาจจะได้ดูตามที่เขาส่งมาทางไลน์หรือว่าตามโซเชียลต่างๆนะคะก็อาจจะได้เห็นมีชื่อแปลกๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วคือการแปลตรงตัวมาจากชื่ออาหารภาษาไทยเลยนะคะจะเห็นได้จากในที่เห็นตรงนี้นะคะบรรทัดแรกนะคะคือถ้าแปลแบบไทยๆมันก็คงจะสื่อได้นะคะคนไทยคงเข้าใจแต่ครูว่าชาวต่างชาติเขาคงงงนะคะว่าเอ๊ะอะไรกันนะ meat roast a waterfall นะคะเราคงเดาได้ใช่ไหมคะว่ามาจากชื่ออาหารไทยอะไรก็คืออะไรคะเนื้อย่างน้ำตกนั่นเองอันนี้แปลตรงๆเลยนะคะแปลตรงมากซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอันนี้ขีดไว้ให้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะคะว่ามันผิดนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคือชาวต่างชาติคงจะขำอะนะคะคือเราเองเราเห็นคือเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเราก็ควรจะขำด้วยว่ามันไม่ใช่แน่ๆนะคะเราต้องรู้สึกเอะใจแล้วล่ะว่ามันคงจะไม่ถูกละนะคะในความเป็นเนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในชื่ออาหารไทยนะคะเมื่อใช้การอธิบายภาษาอังกฤษนะคะก็มักจะมีอย่างที่เกริ่นไว้ในหัวข้อข้างบนนะคะก็คือ cooking terms ก็คือจะเป็นวิธีการทำอาหารนะคะเขามักจะมีวิธีการทำอาหารซึ่งในที่นี้ก็คือ grilled นะคะในที่นี้ก็คือเอาไปย่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักอันนี้ก็คือเป็นเนื้อนะคะก็คือคำว่า beef นะคะแล้วในความเป็นยำนะคะเนื่องจากภาษาอังกฤษเรามีคำว่า salad นะคะพอมาเป็นอาหารไทยเพื่อจะสื่อให้ชาวต่างชาติเขาพอจะทราบได้ว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารแนวไหนนะคะเราก็เลยมาใช้คำว่า salad แทนคำว่ายำนะคะอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินพาปายา salad ซึ่งแปลว่าส้มตำใช่ไหมคะก็เป็น salad เดียวกันนี้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงในลักษณะการทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ salad แบบฝรั่งนะคะแต่เป็นแบบไทยๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นยำหรือว่าจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งเป็น เนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าสลัดได้ก็มาผนวกกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าเนื้อย่างน้ำตกนะคะเราก็จะต้องใช้ว่า grilled beef salad ค่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะคราวนี้นะคะก็จะได้เห็นวิธีการทำอาหารนะคะต่างๆนะคะซึ่งคำเหล่านี้แหละจะไปปรากฏในชื่ออาหารนะคะลองดูคำแรกนะคะ fry อันนี้คือทอดนะคะส่วน deep fry นั่นทอดเหมือนกันแต่ว่าทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะ stir fry อันนี้คือผัดปกติคำว่า stir มันจะแปลว่าคนนะคะเร็วๆนั้น stir fry ก็จะหมายถึงผัดนะคะมันแสดงอาการเร็วๆเหมือนกันนะคะส่วน steam จะแปลว่านึ่งนะคะboil คือต้มนะคะ roast อันนี้คือย่างหรืออบก็ได้นะคะ grill คำนี้เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแปลว่าย่างบนตะแกรงนะคะส่วน barbecue จะหมายถึงย่างแบบเสียบไม้นะคะคงจะเคยทานกันใช่ไหมคะที่เราพูดถึง barbecue มาจากคำนี้แหละนะคะอีกคำหนึ่งนะคะ charcoal broil อันนี้ก็คือปิ้งหรือย่างด้วยถ่านนะคะ charcoal แปลว่าถ่านค่ะคำสุดท้ายนะคะคือ marinate ก็คือหมักหรือจุ่มหรือแช่ก็ได้นะคะทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะเป็นคำที่แสดงวิธีการทำอาหารนะคะซึ่งเมื่อเราจะนำไปใช้ในชื่ออาหารนะคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปนิดนึงไม่สามารถจะใช้รูปตามนี้ได้นะคะก็คือจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปที่เราเรียกว่า past participleas premodifier ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นรูปถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือกริยาช่อง3นั่นแหละนะคะแล้วก็นำมาใช้ขยายข้างหน้าคำนามนะคะ premodifier ตรงนี้หมายถึงคำขยายข้างหน้านะคะอันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเป็น
รูปที่เป็น past participle แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะเติม ed ใช่ไหมคะจาก fry นะ fry fry ก็คือต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed นะคะก็มาขยายข้างหน้าคำนามที่หมายถึงอาหารนะคะแต่ละจานเนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็น fry fish cakes นะคะเมนูแรกของเรานะคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรนะน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะก็คืออะไรคะ fish cakes ก็คือท่อนมันปลานะคะ fry fish cakes นะคะหมายถึงท่อนมันปลานั่นเองนะคะส่วนเมนูที่สองนะคะอันนี้ก็คือ deep fried นะคะเราใช้คำว่า deep fried เป็นรูป ed เหมือนกันนะคะมาขยาย shrimp ที่แปลว่ากุ้งนะก็คือกุ้งทอดนั่นเองลำดับที่สามนะคะ stir fried ที่แปลว่าผัดนะคะก็มาเป็นผัดผักใช่ไหมคะมาขยายข้างหน้าคำว่า vegetables นะคะ steamed fish นะคะ steamed มาขยายข้างหน้า fish ก็คือปลานึ่งนั่นเองส่วนอันนี้นะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีคงจะรับประทานกันอยู่ทุกวันนะคะก็คืออะไรคะ boiled rice อันนี้เราก็แล้วแต่จะบางคนอาจจะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือแล้วแต่เป็นข้าวต้มรอบดึกอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันถัดมานะคะDuck ก็คือเป็ดใช่ไหมคะมี roasted ขยายก็หมายถึงเป็ดย่างนะคะคำนี้นะคะ roasted อันนี้อาจจะแตกต่างจากคำอื่นนิดนึงนะคะว่าเราอาจจะใช้ ed หรือไม่ก็ได้นะคะคือจะเป็นคำเดียวที่เราอาจจะเห็นอยู่ในรูปที่ไม่มี ed นะคะอาจจะใช้ว่า roast duck หรือ roast chicken ในเมนูถ้าหมายถึงชื่ออาหารเนี่ยได้นะคะคือ roast สามารถจะแปลว่าย่างหรืออบได้โดยที่ไม่ต้องมี ed นะคะก็จะมีคำนี้คำเดียวที่เป็นข้อยกเว้นนะคะคือเราอาจจะเห็นทั้งสองรูปค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือ grilled หรือ barbecued chicken นะคะอันนี้ก็หมายถึงไก่ย่างที่เราชอบทานกันนะคะไก่ย่างที่เราชอบทานเขาก็จะใช้ grilled chicken หรือ barbecued chicken นะคะส่วน charcoal broiled pork นะคะก็เป็นหมูย่างนะคะแต่นี้จะเน้นว่าเป็นย่างด้วยถ่านนิดนึงนะคะอันสุดท้ายนะคะ marinated beef ก็คืออันนี้เอาไปหมักนะคะเป็นเนื้อที่เอานำไปหมักนะคะก็จะใช้คำว่า marinated นะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชื่ออาหารนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอเป็นการอธิบายชื่ออาหารจริงๆอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะลองดูซิว่าเราควรจะมีคำอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้อาหารจานนั้นน่ะสามารถจะบอกได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะคะนอกเหนือจากที่เป็นวิธีทำนะคะก็ยังมีส่วนที่จะเป็นรสชาตินะคะอาจจะมีรสชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบว่าอาหารจานนั้นน่ะมีความแตกต่างจากจานอื่นอย่างไรนะคะในเรื่องของรสชาติหรือภาษาอังกฤษเราใช้ว่า test นะคะก็จะมี sour นะคะ sour คือเปรี้ยวนะคะ sweet หวานนะคะ creamy นี่คือมันนะคะรสมันนะคะเหมือนใส่ครีมเนี่ยนะคะแล้วก็เติมไวน์เข้าไปค่ะ salty คือเค็มนะคะ bland คือจืด spicy หรือว่า hot อันนี้แปลว่าเผ็ดนะคะอาจจะเห็นทั้งสองคำนะคะ spicy หรือว่า hot ก็ได้ถ้าเผ็ดน้อยถ้าเราอยากจะบอกว่าเผ็ดน้อยนะจะพูดว่ายังไงดีนะคะก็อาจจะใช้ว่า mild นะคะหรือใช้ทำคำว่า mild เนี่ยเป็น adverb นะคะมาขยาย hot อีกทีเป็น mildly hot ก็ได้นะคะคำสุดท้ายอันนี้รสชาตินี้ก็อันนี้ก็อาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบนะคะก็คือ bitter นะคะ bitter ก็คือขมนะคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรสชาติจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่นี้เป็นที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆที่ประกอบชื่ออาหารนะคะก็จะเป็นการบอกถึงรสชาติต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะทีนี้มาสรุปอีกทีก็คือนะคะลองมาดู modifier ที่เราเห็นเป็นส่วนขยายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำอาหารหรือว่ารสชาตินะคะก็จะอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้แหละนะคะก็คือแบบแรกก็คือเป็น adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์จะเห็นได้ว่าอันแรกอันนี้จะออกมาเป็นเหมือนสีใช่ไหมคะ red นะคะซึ่ง red เนี่ยจะเป็นคำคุณศัพท์มาขยายนะคะ curry paste อีกทีหนึ่งนะคะ
curry paste ก็คือเป็นเครื่องแกงนะคะแต่อันนี้เขาต้องการจะให้รู้เป็นเครื่องแกงแดงนะคะก็เลยมี red ขยายข้างหน้าค่ะอันนี้เราก็จัดว่าเรียกว่าเป็น modifier นะคะส่วนรสชาติที่เราเห็นกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ spicy นะคะอันนี้ spicy ที่แปลว่าเผ็ดเราก็มาขยาย prawn soup นะคะที่เป็นคำนามตามหลังนะคะ prawn soup ก็คือในที่นี้เขาหมายถึงต้มยำกุ้งนะคะเรามีคำว่าคือ prawn มี prawn อย่างเดียวที่แปลว่ากุ้งอาจจะยังไม่พอนะจะต้องมี spicy ระบุไว้ด้วยถึงจะสามารถจะบอกได้ว่ามันคือต้มยำกุ้งแต่จริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันเนื่องจากว่าเมนูนี้ของเราโด่งดังมากนะคะไปไกลถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางทีเขาใช้ทับศัพท์เลยเขาเรียกต้มยำกุ้งเลยนะคะก็คงจะเคยเห็นกันนะคะบางทีจะเห็นในเมนูนะคะว่าเราจะใช้ต้มยำกุ้งนะคะอาจจะเห็นสะกดแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นภาษาไทยนี่แหละแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรนะคะอาจจะใช้ต้มยำกุ้งฝรั่งก็อาจจะเข้าใจได้นะคะโดยที่ไม่ต้องบอกว่า spicy prawn soup นะคะส่วน อีกอันหนึ่งนะคะ crispy rice noodles อันนี้พอจะเดาได้ไหมคะคืออะไรอะไรเอ่ยกรอบๆนะคะ crispy อันนี้บอกถึง อะไรคะเนื้อลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะ อันนี้ก็คือหมี่กรอบนั่นเองนะคะค่ะก็ crispy ก็เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย rice noodles นะคะที่ตามมาทีนี้ในกลุ่มที่2นะคะที่เป็นคำนามมาขยายนามอีกทีนึงนะคะจริงเราเห็นอยู่ข้างบนแล้วก็คือ curry paste จริงๆแล้วมันมาจากคำว่า curry ที่แปลว่าแกงเนี่ยแหละมาขยาย paste ก็กลายเป็นเครื่องแกงนะคะหรือ คำง่ายๆนะคะก็คือ salt water นะ salt มาขยาย water ใช่ไหมคะปกติเวลาแปลนะคะเราจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะนักศึกษาอย่าแปลตรงตัวตามภาษาไทยนะคะไม่ใช่ water salt นะมันจะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น salt water น้ำเกลือนะคะคือเกลือเนี่ยมาขยายนะเป็นคำขยายมาขยาย water นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยเราจะต้องแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือน้ำเกลือนะคะกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นไปแล้วเหมือนกันนะคะคือรูปที่เป็น participle นะคะ participle ในที่นี้นะคะที่บอกถึงเมนูอาหารนะคะเราจะใช้รูปที่เป็นกริยาช่อง3อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะคะก็คือรูป ed steamed rice นะคะคงจะเดาได้คืออะไรคะ steamed rice ก็คือข้าวสวยนี่เองนะคะเมื่อสักครู่เห็นคำว่า boiledrice อันนั้นคือข้าวต้มนะคะตรงนี้คือข้าวสวยนะคะและอีกคำหนึ่งง่ายๆนะคะ fried pork ก็คือหมูทอดนะคะนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นทั้ง3กลุ่มนี้นะคะจะเป็น modifier คือส่วนขยายที่อยู่ในรูปต่างๆกันนะคะคำชนิดต่างๆกันมีทั้งที่เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์หรือเป็น noun นะคะเป็นนามหรืออาจจะอยู่ในรูปที่เป็น participle ก็คือคำกริยาที่เติม ed นะคะลองดูต่อไปค่ะจะถ้าสังเกตดูนะคะในชื่ออาหารต่างๆนะคะที่อาจจะยาวๆนิดหนึ่งมันจะไม่ได้มีแต่ modifier ที่อยู่ข้างหน้าคำนามเท่านั้นจะมีส่วนที่เราอาจจะสังเกตได้ว่ามันมีส่วนที่ตามหลังใช่ไหมคะตามหลังคำนามหลักอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่น with feeling นะคะจะเห็นมี with ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคำ prepositionนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น prepositional phrase ก็คือกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย preposition หรือคำบุพบทนั่นเองนะคะอาจจะมีอาหารสักจานหนึ่งแล้วบอกว่า with filling นะคะ with filling ก็คือมีไส้นะคะมีไส้ส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะก็ in coconut milk นะคะ in ก็เป็น preposition นะคะอันนี้ต้องการจะบอกว่าอาหารจานนั้นอยู่ในกะทินะคะอยู่ในน้ำกะทิ in coconut milk นะเราอาจจะมีส่วนที่เป็นกลุ่มคำหรือเป็นวลีพวกนี้ขยายตามหลังอาหารจานนั้นก็ได้นะคะเป็นส่วนประกอบของชื่ออาหารนะคะหรือนะคะเราอาจจะเห็นที่เป็นรูป past participle นี่แหละที่เราใช้ขยายข้างหน้าที่บอกวิธีการทำนะคะแต่ส่วนที่ขยายข้างหลังนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าประกอบด้วยอะไรนะคะอันนี้ก็คือ filled with pork and prawn ก็คือจะยัดไส้หมูหรือว่ากุ้งนะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้รูปที่เป็น past participle เติม ed เหมือนกันนะคะนี่ต้องเติม ed ด้วย
อีกสำนวนหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ topped นะคะ topped with cashew nuts cashew nuts ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ topped with นี่ก็คือ top มันแปลว่าบนใช่ไหมคะอยู่ข้างบนในที่นี้ก็คือเอามาทำไมคะก็คือมาโรยหน้านั่นเองนะคะ topped with แต่ว่าจะต้องใช้อยู่ในรูปที่เติม ed เหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนี้นะคะจะเป็นส่วนขยายที่อยู่ข้างหลังนะคะเขาถึงใช้คำว่า post นะคะ post modifier ก็คือส่วนขยายที่อยู่ข้างหลังนะก่อนหน้านี้เราเรียน pre ใช่ไหมคะ pre คือข้างหน้าอันนี้ post คือส่วนที่อยู่ข้างหลังนะทั้งหมดนี้ก็จะประกอบกันเป็นอาหารจานหนึ่งนะคะที่ เราได้เห็นกันมันจะได้เห็นกันในเมนูซึ่งก็ควรจะ เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะใช้ในการอธิบายหรือบอกลักษณะของอาหารต่างๆให้ได้ถูกต้องนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะวันนี้พร้อมทั้งภาพประกอบด้วยให้ยั่วน้ำลายกันนิดนึงนะคะลองดูจานแรกนะคะคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยสั่งรับประทานกันมาแล้วนะคะก็ลองดูว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะก็มีทั้งอะไรคะท่อนมันปลาอันนี้ได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ fried fish cakes deep fried pork bread ก็คือขนมปังหน้าหมูนะคะ tapioca balls with pork filling อันนี้คือสาคูไส้หมู tapioca คำนี้หมายถึงสาคูนะคะสาคูค่ะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะก็เหมือนลูกบอลนะคะแล้วก็ทำไมคะมีไส้ใช่ไหมคะไส้เป็นหมูนะคะอันนี้เราก็มีส่วนเชื่อมด้วย with ตรงนี้เหมือนที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะที่จะมี with แล้วตามด้วยกลุ่มคำนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขยายข้างหลังคำนามอีกทีนึงนะคะบอกให้ทราบว่าสาคูอันเนี้ยนะคะ tapioca balls อันนี้มียัดไส้หมูด้วยนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะ crispy rice with dipping sauce นะคะ crispy rice นี้ก็คือข้าวตังนั่นแหละค่ะข้าวกรอบๆใช่ไหมคะแล้วมีอะไรคะให้มีจิ้มนะคะ dipping sauce ก็คือจะมีซอสมาให้จิ้มนะคะนะ dip มันแปลว่าจุ่มลงไปนะคะต่อไปอ้าวไก่หอมใบเตยนะคะก็คือ chicken in pandanus leaves นะคะ pandanus ก็คือหมายถึงใบเตยนะคะ pineapple with pork topping อันนี้อาหารโบราณนิดนึงนะคะเป็นอาหารว่างสมัยโบราณนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนทำอยู่บ้างนะคะแต่อาจจะหารับประทานยากสักนิดนึงนะคะอันนี้บอกลักษณะนะคะว่าเป็นอะไรคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เคยรับประทานนะคะก็อร่อยดีนะคะเป็นสับปะรดแล้วก็หน้าก็จะเป็นส่วนประกอบก็เป็นหมูนะคะ with pork topping นะคะเราเห็นคำว่า top มาแล้วเมื่อกี้นี้ใช้เป็น verb ใช่ไหมคะ topped with ในที่นี้มาใช้เป็นคำนามนะคะ topping ก็คือเนี่ยมีหน้าเป็นหมูนะคะขอโทษค่ะยังมีอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือfried pork balls ค่ะ covered with egg noodles อันนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะจานนี้นะภาษาไทยก็คือหมูสร่งนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารว่างแบบโบราณเหมือนกันคือจานนี้นะคะคำนี้ขอเริ่มตั้งแต่ภาษาไทยเลยแล้วกันนะคะจะมีหลายคนจะเขียนโดยใช้มีสระโอด้วยนะคะซึ่งจริงๆถ้าตามราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะต้องเป็นหมูสรงนะคะไม่ใช่หมูนุ่งสรงนะคะต้องสะกดแบบนี้นะคะหมูสรงนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะยาวนิดนึงคือจะบอกหน้าตาเลยนะคะว่าเป็นอะไรคะเป็น fried pork balls หมูปั้นเป็นก้อนไปทอดนะคะแล้วก็ทำไมคะ covered with อันนี้เราจะเห็นที่เป็นอะไรคะใช้เป็น past participle ที่เติม ed นะคะcover ก็คือเอามาพันนะคะ covered with egg noodles ก็คือเอาเส้นหมี่มาพันนะคะบะหมี่มาพันรอบนะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เมนูยอดนิยมนะคะของทั้งไทยและชาวต่างชาตินะคะก็คือส้มตำนะจะเห็นได้ว่าอันนี้เรียกได้2แบบนะคะ papaya salad ก็ได้หรือส้มตำเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ดังจนกระทั่งพูดว่าส้มตำ
นะคะเขาก็รู้จักทั่วนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้าใจได้นะคะว่าส้มตำคืออะไรนะคะลองเข้าไปดูในเว็บต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราขี่เข้าไปนะคะส้มตำก็นะคะออกมาเป็นส้มตำของเรา

นี่แหละนะคะจะไม่ต้องใช้ว่าพาปายาสลัดก็ได้แต่ว่าก็อันนี้ก็ให้เรียนรู้ไว้นะคะจะได้ทราบว่าส้มตำของเรานั้นประกอบด้วยอะไรก็คือมีมะละกอใช่ไหมคะทีนี้อีกเมนูยอดนิยมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือต้มยำกุ้งนะคะที่เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ครูก็เขียนภาษาไทยไว้ด้วยที่ทับศัพท์นะคะเหมือนต้มยำเหมือนกันใช้ต้มยำกุ้งก็บางทีเข้าใจได้นะคะเป็นชื่อที่แพร่หลายแทบจะอาจจะเรียกได้ว่าทั่วโลกแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะอธิบายว่าประกอบด้วยอะไรมีรสชาติยังไงนะคะก็จะใช้ว่า spicy prawn soup ค่ะอันที่3นะคะรายการที่3ก็คือมัสมั่นเครอรี่นะคะแกงมัสมั่นอันนี้เขาทับศัพท์เลยก็ง่ายหน่อยนะคะจะจำง่ายเครอรี่ก็คือแกงใช่ไหมคะก็เอาคำว่ามัสมั่นมาขยายข้างหน้านะคะก็จะได้เป็นมัสมั่นเครอรี่ซึ่งเมนูนี้ก็ได้ติดอันดับนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจานหนึ่งนะคะรู้สึกจะขึ้นอันดับอยู่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าอยู่อันดับไหนนะคะก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะนี้เรามาดูพวกกับข้าวอีกนะคะพวกผัดพวกยำนะคะก็จะมี Chinese broccoli in oyster sauce ผัดผักคะน้าน้ำมันหอยผักคะน้าเราอาจจะเห็นใช้อยู่2คำนะคะก็คือ broccoli หรือว่าคำนี้ kale นะคะ kaleนะก็หมายถึงผักคะน้าได้เหมือนกันนะคะส่วนยำปลาดุกฟูของเรานะคะเขาก็จะใช้ว่า spicy deep fried catfish topped with cashew nuts นะคะ catfish ก็คือปลาดุกนะคะนะอันนี้มีครบเลยนะคะจะสังเกตว่ามีทั้งอะไรคะมีรสชาติด้วยแล้วก็มีบอกวิธีทำนะคะคือ deep fried แล้วก็แถมว่ามีขยายนะคะส่วนที่เป็นส่วนขยายข้างหลังคำนามหลักนะคะก็คือ topped with คงยังจำได้นะคะที่แปลว่าโรยข้างหน้านะคะมาอาหารจานเดียวกันบ้างนะคะอาหารจานเดียวก็จะมีที่โด่งดังอีกเหมือนกันก็คือผัดไทยนะผัดไทยของเรานะคะมาเป็นชื่อผัดไทยเลยนะคะผัดไทยอันนี้ก็เข้าใจได้อีกนะคะถ้าใช้ผัดไทยหรือถ้าอยากจะอธิบายก็อาจจะใช้ว่า stir fried Thai noodles นะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของเรานะคะถ้าถามชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งของเขานะคะอาจจะคือผัดไทยนี่แหละนะคะ อีกรายการหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก็เรียกว่า fried noodles with minced beef sauce นะ minced คำนี้แปลว่าสับนะคะเป็นวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือสับนะคะ beef ก็คือเนื้อนะคะ minced beef ก็คือเนื้อสับนั่นเอง egg noodles with barbecued pork ค่ะก็คือบะหมี่หมูแดงนะคะหมูแดงเขาใช้คำว่า barbecued มาขยายนะคะยังไม่หมดนะคะมีหลายรายการไม่ทราบว่าหิวกันหรือยังนะคะอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ไว้หลายๆเมนูนะคะเผื่อจำเอาไปใช้ได้นะคะอันนี้มาทางภาคเหนือบ้างนะคะข้าวซอยข้าวซอยนะคะเขาใช้ว่า curry soup with egg noodles นะเพราะว่าจะออกแนวเป็นแกงๆนิดนึงนะคะส่วนแคบหมูนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหนังหมูเขาก็เลยใช้คำว่า pork rind นะคะโดยมีคำว่า fried ที่แปลว่าทอดขยายข้างหน้านะคะ fried pork rindหมายถึงแคบหมูนะคะส่วนอันนี้เราเห็นในตอนต้นไปแล้วนะคะตอนให้ดูถึงคำที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เขาจะใช้ว่าเนื้อย่างน้ำตกที่มีคำว่า spicy ด้วยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเห็นแค่ grilled beef salad นะคะก็เป็นเนื้อย่างน้ำตกได้แต่ว่าเราอาจจะใส่ spicy เข้าไปด้วยก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีรสชาติเผ็ดนะคะก็บอกรายละเอียดเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะคะนะซุปหน่อไม้นะคะอันนี้มาทางของอาหารอีสานบ้างนะคะ bamboo shoot salad อันนี้ใช้ง่ายๆเลย bamboo shoot แปลว่าหน่อไม้นะคะชื่อเป็นซุปแต่จริงๆเราดูจากลักษณะการทำนะคะเราก็เรียกมันว่า salad ส่วน rice salad อันนี้ของทางใต้นะคะเมนูยอดนิยมนะคะของทางภาคใต้ก็คือข้าวยำก็ใช้ rice salad

0: นะคะเนื่องจากเราเอามายำเป็นคลุกๆใช่ไหมคะมีข้าวเป็นหลักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะว่าไปข้าวเป็นหลักก็มีผักด้วยผักเยอะๆมาประกอบกันแต่ว่าเขาใช้ว่า rice salad นะคะอีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเขาก็จะใช้ smoked shrimp chip นะ เพื่อบอกถึงวิธีการทำด้วยนะคะก็ออกมาเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะค่ะอาหารคาวไปเยอะแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองเรียนรู้นะคะของหวานกันบ้างนะคะว่าจะมีการอธิบายเรียกชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรกันบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างมานิดหน่อยนะคะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เริ่มแรกเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะคะ sticky rice with mango นะคะใช้ง่ายๆอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าสังขยาเราก็จะเรียกว่า Thai custardการจริงคัสตาร์ดมันเป็นขนมฝรั่งแหละแต่เราเอามาเทียบเคียงนะคะว่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะคะก็เลยใช้คำว่าไทยเข้าไปขยายนะไทยคัสตาร์ดนะคะ อีกขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่ทราบเคยรับประทานกันไหมนะคะมังบีนสตัฟฟิ่งนะคะมังบีนก็คือถั่วเขียวนะคะก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นขนมที่มีการมียัดไส้ถั่วเขียวนะคะก็เลยเรียกว่ามังบีนสตัฟฟิ่งนะสตัฟก็คือการไปยัดไส้นะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะมีทับทิมกรอบอันนี้ชื่อยาวเลยนะคะ water chestnuts หมายถึงแห้วนะคะคือสิ่งที่เรานำมาทำทับทิมกรอบนั่นแหละแล้วทำไมคะต้องไป coated ก็คือเอาไปเคลือบจริงแล้วคือไปเคลือบนะ coat มันแปลว่าไปเคลือบนะคะ coated with tapioca starch ก็คือแป้งมันนะคะ in coconut milk แล้วก็ทำไมคะใส่อยู่ในน้ำกะทิอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้นะคะบัวลอยนะคะอันนี้ทำจากเขาก็เลยใช้ว่า sticky rice balls ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะคะทีนี้คำที่แปลว่าข้าวเหนียวมี2คำนะคะอาจจะแล้วแต่จะชอบแบบง่ายหรือยากนะคะอ่านแบบสั้นหรือยาวนะคะก็คือจะใช้ sticky rice ก็ได้หรือจะใช้คำนี้นะ glutinous ก็แปลว่าข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะ glutinous rice หรือว่า sticky rice คำใดคำหนึ่งนะคะแล้วทำไมคะเป็นให้เห็นเป็นกลมๆนะคะก็เลยใช้ balls แล้วทำไม in sweet coconut milk อยู่ในน้ำกะทินะคะอันนี้ใส่ sweet เข้าไปนิดนึงคือให้รู้ว่ามีรสชาติหวานด้วยนะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชื่ออาหารนะคะทั้งของคาวและของหวานมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะคะเพื่อว่าจะได้จดจำเอาไปใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีการทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าเท่าที่รับชมและรับฟังไปนะคะพอจะจดจำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องมีการทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะครูก็อยากจะย้ำนิดนึงว่าชื่ออาหารต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นนำเสนอในรายการในวันนี้นะคะเราอาจจะไปเห็นที่อื่นซึ่งแตกต่างไปจากนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือบางครั้งในการเรียกชื่ออาหารหรือการอธิบายอาหารนั้นเราอาจจะพูดได้หลายอย่างนะคะอาจจะใช้คำศัพท์หรือวิธีการอธิบายได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราจะต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราอธิบายนั้นมันสะท้อนให้เห็นอาหารจานนั้นซึ่งมักจะประกอบด้วยวิธีทำรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนประกอบนะคะโดยที่อาจจะมีส่วนขยายนะคะข้างหน้าหรือข้างหลังซึ่งบอกถึงลักษณะนะคะของอาหารจานนั้นๆนะซึ่งอาจจะมีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปได้ไม่ใช่ว่าที่นำเสนอในรายการในวันนี้จะถูกเพียงแบบเดียวไม่ใช่นะคะก็อาจจะมีหลากหลายอื่นๆไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องระวังว่าไม่ใช่การแปลแบบตรงตัวนะคะแบบน้ำตกแล้ว waterfall เนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะลองมาทำกิจกรรมกันดูเลยนะคะในเรื่องการอธิบายอาหารเราก็เดี๋ยวจะมีการทำกิจกรรมด้วยกันถึง3กิจกรรมนะคะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกแบบง่ายๆก่อนนะคะก็คือจะให้แค่จับคู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการจับคู่อาหารนะคะชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะโดยที่จับคู่ให้ตรงกันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนค่ะ
1: Activity 1. Match the Thai dishes in column A with their English names in column B. A. Papaya salad. B. Chinese kale and oyster sauce. C. Egg noodles with barbecued pork. D. Spicy prawn soup. E.

0: Shoot salad. H. Deep fried pork bread.
1: ค่ะลองอ่านดูก่อนนะคะมีแค่5จานนะคะอาหารทั้ง5จานนี้ดูซิว่าควรจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะตัวเลือกจะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะว่าแต่ละจานนั้นน่าจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรตามที่เราได้เรียนไปในตอนต้นรายการนะคะข้อแรกนะคะต้มยำกุ้งอันนี้คิดว่าง่ายเลยนะคะน่าจะง่ายก็คือข้อไหนนะคะก็คือคำตอบคือข้อ D นะคะ spicy prawn soup นะคะข้อ2ล่ะคะซุปหน่อไม้อันนี้ก็ตรงเลยนะคะถ้าจำคำว่าหน่อไม้ได้ก็น่าจะทำได้ก็คือค่ะข้อ G นะคะ bamboo shoot salad ผัดผักคะน้าน้ำมันหอยล่ะเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะนะคะอันนี้ใช้ kale นะคะไม่ได้ใช้ broccoli ใช้คำว่า kale Chinese kale in oyster sauce ค่ะขนมปังหน้าหมูก็คือค่ะ deep fried pork bread ข้อนี้นะคะบะหมี่หมูแดงข้อสุดท้ายนะคะก็คือ egg noodles with barbecue pork นะคะก็คิดว่าน่าจะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคงน่าจะทำได้กันถูกทั้ง5ข้อนะคะอันนี้แบบง่ายนะคะจับคู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวลองดูแบบที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะกิจกรรมถัดไปค่ะลองดู activity 2กันต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้เราเลือกนะคะชื่อภาษาอังกฤษหรือคำอธิบายอาหารจานนั้นๆนะคะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่ออาหารไทยที่ให้มานะคะอันนี้มีทั้งชื่อทั้งรูปให้ดูด้วยนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะก็นักศึกษาก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะแล้วเลือกข้อที่คิดว่าบอกถึงความเป็นอาหารจานนั้นๆได้ดีที่สุดนะคะ
0: Activity 2Choose the appropriate English names or descriptions for the following Thai dishes. 1. Pork bar and sweet sauce. B. Fried spring rolls. C. Fried pancake filled with pork and prawn.
1: ข้อ 1 นะคะ ปอเปี๊ยะทอดนะคะ เราก็ควรจะต้องเลือกข้อค่ะข้อ B นะคะ Fry Spring Rolls นะคะ
0: Two A Spicy Fish Salad B Black Fish Fried with Cashew Nuts C Spicy Deep Fried Catfish Topped with Cashew Nuts
1: ข้อ2ยำปลาดุกฟูคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนคะอันยาวๆนี่แหละนะคะข้อที่ยาวที่สุดนะคะคือ spicy deep fried catfish topped with cashew nuts อันนี้บอกหน้าตาชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นอะไรคะปลาดุกใช่ไหมคะมีคำว่า catfish ข้ออื่นไม่มีนะข้ออื่นเป็น fish เฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้บอกถึงวิธีการทำซึ่งถูกต้องไป deep fried ลงไปทอดน้ำมันท่วมนะคะแล้วบอกรสชาติด้วยมี spicyแถมนะคะตรงนี้แหละที่บอกชัดเจนเลยว่าทำไมคะมีโรยแคชิวนัทด้วยนะคะ
0: 3 A Chicken soup with coconut milk B Sour chicken milk soup C Coconut milk soup with chicken and galangal
1: ค่ะถ้าเป็นต้มข่าไก่เนื่องจากว่ามีกะทิเป็นส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ A นะคะ Chicken soup with coconut milk นะคะคือถ้าดูแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ

0: พอสี่ก็น่าจะได้นะทำไมล่ะมีบอกความเป็นมีใส่ขาด้วยนะกำลังเกลคือขานะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตรงที่ว่าเขาใช้ว่าโคโคนัทมิลค์ซุปนะคะมันเหมือนกับเป็นเรา ทานอะไรคะกะทิเป็นหลักอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือชิคเก้นซุปมากกว่านะคะนะเพราะฉะนั้นข้อ A น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านะคะสาคูไส้หมูจำได้ไหมคะอันนี้มีในตัวอย่างนะคะ
1: 4. A. Pork balls with filling. B. Flour balls filled with pork. C. Tapioca balls with pork filling.
0: นะสาคูถ้าจำคำว่าสาคูได้ก็คงจะเลือกได้ถูกนะคะก็คือ tapioca balls with pork filling นะคะมีไส้หมู
1: 5. A. Sweet red noodles. B. Crispy rice noodles. C. Crispy noodles with red sauce.
0: มีกรอบนะคะกรอบนะคำว่ากรอบก็คือ crispy ค่ะนะเราใช้ว่า rice noodles นะคะข้อ4นี้ใกล้เคียงแต่ไม่ถูกนะคะไม่ต้อง red sauce นะคะใช้ crispy rice noodles จะดีกว่านะคะคราวนี้เราก็จะมาดูเนื้อหาในหน่วยที่12กันนะคะซึ่งเรื่องที่เลือกมานำเสนอก็คือคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับกีฬาหรือ sports termsนะสังเกตไหมคะว่า sports เรามี s ด้วยนะคะอันนี้เราใช้ทำหน้าที่เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย terms คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬานะคะ sports จะต้องเติม s ด้วยนะคะเสมอนะคะทีนี้ในส่วนของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาที่เราจะมานำเสนอนั้นนะคะเราจะมาให้ดูกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำกริยาที่เราใช้ร่วมด้วยนะคะซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือดูนะคะแล้วก็โกนะอีกตัวหนึ่งคือ play ฮะมี3ตัวนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะทั้งดู go และ play นั้นจะใช้กับคำศัพท์ที่บอกชนิดของกีฬาต่างกันนะคะคือถ้า เป็นกีฬาประเภทนี้เราอาจจะใช้กับดูแต่ถ้าเป็นอีกประเภทนึงอาจจะเป็นโกหรือเพลนะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอาจจะไม่สามารถจะจำได้ทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงก็คงจะต้องให้เกิดความคุ้นชินนะคะก็ดูบ่อยๆหรือใครก็ถ้าอยากจะท่องก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงนะคะคงจะต้องอย่างที่บอกคือต้องอาศัยเวลานะคะแล้วก็นำไปใช้บ่อยๆนะคะก็จะได้จำได้ทีนี้เราจะมาดูกันละว่ามีกีฬาประเภทไหนที่ใช้กับดูบ้างประเภทไหนใช้กับโกและอันไหนที่ใช้กับเพลนะคะอันนี้ลองดูกลุ่มที่ใช้กับดูก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะดูอะไรคะ aerobics นะคะใช้ aerobics แล้วก็ดู athletics นะคะก็คืออะไรคะกรีธาใช่ไหมคะคำแรกนั่นคือ aerobic ที่เรามาทับศัพท์นะคะคงเต้น aerobic อะนะคะอันที่สอง athletics ก็คือเป็นกรีธานะคะเล่นกรีธาส่วนที่3 gymnastics นะคะก็คือเล่นยิมนาสติกนั่นเองนะใช้กับดูนะคะแล้วก็อะไรคะมี judo นะคะ judo karate แล้วอะไรคะ the high jump น่าจะรู้จักกระโดดสูงไหมคะ the long jump ก็คือกระโดดไกลนะคะ the pole vault คืออะไรคะเห็นคำว่า pole เดาได้ไหมโพคือเสาใช่ไหมคะเสาหรือไม้ค้ำเนี่ยแหละนะคะก็คือกระโดดเขาเรียกอะไรกระโดดค้ำถ่อใช่ไหมคะweight lifting ก็คืออะไรคะยกน้ำหนักนะ wrestling ดู wrestling ก็คือเล่นมวยปล้ำและอันสุดท้ายนะคะดูโยกะภาษาอังกฤษเขาใช้โยกะนะคะ y o g a

นะแต่พอไทยเราเนี่ยมาออกเสียงเราเป็นโยคะนะภาษาอังกฤษเขาไม่คะกับเรานะเขาไม่คะไม่คะนะเขาเป็นโยกะนะคะอันนี้จะใช้กับ do นะคะใช้กับ verb to do ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งจะใช้กับ go ที่ใช้กับ go มีอะไรบ้างคะมี angling นะ angling หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะเพราะจริงๆคำนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนะคะหมายถึงการตกปลาโดยใช้เบ็ดนะโดยใช้คันเบ็ดซึ่งอาจจะเป็นทั้งการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นการกีฬาก็ได้นะคะใช้คำว่า angling ซึ่งจะไม่เหมือนกับ fishing ลองดู2ตัวนี้นะคะนะ angling กับ fishing นะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยสีเขียวอ่ะครูเปลี่ยนนิดนึงเอาสีอะไรดีสีแดงแล้วกันเนาะเอาให้เด่นๆนะคะสองสีเลยฮะ angling กับ fishing นะคะลองดูเทียบ2ตัวนี้ก่อนเนื่องจากว่าจริงๆอย่างที่บอก angling มันคือตกปลานี่แหละโดยใช้คันเบ็ดแต่ว่ามันจะหมายถึงเป็นอาจจะเป็นการกีฬาก็ได้หรือว่าตกปลาเพื่อความสนุกหรือพักผ่อนหย่อนใจก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ go fishing เนี่ยนะคะจะเป็นการไปตกปลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ได้หรือจะไปตกปลาหมายถึงว่าไปจับปลามาเป็นอาหารก็ได้แต่ไม่ค่อยใช้เพื่อการกีฬานะคะถ้าเป็นการกีฬาเขาก็จะไปใช้คำว่า angling นะคะก็จะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษด้วยนะคะถ้าใช้ angling นะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยคุ้นก็อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะเราอาจจะคุ้นกับอะไรที่เป็นอเมริกันมากกว่านะคะทีนี้bowling คงรู้จักกันดีนะคะ bowling อันนี้ก็คืออะไรคะก็โยน bowling นั่นแหละค่ะแต่เขาใช้ go ไปเล่น bowling นะคะ go bowling นะคะ cycling go cycling ก็ไปทำไมคะถีบจักรยานนะคะ mountaineering เราเห็นคำว่า mountaingo mountaineering mountaineering เรา stress ตรงพยางค์ที่3นะคะ mountaineering อันนี้ก็คือไปทำไมคะเห็นคำว่าภูเขาคือต้องไปหมายปีนเขาแหละนะคะก็คือไปปีนเขา go riding นะคะไปขี่จักรยานเหมือนกันนะคะ skateboarding ก็เล่น skateboard นะคะส่วน go skating นะอันนั้น skate นะคะ skating ก็คือหมายถึงสเก็ตน้ำแข็งหรือว่าอาจจะไม่ใช่สเก็ตน้ำแข็งก็ได้จะเป็นถึงเป็นสเก็ตธรรมดาที่อะไรคะที่ใส่รองเท้าสเก็ตอะที่ไปบนที่เล่นไปตามถนนเนี่ยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดิ้งนะคะสเก็ตบอร์ดิ้งมันต้องเป็นแผ่นมีแผ่นใช่ไหมคะคงจะรู้จักกันนะคะวัยรุ่นทั้งหลายน่าจะเคยเล่นนะคะแล้วก็สกีนะคะ go skiing ก็คือไปเล่นสกีและอันสุดท้ายนะคะgo swimming นะนี่อาจจะเคยใช้กันบ่อยนะเวลาไปว่ายน้ำเราก็จะใช้ verb to go นะคะ go swimming ค่ะอีกตัวหนึ่งคือ play นะคะ play นี่จะใช้กับกีฬาหลายประเภทอยู่นะคะก็คือจะเป็นอะไรคะ play badminton นะคะ play baseball play billiards นะ billiards ตัวนี้นะคะเราอาจจะรู้จักกีฬาที่คล้ายๆกันก็คือมีหลายคาที่ใช้ได้อีกก็คือนะ play pools ก็ได้หรือว่า snooker ก็ใช้ play เหมือนกันนะคะไม่ชัดเอาใหม่นะคะสีลองสีเขียวนะเห็นไหมคะโอเค pools หรืออะไรคะ snooker นะคะกีฬาที่ใกล้เคียงกันนะคะ billiards pools snooker ใช้ play นะเราก็ยังใช้ play เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรอีก bowls นะ play bowls อาจจะสังเกตว่าเมื่อกี้ bowling เราใช้ go bowling ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น bowls เนี่ยเราใช้ play bowls นะคะ

เล่นโบว์ลิ่งเนี่ยนะคะคริกเก็ตเพลย์ฟุตบอลฮะเพลย์อะไรคะกอล์ฟแอนด์เพลย์ฮอกกี้ฮะคือเวลานักศึกษาถ้าอยากจะจดจำเลยนะคะพูดไปด้วยกันนะคะเราใช้ไปด้วยกันคือคำกริยากับกีฬานะอย่าจำเป็นคำๆนะคะเหมือนอย่างที่เราเคยพูดถึงเรื่อง collocation กันไปนะคะอาจจะในรายการก่อนๆ น่าจะมีเคยพูดไปแล้วนะคะเรื่อง collocation นะคะก็คือคำที่มักจะปรากฏอยู่คู่กันนะอันนี้ก็เป็น collocation อย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคำที่พูดถึงกีฬาชนิดต่างๆที่ใช้กับดู go หรือ play นะคะแตกต่างกันอ่ะทีนี้ถึงเวลาทดสอบความจำกันนิดหนึ่งนะคะว่าพอจะจำได้ไหมนะคะไม่รู้ใครจดไว้บ้างหรือเปล่านะคะถ้าจดโน้ตไว้ก็น่าจะทำกิจกรรมต่อไปนี้กันได้ง่ายขึ้นนะคะลองมาดูนะคะ Fill in each blank with do, go or play. Change the verb form where necessary. คืออันนี้เขาจะให้เราเติมนะคะจะมีประโยคมาให้เราแล้วก็ให้เราเติมคำ do go หรือ play ลงไปตามความเหมาะสมนะคะและไม่ใช่เติมไปเฉยๆเลยนะคะบางทีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปด้วยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนรูปของคำกริยาตรงที่จำเป็นด้วยนะคะนั่นก็คือบางทีอาจจะต้องผันตาม tense นะคะอาจจะต้องผันตาม tense หรือว่าอาจจะต้องผันตามประธานด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ๆใส่ไปเลยดูโกหรือเพลย์เฉยๆไม่ได้ต้องดูด้วยนะคะโอเคค่ะลองดูข้อ1ก่อนนะคะเราเห็นโยกะใช้อะไรคะจำได้ไหม do นะ I do yoga after workevery wednesday evening เขาบอกว่าฉันเล่นโยคะหลังเลิกงานนะคะทุกเย็นวันพุธฮะอันนี้เราใช้กับ do นะคะเล่นโยคะนะคะข้อ2ล่ะข้อ2เราเห็น verb มี verb มาตัวนึงก่อนแล้วด้วยคือ has นะคะใบให้นะคะแล้วประโยคมี since ด้วยนะมี since นะคะ since ตัวนี้บอกอะไรเราคะ since บอกว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมคะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่อะไรไฮสคูลนะอยู่มัธยมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ใส่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาด้วยอ่ะก่อนอื่นอันนี้ต้องคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะคือต้องเลือกก่อนนะคะว่าจะดูหรือโกหรือ play นะแล้วก็เอา verb ตัวนั้นนะมาผันนะคะในที่นี้ก็คือเราจะใช้ play นะคะเลือก play เสร็จแล้วก็ต้องมาผันให้เข้ากันอันนี้เป็น present perfect นะคะ play ก็ต้องเติม ed ต้องเป็น has played เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการกระทำที่เริ่มตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะคะเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่ไฮสคูลนะคะอยู่มัธยมตอนนี้ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะก็เลยต้องใช้รูปเป็น present perfect นะคะ Steve has played football since he was in high school ค่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะ The Johnsons เติม S ในที่นี้หมายถึงครอบครัวนะคะหลายคนนะครอบครัว Johnson นั่นเองนะคะ Willนี่เป็นรูปที่เป็น future นะคะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะสังเกตได้มีคำว่า next year ข้างท้ายใช่ไหมคะมี next year นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะคือคิดแค่ว่าจะเลือกตัวไหนนะไม่ต้องผันใช่ไหมคะเพราะว่า verb ที่ตามหลัง will ก็อยู่ในรูปที่ไม่ต้องผันอยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรกับสกีงค่ะเล่นสกีก็ต้องเป็น go นะคะเราใช้ go ไปเล่นสกีนะ The Johnsons will go skiing in Switzerland next year ค่ะข้อ4 used to อันนี้หมายถึงเคยทำนะคะเคยทำในอดีตคืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอในอดีต

อดีตก็ได้นะคะเขาก็จะใช้ used to นะคะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคำบอกเวลาอยู่ท้ายประโยคด้วย twice a week นะอาทิตย์ละสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทำสม่ำเสมอในอดีตอ้าวใช้อะไรคะแบดมินตันเล่นแบดนี่ก็ตรงๆเลยนะคะ play ใช้ play นะคะ my husband used to play badminton twice a weekข้อ5ล่ะคะเห็นคำว่า bowling ฮะ bowling ไปเล่น bowling ใช้อะไรคะเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ต้องผันด้วยนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเป็นอะไรพิมพ์สมาร์เตอร์นะเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะนั้น verb ที่ใช้จะต้องเติม s นะคะในที่นี้อันนี้เป็น go ก็เลยต้องเป็น es ค่ะ Pim's mother often goes bowling with her childhood friends ก็คือเขาบอกว่าแม่ของพิมเนี่ยมักจะไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนสมัยเด็กนะคะอันนี้เป็นพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นค่อนข้างจะเป็นนิสัยบ่อยๆนะคะมีคำว่า often มาขยายตรงนี้นะก็เลยใช้เป็นรูป present simple อันนี้ก็สอน tense ไปด้วยเลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะข้อ6ล่ะคะข้อ6ใช้ verb ตัวไหนคะสังเกตนะคะมี has ใช่ไหมนะคะเหมือนที่ทำไปแล้วข้อ1นะคะ tense เดียวกันเลยนะโดยดูที่นี่เราเห็น for 10 years นะอันนี้เป็นกลุ่มคำบอกเวลาที่เรามักจะใช้กับtense อะไรนะ present perfect ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะ gymnastics นะคะใช้ verb ตัวไหนนะคะใช้ verb to do นะคะใช้ดูแต่ตรงนี้เราดูไม่ได้นะคะเราจะต้องผันคำกริยาให้เป็นช่องที่3หรือ past participle นะคะก็ต้องเป็น done นะ NatashaHas done gymnastics for 10 years. นะเล่นยิมนาสติกมาแล้วเป็นเวลา10ปีนะคะอีก2ข้อนะคะลองดูข้อ7ค่ะ Golf น่าจะง่ายนะคะอันนี้น่าจะเคยใช้หรือเคยได้ยินกันมานะคะว่าถ้าเล่นกอล์ฟเราใช้กับ verb อะไรเราใช้ playเล่นเลยนะคะ My father-in-law loves to play golf in his spare time ก็คือคุณพ่อสามีของฉันชอบเล่นกอล์ฟในเวลาว่างมากนะคะlove ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปปกติบางทีเราแปลว่าชอบมากก็ได้นะคะเราใช้ play กับ golf นะคะ spare time ก็คือเวลาว่างนะหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ได้แทน spare ก็คือ free ที่แปลว่าเวลาว่างนะใช้ free time ก็ได้นะคะ free in his spare time or in his free time ความหมายเดียวกันคือเวลาว่างนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเห็น swimming อันนี้น่าจะง่ายนะคะเราใช้อะไรคะนะไปว่ายน้ำนะคะใช้ go ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเนื่องจากว่าประธานคือ Jack and Jillนะแจ็คกับจิลสองคนนะคะก็คือเป็นพหูพจน์ก็เวิร์บก็ไม่ต้องเติมอะไรนะคะแจ็คกับจิล go swimming at the sports complex on Saturdays อยากให้สังเกตนิดนึงตรงนี้นะคะทำไม Saturday เราเติม s ปกติเราถ้าเป็นวันต่างๆในสัปดาห์เราก็จะไม่เติมใช่ไหมคะจะเป็น Monday Tuesday Wednesday ก็ว่าไปแต่ตรงนี้เราเติม s เพราะอะไรก็เพราะว่าอันนี้เขาหมายถึงอะไรคะทุกวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์เดียวนะทุกวันเสาร์ก็คือเขาจะไปว่ายน้ำแจ็คกับจิลจะไปว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬานะคะสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือศูนย์กีฬาเนี่ยนะคะทุกวันเสาร์นะคะก็เลยใช้ on Saturdays เติม s ด้วยนะคะค่ะก็ทำมากันมา8ข้อแล้วนะคะไม่ทราบว่าถูกกันสักกี่ข้อนะคะก็อาจจะมีคนถูกหมดนะแสดงว่าเก่งมากนะคะจำเอาไปใช้ได้ดีนะคะทีนี้ใครที่ยังทำผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็คงจะ

ยังไม่ค่อยคล่องแคล่วนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะว่าคำไหนใช้กับอะไรนะคะดู Go Play มีอยู่3คำนี้แหละแต่ว่าก็จะมีกีฬาชนิดต่างๆที่มาใช้กับแต่ละคำนะคะได้หลายชนิดนะคะก็ลองนะคะกลับไปทบทวนลองทำกิจกรรมนะคะทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะหรือนำไปใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็ได้ลองไปพูดนะคะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยใช้คำเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถจะจดจำแล้วก็นำไปใช้ได้ต่อไปได้คล่องขึ้นนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: จัดแถวหนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ต่อไปนี้เราก็จะมาดูสำนวนภาษาที่ใช้ในการให้คำแนะนำและการเสนอแนะสิ่งต่างๆนะคะลองมาดูนะคะก็คือ giving advice and recommendations ซึ่งในหน่วยที่11นะคะก็จะมีการพาเพื่อนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยไปออกไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยมีการใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะมีสำนวนอะไรที่สามารถจะใช้ได้บ้างนะคะลองดูอันแรกก่อนนะคะในการให้คำแนะนำนะคะเราอาจจะใช้สำนวน why don't you นะคะอันนี้คงจะเห็นบ่อยนะคะอาจจะมีใครที่เคยใช้สำนวนเหล่านี้มาแล้วนะคะก็อันนี้ก็มักจะใช้กันบ่อยนะคะในการที่จะให้คำแนะนำหรือบางทีก็อาจจะเป็นการชักชวนชี้แนะก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่านะคะตัวอย่างประโยคบอกว่า why don't you drive them to the จตุจักร weekend market นะคะก็คือ เป็นการให้คำแนะนำว่าเอาทำไมไม่ขับรถพาเขาไปที่ตลาดนัดสวนจตุจักรล่ะนะคะจะสังเกตว่าในการใช้คำกริยานะคะที่ตามหลังส่วนที่เป็นการให้คำแนะนำคือ why don't you เนี่ยเราจะใช้กริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่เปลี่ยนนะคะรูปเดิมเลยนะคะ drive ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี้นะคะเวลาจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ต้องพยายามผันกริยาเลยนะคะก็ใช้รูปดั้งเดิมหรือที่เราเรียกกันว่าV best form นะคะก็ใช้รูปนั้นได้เลยตามหลัง why don't you ก็เราอาจจะสังเกตสำนวนภาษานะคะในการใช้ได้ที่ตัวขึ้นต้นนี่แหละก็คือ why don't you นะคะอันนี้จะใช้ในรูปที่เป็นประโยคคำถามนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าก็คือ you better take a rest after that long walk ค่ะอันนี้เขาใช้ you betterที่แปลว่าคุณควรจะนั่นเองนะคะapostrophe d ตรงนี้นะคะมาจากเต็มๆก็คือ had นั่นเองนะคะมาจาก had แล้วเราก็ย่อเป็น apostrophe d นะคะในภาษาพูดในส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใช้เต็มๆเขาก็จะใช้รูปย่อนะคะ you better แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่ผ่านเหมือนกันเช่นเดียวกับประโยคข้างต้นนะคะเหมือนกับ why don't you you better ก็ตามด้วยคำกริยาที่อยู่ในรูปกริยาแท้เลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาให้คำแนะนำว่าควรจะพักผ่อนหลังจากที่เดินมาสักไกลแล้วนะคะก็น่าจะพักผ่อนเสียหน่อยนะคะลองดูประโยคต่อไปนะคะอันนี้เราจะใช้สำนวน it would be a good idea นะคะแล้วก็ตามด้วย to บวก verb นะคะ to use it would be a good idea to use less plasticคือเป็นความคิดที่ดีนะที่จะใช้พลาสติกกันน้อยลงนะคะจะสังเกตว่าสำนวนนี้จะไม่เหมือนสำนวน2สำนวนแรกนะคะเราจะต้องใช้รูปคำกริยาที่มี to ด้วยนะคะตามหลังลองดูอีกสำนวนหนึ่งนะคะอันนี้รูปประโยคก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคือตรงนี้จะมีการใช้ if ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะเป็นเหมือนประโยคเงื่อนไขนะคะที่เราเคยเรียนกันมานะคะแต่ในที่นี้เขานำประโยคเงื่อนไขนะคะที่สมมุติว่าถ้าฉันเป็นเธอนะคะนำมาใช้ในการให้คำแนะนำนะคะโดยบอกว่า if I were you I would exercise regularly นะคะก็คือถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะจะเห็นว่าในการใช้ verb นะคะเราก็จะใช้เช่นเดียวกับเวลาเราใช้verb ในรูปประโยคที่เป็น if clause นะคะก็คือถ้า ฉันสมมุติว่าฉันเป็นเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้รูปเป็น past simple นะคะในประโยค if และอีกประโยคนึงก็จะต้องเป็น would ตามด้วย verb นะคะก็คือใช้โครงสร้างของคำกริยาเช่นเดียวกับในประโยคเงื่อนไขนะคะทีนี้ลองดูสำนวนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือการเสนอแนะให้ทำนะคะเสนอแนะสิ่งที่ดีนะคะหรือเสนอแนะจริงๆเสนอแนะหรือว่าแนะนำคนก็ได้นะคะแนะนำคนหรือว่าสิ่งของนะคะ เราจะเรียกว่า giving recommendations หรือว่า recommending ก็ได้นะคะลองดูซิว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการนี้นะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะคะใช้ Why don't you ได้เหมือนกันนะคะ Why don't you try the fish cake แต่ตรงนี้ไม่ใช่การแนะนำให้ทำอะไรแล้วจะเป็นการเสนอแนะหรือว่าแนะนำอาหารนะคะแนะนำอาหารก็คือให้ลองรับประทานทอดมันนะคะ fish cake ก็คือทอดมันนะคะใช้สำนวน Why don't you แล้วก็ตามด้วยทำไมคะ verb ที่ไม่ผันเหมือนกันนะคะประโยคนี้เราใช้ verb recommend เลยนะคะก็คือบอกว่าฉันขอแนะนำนะคะภัตตาคารอาหารไทยซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมของคุณนะคะ I recommend a Thai restaurant near your hotel อันนี้ก็จะเป็นการใช้ verb recommend กับ would นะคะ apostrophe d ตรงนั้นก็คือ would นะคะนะมาจาก wouldลายมือไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะ Would ตามด้วย Recommend นะคะ

0: แล้วก็เวลาพูดจริงๆเนี่ยเขาก็มาจะย่อนะคะเป็น apostrophe d นะคะก็เป็น I recommend a Thai restaurant นะคะอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้นะคะก็คือ perhaps you like ค่ะ apostrophe d ตรงนี้ก็มาจาก would เช่นเดียวกันนะคะพูดในทำนองแนะนำนะคะว่าบางทีเธออาจจะชอบอาหารจานนี้นะในที่นี้ก็คือ crispy noodles นะคะ crispy noodles นี่พอจำกันได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรนะคะอันนี้จะหมายถึงหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบก็คือในที่นี้เขาแนะนำอาหารเหมือนกันอีกสำนวนหนึ่งอันนี้สั้นๆนะคะ how about แต่สังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะคะอันนี้เขาเสนอแนะว่า how about a cup of green tea ชาเขียวสักถ้วยไหมนะคะซึ่งเวลาเราใช้ how about เนี่ยจะอาจจะต่างจากสำนวนอื่นนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อย เริ่มต้นบทสนทนานะคะด้วยสำนวนนี้นะคะไม่ใช่อยู่ๆพูดขึ้นมาเลยนะคะว่า how about ปกติเนี่ยเขามักจะมีการพูดคุยสนทนาอะไรกันมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเสนอแนะว่าอ๋อ how about อะไรนะคะ how about ก็จะตามด้วยกลุ่มคำนามก็ได้หรือจริงๆถ้าเป็นคำกริยานะคะก็จะเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูป verb ing นะคะแต่ในที่นี้เป็นใช้กลุ่มคำนามก็คือสามารถจะใช้เป็นกลุ่มคำนามต่อท้าย how about ได้เลยนะคะในการเสนอแนะหรือแนะนำนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปกติถ้าเราใช้giving recommendations ในการเสนอแนะหรือแนะนำเนี่ยเรามักจะเป็นการแนะนำสิ่งของหรืออะไรที่เราคิดว่าดีนะคะก็เป็นมักจะเป็นสิ่งที่คนพูดเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วนะคะหรือถ้าใครนึกถึงสมัยที่เราไปเรียนต่อกันนะคะเวลาไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะต้องมีการเขียนจดหมายนะที่เราบางทีเราก็จะเรียกกันพูดภาษาพูดนะคะว่าจดหมาย recommend นะคะก็คือ letter of recommendation คือคำนี้เองนะคะคำเดียวกันนี้แหละ recommendation คืออันนั้นจะเป็นการแนะนำคนแนะนำบุคคลนะคะว่าคนนี้มีคุณสมบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหมาะสมที่จะไปเรียนต่ออย่างไรคือจดหมายลักษณะนี้ก็มักจะเป็นการจะ เราก็มักจะให้อาจารย์ที่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่คุ้นเคยกับเราเป็นคนเขียนให้นะคะอันนั้นก็คือเป็นการแนะนำคนนะคะแต่ที่เรากล่าวกันในที่นี้นั้นเป็นการแนะนำสิ่งของหรือสถานที่นะคะที่เราคิดว่าดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะ let's practice นะคะเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะลองใช้ความรู้ในหน่วยที่10 11และ12นะคะลองทำแบบฝึกหัดซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบที่เราได้ทำกันโอเคนะคะมีทั้งหมด6ข้อครูจะเริ่มที่ข้อ1นะคะเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ไปด้วยกันนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B A พูดว่านะคะ Oh I like this ring how much is itB ตอบว่า 5,500 madam It's too expensive Can I have it for 5,000? And there's already a 10% discount Because it's our sales season นักศึกษาลองดูนะคะว่าในช่องว่างที่เว้นไว้นะคะ B ควรจะพูดอะไรข้อ1 นะคะI don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop. Number 2, I'm sorry, madam. It's made of gold. Number 3, there are cheaper ones too. Number 4, can you take a cheaper one, madam? Number 5, don't you think it's worth buying, madam?นักศึกษาลองดูนะคะว่าในข้อ1ถึงข้อ5ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะสำหรับบทสนทนานี้โอเคนะคะข้อที่ถูกก็คือหมายเลข2นะคะ I'm sorry madam it's made of gold ถ้าทำความเข้าใจคร่าวๆนะคะเป็นการบทสนทนานี้เกิดขึ้นในบริบทของการซื้อของนะคะมีการต่อรองนะคะลูกค้าคือ A นะคะพูดว่าตัวเองชอบเริงก็คือแหวนวงนี้มากถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะผู้ขายตอบว่า

5,500 madam 5,500 บาทนะคะลูกค้ารู้สึกว่าแพงจังเลยซึ่งภาษาอังกฤษสามารถพูดได้เลยนะคะว่า it's too expensive คือแพงมากเหลือเกินนะคะ can I have it for 5,000มีการต่อรองราคานะตรงนี้นะคะด้วยการขอว่าฉันขอซื้อในราคา 5,000 บาทได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายนะคะควรจะแสดงความสุภาพด้วยการปฏิเสธนะคะแบบสุภาพมากๆเลยคือ I'm sorry madam นะคะบอกว่าขอโทษจริงๆนะคะ It's made of gold แหวนวงนี้ทำมาจากทองนะคะแล้วก็ยังอธิบายเหตุผลต่อไปนะคะด้วยการบอกว่า There's already a 10% discount มันได้ลดราคาแล้วนะคะ 10% เพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นฤดูการลดราคาของเราซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า It's our sale season นะคะซึ่งหมายถึงในช่วงฤดูการลดราคาข้ออื่นๆนะคะข้อ1ดูจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราลูกค้าต่อรองราคาแล้วเราบอกว่า I don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop เราฉันไม่คิดว่าคุณจะซื้อแหวนที่ถูกกว่าของเรานะคะในร้านอื่นๆซึ่งอันนี้ไม่ค่อยสุภาพนะคะข้อ3เนี่ย there are cheaper ones too คือมีแหวนหรือมีแหวนวงอื่นๆที่ถูกกว่าซึ่งลักษณะการตอบแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีนะคะก็คือเหมือนกับเราพยายามแนะนำให้ซื้อแหวนในราคาที่ถูกกว่าในแบบอื่นๆส่วนข้อ4นะคะ can you take a cheaper one madam อันนี้คือกำลังขอร้องนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกหรือไปซื้อนะคะหรือซื้อในวงที่ถูกกว่าซึ่งก็อาจจะฟังไม่ค่อยสุภาพในขณะที่ข้อสุดท้ายนะคะ don't you think it's worth buying madam มีลักษณะของการ don't you think คุณไม่คิดหรอว่า it's worth buying แหวนวงนี้เนี่ยมันสมควรที่จะซื้อซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้ก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยสุภาพนะคะสำหรับการให้บริการลูกค้าโอเคนะคะครูมีสำนวนที่เกี่ยวกับ bargaining นะคะหรือการต่อรองราคาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับพวกเราในการที่จะใช้สำหรับการสอบแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยด้านซ้ายมือของนักศึกษานะคะจะเป็น expressionsfor bargaining นะคะก็คือเป็นประโยคที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้เวลาที่เราต้องการขอต่อรองราคาโดยปกติแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นประโยคด้วยการบอกได้เลยว่าสินค้าชิ้นนั้นแพงเกินไปซึ่งภาษาอังกฤษใช้ได้ว่า that's too expensive นะคะจากนั้นเราค่อยตามด้วยคำขอร้องว่าขอฉันลดราคาได้ไหมนะคะโดยเราอาจจะพูดว่าCan I have it for นะคะ Can I have it for แล้วตามด้วยราคาที่เราคิดว่ามันควรจะเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยจะรับได้หรือสมเหตุสมผลนะคะเราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการขอร้องว่า Can you give me a discount Can you give me a discount แปลว่าช่วยลดราคาหน่อยได้ไหมคะโดยที่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราต้องการซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากการบอกว่าสินค้าแพงเกินไปเราสามารถบอกได้นะคะว่าราคาสินค้าเนี่ยดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลซึ่งเราสามารถใช้expression หรือประโยคไหนก็ได้นะคะเราอาจจะพูดว่า that price is unreasonable ซึ่งก็เหมือนกับประโยคข้างล่างนะคะความหมายเดียวกันเลยนักศึกษาสามารถพูดนะคะหรือเขียนประโยคว่า that price is not reasonable นะคะความหมายเดียวกันโดยผู้ตอบเองนะคะการ respond กับการ bargain คือการตอบต่อการที่คนมาต่อรองสินค้าเราอาจจะตอบว่าในกรณีที่เราสามารถลดได้นะคะเราก็พูดได้เลยว่า all right หรือพูดสั้นๆว่าโอเคนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะลดราคาได้นะคะการตอบอย่างสุภาพเนี่ยควรจะขึ้นต้นด้วยประโยคนะคะหรือคำว่า sorry หรือ I am sorry หรือ I'm sorry ก็ได้นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงว่า this is reasonable this ก็คือราคานี้นะคะมัน reasonable คือมันสมเหตุสมผลหรือเราอาจจะใช้ว่า thisis a reasonable price ถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในประโยคที่2เนี่ยครูจะมีคำว่า a
แล้วก็คำว่า price หน้าคำว่า reasonable ซึ่งทั้งหมดยังถือว่าเป็นคำนามนะคะก็คือคำว่าราคาแล้วก็ขยายด้วย adjective คำว่า reasonable ซึ่งแปลว่าสมเหตุสมผลลองมาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้คือโจทย์ข้อ2นะคะมีสถานการณ์ให้เรานะคะดูซิว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเลือกประโยคหรือ expression หรือสำนวนอะไรที่เหมาะสมลองดูไปด้วยกันนะคะในสถานการณ์บอกว่า Pam ตัวละครตัวที่1นะคะ Pam has worked at a private college for almost 10 months in Thailand and is planning to return home during the summer vacationคุณแพมนะคะซึ่งทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ10เดือนนะคะคุณแพมกำลังที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงหยุดของภาคฤดูร้อนนะคะ She wants to buy winter products for her sister's family คุณแพมอยากจะซื้อwinter products ก็คือสินค้าที่เป็นประเภทจักสารนะคะไปฝากครอบครัวของพี่สาว so น้อยก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ so น้อย recommends where to buy them น้อยก็จะเป็นคนที่แนะนำว่าควรจะไปซื้อ winter products หรือสินค้าที่เป็นสินค้าจากสารได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า what does น้อย say นะคะน้อยควรจะพูดว่ายังไงข้อหนึ่งนะคะ number oneI'm sure you have already been to Gogret Island in Nonthaburi. ฉันแน่ใจว่าคุณต้องเคยไปที่เกาะเกร็ดนะคะในจังหวัดนนทบุรีมาแล้วนั่นคือความหมายของประโยคที่หนึ่ง Number two, it's a good idea to go to Gogret Island in Nonthaburi. โอ้มันเป็นความคิดที่ดีนะคะที่จะไปที่เกาะเกร็ดนะคะในจังหวัดนนทบุรี Number threeWhy don't you go to Gogret Island in Nonthaburi? There are many shops that sell them. ทำไมคุณไม่ไปเกาะเกร็ดนะคะที่นนทบุรีนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีร้านนะคะ many shops คือมีร้านหลายร้านเลยที่ sell them ที่ขาย them ในที่นี้ก็คือ wicker products คือสินค้าจักสารหรือผลิตภัณฑ์จักสารนะคะในขณะที่ข้อ4 you must go to GogretIsland to look for wicker products must ถ้านักศึกษาจำได้คือการบอกว่าหรือสื่อความว่าจะต้องนะคะคุณจะต้องไปที่เกาะเกร็ดนะคะเพื่อ look for to look for คือไปมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเครื่องจักสารนะคะและข้อสุดท้าย we always buy wicker products at Gogret Island don't we อันนี้เป็นการถามไปว่านะคะปกติแล้วนะคะเรามักจะซื้อผลิตภัณฑ์จักสารที่เกาะเกร็ดไม่ใช่เหรอนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อไหนควรจะเป็นประโยคที่น้อย recommends นะคะแนะนำให้เพื่อนก็คือคุณแพมน่าจะเป็นประโยคที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้คำตอบนะคะที่ถูกต้องที่สุดก็คือ number 3นะคะWhy don't you go to Gogret Island in Nonthaburi? There are many shops that sell them. เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการตอบหรือแบบฝึกหัดในข้อนี้ถ้านักศึกษาจำได้นะคะ giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสังกฤษจะมีการเขาเรียกว่า phrase นะคะหรือวลีที่ใช้ในการขึ้นต้นประโยคดังต่อไปนี้นะคะเช่นเราอาจจะเวลาที่เราต้องการแนะนำนะคะเราสามารถขึ้นต้นประโยคด้วย I think you should หรือ Why don't you หรือ You should หรือแม้แต่จะสามารถใช้คำว่าประโยคว่าPerhaps you had better แล้วตามด้วยจุดๆๆยกตัวอย่าง why don't you นะคะสามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะและเป็น verb ในช่องที่1ด้วยเช่นตัวอย่างของครูคือ why don't you adjust your study planWhy don't you adjust your study plan ทำไมคุณไม่ลองปรับ
แผนการศึกษาดูนะคะซึ่งเป็นถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ adjust เป็น verb ช่องที่หนึ่งตามนะคะตามสำนวน why don't you ได้เลยเช่นเดียวกับ I think you should และ perhaps you had better ทั้ง3สำนวนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูพูดไปนะคะก็สามารถตามด้วย verb ช่องที่1ได้เลยเช่นกันสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นเราอาจจะแนะนำเพื่อนหรืออาจจะพูดว่า I think you should attend the tutorial I think you should attendthe tutorial คือเพื่อนอาจจะเรียนไม่ค่อยดีนะคะคะแนนสอบออกมาไม่ดีเราก็เลยแนะนำว่าฉันคิดว่าคุณควรจะเข้าเรียนพิเศษนะคะหรือติวคำว่า attend the สำนวน attend the tutorial ก็คือการเข้าติวข้อ3นะคะอันนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนเมื่อสักครู่นี้2ข้อแรกนะคะลองดูนะคะในประโยคของคำถามแซมนะคะมีสถานการณ์อีกแล้ว Sam is wearing a new pair of jeans นะคะแซมเนี่ยเป็นได้ทั้งชื่อผู้หญิงแล้วก็ชื่อผู้ชายนะคะแซมก็ทำอะไร Sam is wearing ก็คือสวมกางเกงยีนนะ pair of jeans ก็คือกางเกงยีนตัวใหม่นะคะ Dow เพื่อนของแซมนะคะ Dow gives her a compliment สำนวนgives a compliment ก็คือชมนะคะดาวเนี่ยชมเพื่อนชมเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือ what does Dow or what does she say what does she say she ก็คือดาวงั้นดาวควรจะพูดว่าอะไรนะคะเมื่อเห็นเพื่อนใส่กางเกงยีนตัวใหม่ลองดูนะคะ number 1 when did you buy those beautiful jeans คุณซื้อกางเกงยีนตัวสวยตัวนี้เมื่อไหร่นะคะNumber 2บอกว่า these must be a new pair of jeans oh อันนี้มันจะต้องเป็นกางเกงยีนตัวใหม่แน่นอนอันนี้คือประโยคความหมายของประโยคที่2นะคะแล้วในประโยคที่3พูดว่า you really look charming wearing those jeans คุณดูแบบcharming ก็คือคุณดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะเวลาที่สวมกางเกงยีนตัวนี้และ number 4บอกว่า I think these jeans match the t-shirt you're wearing คนพูดดาวพูดว่าโอ้ฉันคิดว่ากางเกงยีนตัวกางเกงยีนตัวนี้นะคะเข้ากันได้กับเสื้อ t-shirt ก็คือเสื้อยืดที่คุณกำลังสวมและข้อสุดท้ายนะคะ Oh are you wearing a new pair of jeansอันนี้เป็นประโยคคำถามว่าโอ้คุณสวมกางเกงยีนตัวใหม่ใช่ไหมลองดูนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้โอเคนะคะเราเฉลยที่ข้อ3นะคะสำหรับข้อนี้ you really look charming ท่านสำนวนนี้นักศึกษาสามารถจำไว้ใช้ได้เลยนะคะ you lookYou really look คือคุณดูแล้วก็จุดๆๆนะคะแล้วก็ตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นตอนนี้เราชมแน่นอนว่าโอเคคุณดูชมเพื่อนเลยนะคะว่าคุณดูแล้วมีเสน่ห์มากอธิบายต่อว่ามีเสน่ห์ในแง่ไหนก็คือพูดว่า wearing those jeans นักศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมบางครั้งครูใช้คำว่า these jeans หรือครูใช้คำว่า a pair of jeansแต่สังเกตนะคะที่คำว่า jeans หรือ jeans นะคะครูใส่ s ตลอดเพราะว่าเมื่อเป็นกางเกงนะคะกางเกงคือมันจะมี2ขาใช่ไหมคะงั้นถึงมันจะเป็นตัวเดียวนะคะแต่เราจะนับว่ากางเกงตัวนั้นเนี่ยมี2ขาแล้วในภาษาอังกฤษเราจะใช้ s เสมอนะคะหลังเวลาที่เราพูดถึงกางเกงนะคะโอเคนะคะลองดูว่าเวลาที่เราจะ compliment หรือ complimenting ก็คือการชมคนอื่นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรจะต้องมีมารยาทในการตอบคำชมได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคในประโยคแรกของครูซึ่งเหมือนกับข้อ3เมื่อสักครู่ที่เราได้ลองฝึกกันไปนะคะเราสามารถเริ่มประโยคด้วย you look นะคะ you lookแล้วตามด้วย adjective นะคะเช่นคำว่า nice คำว่า smart
และถ้าเราต้องการเน้นว่าโอเคแบบมันจริงๆเลยมันดูดีจริงๆเลยหรือมันดูเท่จริงๆเลยเราแค่ใส่หรือเติม adverb คำว่า very เข้าไปมันก็จะกลายเป็น you look very nice นะคะหรือ you look really very

รี่ก็ได้ very smart นะคะโอ้คุณดูเท่มากจริงๆถ้าไม่อยากขึ้นต้นด้วย you look ซึ่งถ้าใช้ you look แปลว่าเราเน้นว่าเราชมคนคนนั้นนะคะแต่ถ้าเราอาจจะอยากชมของสิ่งนั้นเราอาจจะขึ้นต้นด้วย that's ก็ได้นะคะแล้วตามด้วยคำนามที่ขยายด้วย adjective เช่นถ้าเราต้องการชมว่าเสื้อตัวใหม่เสื้อโค้ทนะคะของเพื่อนเนี่ยแบบสวยจังเลยหรือเท่จังเลยนะคะเราสามารถพูดว่า that's a nice หรือ a very nice coat หรือ that's a very smart coat นักศึกษาสังเกตนะคะว่าคำว่า smart เมื่อกี้ใช้กับคนนะคะ smart ก็ใช้กับของใช้กับเสื้อผ้าได้ด้วยการสื่อความหมายไม่ได้แปลว่า smart นะคะปกติเราอาจจะรู้จักคำว่า smart ในความหมายว่าฉลาดนะคะclever หรือ intelligent แต่เวลาที่เราใช้กับคนหรือใช้กับเสื้อผ้าเนี่ยมันจะแปลเป็นไทยน่าจะตรงกับคำว่าเจ๋งนะคะหรือมันดูเจ๋งมากเลยนะคะ it's very smart นะคะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะสลับตำแหน่งนิดนึงเช่นเมื่อกี้เราพูดว่า this is หรือ these are very smart coat เราอาจจะสลับตำแหน่งด้วยการเอาสิ่งที่เราชมนะคะในกรณีนี้ก็คือเสื้อโค้ทเนี่ยขึ้นมาไว้ในตำแหน่งต้นหรือ subject ของประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วย verb search แปลว่าเสื้อโค้ทตัวนี้มันเหมาะกับคุณแล้วเหมาะยังไงเหมาะมากๆเลยเหมาะสมอย่างมากเราก็อาจจะขยายความต่อด้วย adverb นะคะก็คือคำว่า very well and this coat suits you very well ก็เราชมว่าเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับคุณมากๆนะคะหรือเราอาจจะขึ้นต้นด้วย wh word นะคะด้วยการพูดว่าWhat a charming dress หรือ What a charming coat ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนลักษณะกึ่งอุทานกึ่งชมนะคะว่าโอ้มันช่างเป็นชุดที่สวยจังเลยหรือมีดูแล้วมีเสน่ห์จังเลยท่านคนที่ได้รับชมแน่นอนนะคะว่าเราจะต้องตอบขอบคุณในภาษาอังกฤษก็คือ thank you หรือถ้าเพื่อนสนิทกันมากๆสั้นๆ thanks หรือสำนวน thanks a bunch ก็ได้คือโอ้ขอบคุณมากนะคะแต่ปกติคนไทยนะคะเวลาตอบcomplimenting เนี่ยมักจะตอบว่าโอ้ฉันคิดว่ามันไม่สวยคือตอบในลักษณะที่เป็น negative ไปเลยแต่จริงๆแล้วด้วยมารยาทเมื่อมีคนชมนะคะเราต้องขอบคุณเขาเป็นอันดับแรกคือ thank you ค่ะลองดูในข้อถัดไปนะคะ number 4อันนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B นะคะA พูดว่าอะไรก็ไม่รู้ blank นะคะ blah blah blah เราไม่รู้เลย B ตอบว่า that's a good idea แปลว่าโอเคนั่น that ก็คือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยช่างเป็นความคิดที่ดีงั้นสิ่งที่ A พูดน่าจะต้องเป็นเรื่องดีๆนะคะลองดูว่าข้อหนึ่ง number 1บอกว่า do you enjoy listening to music คุณชอบฟังเพลงใช่ไหมข้อ2นะคะ I would suggest we go jogging. ฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่งเหยาะๆกันนะคะ jogging. Number 3, what do you think of this song? คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้ Number 4, would you prefer to look after birds or hamsters?คุณอยากจะดูแล birds คือนกหรือหนูแฮมสเตอร์และ number 5นะคะ what's a long list of food มันช่างเป็นรายการอาหารที่ยาวจังเลยเพราะฉะนั้นครูคิดว่าข้อนี้ไม่ยากนะคะนักศึกษาเลือกข้ออะไรกันคะคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือ number 2นะคะ I would suggest we go jogging หรือ I'd suggest we go jogging ฉันคิดว่าฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่ง jogging วิ่งเหยาะๆนะคะเพื่อนก็เลยตอบว่าโอเค that's a good idea ข้ออื่นๆเนี่ยเป็นบริบทหรือสิ่งที่ดูจะ irrelevant คือไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประโยคคำตอบเท่าไหร่นะคะ

เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามี expression หรือสำนวนอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างในการที่เราจะ suggestions หรือ recommendations ก็คือการแนะนำโดยมากแล้ว suggestions เป็นการแนะนำที่อาจจะที่บอกให้คนอื่นทำอะไรนะคะแต่ recommendations จะมีความหนักเข้าไปอีกนิดนึง

ว่าอะไรนะคะ What do you suggest สั้นๆ What do you suggest คุณจะแนะนำฉันว่าอะไรนะคะ suggest เป็น verb นะคะ suggest เป็น verb ในขณะที่ suggestion เป็นคำนามนะคะฉะนั้นเวลาคนถูกถามอาจจะตอบนะคะถ้าจำได้เมื่อสักครู่เราเจอแล้วคือการ giving advice เราสามารถขึ้นต้นประโยคได้เลยว่า I think you should หรืออาจจะพูดว่า I'd suggest หรือเต็มๆก็คือ I would suggest หรือแม้แต่สามารถใช้คำว่า I recommend that ก็ได้แต่ว่านักศึกษาสังเกตนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราใช้ suggest เช่นกรณีของข้อการตอบในประโยคที่สอง I would suggest นะคะกับ I recommendทั้งสองจะตามด้วย that clause นะคะคำว่า that clause หมายความว่ามี that แล้วก็ตามด้วยประโยคคำว่าประโยคหรือ sentence ก็คือต้องมีประธานท่านสังเกตดีๆนะคะถ้าเขาพูดว่า I recommend that you start eating healthy food I recommend that you start eating healthy food ฉันแนะนำว่าคุณควรจะเริ่มนะคะรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์That you ก็คือประธาน start eating ก็คือ verb นะคะเริ่มรับประทานและมีกรรมหรือ object มารองรับก็คือ healthy food ก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าย้อนกลับไปในประโยคแรกนะคะ giving suggestions I think you should สามารถตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งได้เลยนะคะเช่นในประโยคนี้บอกว่า I think you should see a doctor แปลว่าดูแล้วเพื่อนเราอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเลย you should see a doctor สำนวน see a doctor ก็คือไปพบแพทย์นะคะโอเคลองดูอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราต้องการจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่นะคะSuggesting a place แนะนำเกี่ยวกับสถานที่คนถามอาจจะถามว่า Where do you suggest that I meet you? Where นะคะ Where ถ้าจำ WH word คำนี้ได้รู้เลยว่าผู้ถามต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับสถานที่ฉะนั้นผู้ถามถามว่า Where do you suggest that I meet you? คุณจะแนะนำให้ฉันไปพบคุณได้ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะเราอาจจะตอบด้วยการขึ้นต้นประโยคด้วย WH word ซึ่งคำว่า how ถือเป็นหนึ่งใน WH word นะคะถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร H นะคะท่านเราแนะนำด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า how about แล้วตามด้วยสถานที่ได้เลยเช่นในตัวอย่างของครูเนี่ยบอกว่า how about Big Cเจอกันที่ Big C ดีไหมนะคะความหมายจะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือ How about at Central Department Store หรือไปเจอกันที่ Central How about at แล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่นั้นและสุดท้ายนะคะถ้าเราต้องการแนะนำหรือ suggesting time หรือ suggesting the time คือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาโดยการใช้ประโยคว่า What time นะคะ What time should I arrive นะคะกี่โมงที่ฉันควรจะมาถึงหันเวลาที่เราตอบว่ากี่โมงกี่โมงเราใช้โครงสร้างคล้ายๆกับเมื่อกี้ได้เลยนะคะที่เป็นการแนะนำเกี่ยวกับสถานที่คือขึ้นต้นด้วย How about นะคะ How about แล้วก็ตามด้วยเวลาเช่นเราพูดว่า How about 7 o'clock tonight How about 7 o'clock tonight แปลว่าสักทุ่มหนึ่งเป็นไงคืนนี้เจอกันโอเคค่ะในข้อถัดไป number 5นะคะเป็น short conversation อีกแล้ว between A and B นะคะ A พูดว่า oh นะคะ oh เวลาเห็น oh เนี่ยแสดงว่าเป็นการอุทานนะคะเป็น exclamation คือการแสดงความตกใจหรืออุทานอุทานในกรณีนี้ A บอกว่า oh look at those earringsใส่เครื่องหมายตกใจอู้ดูสิตุ้มหูคู่นั้นนะคะ those earringsWhat are they made of? นะคะแล้วถามต่อไปว่าแล้วตุ้มหูคู่นั้นนักศึกษาสังเกตนะคะว่าครูใช้ s อีกแล้วนะคะคล้ายๆกับ jeans
earrings คือปกติเราจะไม่ใส่ตุ้มหูหนึ่งคู่เดี๋ยวขอโทษค่ะไม่ใส่ตุ้มหูหนึ่งข้างเราจะใส่เป็นคู่

ยกเว้นในบางวัฒนธรรมนะคะเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกเราจะมีการใส่ตุ้มหูหนึ่งคู่สำหรับการที่จะแสดงบอกให้ทุกคนรู้หนึ่งข้างขอโทษค่ะโดยเฉพาะข้างซ้ายนะคะเพื่อจะบอกว่าหรือเป็นสัญลักษณ์หรือ signify ว่าเราเป็นเกย์นะคะก็จะมีบางวัฒนธรรมซึ่งนักศึกษาลองไปหาข้อมูลเองแต่ปกติแล้วคนทั่วไปจะใส่ตุ้มหูเป็นคู่เพราะฉะนั้นคำว่า earring หรือคำว่า jeans นะคะเรามักจะพบS นะคะด้วยเสมอฉันเมื่อถามว่า what are they made of they ก็คือ earrings ตุ้มหูนั้นทำมาจากอะไรนะคะ B ควรจะตอบว่าอะไรซึ่งข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะ number one they are produced in Phuket ตุ้มหูนะคะผลิตขึ้นในจังหวัดภูเก็ต number two they are made of pearl they are made of pearl ก็คือตุ้มหูทำมาจากไข่มุกนะคะและ number three they are imported from Malaysia ตุ้มหูคู่นี้imported นะคะ imported ก็คือนำเข้านะคะมาจากประเทศมาเลเซียนะคะ number four they are handmade earrings they are handmade earrings ก็แปลว่าตุ้มหูอันนี้ทำด้วยมือ handmade นะคะทำด้วยมือและ number five they mustbe real silver ตุ้มหูคู่นี้น่าจะเป็นเงินแท้เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นข้อไหนคะนักศึกษาลองดูนะคะค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ number two they are made of ครูอยากให้นักศึกษาสังเกตนะคะเมื่อประโยคคำถามใช้ made of นะคะปกติผู้ตอบก็จะต้องตอบ made of คือทำมาจากอะไรเมื่ออะไรถูกทำมาจากอะไรนะคะ they are made of เรายังคงซ้ำ made of แล้วตามด้วย materials หรือวัสดุที่สิ่งนั้นทำมาจากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ they are made of pearl นะคะก็คือทำมาจากตุ้มหูแล้วขอให้นักศึกษาสังเกตอีกนิดนะคะใน number 1 to number 5นะคะโครงสร้างของประโยคทั้งหมดจะอยู่ในรูป passive voice ทวนนิดนึงนะคะpassive voice ก็คือกรณีที่ประธานถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นถูกผลิตถูกทำมาจากถูกนำเข้าจากนะคะและที่4กับที่5ขอโทษนะคะ4กับ5ไม่ได้เป็น passive voice นะคะเป็นประโยคปกตินะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงเวลาที่เราจะบอกว่าอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอะไรทำมาจากอะไรนะคะก็คือเราจะยังคงใช้ made of แต่ว่าหลายๆครั้งหรือบ่อยครั้งนะคะนักศึกษาอาจจะได้ยินนะคะ made from นะคะแล้วก็ made with ซึ่งpreposition ที่ต่างกันเนี่ยก็ทำให้ในเชิงความหมายนะคะมีความต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ครูได้อธิบายในกรณีของ made of ไปแล้วซึ่งเมื่ออะไรทำมาจากอะไรนะคะสิ่งที่ทำหรือ material ที่ the object consists of สิ่งที่สิ่งนั้นทำมาจากอะไร materials นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเช่นทำมาจากไข่มุกก็เราก็จะยังคงเห็นไข่มุกเป็นสีขาวทำมาจากเงินเราก็จะยังคงเห็นสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยมีลักษณะของความเป็นเงินเช่นเป็นสีเงินนะคะแล้วมีลักษณะแข็งแต่เมื่อไรก็ตามที่เราใช้ made from แปลว่าจะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะ material นั้นที่นำมาทำเนี่ยจะสามารถchanges its nature or transform into something else หมายความว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งเช่นในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ What is this wine made from? Wine อันนี้นะคะ Wine ในแก้วนี้เนี่ยทำมาจากอะไรนะคะซึ่งจริงๆเนี่ย Wine อันนี้จะเกิดขึ้นเป็น Wine ได้เขาทำมาจากสับปะรดนะคะ It's made from pineapple ซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ Pineapple ก็คือสับปะรดก็คือจะมีลักษณะสีเหลืองเป็นผลแต่

เมื่อเราใช้ made from ปั๊บ wine จากสับปะรดนั้นเปลี่ยนเป็นลักษณะน้ำนะคะเป็น liquid แล้วก็ใช้ในการดื่มนะคะอันนี้คือความหมายในเชิงของคำว่า made from นะคะส่วน made withmade with เรามักจะใช้กับอาหารโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการอธิบายหรือพูดถึง ingredients นะคะของ ingredients ก็คือองค์ประกอบของอาหารนั้นๆหรือของเครื่องดื่ม drink นั้นๆก็ได้เช่นในประโยคที่ถามว่า what is this dessert made with ของหวานอันเนี้ยทำมาจากอะไรฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายนะคะว่าของหวานที่เราเห็นเนี่ยมี ingredients หรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่น it's made with sticky rice ข้าวเหนียวนะคะทำมาจาก flour ก็คือแป้งด้วยมี palm sugar นะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็มี coconut milkนะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยซึ่งนักศึกษาน่าจะพอเดาได้ว่าของหวานที่เราพูดถึงสวีทตัวนี้คืออะไรถัดไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ number 6 could you please tell me แล้วก็เว้นช่องว่างนะคะฮันลักษณะคำถามแบบนี้เราควรที่จะเติมอะไรลงไปในช่องบักช่องว่างได้บ้างนะคะลองดู number 1 how much should I pay for a ticket number 2 how much I should pay for a ticket number 3 how should I pay for a ticket much number 4 how much should pay for I a ticketและ number 5 how I should pay for much a ticket ครูถ้าสังเกตครูจะไม่แปลนะคะแต่ละข้อเพราะว่าจริงๆแล้วใน number 1 to number 5มีความหมายเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือ how much นะคะก็คือ how much เท่าไหร่นะคะที่ฉันจะต้องจ่ายเงินอันนี้แปลแบบอาจจะเป็นเนยเป็นนมนิดนึง how much เท่าไหร่ที่ฉันจะต้องจ่ายค่าticket ก็คือตั๋วซึ่งจริงๆแล้วถ้าประโยคทั้งหมดก็คือช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าดิฉันจะต้องจ่ายค่าตั๋วเท่าไหร่อันนี้คือแปลแบบน้ำพริกกะปินะคะแบบไทยๆโอเคนักศึกษาลองดูค่ะว่าในข้อนี้ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโอเคนะคะเฉลยข้อที่ดีที่สุดในข้อ6นะคะก็คือ number 2นะคะ how much I should pay for a ticket เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะคำถามที่เราเรียกว่า indirect questions ถ้านักศึกษาจำได้นะคะก่อนที่เราจะทำ indirect questions หรือภาษาไทยก็คือคำถามที่มีลักษณะอ้อมปกติแล้วนะคะคำถามในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันที่เราเรียกว่า direct questions กับ indirect questions direct ก็คืออะไรที่ตรงไปตรงมานะคะอะไรที่เป็น indirect ก็คืออาจจะต้องมีการอ้อมนิดนึงนะคะทำไมเราต้องใช้ indirect questions เพราะว่า indirect questions เนี่ยจะ signify ก็คือแสดงให้เห็น politeness politeness ก็คือความสุภาพในการใช้ภาษาฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าโอเคคนที่ถามเราหรือประโยคที่เราเห็นในเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยมันเป็น indirect question หรือ direct question ง่ายมากเลยค่ะนักศึกษาแค่สังเกตนะคะในที่เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า introductory clauses นักศึกษาจะมองเห็น introductory clausesขึ้นต้นประโยคนะคะในประโยคคำถามที่เป็นประเภทประโยคคำถามอ้อมก็คือ indirect questions มีอะไรบ้างที่เป็น introductory clauses clauses เป็นไทยก็แปลว่าประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยที่เป็น introductory คือการแนะนำงั้นมีอะไรบ้างเช่นเราอาจจะเจอ could you tell me blah blah blah แล้วก็เติมนะคะ do you knowนะคะก็ได้ขึ้นประโยคด้วย Do you know แล้วก็ตามด้วยจุดๆๆนะคะ I was wondering หรืออาจจะ
มีโอกาส

อาจเห็นคำว่าประโยคว่า Do you have any idea? หรืออาจจะขึ้นว่า I'd like to know, I would like to know หรือ Would it be possible? หรืออาจจะขึ้นว่า Is there any chance? Is there any chance? มันจะมีโอกาสไหม? Would it be possible? มันจะเป็นไปได้ไหม? เหล่านี้คือ clauses นะคะ คือประโยคย่อยที่จะบอกเราว่าหรือจะ hint หรือจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่ตามมาข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เรียกว่า indirect questions ลองดูเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างเปรียบเทียบของครูว่าเอ๊ะ indirect questions มีที่มาที่ไปอย่างไรแน่นอนว่าปกติ indirect questions ก็จะมาจากประโยคที่เป็น direct questions ก่อนถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในตารางหน้าจอสีม่วงเข้มนะคะเวลาที่เราต้องการถามตรงไปตรงมาเช่นสมมติครูอยากรู้ว่าธนาคารอยู่ที่ไหนนะคะครูจะพูดเลยว่า Where is the bank หรือคนที่ไม่เคยรู้จักมสท.มาก่อนแล้วอยากจะถามว่ามสท.อยู่ที่ไหนเราอาจจะถามไปเลยว่าแบบตรงนะคะแบบ direct นะคะ Where is STLU? Where is STLU? แต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการเปลี่ยนประโยคคำถามตรงให้เป็นคำถามอ้อมนักศึกษาต้องใส่ introductory clauses และ clause หรือประโยคย่อยที่นิยมขึ้นต้นนะคะก็คือสำนวน Do you know? นะคะ Do you know? หรือ Can you tell me?Can you tell me? เมื่อขึ้นต้นด้วย clause แล้วตามด้วยอะไรนะคะสังเกตดีๆในสีม่วงอ่อนนะคะในตาราง indirect ของครูนะคะ wh word combo where ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ where is the bank คำว่า the bank ปรากฏนะคะหรือ appears atThe end of the sentence คืออยู่ท้ายประโยคแต่เมื่อเป็น indirect คำว่า the bank จะย้ายขึ้นมาปรากฏหลัง wh word ทันทีก็คือเกิดก่อน verb to be ฮันเมื่อสร้าง indirect questions ประโยคสมบูรณ์ที่ได้ก็คือ Do you know where the bank is? Do you know where the bank is? ประธานคือ the bankแล้วตามด้วย verb to be คือ is ได้เลยนะคะลองดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งประโยคนะคะโอเค direct questions คือประโยคที่ถามแบบตรงไปตรงมาเช่นเพื่อนคนหนึ่งอาจจะถามเราว่า how long คือนานเท่าไหร่หรือใช้เวลาเท่าไหร่ how long will the quiz ก็คือการสอบย่อย takeHow long will the quiz take? ก็คือการสอบย่อยนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เราต้องการให้มันสุภาพกว่านี้นะคะให้มันแบบ polite ให้มันมีความนุ่มนวลกว่านี้เราจะเลือกใช้โครงสร้างที่เรียกว่า indirect questions แทนเพราะฉะนั้นเราอาจจะขึ้นต้นประโยคด้วย do you know ก็ได้หรือ could you tell me แล้วตามด้วยนะคะ how long ยังปรากฏในตำแหน่งเดิมนะคะถ้าเราสังเกตในตาราง how long แต่มีการเคลื่อนย้าย subject ประธานนะคะของประโยคจากตำแหน่งท้ายมาอยู่ตำแหน่งก่อน will นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยคว่า could you please หรือ could you tell me how long the quiz will takeThe quiz will take แทนที่ประโยคตรงนะคะ direct ถามว่า How long will the quiz take? พอเป็นอ้อมจะกลายเป็น Do you know how long the quiz will take? อันนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญนะคะและใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของ native speakers of English นะคะแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูคิดว่านักศึกษาน่าจะต้องฝึกโครงสร้าง indirect questions ให้คล่องนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มันต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง subject ของประโยคเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวนะคะแล้วก็ลองทำ mock test ไปแล้วนะคะครูคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะ

ากประเด็นแล้วก็คำแนะนำสั้นๆนิดเดียวสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขอให้พวกเรานะคะฝึกนะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะรับรองว่าการเรียนวิชานี้ในชุดวิชานี้นะคะจะประสบความสำเร็จแน่นอนพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลๆๆ
6: คร
7: ับ
6: ค
7: ุณ
8: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานนึง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจาก

0: เรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อ้อครับดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับกับหลักแนวคิดที่ว่าการเสิร์ฟดอกไม้ไทยกินได้บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับพี่อ้อจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

เราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะอยู่ในส่วนของการบริหารเนี่ยในเรื่องธุรกิจการเกษตรอะค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวโครงสร้างบิสเนสอะค่ะเอาตัวบิสเนสเลยจ๋าๆเลยลงมาครอบใช้แล้วก็มีการใส่ข้อมูลหรือว่ามีการเทคคอร์สเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ้อนในมุมที่จากเกษตรกรเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารเราเลยต้องเพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปฉะนั้นวิธีการทำงานของเราก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ลงเก็บดอกไม้แล้วก็จะมีป้าๆค่ะก็คือเก็บตามออเดอร์ที่เราแพลนที่เราลิสต์จากลูกค้าแล้วก็คือส่งให้แล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆนั่งเช็คอีเมลแล้วก็แบบครีเอทงานกับประชุมงานกับลูกค้าซะส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คือแบบวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะ

ครอบครัวเกษตรโดยตรงนะคะคือเพราะว่าที่บ้านเนี่ยส่งให้เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยก่อนนะคะอยู่กับทีมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนะคะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะอ้อเรียนสายธุรกิจเรียนบริหารมาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียนบริหารมาก่อนค่ะแล้วก็มาผันตัวมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขณะที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันเกิดภาพในอนาคตอ่ะมันทำไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะโดยใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มาเปิดร้านขายธุรกิจเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์อะไหล่คอมพิวเตอร์แล้วก็แมนเทนแนนซ์เขียนโปรเจกต์แมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันได้เงินเยอะเนาะเราก็เลยบอกกับที่บ้านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการอะก็สามารถมีเงินเยอะได้นะเพราะว่าความชุดความคิดของที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความคิดว่าการที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือรับข้าราชการเนี่ยก็จะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ในแบบระยะยาวเจ็บป่วยสามารถดูแลได้ในอนาคต

มีสามีเป็นเกษตรกรเราก็เลยเอาตัวที่เราบริหารการจัดการในมุมของการทำร้านทำธุรกิจอะค่ะมา manage เรื่อง data ข้อมูลเอาข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลปริมาณเนี่ยค่ะมาเล่นเราก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราฝืนปลูกพืชบางตัวที่มาร์จิ้นมันน้อยกำไรมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาลงตัวที่เป็นดอกไม้เพื่อเดคอเรชันให้กับเชฟอะค่ะก็ไม่ได้ขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพราะอย่างที่บอกค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องเอาโครงสร้างบิสเนสเอาการบริหารการจัดการมาฉะนั้นก็จะทิ้งไม่ได้พวกการแพลนนิ่งพวกแผนการทำธุรกิจอะค่ะก็คือต้องชัดเราเลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากจนทำให้เราก้าวสเต็ปเป็นสเต็ปในแผนโครงสร้างของเราอะค่ะ

0: จริงๆเรามีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมกับเกษตรค่ะก็ได้ถวายงานค่ะทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาสัตวบาลของมอเกษตรบางเขนดร.สมชัยนะคะโดยการที่ปลูกไฮโดรโฟนิกอะค่ะแต่ว่าใช้แทนที่จะใช้สาร AB เนาะธาตุอาหาร AB ก็มาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะโดยใช้ปลาเป็ดโดยใช้พวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแทนเข้าไปสมเด็จพระเทพก็บอกกับเกษตรกรอย่างอ้อแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากเห็นเกษตรกรแบบนี้ที่สามารถส่งต่อแล้วยืนอยู่ได้กับอาชีพเกษตรท่านอยากเห็นภาพเกษตรกรในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ได้จริงๆกับอาชีพเกษตรตั้งแต่วันที่เราได้ถวายงานวิจัยให้กับสมเด็จพระเทพแล้วสมเด็จพระเทพอ่ะมีข้อความกลับมากับเราแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันขาดไปคือเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อีกมากเราในฐานะที่มีแรงมีธุรกิจสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้แล้วก็น่าจะทำในส่วนนี้มันเลยเป็นที่มาที่ส่วนหนึ่งทำธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือจะสอนแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับลูกค้ากับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับกันที่ฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับจะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาผสมผสานกับการเพาะเห็ดอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

หลักการที่นาทำในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนาเน้นของการมีส่วนร่วมนาอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกิจกรรมของที่นี่อาจจะมีในเรื่องของให้เขาได้เรียนรู้ของอาหารพื้นถิ่นมาทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการที่ให้เขามาร่วมทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเคยทดลองเราเคยทำการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวมาทดลองปั้นกระถางจากเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นการทำกระถางดินจากขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยคือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้มามีกิจกรรมร่วมกับเราตอนที่เราออกแบบทีแรกเราก็คุยกันเราตั้งในคนในชุมชนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันไอ้ถ้าเราจะให้ที่นี่จริงๆอ่ะนานอ่ะยังติดอยู่ตรงที่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้คนจะรู้จักเราก็ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เขาต้องการมาเรียนรู้ในศูนย์ของเราแล้วเราจะไปสู่การท่องเที่ยวได้ยังไงคือนาติดก้าวข้ามไม่ได้ด้วยตัวของเรานี่แหละค่ะตัวของป้านาเองนั่นแหละค่ะจนแล้วเราจะไปยังไงจะให้มันเกิดการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็เลยมาคิดว่าเชิงสร้างสรรค์เราจะทำอะไรนะก็เลยทำคุยกันแล้วก็ว่างั้นเราต้องทำกิจกรรมให้เขามาร่วมกับเราเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพอเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาเริ่มสนุกแล้วก็เกิดฐานการเรียนรู้ให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นฐานของการปรุงดินซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่แล้วการทำคือที่นี่มันจะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของเห็ดใช่ไหมคะนาก็สร้างฐานคนหัวเห็ดขึ้นมาพอคนหัวเห็ดขึ้นมากิจกรรมในนั้นเราก็จะเน้นเลยว่าไอ้สอนให้เขาทำแหนมดีไหมสอนการมาทำผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายดีไหมให้มันเกิดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราจากการทำท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนที่นาติดขัดในเรื่องของที่บอกไปว่าในเรื่องของเรามันเป็นศูนย์เรียนรู้เราจะก้าวข้ามมันยังไงนาก็เลยไปนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเขามาทานอาหารมาทานผัดไทยทานแกงเห็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เขียนกระดาษวางไว้ให้บนโต๊ะเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศสดสวยร่ำรวยมิตรภาพอาหารสดสะอาดรสชาติประทับใจแล้วนะก็เลยเติมไปว่าใส่ใจในสุขภาพมันก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราใช้สโลแกนตัวนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตามสโลแกนของเราอันนี้มันน่าจะไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ให้กับเขาได้ชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี่คือปัญหาใหญ่ของป้านาเลยคงจะต้องพูดกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคนในชุมชนนะคะอันนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราค่อนข้างยากในการประชาสัมพันธ์เพราะเราไม่เก่งไม่ค่อยเป็นในเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากของเราแล้วชุมชนที่นาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านด้วยไงใช่สมัยนี้มีสื่อออกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่เราเข้าไม่ถึงไงคะนี่คือปัญหาของเราเลย

กิจกรรมอย่างที่นาพูดไปในเรื่องของหัวเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเผาเห็ดแหนมเห็ดเห็ดสวรรค์ซึ่ง3กิจกรรมเนี้ยคนสนใจคือนาสรุปออกมามันมีจริงๆการแปรรูปเห็ดของเราอ่ะมันมีเยอะสรุปออกมาได้ประมาณเนี้ยก็จะเลือกแล้วแต่คณะที่เข้ามาถ้าเป็นเด็กควรจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรที่นาทำแล้วที่เราทดลองทำการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอ่ะเขาจะสนุกในเรื่อง

0: ของสุขภาพค่ะเป็นกิจกรรมนึงที่เราขาดไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพเราจะมีการให้เขาพอกเข่าให้เขามีการยืดเหยียดให้เขาได้สูดดมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้คุณภาพมากก็ในเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งนาเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนกันเราก็สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยจับอันเนี้ยค่ะมาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของสุขภาพผลตอบรับตอนนี้อย่างที่นาบอกนายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่เท่าที่ลองทดลองทำไปได้ผลตอบรับในทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราคนในชุมชนมีกำลังใจที่เราจะเดินต่อกันจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงแต่นาว่านาชูประเด็นในเรื่องของสุขภาพมาอันดับแรกแล้วนาดึงเอาผู้สูงอายุเข้ามาด้วยตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารแนวสุขภาพตามมานะว่าผลตอบรับที่เห็นผลชัดเจนจากที่ทดลองทำไป2ครั้งค่อนข้างไปได้สวยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโคกหนองนาครับคือการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พวกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรที่ดีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจพันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็นี่ซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับนะครับสมมติทำปุ๋ยหมักเขาจะมีขี้วัวเป็นกระสอบนะครับแกบดิบเป็นกระสอบนะครับแกบดำกระสอบแล้วเขามาเทคลุกคลุกกันแล้วก็ใส่กระสอบตั้งไว้แต่ผมมาทำไว้ใช้มีเป็นกองคือส่วนหนึ่งเราทำไว้ใช้เองไปเห็นว่าเราทำไว้ใช้อันนี้คือแหล่งรู้แต่ถ้าเป็นส่วนเราทำให้คนมาเรียนถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเจ้าของที่อ่ะยังไม่พอใช้เลยแต่ผมมีเหลือเฟือทำไว้เพื่อใช้หมอเดียนเป็นหนึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับกิจกรรมแปลงใหญ่ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับมาก่อนนี้เป็นรองประธานกลุ่มตอนนี้เป็นแค่กรรมการก็คือลดบทตัวเองมาให้คนอื่นได้ขึ้นไปทำก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กรมธนารักษ์กับศูนย์แปลงนาแปลงใหญ่ศูนย์สวกนะครับและกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่กลุ่มเราก็พาชาวบ้านไปครับแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งได้ของที่ตรัมมาเราก็ยกให้ชาวบ้านมาเอาไปตั้งไว้บ้านโน้นเอาไปตั้งไว้บ้านนี้เพื่อที่จะชาวบ้านได้ใช้ครับดินนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคไม่มาตรฐานดินพอใช้ได้แต่การที่เราใช้พื้นที่ดินนะคือปลูกข้าวปลูกไม้ทุกอย่างทุกวันโดยไม่เวลาพักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงนะครับให้ดินมันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับเชื่อมโยงกับโคกของนานะครับอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับทีเนี้ยต้นไม้ก็จะกินปุ๋ยหมดนะครับเราก็ใช้วิธีข่มดินก็คือเอาฟางเอาแฝกแห้งๆมาคลุมปุ๋ยคอกโรยข้างบนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน

0: ปุ๋ยมี2อย่างปุ๋ยเราทำเองปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยหมักเนี่ยบางอย่างเราซื้อบางอย่างเราไม่ต้องซื้อก็ได้เราหาวัสดุที่เรามีในบ้านเราเช่นผมมีโรงสีผมก็มีแกะมีลำนะครับก็หมักเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยได้ส่วนขี้วัวเราไม่เลี้ยงเราก็ซื้อนะครับก็คือเป็นการลดทุนแล้วเป็นในส่วนทั้งหมดเนี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งปนาดินสนับสนุนในส่วนของโคกนานะแต่ถ้าพื้นฐานของหมอดินหน่วยงานรัฐก็จะสนับสนุนสับปะรดมาให้นะครับซึ่งเราต้องหาเนาะแล้วก็สับหมักใส่ถังกากน้ำตาลพอดอผสมน้ำละลายหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถนำมาย่อยข้าวดีดก็สร้างได้ในนานะครับซึ่งทางง่ายๆเลยที่ใช้ในสวนก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆสุดครับมีหัวเชื้ออยู่ก็ใช้แค่ไข่1ลูกกับชูรส2ช้อนผสมคนๆกันแล้วก็ในน้ำขวด 1.5 ลิตรเนี่ยเราตัก2ช้อนแกงใส่ขวดแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ไปเอาน้ำเปล่าผสมไปเขย่าๆตากแดดเราเวลาก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับสังเกตที่ว่าสวนผมเนี่ยจะรกไม่เหมือนสวนรู้นะครับถ้าสวนรู้เขาจะสะอาดเตียนนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะครับแม้แต่หญ้าตามหลักของโคกนาคือจะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยจะคุมดินช่วยไม่ให้ฮิวมัสตายนะครับก็สามารถคุมระยะหนึ่งซึ่งเราตัดเราก็คุมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะช่วยบำรุงดินในตัวจากปีแรกที่ขุดนะครับหญ้าไม่ขึ้นตอนนี้หญ้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นพอเราปลูกแล้วก็สารอาหารหมดไปแล้วก็เอาฟางมาคุมมาแฝงมาคุมเอาขี้วัวปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำด้วยน้ำหมักก็คือแห้งชามน้ำชามถ้าตามหลักจริงๆน้ำก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักต่างๆผสมมารดนะครับแห้งก็คือแฝกหรือหญ้าแห้งตามมาคลุมนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยแน่นอนแล้วก็ปรับปรุงดินขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแค่เราไม่ใช้สารเคมีนะเท่านั้นเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีใบก็ช่วยฟอกอากาศได้แหละส่วนรูปแบบอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอยากปลูกอย่างไรทำอะไรแค่นั้นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณนุกุลนามปราศัยครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกุลครับได้เอาหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ำหรับกล้วยของสวนเราของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ได้รับ GI เนาะอีกส่วนหนึ่งเราเป็นผู้นำที่ปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำกล้วยของเราให้ได้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทำกล้วยให้ไม่คือถ้าเข้าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่เอากล้วยอ่อนออกไปนะครับคือกล้วยต้องได้มาตรฐาน 75% ขึ้นไปนะครับผมเองได้เรียนรู้นะครับเรื่องของปราชญ์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตามพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่จะทำให้อาชีพในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้มีอาจจะบอกว่าอาจ

อยากได้อะไรก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็เราก็ไม่ฟุ้มเฟ้อนะครับก็คือยังทำพอมีกินมีแบ่งมีใช้ที่เหลือก็ขายตามปรารถนาราชานะครับสำหรับผมเองเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะก็หลายๆท่านหลายๆสื่อที่มาลงมาดูแล้วก็ถือว่าเป็นให้เราเป็นต้นแบบก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของการทำเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของเราพื้นที่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เพราะเรามีน้ำมีดินที่ดีนะครับส่วนการที่จะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พอมีคำแนะนำได้บ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คือการใช้ดินดีนะครับการฟื้นฟูดินการเลือกหน่อพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับไปปลูกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเราดูแลดีครับก็อย่างที่บอกกับการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับไปตามเรื่องของสภาพอากาศไปตามเรื่องของภูมิอากาศนะครับก็ต้องพัฒนาเพราะอย่างที่ทำสวนกล้วยเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยดินพื้นที่เดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับค่า pH ของดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังต้องปรุงต้องแต่งต้องเสริมให้ถือว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนคนสิ่งมีชีวิตเนาะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราต้องรู้จักนะครับการที่จะทำให้เขาโตได้เนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์ทำให้เขาออกผลผลิตที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเขาขาดอะไรเขาต้องการอยู่3อย่าง NPK อะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อน NP N คืออะไร P คืออะไร K คืออะไรนะครับส่วนดินเราไม่สามารถที่จะเอามาชิมได้ว่ามันเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราต้องสังเกตพืชว่าดินตรงนี้พืชเขางอกงามดีไหมใบหนาดีไหมนะครับถ้าใบเหลืองเขาขาดอะไรเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมให้เขานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็แข็งแรงออกลูกออกผลผลิตมาให้เราสมบูรณ์ครับพูดถึงความสุขในตอนนี้นะครับแล้วถ้าย้อนไปกับความทุกข์ที่ผ่านมานะครับมันก็ผิดกันเยอะเมื่อก่อนรถไอติมวิ่งลงบ้านนะครับต้องจูงมือลูกหนีเพราะว่ากลัวลูกร้องกินไอติมเงินจะติดบ้านสัก5บาทก็ไม่มีนะครับในช่วงที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถส่งลูกเรียนจบลูกเรามีครอบครัวแล้วก็ส่วนธุรกิจในสวนนะครับลูกเองก็มาถ่ายทอดมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งลูกสาวเองก็เป็นตอนนี้ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกับหน่วยงานเกษตรนะครับเรียนรู้เรื่องของการตลาดการแปรรูปการส่งสินค้าให้มีคุณภาพนะครับโดยที่เขาตอนนี้เขาสามารถดีลได้แล้วคือตอนนี้เราสามารถที่จะวางมือเพียงแต่เราคอยดูเขาห่างๆนะครับก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำบุญซึ่งตอนนี้ก็มองเห็นปลายทางในความสุขก็คือการเข้าวัดนะครับตอนนี้ก็เป็นไวยากรณ์วัดนะครับเป็นมกทายกบ้างเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีต่างๆนะครับเรื่องของในหมู่บ้านเนาะก็ถือว่ามีความสุขครับมีความสุขแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใครมาที่บ้านมีอะไรผมแจกผมให้นะครับจากที่ผมไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมีล้นถือว่าล้นนะครับมีเหลือกินพูดง่ายครับผม

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาเนื้อหาเมื่อหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยเราจะเห็นว่ามันก็อาจจะมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเวลาเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีประเทศไทยก็เกิดแนวคิดเศรษฐกิจอันนึงที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถูกมองว่าก็อาจจะมาช่วยลดปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยหรือต่อคนไทยนั่นเองเพราะในรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเรามาพูดถึงกันนะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจโลกก่อนว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะโลกเราเนี่ยนะมีแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องอะไรบ้างหรือระบบอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับแนวคิดแรกเศรษฐกิจแรกที่เราคุ้นชินได้ยินกันบ่อยก็คือแนวคิดเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานแนวคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากนักเศรษฐศาสตร์สายเสรีนิยมที่เรียกว่าอดัมสมิธที่ชื่อว่าอดัมสมิธอดัมสมิธเนี่ยก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับก็คือเน้นเรื่องของการค้าเสรีอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มองว่าเรื่องของทุนนิยมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเสรีของในเรื่องของการค้านะครับก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ใครเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจนะครับให้เศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ของแพงเมื่อไรก็ตามที่ของถูกเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นมาทำให้เกิดความสมดุลในทางเศรษฐกิจเองหรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่านะครับกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนนิยมก็คือให้สิทธิผลประโยชน์กับปัจเจกชนในการที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้นั่นเองนั่นก็คือแนวคิดหลักๆนะครับของเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมทีนี้สังคมนิยมก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดเศรษฐกิจอีกระบบตรงนี้เน้นให้สาธารณชนนะครับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือหมายความว่าแนวคิดนี้แนวคิดเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกมองว่า

เป็นแนวคิดที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับในทางเศรษฐกิจแก่คนในสังคมไม่เหมือนทุนนิยมทุนนิยมก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีคนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

เศรษฐกิจแบบผสมผสมในที่นี้ก็คือผสมอะไรก็คือผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมนั่นเองก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้นจะต้องเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจาก2อันแรกนะครับ2อันแรกง่ายๆถ้าเป็นทุนนิยมเราจะเห็นบทบาทของภาคเอกชนในทางเศรษฐกิจเราจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจถ้าเป็นทุนนิยมแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมเราจะเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะเป็นบทบาทของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คือพูดง่ายเราจะเห็นบทบาททางเศรษฐกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มักจะพยายามบอกว่าประเทศไทยเป็นทุนนิยมเป็นทุนนิยมแต่จริงๆแล้วถ้าพูดกันให้ชัดๆจริงๆแล้วประเทศไทยก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมอยู่เพราะเราก็ยังเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของภาครัฐอยู่เพราะบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นเพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูแลนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักๆนะครับของแนวคิดเศรษฐกิจโลกนะครับที่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกระบบเศรษฐกิจโลกหลักๆในโลกนี้ก็มี3รูปแบบนั่นเองก็คือทุนนิยมหรือเสรีนิยมนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่ามันก็คือเน้นเรื่องกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดและให้บทบาทของภาคเอกชนนะครับมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมีบทบาทในทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมไม่ต้องให้ใครมาแทรกแซงให้สิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาดเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการก็คือหมายความว่าของถูกหรือของแพงเดี๋ยวจะมีกลไกการตลาดมาจัดการมันเองก็คือหมายความว่าถ้าของมันแพงหรือของไหนแพงหรือสินค้าไหนแพงราคาสูงเกินอย่างไม่มีเหตุผลก็จะไม่มีใครบริโภคเมื่อไม่มีใครบริโภคราคาสินค้านั้นก็จะลดต่ำลงมาเองอันนี้แหละก็คือหลักของสิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาดในขณะเดียวกันของไหนสินค้าไหนถ้าเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยกลไกการตลาดอันนี้มันก็จะทำให้สินค้านั้นราคาสูงขึ้นมาเองอย่างนี้ก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ใครเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องให้รัฐหรือใครเข้าไปแทรกแซงอาศัยกลไกการตลาดนั่นเองหรือกลไกของราคาถูกไหมครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของถูกคนก็ซื้อกันเยอะของแพงคนก็ไม่ซื้อมันแพงไประดับนึงพอขายไม่ออกมันก็ต้องลดราคาลงมาเองอย่างเงี้ยคือเห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าทุนและจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่าทุนนิยมกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาก็เห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นประเทศที่มีความเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบสมบูรณ์ที่สุดอันที่สองระบบเศรษฐกิจของโลกคือสังคมนิยมอันนี้ก็คืออาจจะมองว่าตรงข้ามกับทุนนิยมก็ว่าได้เพราะว่าต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจกับคนทุกคนไม่อยากให้เกิดการเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องให้ปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐบาลเพราะเมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วรัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากำไรแต่รัฐบาลต้องมุ่งเน้นให้บริการเพราะนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความหรือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นหลักประกันเนาะว่าคนทั่วไปนะครับก็จะไม่แตกต่างกันมากนะฮะส่วนระบบที่3ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมระบบเศรษฐกิจแบบผสมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมเพราะฉะนั้นผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมก็คือหลักการง่ายๆก็คือว่าจะต้องเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเอง
ซึ่งถ้าเราดูระบบเศรษฐกิจทั้ง3ระบบนี้จริงๆแล้วมันก็สอดคล้อง

และต้องไปด้วยกันกับระบบการเมืองถูกไหมครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนิยมคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นระบบการเมืองที่จะไปด้วยกันได้กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันก็คือต้องเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะว่าหลักการมันไปด้วยกันได้แต่ถ้าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่การเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยมันคงช้าค่อนข้างที่จะไปด้วยกันยากถูกไหมฮะเพราะว่าประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอ้าวแต่พอเศรษฐกิจคุณนั้นบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นของรัฐถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะแต่ก็ไม่ใช่หลักการตายตัวซะทีเดียวนะก็คือว่าแต่ว่ามันเห็นชัดเจนอะประเทศที่เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจโตอย่างอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั่นเองนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ทุนนิยมเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงจะโตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่1ก็คือแนวคิดเศรษฐกิจโลกนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้ก็จะพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy นะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการพูดถึงในประเทศไทยนะครับแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เคยพูดถึงไว้ได้เคยมีพระบรมราโชวาทเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ก็คือหมายความว่าอาจจะบอกว่าแนวคิดนี้ใหม่ก็ไม่เชิงจะบอกว่าเก่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าพูดถึงไว้ตั้งแต่ปี17แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสไว้เนี่ยต่อมาเนี่ยก็ได้นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ซึ่งแผนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2545ถึง2549ข้อสังเกตก็คือว่าทำไมบรรจุในแผนนี้ถ้านักศึกษาจำกันได้นะครับตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2540ถูกไหมฮะหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540แล้วเนี่ยถือว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงเลยเผื่อนักศึกษาบางท่านอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับเพราะมันก็ผ่านมาหลายปีพอสมควรแล้วนะครับตรงนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยหนักหนาสาหัสมากนะครับมีสถาบันการเงินมีอสังหาริมทรัพย์มีธุรกิจหลายๆอย่างต้องเจ๊งพูดง่ายๆนะครับล้มหายตายจากไปนะครับมันก็เลยเกิดการพูดถึงหรือเลือกนำเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งเงื่อนเวลาก็สอดคล้องต้องกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาบรรจุในปีพ.ศ. 2545ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกก็คือหมายความว่าตอนนั้นทุกคนก็อาจจะหลงระเริงนะครับไปกับภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตเหมือนฟองสบู่แต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจที่มันเติบโตนั้น
มันไม่ใช่อยู่บนหลักการพื้นฐานเหตุผลที่แท้จริงถูกไหมครับมันเป็นเศรษฐกิจที่โตแบบฟองสบู่ก็คือไม่มีความยั่งยืนถูกไหมครับเหตุผลหลักใหญ่ใจความตอนนั้นก็คือว่าเพราะเกิดการเปิดเสรีทางการเงินเมื่อเปิดเสรีทางการเงินทำให้เงินนอกไหลเข้ามามากทำไมเงินนอกถึงหรือแหล่งกู้จากภายนอกจึงไหลเข้ามามากกว่าแหล่งเงินกู้จากภายในประเทศก็เพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างประเทศมันถูกกว่าแหล่งทุนภายในประเทศแล้วมันก็กู้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เราก็ระดมแห่ไปกู้เงินจากแหล่งทุนต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกแต่แทนที่จะนำเงินกู้เหล่านั้นมาใช้บนพื้นฐานของการลงทุนที่แท้จริงแต่กลับมาลงทุนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของฟองสบู่ก็คือหมายความว่าเป็นการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรหรือพูดง่ายๆกู้ยืมมาใช้จ่ายในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยไม่ก่อให้เกิดตอบแทนที่มันงอกเงยมาจากเงินที่เราไปกู้นั่นเองนะครับก็เลยพอถึงเวลาที่จะต้องเรียกเงินคืนนะครับหรือถึงเวลาที่จะต้องชำระเงินคืนก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาชำระแหล่งเงินกู้ได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจึงเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงจุดนี้นะครับมันก็คือพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีพระราชดำรัสมาก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถูกนำกลับมารื้อฟื้นกลับมานำมาใช้นะครับเพื่ออะไรเพื่อคิดว่าจะได้เป็นหลักนะครับให้กับประชาชนคนไทยหลังจากที่หลงไปขออนุญาตใช้คำนี้ว่ามีการหลงไปกับระบบเศรษฐกิจที่มันเจริญเติบโตที่มันก่อให้เกิดกิเลสต่อผู้คนในการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดว่ามันมีลักษณะยังไงแต่อย่างน้อยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นให้เราใช้จ่ายให้เราบริโภคให้เราดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช้จ่ายเกินตัวอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราบริโภคหรือเราใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลเมื่อเราบริโภคเราใช้จ่ายอย่างไม่เกินตัวปัญหาต้องไม่เกิดแน่นอนถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวคำว่าบริโภคอย่างมีเหตุมีผลก็คือหมายความว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราดำรงชีวิตภายใต้รายได้ที่เราได้มาเพราะฉะนั้นไม่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ที่ก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาก็เพราะว่าเราบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยเราใช้จ่ายอย่างไม่มีเหตุมีผลนะฮะเรามีความโลภในการบริโภคเราใช้จ่ายเกินจากรายได้ที่เรามีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงตอนนั้นหลายๆคนก็นำเงินในอนาคตมาใช้คำว่าในนำเงินในอนาคตมาใช้ก็คือหมายความว่าใช้ระบบเครดิตถูกไหมครับอยากได้อะไรนะครับก็รูดบัตรเครดิตไปก่อนนะแต่ไม่มีเหตุผลในแง่ที่ว่าต้องเข้าใจว่าการรูดซื้อบัตรโดยผ่านไอ้โทษการรูดสินค้าการซื้อสินค้าโดยการใช้เครดิตเมื่อถึงระยะเวลาครบกำหนดต้องวางแผนให้ดีว่าเราสามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้ที่เราก่อขึ้นในอนาคตได้นี่ก็คือการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลซึ่งคำว่าการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลนั้นก็เป็นความหมายกว้างนะคงไม่ใช่หมายความว่าแค่นี้อย่างเดียวการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลรวมไปถึงการบริโภคที่นึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันหลายๆคนหลงไปฟุ้งเฟ้อเกินไป
บริโภคสินของต่างๆนานานั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ใช้สอยแล้วแต่เราบริโภคโดยคำนึงถึงเรื่องอื่นเช่นเอาเรื่องของค่านิยมเอาเรื่องของแบรนด์เนมเอาเรื่องของความหรูหราเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับเรื่องกระเป๋าอย่าไปยกตัวอย่างนาฬิกาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องทางการเมืองไปนะครับเอาเรื่องกระเป๋าถ้าเราบริโภคอะไรโดยคำนึกถึงประโยชน์ใช้สอยอะไรก็ตามถ้ามันใส่ของได้มันก็ถือเป็นกระเป๋าถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันทำไมเราต้องใช้กระเป๋าใบละเป็นล้านเหตุผลก็เพราะว่ากระเป๋าใบละเป็นล้านมันก็ใส่ของได้กระเป๋าใบละเป็นร้อยมันก็ใส่ของได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้กระเป๋าใบละราคาเป็นล้านแต่ที่เราใช้ก็เพราะว่าเราหลงไปเรามีความฟุ้งเฟ้อเราหลงไปกับเรื่องของค่านิยมเราหลงไปในเรื่องของลักษณะของแบรนด์เนมของยี่ห้อเราต้องการความหรูหราเราต้องการความเป็นมีคลาสมีระดับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันนำมาซึ่งหายนะแก่ตัวผู้บริโภคในภายหลังแต่แน่นอนครับถ้าใครมีศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธคนเหล่านั้นก็คือหมายความว่าถ้าท่านมีรายได้สูงท่านมีรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างประจำอย่างมั่นคงท่านจะใช้ของหรูหราท่านจะใช้ของฟุ่มเฟือยก็คงได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคือการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในตอนต้นนี้ก็คือพูดให้เห็นถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเนื้อหาของตอนที่2ในนี้นะครับครับแล้วก็มาถึงเนื้อหาที่สำคัญตรงนี้หลังจากที่เราพูดถึงความหมายความเป็นมาอะไรต่างๆนานาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของหลักการนะครับก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราจะต้องยึดถือทำไมถึงต้องยึดถือเพราะว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นนะครับเพราะว่ามันก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขซึ่งเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือหมายความว่ายังไงล่ะ3ห่วงก็คือจะต้องมีเรื่องของความมีเหตุมีผลเห็นไหมฮะที่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นก็พูดไปแล้วว่าความมีเหตุมีผลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือหมายความว่าการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตการบริโภคจับจ่ายใช้สอยอะไรนั้นนะตอนนี้ควรมีเหตุมีผลนะเป็นหลักและพอประมาณพอประมาณก็คือพอประมาณแก่ฐานะตัวเองก็ว่าได้ถูกไหมฮะมีรายได้ 10,000 ก็ใช้ชีวิตอย่างคนมีรายได้ 10,000 ปัญหาจะไม่เกิดอันนี้ก็คือความพอประมาณเมื่อมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วแน่นอนสิ่งที่จะตามมาเราก็จะมีภูมิคุ้มกันก็คือเราไม่เดือดร้อนนั่นเองสิ่งที่เราเดือดร้อนกันตอนนี้สิ่งที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันก็เพราะว่าเราบริโภคอย่างไม่มีเหตุมีผลเราไม่รู้จักพอประมาณตัวพอประมาณตนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี3ห่วงนี้ได้แน่นอนเราต้องมี2เงื่อนไขที่สำคัญก็คือต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมคำว่ามีความรู้ก็แน่นอนก็คือหมายความว่าคุณต้องมีความรอบรู้คุณต้องมีความรอบคอบคุณต้องมีความระมัดระวังนะครับรู้ว่าอะไรควรบริโภคได้เท่าไหร่ยังไงลิมิตของตัวเองเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับและที่สำคัญเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมก็คือหมายความว่าคุณต้องมีทั้งความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันหมายความว่าคุณอาจจะอยากบริโภคเกินตัวก็ไม่ผิดแต่หมายความว่าคุณต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้น
หากเรามีกิเลสอยากบริโภคเกินตัวอยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของฟุ่มเฟือยเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ปฏิเสธความอยากตรงนี้แต่คุณต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคุณต้องขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นหารายได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการหารายได้อย่างสุจริตไม่ใช่ขี้โกงเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนสามารถไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกลับไปทำไร่ไถนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ของแพงห้ามใช้ของหรูหราใช้ได้แต่ต้องพอเพียงก็คือหมายความว่าคุณอยากใช้ของแพงอยากใช้ชีวิตหรูหราได้ไม่ได้ผิดแต่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องคือหารายได้เพิ่มและหารายได้เพิ่มจากวิธีการที่สุจริตไม่ใช่ขี้โกงไม่ใช่ทุจริตสีเทาไม่ใช่ทำธุรกิจสีเทาอย่างที่เป็นข่าวอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำเอาไว้ว่า เรื่องทุจริตเนี่ยเราจะไม่ทำนะครับนี่คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือหลักใหญ่ใจความของสิ่งที่เรียกว่าหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นที่อธิบายไปนั้นที่พูดไปนั้นที่ขยายความไปนั้นอย่าตีความแบบเข้มงวดคำว่าอย่าตีความแบบเข้มงวดก็คือหมายความว่าพอเรายึดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราจะต้องไปใช้ชีวิตที่ยอมรับกับความอัตคัดขัดสนไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราก็ได้เราจะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็ได้แต่ต้องพอเพียงหมายความว่ายังไงล่ะก็คือหมายความว่าคุณต้องมีเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของแพงอยากใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยได้แต่ต้องขยันอดทนและซื่อสัตย์สุจริตในการแสวงหารายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมายความว่าสอนให้เราไม่ใช้จ่ายเกินตัวมีเท่าไหร่ดำรงชีวิตเท่านั้นและที่สำคัญต้องมีเงื่อนไขเรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมก็คือหมายความว่าเราจะต้องไม่รู้สึกด้อยที่จะต้องใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีรายได้น้อยเราก็ต้องมีวิถีชีวิตใช้ชีวิตแบบนั้นและเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือเป็นจุดอ่อนนะครับมีความภาคภูมิใจกับการดำรงชีวิตแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่3นี้

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

หน่วยที่9นะครับชื่อหน่วยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตรงนี้ก็คือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงกฎหมายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆคือว่าการทำอะไรก็ตามนะครับของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนั่นเองนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับนะครับหรือไม่มีสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้กระทำหรือไม่ให้กระทำถ้าเราฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเราจะมีความผิดและมีบทลงโทษนะครับเพราะว่าสังคมมันก็เจริญก้าวหน้ามาถึงณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตวันของเรานั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่ากฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเองนะครับทีนี้มันก็มีกฎหมายเยอะแยะมากนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแต่โดยหลักๆแล้วนะครับเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยประมาณสัก3เรื่องใหญ่ๆนี้นะครับก็คือ1ที่เขาเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับก็คือหมายความว่ากฎหมายทั้ง3ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนั่นเองกับคนเราในแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวบัญญัติไว้ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราฝ่าฝืนการกระทำอันนั้นก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเข้าข่ายความผิดด้านไหนก็คือความผิดกฎหมายในเรื่องของกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าการกระทำไหนก็ตามของเราถ้ามันมีความผิดทางแพ่งนะครับก็จะต้องรับโทษทางแพ่งนะครับส่วนกฎหมายอาญานะครับก็อาจจะมีความเข้มข้นเข้มงวดนะครับแล้วก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าโทษสูงสุดในทางอาญานั้นสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราทำผิดอะไรที่มันเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาไม่สามารถยอมความได้คำว่าไม่สามารถยอมความได้ก็คือหมายความว่าต่อให้เจ้าทุกข์ไม่เอาโทษไม่เอาผิดนะครับบ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องเข้ามาดำเนินการเข้ามาเอาผิดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการฆ่าคนตายการฆ่าคนตายเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมความได้ก็คือหมายความว่าต่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เอาผิดไม่เอาเรื่องไม่เอาราวอะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตำรวจก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับรวมไปถึงพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาณปัจจุบันเราก็มีพระราชบัญญัติหลายๆเรื่องนะครับหรือการกระทำผิดหลายๆเรื่องที่เป็นความผิดทางอาญาเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความมั่นคงเช่นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ถือเป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาโดยเฉพาะ

ว่าณปัจจุบันสิ่งที่ควรจะใส่ใจสนใจและเริ่มมีบทบาทรุนแรงมีผลกระทบกับคนเราก็คือเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วไอ้กฎหมายพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาหรือพูดง่ายๆคือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550นะครับก็คือเริ่มออกมาเป็นกฎหมายชัดเจนเลยที่ระบุถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าจะมีลักษณะยังไงลักษณะอย่างไหนถึงเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือเพิ่งมีมาเมื่อ10กว่าปีนี้เองนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือถ้าพูดถึงเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็มีการยกตัวอย่างหรือว่ามีเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะและมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราถูกไหมฮะประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการกู้ยืมนะครับการกู้ยืมเนี่ยนะฮะก็คือหมายความว่ามีเป็นการกู้ยืมเงินนะครับหรือกู้ยืมสิ่งของนะครับจากคนอื่นนะครับแน่นอนว่าถ้ากู้ยืมเงินนะครับก็ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมนะฮะและมีจำนวนเงินที่ระบุไว้เพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่ทำเป็นหลักฐานไว้เนี่ยเมื่อถูกโกงพูดง่ายนะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือไปดำเนินคดีได้แต่ว่าก็ต้องมียอดวงเงินนะครับที่จะต้องทำสัญญากู้ยืมได้ไม่ใช่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ2,000 บาทขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะครับถึงจะสามารถทำเป็นสัญญากู้ยืมได้นะครับประเด็นที่2ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวันของคนเราก็คือเรื่องของการค้ำประกันถูกไหมฮะก็คือค้ำประกันหมายความว่าจะต้องมีคนที่ยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้ต้องการคนค้ำประกันต่อลูกหนี้นะครับเราก็ต้องยอมตนเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกันนั่นเองนะครับทีนี้ค้ำประกันเนี่ยก็จะมีแบบที่เรียกว่าจำกัดความรับผิดชอบกับไม่จำกัดความรับผิดชอบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าลูกหนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหนี้เท่าไหร่ก็ตามนะครับผู้ค้ำประกันก็จะยอมรับผิดแทนถ้าลูกหนี้เบี้ยวนะครับส่วนการจำนองก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเช่นเดียวกันคำว่าจำนองก็พูดง่ายๆคือว่าเอาสินทรัพย์ของเราไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าการจำนองนะครับถัดมาอันนี้อาจจะเข้าใจง่ายหน่อยแล้วก็ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับสิ่งที่เรียกว่าเช่าซื้อเช่าซื้ออธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราซื้อบ้านหรือซื้อรถเงินผ่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเช่าซื้อนั่นเองก็คือหมายความว่าเราก็ทำสัญญาเช่าซื้อกันนะครับแล้วอาจจะมีการผ่อนชำระกี่งวดนะครับผ่อนชำระเสร็จแล้วนะครับถึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ผ่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเช่าซื้อเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราก็จะเกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเช่าซื้อก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือพูดง่ายซื้อบ้านซื้อรถเงินผ่อนนี่แหละก็ถือเป็นการเช่าซื้อนะครับส่วนประเด็นถัดมาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวก็คือเรื่องของการสมรสกฎหมายก็จะระบุไว้ว่าการสมรสเนี่ยจะกระทำได้เมื่อไหร่นะครับการสมรสของผู้เยาว์ทำได้ไหมนะครับ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ถูกไหมฮะเรื่องของสินสอดสินสมรสเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวส่วนเรื่องมรดกก็คือหมายความว่า เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรากรณีที่เรามีทรัพย์สมบัติแล้วเราตายลงนะครับถ้าเราตายลงหรือเสียชีวิตลงมรดกหรือทรัพย์สมบัติของเราที่มีของใครก็จะมีระบุกฎหมายเนี่ยก็จะระบุไว้นะครับว่าจะมีทายาท6ลำดับนะครับก็จะเป็นลูกสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำพินัยกรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นพินัยกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกถูกไหมฮะพอเราทำพินัยกรรมเอาไว้ทรัพย์สมบัติเรานะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าในมรดกนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับมรดกนั้นก็จะเป็นไปตามสิ่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ทรัพย์สมบัติของเราก็จะตกไปสู่ทายาทนะครับซึ่งจะมี6ขั้นนะครับขั้นที่1ก็คือลูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับและถัดมานะครับก็เป็นกฎหมายอีกลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาหรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายอาญานั่นเองซึ่งก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ากฎหมายอาญาก็จะมีลักษณะที่เข้มข้นเข้มงวดนะครับในแง่ที่ว่าไม่สามารถยอมความได้นะครับแล้วก็ความผิดนะครับหรือโทษในทางอาญาก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือหมายความว่าสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของกฎหมายอาญานะครับเขาบอกว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนนะครับวิธีประเภทวิธีสารบัญญัตินะครับก็คือพวกประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่มีโทษทางอาญานะครับซึ่งกำหนดว่าการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการอย่างใดที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษหรือสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนเอาไว้เพราะนั้นก็คือหมายความว่าสภาพบังคับของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือมี2ด้านนะครับก็คือบังคับให้กระทำกับบังคับไม่ให้กระทำนะถ้ากฎหมายไหนบังคับไว้ว่าให้คุณทำแต่คุณดันฝ่าฝืนไม่ทำคุณก็จะมีความผิดและมีบทลงโทษเช่นบังคับว่าคุณต้องเสียภาษีถูกไหมอันนี้เป็นการบังคับให้คุณกระทำถ้าคุณไม่กระทำคุณจะมีความผิดและมีบทลงโทษในขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือเป็นการบังคับไม่ให้คุณกระทำแต่คุณดันฝ่าฝืนไปกระทำอย่างนี้ก็มีความผิดและมีบทลงโทษเช่นห้ามฆ่าคนตายเห็นไหมคุณไปฝ่าฝืนคุณไปฆ่าคนตายคุณก็จะมีความผิดและมีบทลงโทษพูดง่ายๆก็คือว่าสภาพบังคับของกฎหมายก็คือบังคับทั้งสองฝั่งก็คือบังคับให้คุณทำกับบังคับไม่ให้คุณกระทำนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงหลักของกฎหมายอาญาหลักของกฎหมายอาญาเขาบอกว่าประเด็นแรกก็คือว่าไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่าการกระทำนั้นมีความผิดเป็นความผิดก็จะไม่มีความผิดและก็จะไม่มีโทษนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญาก็ค่อนข้างที่จะต้องเคร่งครัดเข้มงวดนั่นเองเพราะบอกแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะมีโทษรุนแรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตีความอย่างเข้มข้นก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีการระบุไว้ว่าการกระทำนั้นมีความผิดคุณก็จะต้องไม่มีความผิดและจะต้องไม่มีโทษนั่นเองนะครับอันที่สองหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณก็คือหมายความว่าอย่างที่เรียนก็ต่อเนื่องกันมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับเวลาจะใช้กฎหมายอาญาหรือบังคับในทางอาญาเนี่ยต้องชัดเจนในแง่ที่ว่าต้องผิดจริงเพราะฉะนั้นอาจจะถูกมองว่าหลักการอันนี้คือเป็นหลักการกฎหมายในทางที่เป็นคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ต้องยกประโยชน์ไว้ก่อนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณก็คือหมายความว่าจะลงโทษคนในทางอาญาก็ต้องสามารถพิสูจน์ได้ชัดๆจริงๆว่า
มีการกระทำผิดจริงถึงจะลงโทษแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่จะต้องยกประโยชน์นั่นเองนะครับบุคคลไม่ควรถูกลงโทษ2ครั้งในความผิดเดียวกันอันนี้คงไม่ต้องขยายความนะครับหมายความว่าถ้าคุณทำความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณถูกลงโทษในความผิดนั้นไปแล้วความผิดนั้นจะไม่ถูกนำกลับมาลงโทษคุณอีกก็คือถือว่าสะสมจบสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปทำความผิดซ้ำนะหมายถึงฆ่าคนตายไปทำผิดไปฆ่าคนตายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทหรือกระทำโดยไม่มีเจตนาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดก็คือพูดง่ายกฎหมายอาญาเน้นเรื่องของเจตนาแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยก็ต้องแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็ต้องคือพูดง่ายก็คือว่าอยู่ที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินนะครับแต่โดยการวางหลักการเนี่ยก็จะดูที่เจตนานะครับทีนี้ถัดมาคราวนี้แหละว่าการกระทำอะไรที่มันจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้บ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแรกความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงพูดง่ายถือเป็นความผิดทางอาญาลักษณะเกี่ยวความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงคราวนี้ก็มีหลากหลายนะครับเรื่องของการก่อกบฏเรื่องของการดูหมิ่นดูแคลนสถาบันอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปกครองก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินก็คือหมายความว่าขอโทษครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเช่นว่ามีการกระทำไปฆ่าคนตายไปทำร้ายร่างกายอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นการฆ่าคนตายการไปทำร้ายร่างกายเขาจนบาดเจ็บสาหัสอะไรทำนองเนี้ยก็ถือเป็นความผิดทางอาญานั่นเองรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปลงโฆษณาอันเป็นเท็จคุณไปใส่ร้ายป้ายสีเขาหรืออะไรทำนองเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงไปนวงเหนียวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับไปกล่าวหาเขาว่าทุจริตไปกล่าวหาเขาว่าทำผิดกฎหมายไปกล่าวหาก็ว่าค้ายาเสพติดอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและที่สำคัญความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ถือเป็นกฎความผิดในทางอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับเสร็จแล้วนั่นก็คือประมวลกฎหมายอาญาทีนี้พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับมีอะไรบ้างหลักๆ ก็คือเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับและอย่างที่เรียนแล้วนะครับณปัจจุบันถือว่ารุนแรงมากก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือพูดง่ายๆมีการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการพนันออนไลน์เช่นสื่อลามกอะไรต่างๆนานาหรือการเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือการลักข้อมูลของคนอื่นในระบบคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมดหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นกล่าวหาคนอื่นนะครับในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเยอะแยะไปหมดณปัจจุบันนะครับกินความไปถึงเรื่องของระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพนันออนไลน์อย่างที่เรียนแล้วนะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรนะครับที่เข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับเราก็จะต้องรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็โท
ทษทางอาญาก็อย่างที่เรียนแล้วว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็มีตั้งแต่ปรับกักขังคุมขังลิบทรัพย์สินแล้วก็ประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดของกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือหมายความว่าข้อสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่พูดถึงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้ก็จะเป็นขยายความเพิ่มมากขึ้นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีหลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่ที่ปรากฏตรงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ในที่นี้ก็จะพูดถึงพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาเช่นพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับพ.ศ. 2534นะครับพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนและที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติการทวงหนี้นะครับแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็จะมีหลายกฎหลายตัวอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายยาเสพติดเช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2552พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534แล้วก็พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518รวมไปถึงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545นะครับนั่นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดทีนี้ถัดมาตรงนี้ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่สำคัญณปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะครับตรงนี้หรือกฎหมายตัวนี้เนี่ยถ้าดูแล้วก็คือว่าเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานนี้ถูกไหมครับก็คือปีพ.ศ. 2550แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังหากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงชัดๆมาลงโทษมาลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ยากหน่อยนึงเพราะว่าต้องอาศัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเห็นความรุนแรงของปัญหาตรงนี้เราก็เลยออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่พูดนี้ก็คือว่าอย่างน้อยก็ให้เห็นภาพที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเรายังหากฎหมายมาลงโทษผู้กระทำความผิดตรงๆชัดๆเนี่ยยังไม่ได้ต้องไปอาศัยกฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องมาลงโทษแทนเช่นกฎหมายเรื่องของการหมิ่นประมาทอะไรทำนองนี้นะครับแต่พอปัญหามันรุนแรงขึ้นเราก็เลยเราในที่คือทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็เลยออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าพระราชบัญญัติตัวนี้มีฐานความผิดหรือพูดง่ายก็คือว่าคุณจะทำอะไรที่เข้าข่ายจะเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองเขาก็บอกเลยว่าประเด็นแรกที่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยที่คุณไม่มีสิทธิหรือพูดง่ายๆลักลอบนั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์เช่นเรื่องของการแฮกข้อมูลหรือการขโมยข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่คุณกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วนะหรือการล่วงรู้ถึงมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบพูดง่ายๆเช่นคุณไปแอบรู้รหัสเขาถูกไหมฮะณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็ต้องมีรหัสถูกไหมฮะรหัส ATM รหัสคอมพิวเตอร์รหัสนู่นรหัสนี่รหัสอีเมลแอดเดสอะไรต่างๆนานานะครับเช่นคุณไปแอบรู้รหัสเขาแล้วคุณนำไปเปิดเผยหรือคุณไปลักลอบเข้าไปโดยไม่ชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยที่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจนะครับหรือไปเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นถูกไหมฮะคุณการกระทำอย่างนั้นก็ถือเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแ
ถูกไหมฮะหรือการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์เช่นการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะพวกนี้ก็ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเรื่องของการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้นะครับแถมมันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับอันนี้ก็จะโดน2เด้งทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่เยอะแยะมากเช่นเรื่องของการส่งสแปมเมลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขยะต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการทำความผิดต่อความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจจะส่งข้อมูลอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคุณอาจจะส่งข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดูถูกให้ร้ายสถาบันถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงด้วยนะครับรวมไปถึงการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งใช่ไหมก็อาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสมถ้าพวกเรายังจำกันได้นึกย้อนกลับไปถูกไหมฮะตอนที่มันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอันนึงที่เขาเรียกว่า Photoshop ถูกไหมฮะเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่ามันมีการตัดต่อตัดแต่งภาพของพวกดาราศิลปินอะไรที่ออกมาไม่เหมาะสมเช่นเป็นภาพโป๊เปลือยถูกไหมครับและมันเหมือนจริงมากเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดแต่งรูปภาพนั่นเองนะฮะและฐานความผิดถัดมาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็จะต่อเนื่องกันมาเลยก็คือเรื่องของการเผยแพร่ภาพเห็นไหมฮะเผยแพร่ภาพจากการตัดต่อหรือดัดแปลงเห็นไหมฮะเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเจริญก้าวหน้ามันพัฒนาขึ้นสามารถตัดต่อหรือดัดแปลงภาพถ่ายได้ถูกไหมฮะอย่างเช่นภาพโป๊เปลือยของดาราอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการตัดแต่งเท่านั้นนะครับจนเหมือนจริงมากนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้กระทำการตามนั้นเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพนั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับซึ่งถ้ามีการกระทำอะไรที่ผิดไม่ถูกต้องการทะเบียนราษฎรก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะก็คือแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายถิ่นเรื่องทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็ถือเป็นทะเบียนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรถ้าทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทะเบียนบ้านหรือในเรื่องของการย้ายถิ่นเข้าย้ายถิ่นออกหรือเรื่องของบัตรประชาชนก็จะมีความผิดทางอาญาและที่สำคัญนะครับมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งก็น่าจะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงซะทีเดียวก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงทางสังคมที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีการปล่อยสินเชื่อนอกระบบถูกไหมฮะแล้วก็มีคนเข้าไปกู้ยืมเงินนอกระบบเมื่อกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยคนที่ไปทวงหนี้มันเกิดการกระทำที่มันรุนแรงถูกไหมฮะมันเกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็เลยมีการออกกฎหมายตัวนี้ก็คือพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นะว่าต้องทำยังไงห้ามทวงถามหนี้โดยผิดไปจากสิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติตัวนี้เช่นความหมายของผู้ทวงถามหนี้คืออะไรก็คือเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อการประกอบธุรกิจทวงหนี้จะต้องทำยังไงจะต้องมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงหนี้ต่อนายทะเบียนแล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องและระบุไว้ถึงวิธีการทวงหนี้ว่าห้ามทวงหนี้ในลักษณะไหนเช่นห้ามข่มขู่ห้ามใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบการติดต่อกับลูกหนี้นะฮะโดยการสื่อที่ทำให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้ก็ทำไม่ได้เช่นอะไรเช่นใช้ข้อความอื่นๆทวงถามหนี้บนซองจดหมายเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สามารถทวงหนี้ในลักษณะแบบนี้ได้นี่ยังไม่รวมไปถึงว่าการทวงหนี้โดยการใช้กำลังประทุษร้ายต่อลูกหนี้นะ
ดังนั้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายที่มีกฎหมายพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

เนื้อหาในส่วนของหน่วยที่9เนี่ยการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตเนื้อหาในส่วนนี้เราจะลงรายละเอียดของเอกสารการอ่านแต่ละประเภทนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าถ้าเอกสารเนี่ยประเภทต่างกันวิธีที่เราจะใช้อ่านเนี่ยควรจะเหมือนหรือต่างกันนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนักศึกษานอกจากมีความรู้ทักษะการอ่านซึ่งตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานพอที่จะมาไต่ระดับขึ้นไปสู่การอ่านอีกขั้นหนึ่งก็คือการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตนะครับคราวนี้ในการอ่านเนี่ยนะครับนอกจากนักศึกษาจะแปลความหมายของข้อมูลหรือภาษาได้แล้วเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ครับว่าเอกสารที่เราจะอ่านที่เราเรียกว่าหนังสือกับตำราเนี่ยมันต่างกันอย่างไรรายงานการวิจัยกับบทความวิชาการเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าพอนักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถที่จะจำแนกแยกแยะนะครับรวมถึงสามารถที่จะไปเขียนเอกสารเหล่านี้ได้แต่ในการปฏิบัติการขั้นลงมือของการอ่านเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถที่จะจัดการการอ่านวัสดุการอ่านแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับขอบข่ายเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับหน่วยการสอนที่9นี้นะครับเราจำแนกประเภทการอ่านโดยใช้วัสดุการอ่านเป็นหลักนะครับแปลว่าในตอนที่ 9.1 เนี่ยการอ่านพัฒนาความรู้เนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้อ่านเนี่ยจะเป็นพวกตำราหนังสือรายงานวิชาการนะครับรายงานการวิจัยบทความวิชาการนะครับส่วนตอนที่ 9.2 คือการอ่านเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้เนี่ยเอกสารที่จะใช้อ่านก็จะเป็นพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับวารสารนะครับหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเพิ่มพูนความรอบรู้ของเรานะครับและประเภทสุดท้ายคือการอ่านพัฒนาจิตใจเราลองมาดูแต่ละส่วนก่อนนะครับตอนที่ 9.1 การอ่านพัฒนาความรู้นะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจก่อนนะครับว่าการอ่านพัฒนาความรู้นั้นคืออะไรนะครับก็คือเป็นการอ่านเอกสารวิชาการที่จะทำให้เราเกิดความรู้เท่านั้นไม่พอครับแล้วเกิดความคิดด้วยความคิดในแง่นี้เป็นความคิดเชิงวิชาการนะครับไม่ใช่ความคิดทั่วไปนะครับความรู้ที่ได้หรือความคิดที่ได้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและดำเนินชีวิตคำว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยหมายถึงการทำงานก็ดีนะครับหรือนำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะครับการอ่านพัฒนาความรู้เนี่ยอ่านได้หลายประเภทเช่นอ่านหนังสือตำราบทความหนังสืออ้างอิง

นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราพูดถึงวัสดุหรือเอกสารที่เราจะนำมาอ่านเพื่อพัฒนาความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญก็เช่นตำราหนังสือจริงๆตำรากับหนังสือเนี่ยมีลักษณะใกล้กัน

เติมนะครับหนังสืออ้างอิงหนังสือแปลรายงานการวิจัยบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเอกสารเหล่านี้นะครับถ้านักศึกษาลงมืออ่านจะทำให้เกิดความรู้ในศาสตร์ที่เราได้อ่านนะครับเช่นตำราไวยากรณ์ไทยอ่านจบแล้วนะครับเราจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ในภาษาไทยนะครับคราวนี้ตำราคืออะไรตำราคืองานเขียนที่สังเคราะห์ความรู้และใช้ประกอบการศึกษานะครับตำราอาจจะจำแนกเป็นวิธีการเขียนหรือเนื้อหาของเรื่องก็ได้เช่นตำราทางมนุษยศาสตร์ตำราทางวิทยาศาสตร์ตำราทางสังคมศาสตร์อันนี้เราจำแนกประเภทของตำราออกมาเป็นหมวดหมู่นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องลงมืออ่านตำรานะครับเอกสารการสอนของเราเนี่ยแหละครับเข้าข่ายการเป็นตำรานะครับเหมือนเดิมครับลักษณะการอ่านเราจะยังไม่ก้มหน้าลงอ่านเนื้อหาในทันทีแต่วิธีการอ่านสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราต้องสำรวจส่วนประกอบก่อนทั้งส่วนนำคำนำสารบัญปกหน้าลิขสิทธิ์หน้าลิขสิทธิ์ใช้คำว่าสำรวจนะครับไม่ได้ใช้คำว่าอ่านโดยละเอียดนะครับหน้าลิขสิทธิ์บอกอะไรนะครับถ้าเราต้องไปซื้อตำราสองเรื่องชื่อเหมือนกันเลยเล่มหนึ่งพิมพ์นะเรื่องหนึ่งนะครับของนักเขียนของอาจารย์กอพิมพ์50เล่มกับอีกเล่มหนึ่งอาจารย์ขอพิมพ์ 2,000 เล่มซึ่งจะบอกไว้ในหน้าลิขสิทธิ์อันนี้อาจจะใช้เป็นเกณฑ์กว้างๆได้ว่าแปลว่าถ้าพิมพ์ 2,000 เล่มเนี่ยสำนักพิมพ์ต้องมั่นใจว่าผู้เขียนนั้นอาจจะเขียนได้ครอบคลุมเนื้อหาผู้เขียนนั้นเป็นผู้เขียนที่มีชื่อเสียงเนื้อหาในหนังสือเรื่องนั้นอาจจะถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยเห็นไหมครับตัวหน้าลิขสิทธิ์เนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับและพอสำรวจส่วนนามแล้วก็ไปสำรวจเนื้อหาว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปดูในส่วนอ้างอิงบรรณานุกรมภาคผนวกมีไหมดัชนีมีหรือเปล่านะครับคราวนี้หลังจากสำรวจแล้วเราจึงค่อยไปอ่านเนื้อหาครับซึ่งเราจะแบ่งเนื้อหาการอ่านนะครับเนื้อหาที่เราต้องอ่านเนี่ยจะใช้วิธีการอ่าน2วิธีคืออ่านคร่าวก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าในภาพรวมของเนื้อหาเนี่ยมีอะไรหลังจากนั้นเพื่อเราเข้าใจแล้วเราจึงค่อยอ่านละเอียดเพื่อเก็บสาระและนะครับเราก็บันทึกสาระสำคัญและสุดท้ายคืออ่านทบทวนเห็นไหมครับอันนี้ในหน่วยที่8ทักษะการอ่านผมได้สอนวิธีการอ่านแต่ละประเภทไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาใช้วิธีการอ่านนี่แหละแต่ละประเภทที่บรรยายไว้แล้วมาเข้าสู่การอ่านเอกสารแต่ละประเภทละนะครับคราวนี้เราลองมาดูหนังสืออ้างอิงเข้าหนังสือวิชาการประเภทที่2ที่จะกล่าวถึงนะครับหนังสืออ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่พิมพ์มาชื่อบอกแล้วครับเอาไว้เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับหนังสืออ้างอิงเนี่ยเราไม่มีใครส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเพราะเราใช้เนื้อหาเนี่ยของหนังสืออ้างอิงเฉพาะบางส่วนเพื่อนำมาอ้างอิงในงานของเราเท่านั้นเองนะครับหนังสืออ้างอิงมีหลายประเภทครับเช่นพจนานุกรมสารานุกรมคู่มือหนังสือรายปีหรือหนังสือดัชนีพวกนี้เป็นประเภทย่อยๆของหนังสืออ้างอิงนะครับคราวนี้การอ่านหนังสืออ้างอิงหรือแนวทางการอ่านหนังสืออ้างอิงเนี่ยจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะยังไม่สำรวจก่อนนะเมื่อสักครู่นี้อ่านตำราคือเราต้องสำรวจแต่การอ่านหนังสืออ้างอิงขั้นตอนแรกคือเราต้องเลือกนะครับหนังสือให้ตรงกับความต้องการนะเช่นเราอยากจะรู้ความหมายของคำว่ากระบือเอาคำง่ายๆเราไปหาในอัตชีวะหนังสืออัตชีวประวัติเราอาจจะไม่เจอและไม่เจอแน่นอนหรือเราไปหาคำว่าเราต้องการหาความหมายของคำว่ากระบือแล้วเราไปเปิดหนังสือรายปีอันนี้ก็จะไม่เจอนะครับซึ่งถ้าเราต้องเลือกเราต้องเลือกพจนานุกรมหรือสารานุกรมนะฮะซึ่งส
สารานุกรมเนี่ยนอกจากอาจจะบอกความหมายแล้วอาจจะให้รายละเอียดอื่นๆมาด้วยเช่นกระบือแบ่ง

กินกี่ประเภทต้นกำเนิดของกระบืออยู่แหล่งไหนคนไทยใช้ประโยชน์จากกระบืออะไรบ้างเห็นไหมฮะอันนี้เราต้องเลือกให้ตรงก่อนนอกนั้นก็จะมีลักษณะใกล้กันคือสำรวจนะครับแต่ในหนังสืออ้างอิงเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านคำชี้แจงเสมอครับเพราะในคำชี้แจงจะมีรายละเอียดวิธีการใช้การเรียงลำดับคำการเรียงลำดับเนื้อหานะครับผมใช้คำว่าอาจจะมีนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องอ่านคำชี้แจงก่อนนะคราวนี้เราลองมาดูหนังสือประเภทต่อมาคือบทความวิชาการซึ่งแบ่งเป็นบทความทั่วไปบทความปริทัศน์บทความวิจัยนะครับบทความปริทัศน์ก็คืออาจจะปริทัศน์หนังสือเป็นการนำหนังสือเล่มใดเรื่องหนึ่งนะมาเขียนแนะนำเพื่อให้คนอ่านทั่วไปเนี่ยรู้จักนะครับคราวนี้การอ่านบทความวิชาการนะครับเริ่มต้นเหมือนกันเลยให้สำรวจส่วนประกอบก่อนนะครับแต่ส่วนที่จะต่างไปก็คือในบทความวิชาการนั้นจะมีส่วนนำที่เรียกว่าบทคัดย่อนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนนำที่เป็นส่วนสาระสังเขปของบทความนั้นก็ได้นะครับคราวนี้นะการลงมืออ่านก็เหมือนกันครับพอเราสำรวจเสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจภาพรวมแล้วเราค่อยอ่านละเอียดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกแล้วว่าเราต้องอ่านส่วนนำส่วนนำของบทความส่วนหนึ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจก็คือส่วนนำก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะเป็นตัวบอกขอบข่ายเนื้อหาของบทความวิชาการนั้นนะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันครับอ่านละเอียดแล้วก็บันทึกสาระสำคัญนะครับรายงานการวิจัยเราก้าวเข้ามาสู่อีกอันนึงรายงานการวิจัยเนี่ยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากการอ่านเสียเป็นส่วนมากส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนละนะครับรายงานการวิจัยเนี่ยแนวทางการอ่านนะอันนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจคำตรงนี้นิดนึงนะครับสำรวจเนื้อหาเริ่มเหมือนกันเลยครับสำรวจเนื้อหาวิธีแนวทางการอ่านเนี่ยจะคล้ายกันนะครับแต่การสำรวจเนื้อหาของรายงานการวิจัยนักศึกษาต้องพิจารณาชื่อรายงานการวิจัยก่อนว่าตรงกับความต้องการเราไหมเพราะรายงานการวิจัยชื่อจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกเนื้อหาว่าเขาทำงานการวิจัยทางด้านไหนนะครับและเราควรลงมือสำรวจบทคัดย่อเพื่อให้ทราบว่าอ๋อรายงานการวิจัยนี้เก็บข้อมูลยังไงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลยังไงตรงกับความต้องการเราหรือเปล่านะครับถ้าเราเลือกแล้วตรงแล้วเราจึงลงมืออ่านโดยละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูตอนต่อมานะครับอันนี้จบไปแล้วเรื่องของการอ่านนะครับเพื่อพัฒนาความรู้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารวิชาการนะฮะนักศึกษาคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือของมสท.ซึ่งเราเรียกชื่อทางการว่าเอกสารการสอนนะครับแต่ผมบอกได้บอกไว้แล้วว่ามีลักษณะคล้ายตำรานะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่การอ่านนะฮะอีกลักษณะหนึ่งคือการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นะครับการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นั้นเป็นการอ่านที่ช่วยเติมเต็มนะครับความรู้รอบนะครับและทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการอ่านนั้นโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปสัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองนะครับเช่นแม้เราอยากรู้เหลือเกินว่าพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นมีลักษณะอย่างไรประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้ก็คือต้องไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เองหรือไม่อีกทางคืออ่านครับหรือดูนะฮะซึ่งแน่นอนการที่เราจะไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ไม่มีทางครับมันยากแม้ว่าเราจะบอกว่าอู้เรามีสตางค์นะจะไปจ้างสร้างจรวดอะไรอย่างนั้นแต่ต้องถูกการฝึกฝนในการที่จะเข้าไปอยู่ในชั้นอวกาศนะครับคราวนี้การที่เราอ่านนี่แหละครับเราจะได้รับประสบการณ์จากคนที่เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นี่แหละจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีโอกาสหรือยังไม่ได้รับโอกาสในการทำประสบการณ์นั้นนะคราวนี้การอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้

นั้นเรามีวัสดุหรือหนังสือหรือสื่ออะไรบ้างล่ะนะครับอันแรกเลยคุ้นเคยที่สุดครับหนังสือพิมพ์นะคำว่าหนังสือพิมพ์ในที่นี้เนี่ยในปัจจุบันเราหมายรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าหลายหนังสือพิมพ์หลายฉบับทำนำข่าวเขาไปขึ้นอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเราหมายรวมถึงอย่างนั้นไปด้วยนะครับประเภทที่2คือนิตยสารและวารสารประเภทต่อมาคือจุลสารจุลสารก็จะมีเนื้อหาไม่มากนะครับอาจจะเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับและสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้นักศึกษาจะคุ้นเคยที่สุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านหนังสือพิมพ์ล่ะเราต้องทำยังไงนะครับหนังสือพิมพ์คืออะไรหนังสือพิมพ์คือสื่อสารมวลชนที่เสนอข่าวและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกข่าวเหตุการณ์คราวนี้นอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีเรื่องทั่วๆไปที่ช่วยทำให้เราเป็นผู้รู้รอบด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะในหนังสือพิมพ์มีบทความมีเรื่องปกิณกะนะครับคราวนี้หลักพื้นฐานของการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยแรกเลยนะครับผมมักจะได้บอกพอบอกให้นักศึกษาลงมืออ่านหนังสือพิมพ์นักศึกษาอ่านปุ๊บเชื่อเลยนะครับแต่หลักแรกเลยนักศึกษาต้องคำนึงเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ที่ดีเราจำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับถ้าทุกฉบับให้ข้อมูลตรงกันแสดงว่าถูกต้องครับนะฮะคราวนี้หลักการอ่านเราจะเข้ามาสู่เรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์ละนะครับหลักแรกเลยที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนก็คือต้องเลือกประเภทของหนังสือพิมพ์ครับเพราะหนังสือพิมพ์แบ่งหลายประเภทถ้าแบ่งใหญ่ๆหน่อยก็คือหนังสือพิมพ์ทั่วไปหนังสือพิมพ์เฉพาะด้านหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาเฉพาะกลุ่มก็มีนะครับหนังสือพิมพ์ทั่วไปเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราจะคุ้นเคยครับแต่หนังสือพิมพ์เฉพาะด้านเช่นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจมีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้สัก 5-6 ปีก่อนในสังคมไทยนิยมหนังสือพิมพ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราก่อนหน้านั้นอีกมีหนังสือพิมพ์กีฬานี่อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะทางหรือเฉพาะด้านนะครับคราวนี้นักศึกษาต้องเลือกหนังสือพิมพ์ให้ตรงก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการข่าวทั่วไปเหตุการณ์ทั่วไปเราต้องเลือกหนังสือพิมพ์ทั่วไปมานะครับอันต่อมาคือเลือกอ่านตามความสนใจคำว่าเลือกอ่านตามความสนใจคือวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการรู้ข่าวทั่วๆไปภายในประเทศถ้าเราไปเปิดหน้าข่าวต่างประเทศเราจะไม่เจอครับนะในหนังสือพิมพ์เขาจะแบ่งเป็นส่วนๆเอาไว้นะครับพอคราวนี้อ่านเสร็จแล้วมานักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องไตร่ตรองด้วยนะครับต้องไตร่ตรองว่าเอ๊ะผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่างไรเนาะนะครับคราวนี้สาระหรือเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจำแนกเป็นหลักๆคือข่าวบทความเรื่องทั่วไปและเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งในหนังสือพิมพ์ก็แน่นอนครับมีโฆษณานะฮะผมจะก้าวเข้ามาสู่อีกเรื่องหนึ่งคือนิตยสารนะครับนิตยสารเป็นสิ่งพิมพ์ลายคาบก็คือออกเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นนิตยสารรายเดือนนิตยสารรายปักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับภายในเนื้อหาของนิตยสารเนี่ยจะมีทำให้เราเป็นผู้เกิดความรอบรู้และเนื้อหาบางส่วนยังช่วยประเทืองอารมณ์ด้วยนะครับคราวนี้นิตยสารนั้นถ้าเราแบ่งส่วนประกอบของนิตยสารเนี่ยเราแบ่งออกมาได้3ส่วนคือส่วนต้นก็คือปกและก็ชื่อนะครับปกชื่อนิตยสารและยังหมายถึงในส่วนของผู้จัดทำคณะบรรณาธิการพวกนี้นะครับเป็นส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ้อคนที่จัดทำนิตยสารนี้น่าเชื่อถือไหมนะครับหลังจากนั้นจะมีเนื้อหานะครับซึ่งเป็นส่วนหลักของนิตยสารและในนิตยสารหนีไม่พ้นที่จะมีโฆษณาครับทั้งโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงนะครับอย่างเช่นเขาเป็นบริษัทนะครับใช้เป็นบริษัทสกัดจากกา
กราวเครือนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาโฆษณาแฝงโดยการสรรพคุณของกราวเครือมีอะไรอู้กินแล้วดีต่อสุขภาพสุดท้ายแล้วก็บอกสนับสนุนโดยบริษัทกราวเครือจำกัดเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นโฆษณาละพอเราอ่านแล้วโอ้โหกินแล้วดีเนาะเราไปซื้อโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ต้องรู้เท่าทันนะครับคราวนี้แนวทางการอ่านก็คือต้องเลือกให้ตรงความสนใจประเมินความน่าเชื่อของนิตยสารอย่างที่ผมบอกครับนิตยสารในเนื้อหาในหลายส่วนมักมีการโน้มน้าวเราต้องประเมินก่อนนะครับจากนั้นลงมืออ่านแล้วจึงค่อยวิเคราะห์นะครับผมจะข้ามมาส่วนของวัสดุการอ่านต่อมาคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจุบันต้องบอกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อยนะครับที่สำคัญเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ้าเรามีทักษะการกรองเนื้อหาที่ดีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่ฉับไวทันเหตุการณ์ครับนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งภาพเสียงและตัวอักษรด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากการอ่านแล้วบางครั้งเราใช้ทักษะการดูด้วยนะคราวนี้แนวทางการอ่านล่ะนะครับเราต้องเลือกก่อนคำว่าเลือกนั้นไม่ได้แปลว่าเอาไปค้นๆดูมีเว็บไซต์กขคแล้วพอแล้วไม่ใช่ครับคำว่าเลือกแปลว่าเราต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นนะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่เราบริษัทใดบริษัทนึงหรือเปล่าแล้วเขาก็มาเปิดเว็บไซต์แล้วก็มานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไม่น่าเชื่อละเพราะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนละประโยชน์มีผลประโยชน์แอบแฝงละนะครับนอกจากนี้เราต้องดูความทันสมัยด้วยไม่ใช่โอ้เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วบอกว่าสื่อคอมพิวเตอร์สำหรับวันพรุ่งนี้แต่เว็บไซต์นี้อยู่มาแล้ว30ปีข้อมูลนี้นำเสนอมาแล้ว30ปีหรือ20ปีอันนี้แสดงว่าไม่ใช่สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วอันนี้แปลว่าวันที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจึงค่อยลงมืออ่านนะครับเราจะเข้าสู่การอ่านประเภทสุดท้ายคือการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นการอ่านบันเทิงคดีกับสารคดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การอ่านเอกสารที่เราเรียกว่าบันเทิงคดีกับสารคดีนั้นนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านประเภทนี้ก่อนนะครับการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจคืออะไรนะครับการอ่านประเภทนี้เป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินครับนะครับหรืออ่านแล้วอ่านเสร็จแล้วระหว่างการอ่านเราผ่อนคลายอารมณ์ไม่ใช่ยิ่งอ่านยิ่งเครียดหรือยิ่งอ่านแล้วยิ่งง่วงไม่ใช่นะครับแต่อ่านแล้วเราจะเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราอยากรู้ตอนต่อไปของนวนิยายที่เราอ่านเหลือเกินนะครับหรือเราอยากจะรู้จริงๆเลยว่าหลังจากที่ผู้เขียนเขาบอกว่าเขาย้ายเมืองนะครับเป็นสารคดีที่นำเที่ยวที่ย้ายเมืองไปแล้วเราอ่านแล้วเราอยากรู้จังเลยว่าหลังจากเขาย้ายเมืองไปแล้วเมืองที่เขากำลังไปนั้นเป็นเมืองใดอันนี้เห็นไหมครับเราจะเพลิดเพลินไปโดยไม่รู้ตัวนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านประเภทนี้คืออะไรสร้างความเพลิดเพลินครับคลายอารมณ์เก็บแง่คิดก็ได้นะครับหรือสร้างให้เกิดมุมมองหรือทัศนคติก็ได้ซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่มีมุมมองด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราต้องมีมุมมองที่หลากหลายนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่างานเขียนที่เราจะใช้อ่านเพื่อพัฒนาจิตใจเนี่ยมีอะไรนวนิยายครับเรื่องสั้นสารคดีหรือวรรณคดีมีหลายประเภทเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านบันเทิงคดีบันเทิงคดีคืออะไรบันเทิงคดีก็คืองานเขียนที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินอาจจะแทรกคติสอนใจนะครับการอ่านอันนี้เนี่ยเป็นการอ่านนอกจากเพื่อความบันเทิงแล้วประเทืองปัญญาด้วยนักศึกษาจะอาจจะบอกอ่านนวนิยายสนุกดีแต่ในนวนิยายมักจะแทรกแง่คิดหรือมุมมองภาพสะท้อนสังคมหรือสิ่งที่ผู้เขียนเขาแฝงอยู่เพียงแต่เราเก็บเกี่ยวมาได้ไหมเท่านั้นเองนะครับการอ่านนวนิการอ่านบันเทิงคดีการอ่านนวนิยายนะครับแบ่งเป็นการอ่านนวนิยายเนี่ยก็คือควรพิจารณาชื่อเรื่องก่อนนะครับส่วนกวีนิพนธ์นั้นเราต้องตีความครับ

พราะกวีนิพนธ์ร่วมสมัยนั้นเขียนเป็นด้วยภาษาหรือเป็นบทร้อยกรองนะครับนอกจากนั้นเราตีความเพื่อให้เข้าใจแล้วเราต้องพิจารณาคุณค่าด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเภทสุดท้ายหรือการอ่านประเภทสุดท้ายคือการอ่านสารคดีนะครับสารคดีเป็นงานเขียนร้อยแก้วครับเชิงสร้างสรรค์ที่เสนอข้อเท็จจริงร่วมกับข้อคิดเห็นของผู้เขียนแปลว่างานเขียนนั้นนำเสนอทั้งสองส่วนไปด้วยกันนะครับโดยผู้เขียนเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วยังมุ่งความบันเทิงแก่ผู้อ่านผ่านภาษาที่ไพเราะและก็มีการเลือกสรรถ้อยคำเป็นอย่างดีนะครับงานเขียนสารคดีนั้นเป็นงานเขียนที่ต้องใช้ศิลปะในการถ่ายทอดทั้งรสคำและรสความนะเพราะถ้าเราไม่เลือกสรรถ้อยคำหรือนำเสนออย่างน่าสนใจคนอ่านเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังอ่านหนังสือตำราอยู่หรือเปล่านะครับอ้าวคราวนี้เราลองมาดูซิว่าการอ่านถ้าเราจะอ่านสารคดีเนี่ยเราจะทำอย่างไรเห็นไหมครับนักศึกษาการลงมืออ่านไม่ใช่ขั้นตอนแรกเราต้องเลือกก่อนเราต้องสำรวจก่อนหลังจากนั้นเราจึงลงมืออ่านและการลงมืออ่านก็ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของการอ่านด้วยเราต้องมีการประเมินว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นมีคุณค่าอย่างไรเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมและถ้าจะให้เกิดประโยชน์จากการอ่านสูงสุดการอ่านเอกสารทุกประเภทที่ผมได้บรรยายมาในวันนี้จำเป็นจะต้องบันทึกสาระเอาไว้ครับเพราะแน่นอนฮะว่าเราอ่านแล้วมีบางส่วนเราจำได้แต่เราจำได้ไม่ทั้งหมดการบันทึกสาระเอาไว้จะช่วยให้เรานำสาระที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปครับ

ประเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกับเนื้อหาในหน่วยที่13นะครับหน่วยที่13เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่านะครับถึงเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมในธุรกิจครับซึ่งเนื้อหานะครับประเด็นที่จะคุยกันในหน่วยนี้เนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับ2ประเด็นนี้เนี่ยเป็น2ประเด็นสำคัญแล้วก็นิยมใช้กันในธุรกิจนะครับประเด็นการประยุกต์นวัตกรรมนะครับในธุรกิจเนี่ยนะครับที่นิยมเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือการประยุกต์นวัตกรรมเนี่ยของกระบวนการในธุรกิจซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่ามาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นในหน่วยที่8นะครับว่าการประยุกต์นวัตกรรมนะครับในกระบวนการเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะไกลตัวสำหรับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เห็นกระบวนการในการผลิตนะครับที่จะใกล้ตัวก็คือนวัตกรรมอันที่2ครับก็คือเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันนี้จะมีผลกระทบโดยตรงนะครับจะสัมผัสได้เลยนะครับก็เป็น2ประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันนะครับก็คือการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการกับการประยุกต์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครับเรามาคุยกันในเนื้อหานะครับในตอนที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมนะครับกระบวนการในธุรกิจนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของนวัตกรรมกระบวนการนะครับหรือ process innovation นะครับคืออะไรครับprocess innovation ก็คือการปรับปรุงนะครับนะนวัตกรรมกระบวนการเนี่ยก็คือการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือกระบวนการให้บริการนะครับอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจเนี่ยนะครับเราแบ่งประเภทธุรกิจเนี่ยเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ผลิตสินค้ากับกลุ่มที่ผลิตอะไรครับภาคบริการผลิตบริการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะคุยกันทั้ง2ส่วนนั่นแหละนะครับโดยอะไรครับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าหรือให้บริการก็แล้วแต่นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมนะครับในห่วงโซ่คุณค่านะก็คือในห่วงโซ่อุปทานนั่นแหละนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับรวมไปถึงระบบโลจิสติกด้วยนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกับการประยุกต์นะครับนวัตกรรมกระบวนการเนี่ยมีอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับอันแรกเราเรียกว่าการปรับโครงสร้างนะครับการปรับโครงสร้างหรือ restructuring นะครับ restructuring เนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรโครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับโครงสร้างการทำงานนะอาจจะต้องนะครับบางองค์กรอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างเหล่านี้มีการปรับคนนะครับมีการปรับเรื่องของหน่วยงานเพื่อที่จะตอบสนองนะครับการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการนะครับเดิมอาจจะไม่มีแผนกนวัตกรรมเดิมอาจจะไม่มีแผนก R&D ก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับโครงสร้างเหล่านี้เข้ามาในผังโครงสร้างองค์กรเพื่อที่จะมีผู้รับผิดชอบนะครับในการสร้างสรรค์นะครับนวัตกรรมกระบวนการขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมแรกนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าการรื้อปรับระบบนะครับหรือเขาเรียกว่า re-engineering นะครับ re-engineering เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเชิงเทคนิคแล้วครับก็คือการปรับกระบวนการผลิตการปรับกระบวน

การให้บริการนะครับการปรับเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับการปรับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในเชิงของ Engineering ในเชิงของวิศวกรรมนะครับอันแรกการปรับโครงสร้างเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับในเชิงของการบริหารจัดการองค์กรนะครับแต่การรื้อปรับระบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างนะครับการปรับโครงสร้างหรือ restructuring เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการลดขนาดลดขนาดคืออะไรครับการลดขนาดเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการลดกิจการบางกิจการขององค์การครับเพื่อที่จะไม่ให้มันอวบอ้วนอุ้ยอ้ายจนเกินไปนะครับซึ่งมันอาจจะนำมาเรื่องของการปลดพนักงานแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจหรือองค์การเนี่ยเขาใช้กันเวลาที่เขาจะปรับโครงสร้างนะครับแน่นอนครับเวลาปรับโครงสร้างเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันมีการปลดพนักงานมันมีการลดคนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องบริหารจัดการเรื่องของค่าทดแทนนะครับการจ่ายค่าทดแทนให้ดีนะครับการรื้อปรับระบบอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการทางด้านวิศวกรรมซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ rethinking redesign นะครับก็คือการคิดใหม่นะครับการออกแบบใหม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับของ reengineering นะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราปูพื้นฐานนะเรื่องของนวัตกรรมกระบวนการไปแล้วเนี่ยเรามาดูตัวอย่างครับคิดว่าน่าจะสนุกสนานดีนะก็คือเรื่องของกรณีตัวอย่างครับหรือกรณีศึกษาเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการนะครับนวัตกรรมกระบวนการแรกที่อาจารย์เนี่ยอยากจะคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้นะครับการพิมพ์3มิตินะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า 3D printing นะครับ 3D printing นะการพิมพ์3มิตินะครับหรือว่า 3D printing เนี่ยมันมีชื่ออีกหลายชื่อนะมันมีชื่ออีกหลายชื่อนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุนะครับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า additive manufacturing นะครับหรือ AM นะก็คือเพิ่มการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปเดี๋ยวเติมยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับหรือบางทีก็เรียกนะครับเป็นภาษายากๆนะครับอย่างเช่น stereo lithography นะหรือ SLA นะครับ stereo lithography นะชื่อยาวยากนะครับจะเรียกชื่อไหนนะครับแต่เราก็ถนัดที่จะเรียกว่า 3D printing นะคราวนี้ 3D printing คืออะไรนะครับ 3D printing ก็คือกระบวนการผลิตชิ้นงาน3มิติครับด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินะปกติเนี่ยทุกคนคงจะเคยใช้ปรินเตอร์ที่พิมพ์เอกสารใช่ไหมครับการพิมพ์หมึกลงในกระดาษ A4 แบบเนี้ยเราเรียกว่าการพิมพ์แบบ2มิติครับนะก็คือพิมพ์ตัวอักษรลงไปในกระดาษเราจะเห็นเป็น2มิติจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นนูนขึ้นมาหรือเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวกอไก่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นเป็นแค่2มิติแต่การพิมพ์แบบ3มิติเนี่ยมันจะให้นะครับมันจะให้มุมมองที่เป็น3มิติจับต้องได้เลยนะครับจับต้องได้เลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานครับโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยก็จะใช้พวก CAD CAM นะครับ CAE อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบนะครับการประยุกต์ใช้เนี่ยในธุรกิจเนี่ยก็มีหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเอาไปทำเรื่องของอาหารนะอย่างเช่นเป็นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยนะครับเฮอร์ชีย์เนี่ยเขาก็ผลิตนะครับช็อกโกแลตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเหมือนกันนะครับหรือ Nike เองนะครับก็เอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาผลิตรองเท้าของตัวเองครับนะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่น Flyprint Flyprint นะครับเป็นคู่แรกของโลกเลยนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับกระบวนการเครื่องพิมพ์3มิตินะซึ่งบางทีลูกค้าก็ไม่ได้รับรู้เนาะว่ารองเท้าที่ซื้อมาเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการนะครับ3มิตินะครับหรือแม้แต่อะไรที่ใหญ่โตกว่านั้นครับเช่นอาคารบ้าน
นะครับก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์3มิติได้แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์3มิตินะครับการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากจะคุยก็คือเรื่องของการใช้โดรนครับโดรนเนี่ยนะโดรนเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายชื่อนะเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์3มิติเหมือนกันนะเขาอาจจะเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูจะเป็นชื่อแบบเป็นทางการนะครับแต่เราก็ถนัดที่จะเรียกกันว่าโดรนนะครับโดรนคืออะไรนะครับโดรนก็คืออากาศยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยการควบคุมของมนุษย์นี่แหละจากระยะไกลนะก็จะมีรีโมทนะครับมีรีโมทคอนนะเพื่อที่จะให้โดรนเนี่ยมันทำงานนะอยากให้บินไปไหนก็บินไปนะเหมือนตอนเด็กๆนะครับเล่นรถบังคับวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้มีเทคโนโลยีอื่นที่ไม่ใช่แค่การส่งสัญญาณวิทยุแล้วควบคุมของเล่นนะครับมาดูกันว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างนะครับโครงสร้างที่สำคัญเลยนะของโดรนเนี่ยก็คือระบบ GPS ครับจะต้องมีระบบ GPS เพื่อที่จะนำทางนะหรือว่าแสดงตำแหน่งของโดรนเพราะว่าโดรนเนี่ยบินไปได้ไกลครับบินไปจนสุดลูกหูลูกตาบางทีคนควบคุมเนี่ยมองไม่เห็นโดรนแล้วเพราะฉะนั้นระบบ GPS เนี่ยก็จะต้องช่วยในการบอกตำแหน่งนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติซึ่งก็เป็นเซ็นเซอร์ไร้สายนะครับเซ็นเซอร์นี้ก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่จะใช้ในด้านงานใดๆนะครับเช่นถ้าจะใช้ใน เรื่องของเกษตรนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่จะระบุเรื่องของอุณหภูมินะครับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่นะครับซึ่งส่วนประกอบของโดรนก็จะมีกล่องมีมอเตอร์ใบพัดกันชนอะไรต่างๆนะครับตามรูปนะทีนี้นะครับองค์กรธุรกิจนะครับที่นำโดรนมาใช้นะอันแรกเลยก็คือโดมิโนพิซซ่านะครับซึ่งเขาใช้โดรนนะครับในการส่งนะครับพิซซ่าให้ลูกค้านะครับหรือว่า 7-Eleven นะครับแต่ไม่ใช่7บ้านเรานะครับเป็น7ในต่างประเทศเนี่ยก็ใช้โดรนในการขนส่งเหมือนกันนะครับตัวอย่างที่ชัดอีกตัวหนึ่งก็คือว่าAmazon นะครับ Amazon เนี่ยก็เป็นธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่ใช้โดรนนะครับในการขนส่งเช่นเดียวกันนะครับครับมาพบกับเนื้อหาในตอนที่2นะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการไปแล้วเนาะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับทุกท่านว่านวัตกรรมกระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะไกลตัวสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยจะสัมผัสไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นรองเท้านะครับ Nike ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะไม่ทราบถ้าเกิดว่า Nike ไม่บอกนะนะครับแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยจะใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นเพราะมันเป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าเนี่ยซื้อหามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะ เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนมากกว่านวัตกรรมกระบวนการนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักคำว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันก่อนนะครับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า product innovation นะซึ่งก็หมายถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับกล่าวคือก็เป็นการปรับปรุงในตัวสินค้าหรือบริการนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในการที่จะได้มานะครับซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะต้องมีการวิจัยและพัฒนานะครับหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เรียกตัวเองนะครับว่าฝ่ายวิศวกรรมก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาก็ดีนะครับหรือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดีไม่ว่าจะเรียกอะไรนะครับก็มักที่จะมีภารกิจหรือหน้าที่นะครับในเรื่องของการคิดค้นวิจัยพัฒนาในเรื่องของตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ขอนะครับคุย
ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับ

ในองค์กรนะครับในองค์กรธุรกิจเนี่ยเขามักจะมีการวิจัยและพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกเราเรียกว่าการวิจัยพื้นฐานนะครับหรือ basic research นะครับ basic research เนี่ยก็จะเป็นการวิจัยทั่วๆไปนะครับมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็เป็นการเหมือนกับวิจัยเพื่อที่จะคิดค้นนะครับความรู้ความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันที่2ครับการวิจัยแบบประยุกต์ครับที่เขาเรียกว่า apply research อันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คือไม่ได้คิดค้นความรู้หรือนวัตกรรมอะไรเท่านั้นแต่ยังนะครับเอานวัตกรรมเหล่านั้นหรือความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานเนี่ยมาต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบนะครับธุรกิจใหม่ๆนะครับเราเรียกว่าการวิจัยแบบประยุกต์นะครับประเภทที่3นะครับก็คือการบูรณาการระบบครับนะที่เขาเรียกว่า system integration นะครับ system integration เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจนะครับหรือว่าเปิดตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่นะครับหมายความว่าไงครับก็คือทำการต่อยอดปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่เดิมนี่แหละนะครับให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทนะครับของการวิจัยและพัฒนาในองค์กรนะครับเรามาดูนะครับกรณีตัวอย่างนะครับอาจารย์นำเสนอเนี่ยใน2เทคโนโลยีด้วยกันนะครับเทคโนโลยีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสินค้าแบบจับต้องได้จับต้องได้ก่อนนะครับอาจารย์ขอนำเสนอในส่วนของการประยุกต์นะครับ Internet of Things นะหรือที่เราเรียกว่า IoT นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีนี้แหละนะครับในการที่จะติดอยู่บนผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นครับนะครับเรามาดูคำว่า IoT นะครับซึ่งมันย่อมาจากคำว่า Internet of Things นะก็คือการเชื่อมโยงนะครับของวัตถุทางกายภาพต่างๆคำว่าวัตถุทางกายภาพคืออะไรครับคำว่าวัตถุทางกายภาพก็คือวัตถุที่มันจับต้องได้นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับที่มันเป็นสินค้าในทางเทคโนโลยีหรือไม่ก็แล้วแต่มันสามารถเป็น Internet of Things ได้นะครับอย่างในภาพนะครับที่อาจารย์โชว์เนี่ยก็มีทั้งจักรยานนะครับมีทั้งอะไรครับอ่างอาบน้ำก็มีนะไมโครเวฟตู้เย็นโทรศัพท์นะครับเตารีดนะครับเหล่านี้สามารถเป็น Internet of Things ได้นะครับInternet of Things ก็คือการติดอุปกรณ์บางอย่างนะเช่นเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าแท็ก RFID นะครับเพื่อให้มันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงวัตถุแล้วให้วัตถุมันคุยกันเองอันนี้เราพูดด้วยภาษาง่ายๆนะให้วัตถุมันคุยกันโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปแทรกแซงนะครับวัตถุเหล่านี้สามารถที่จะสื่อสารกันเองได้เลยนะครับแต่มนุษย์ก็ต้องกำกับดูแลนั่นแหละครับนะครับเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things ก่อนนะครับ Internet of Things เนี่ยนะครับตัวพระเอกเลยก็คือเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ครับระบบเซ็นเซอร์ไร้สายยกตัวอย่างเช่นนะเมื่อกี้เราคุยกันถึงโดรนใช่ไหมครับโดรนที่เราใช้นะครับในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนในการเกษตรโดรนในการทหารโดรนในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มักจะมีเซ็นเซอร์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานนะยกตัวอย่างเช่นโดรนในการค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจจะมีไฟไหม้นะนะครับในต่างประเทศเนี่ยเวลามีไฟไหม้ป่าเนี่ยโหไฟก็จะแบบเยอะมากนะคนไม่สามารถเข้าได้นะครับก็อาจจะใช้โดรนนี่แหละในการบินสำรวจนะครับแล้วก็ติดเซ็นเซอร์เพื่อที่จะ
หาความเคลื่อนไหวของคนหาความเคลื่อนไหวของสัตว์เพื่อที่

จะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็คือ Internet of Things นะครับต่อไปนะครับก็คือระบบ RFID นะครับระบบ RFID เนี่ยลักษณะมันจะเป็นแท็กครับลักษณะจะเป็นแท็กใช้ในการอ่านข้อมูลนะครับโดยใช้สัญญาณวิทยุนะครับอันต่อไปก็ถือว่าเป็นพระเอกเหมือนกันนะอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้ Internet of Things ลำบากก็คือเรื่องของระบบ Cloud Computing นะครับคือข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ก็ดีหรือ RFID ก็ดีเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่ระบบ Cloud ครับมันจะถูกส่งไปที่ระบบ Cloud แล้วระบบ Cloud เนี่ยจะทำการประมวลผลเก็บข้อมูลประมวลผลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ Cloud เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เนี่ยไม่งั้นมันไม่มีที่เก็บนะก็ต้องไปเก็บในคลาวด์นะครับตัวอย่างธุรกิจครับที่ประยุกต์ใช้นะครับ Internet of Things เนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบริษัทจอห์นเดียร์นะจอห์นเดียร์เขาก็เป็นบริษัทที่ผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรมนะก็ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรนั่นแหละเขาทำการติดเทคโนโลยี IoT เข้าไปนะครับโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับใช้ Cloud Computing นะครับเพราะฉะนั้นในห้องโดยสารของรถแท็กเตอร์ของจอห์นเดียร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPad นะจอแสดงค่าต่างๆรถที่วิ่งเข้าไปในฟาร์มนะครับก็จะทำการตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นของดินอุณหภูมิต่างๆนะครับตรวจเรื่องของสุขภาพของพืชผลการเจริญเติบโตนะครับปริมาณสารอาหารในดินนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงการเพาะปลูกนะครับก็ใช้ระบบ IoT นี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นบริการพิเศษของทางจอห์นเดียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่ใช้กับสินค้านะครับอีกอันนึงที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็คือสมาร์ทวอชยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อติดตลาดก็คือ Apple ใช่ไหมครับซึ่งก็ถือเป็นรายแรกๆที่ทำนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้เราเรียกอุปกรณ์แบบนี้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ซึ่งมันสามารถที่จะตรวจวัดอะไรครับชีพจรการเต้นของหัวใจนะครับติดตามการออกกำลังกายนับจำนวนก้าวเวลาเราเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็น Internet of Things เหมือนเพราะว่ามันมีเครือข่ายมันเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกับใครครับเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือใช้แอปพลิเคชันนะครับใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยก็ง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะอยู่ในฝั่งของการบริการละนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินครับเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าฟินเทคครับมันมาจากนะครับหรือย่อมาจากคำว่า financial technology นะครับเรียกสั้นๆว่าฟินเทคเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยคืออะไรครับมันคือการประยุกต์นะครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้บริการทางการเงินที่หลากหลายนะครับตามความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับโดยมุ่งเน้นการทำธุรกรรมหรือการบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเงินในหลายๆรูปแบบนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่ามีธุรกิจไหนเขาใช้กันบ้างเนี่ยมาดูเทคโนโลยีพื้นฐานของมันก่อนนะครับอันแรกเนี่ยนะครับที่สำคัญและเป็นพระเอกของฟินเทคเลยก็คือเรื่องของบล็อกเชนครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยโดยที่เขาจำลองข้อมูลเนี่ยเป็นกล่องๆแล้วก็เชื่อมต่อกันครับแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยอะไรครับด้วยรหัสที่เขาเรียกว่าแฮชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความปลอดภัยสูงนะครับอาจารย์ก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันมีความปลอดภัยสูงการจะเข้าถึงข้อมูลในกล่องข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นบล็อกเนี่ยนะครับจะต้องมีรหัสนะครับจะต้องมีรหัสนะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็นิยมใช้นะครับในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลนะครับเราก็

0: คงจะได้ยินได้ฟังนะมีหลายสกุลเงินนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของ e-wallet นะครับหรือเราเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มี e-wallet ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Pay Alipay อะไรต่างๆนะครับ Samsung Pay นะหรือว่าเป็นTrue Money อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ให้บริการทางการเงินนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยมีการนำนะครับเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจำใบหน้านะครับสแกนม่านตาสแกนลายนิ้วมือซึ่งมันก็เป็นส่วนประกอบในร่างกายของคนนะครับเพื่ ยืนยันตัวตนความปลอดภัยนะครับทีนี้ฟินเทคเนี่ยนะครับก็มีบริการที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นบริการด้านหุ้นด้านการลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีผู้ให้บริการอยู่นะครับบริการด้านการจ่ายเงินนะครับกระเป๋าเงินออนไลน์นะครับเรื่องของการระดมทุนออนไลน์นะครับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้นะก็จะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าฟินเทคใช่ไหมครับแล้วก็มีบริการด้านการประกันนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีฟินเทคทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมนะครับในธุรกิจซึ่งก็มีทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือนวัตกรรมกระบวนการกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมค่ะในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายในหลายแง่มุมนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเราก็สรุปมาให้กับนักศึกษาด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมโดยเราจะต้องรู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมตลอดจนถึงการรับรู้ถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับมือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อไปค่ะในประเด็นที่2นะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของกระบวนการและระดับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีการสำรวจกระบวนการต่างๆนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกี่ระดับนะและประเด็นสุดท้ายจะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะในเรื่องนี้นะก็จะเรียนรู้วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะทำอย่างไรการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะเรามาดูแนวคิดกันก่อนเลยนะคะแนวคิดนะคะเราก็จะเจาะลึกถึงแนวคิดพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะเริ่มจากการสำรวจปัจจัยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายในนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิธีการรับมือของผู้บริหารเรามาดูตัวแรกกันปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเจ้าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้นั่นเองใดๆก็แล้วแต่ในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกยังถูกแบ่งออกอีกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานค่ะนะคะเรามาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปก่อนโดยทั่วไปนะคะมันก็จะพูดถึงเรื่องของสเต็ปนะคะก็คือโซเชียล S แรกก็คือโซเชียลนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นทางสังคมหรือในเรื่องของการเมืองนะคะยกตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นเรื่องของโควิดที่มันเกิดขึ้นมาพอโควิดเกิดขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงต่อนวัตกรรมค่ะสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวัคซีนมีการที่จะป้องกันโรคโควิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกเครื่องมือในการช่วยหายใจแม้กระทั่งในเรื่องของการค้าขายเพื่อที่จะลดการสัมผัสเราก็มี QR code เข้ามานะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์ทางสังคมที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากเรื่องของทางสังคมแล้วนะคะยังเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะนะคะกฎหมายก็คือการที่รัฐบาลนะคะหรือในเรื่องของการออกนโยบายองค์การออกนโยบายออกกฎกติกามารยาทขึ้นมานะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนนะคะอยู่ในช่วงของการกำลังเสียภาษีถูกไหมคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของ e-tax พอเวลาพูดถึงเรื่อง e-tax ปุ๊บเนี้ยเราซึ่งเป็นร้านค้าเราจะให้คนเข้ามาใช้บริการของเราเพื่อที่จะเอา e-tax เนี่ยไปเคลมสินไปเคลมค่าภาษีได้นะเราก็จะต้องเอานวัตกรรมของระบบ POS เข้ามาช่วยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือในกรณีที่มีกฎบังคับในเรื่องของพวกมลภาวะต่างๆนะคะการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของรถยนต์เนาะเขาก็ในต่างประเทศนะค่อนข้างที่จะเข้มงวดเขาก็ออกกฎว่าในการที่จะผลิตรถยนต์นั้นนะคะจะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ไม่เกินเท่าไหร่เนาะซึ่งการผลิตรถยนต์นั้นนะก็จะต้องนำนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการผลิตรถยนต์เพื่อที่จะลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนื่องจากกฎหมายต่อไปคุณค่าต่อสังคมค่ะนักศึกษาเวลาเราพูดถึงคุณค่าต่อสังคมนะคะก็คือการที่เราจะทำธุรกิจแล้วเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมคราวนี้เวลาเราจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมการผลิตสินค้าของเรานะคะก็จะต้องมีการที่reuse ได้ recycle ได้ใช่ไหมคะหลายบริษัทเลยนะคะก็จะผลิตขวดน้ำดื่มนะคะซึ่งสามารถที่จะเอากลับไป recycle ได้เอากลับไป reuse ได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของคุณค่าต่อสังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่เราจะผลิตชิ้นส่วนสินค้าผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ใดๆขึ้นมานะคะโดยที่สามารถที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยต่อไปค่ะเรื่องของโลกาภิวัตน์ของตลาดและความเป็นสากลของธุรกิจนะคะโลกของเราแคบลงด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะนักศึกษาพอมันแคบลงนะคะทุกคนสามารถที่จะค้าขายกันได้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านวัตกรรมต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้โลกเหล่านั้นใบนี้นะคะขายของได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนาะจากแต่ก่อนนะคะจะขายของได้ก็ต่อเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคะถึงจะขายได้แต่ตอนนี้เนี่ยขายได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆต่อไปเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยี ตอนนี้นะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น AI นะคะ Big Data หรือแม้กระทั่ง Internet of Things หรือที่เรียกกันว่า IoT นะคะสิ่งเหล่านี้นะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราเอาง่ายๆเลยค่ะรถยนต์เปิดประตูรถเข้าไปปุ๊บทักทายก่อนละค่ะสวัสดีนะคะลงจากรถก็มีการตอกย้ำอีกค่ะว่าอย่าลืมยังมีกุญแจอยู่ในรถหรือไม่นะคะ

นี่นะเขาจะแบบว่าอะไรนะคะเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตของเรานะคะต่อไปตลาดธุรกิจค่ะตลาดธุรกิจนะคะมันจะต้องมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเป็นคัสตอมไม

ให้บุคคลนั้นเป็นพิเศษอันเนี้ยก็คือตลาดธุรกิจที่มันมีความเป็นคัสตอมไมซ์มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะความผันผวนในวงจรธุรกิจนะคะความผันผวนในวงจรธุรกิจที่เรามักจะเจอกันอาจจะเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนในเรื่องของค่าเงินนะคะที่มันผันผวนหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันก็ส่งต่อการผันผวนในการประกอบธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องเหล่านี้นะคะในเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นในเรื่องของบล็อกเชนเอามาช่วยในการดำเนินงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกทั่วๆไปเรามาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับงานกันบ้างค่ะอันแรกเลยค่ะตลาดแรงงานนะคะตลาดแรงงานบ้านเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปคนที่จะมาทำอาชีพรับจ้างเนี่ยน้อยลงนะคะพอมันน้อยลงปุ๊บมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะทำอย่างไรล่ะก็มีการสร้างหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเช่นพนักงานเสิร์ฟนะคะเราจะเห็นว่าในหลายรีสอร์ทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น MK เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นอาชาบูร้านต่างๆนะก็เริ่มเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการเสิร์ฟอาหารนะคะแม้กระทั่งในโรงพยาบาลนะคะอันนี้น่าไปเจอมาเพิ่งไปเจอมาในโรงพยาบาลเนี่ยมีหุ่นยนต์คอยตอบคำถามกระบวนการขั้นตอนเมื่อเวลาเราไปถึงโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นก่อให้เกิดนวัตกรรมนะคะในเรื่องของตลาดแรงงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่อไปคู่แข่งขันค่ะแต่ก่อนนะคะเวลาเราจะขายของเราก็จะมองคู่แข่งขันที่อยู่ภายในตลาดเดียวกับเราแต่ณปัจจุบันนะคะเราเนี่ยมีคู่แข่งขันที่หลากหลายอยู่บนคนละแพลตฟอร์มนะคะยกตัวอย่างเช่นคู่แข่งขันเราไปอยู่บน Shopee ไปอยู่บน Lazada นะคะแทนที่จะขายของอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วเป็นคู่แข่งขันกันเปล่านะคะมีทั้ง Shopee Lazada ไลฟ์ TikTok ไลฟ์Facebook ทุกอย่างเกิดเป็นคู่แข่งขันขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใส่นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจต่อไปค่ะซัพพลายเออร์ผู้ขายวัตถุดิบให้กับเราแต่ก่อนเวลาเราจะติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์นะคะเราก็จะใช้วิธีการยกโทรศัพท์นะคะติดต่อผ่านไลน์ติดต่อผ่านอีเมลณปัจจุบันไม่ต้องค่ะนะคะเพื่อความเชื่อมโยงที่สะดวกและรวดเร็วนะคะเราก็มีการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างบริษัทของเรากับซัพพลายเออร์นะคะเมื่อบริษัทของเราใช้วัตถุดิบไปจำนวนเท่าไหร่มันก็จะไปขึ้นแจ้งเตือนให้ซัพพลายเออร์ได้รับทราบโดยที่เราไม่ต้องคุยกันเลยอันนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นได้ชัดนะคะและเมื่อคู่แข่งขันทำถามว่าเราต้องทำด้วยไหมเราต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะสู้เขาไม่ได้นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมมากที่สุดเลยก็คือลูกค้านั่นเองค่ะความต้องการของลูกค้าณปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองนะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำนวัตกรรมมาใช้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการแปลงต่อไปค่ะเรามาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในกันบ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะธุรกิจหลักของเราเราต้องมาดูค่ะว่าธุรกิจหลักของเราเนี่ยเป็นธุรกิจผลิตหรือบริการถ้าธุรกิจของเราเป็นผลิตนะคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของกระบวนการการผลิตเราจะปรับปรุงกระบวนการการผลิตของเราอย่างไรนะคะมันจึงจะทำให้ต้นทุนของเราต่ำพร้อมทั้งมีการเพิ่มคุณภาพจะต้องมีการนำนวัตกรรมมาช่วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของเรานั้นต่ำและสามารถสู้กับคู่แข่งขันได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเทคโนโลยีภายในองค์การของเรานะคะเทคโนโลยีภายในองค์การของเราสู้เพื่อนได้ไหมนะคะบางครั้งนะคะเราเนี่ย มีกระบวนการการผลิตที่ดีแต่เครื่องจักรเราสู้เพื่อนไม่ได้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีคือสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์นะคะเราจะเป็นปุ่มกดเป็นปุ่มกดนะคะแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบทัชสกรีนนะคะปรากฏว่าโนเกียเป็นยังไงคะเฮ้ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีปุ่มกดแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นในปุ่มกดแม้กระทั่งโลกเปลี่ยนมาเป็นทัชสกรีนเขาก็ยังเชื่อมั่นในปุ่มกดกว่าที่เขาจะพัฒนากลับมาเป็นทัชสกรีนได้เขาถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังและสุดท้ายเขาก็ไปต่อไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ย
เป็นตัวอย่างของการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตาม

0: ทคโนโลยีของตนเองนะคะยึดมั่นถือมั่นในเทคโนโลยีของตัวเองต่อไปค่ะในเรื่องของคนหรือทรัพยากรมนุษย์เมื่อเรานะคะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรที่มันพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาตามนะคะเพื่อที่จะใช้ไอ้เจ้าเทคโนโลยีนั้นให้เป็นเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเนี่ยต่างหันมาใช้ AI เราจะใช้ AI นั้นได้อย่างไรคนก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานได้คราวนี้พอคนเปลี่ยนนะคะโครงสร้างการบริหารก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามคนด้วยอาจจะต้องมีการยุบมีการรวมอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้การทำงานนั้นนะเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางองค์การที่เอาหุ่นยนต์มาใช้นะคะเอา AI มาใช้มากยิ่งขึ้นนะคะการลดจำนวนคนการปรับโครงสร้างการบริหารมันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายค่ะวัฒนธรรมองค์การก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะอย่างแต่ก่อนนะคะก่อนเกิดโควิดทุกคนก็มาทำงานกันในที่ทำงานนะคะแต่พอในช่วงโควิดทุกคน work from home ได้ณปัจจุบันนี้การ work from home ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำงานแบบเผชิญหน้ากันอีกต่อไปแล้วอันนี้นะคะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมทั้งสิ้นค่ะคราวนี้พอเรารู้ปัจจัยแล้วนะคะสิ่งถัดมาที่เราจะรู้ก็คือการรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมสาเหตุที่ทำให้เราต้องรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มองเห็นภาพรวมนะคะว่าต่อไปในอนาคตน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันแรกเลยก็คือเราต้องตระหนักแล้วก็พิจารณาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันไปในทิศทางไหนเราก็พยายามมองให้เป็นภาพรวมนะคะมององค์ประกอบให้ออกนะคะมองความสัมพันธ์ให้ออกเพื่อที่จะคาดการณ์แนวโน้มในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นแล้วเราก็ค่อยมากำหนดกรอบปัญหาค่ะนะคะการกำหนดกรอบปัญหาเพื่อที่จะเป็นการตั้งปัญหาแล้วก็กำหนดกรอบความคิดนะคะแล้วเราค่อยกำหนดทิศการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาคราวนี้เวลาเราจะให้รู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงมันมีเครื่องมือค่ะนักศึกษาเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะต้องรู้จักกันเลยก็คือเป็นคำเล่าลือแบบปากต่อปากค่ะคำเล่าลือแบบปากต่อปากเนี่ยมันเป็นวิธีการในการที่จะทำความเข้าใจแนวในแนวโน้มและความต้องการของลูกค้านะคะเราอาจจะไปพูดคุยกับลูกค้าไปพูดคุยกับพนักงานแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกนั้นมาโดยการที่เวลาเราไปฟังคำเล่าลือแบบปากต่อปากเนี่ยมันถือว่าเป็นการ explore ถือว่าเป็นการสำรวจนะคะพอเราไปสำรวจมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนภายในแผนกภายในฝ่ายนะคะภายในองค์การของเราแล้วก็เกิดการอภิปรายเกิดการดิสคัสขึ้นมานะคะแล้วก็สรุปเพื่อที่จะได้ว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมนะมันเป็นไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญของการฟังคำเล่าลือแบบปากต่อปากนั้นก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมนั้นให้ประสบความสำเร็จค่ะต่อมาค่ะมาดูเครื่องมือถัดมานะคะเครื่องมือตัวที่2ก็คือการตรวจตราสื่อยอดนิยมค่ะหลังจากที่เราฟังคำเล่าลือแบบปากต่อปากแล้วนะคะเราอาจจะต้องมาดูสื่อต่างๆด้วยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์รายการข่าววิทยาสารเขากำลังพูดถึงกล่าวถึงสิ่งใดนะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะทำให้เราเห็นแนวโน้มแล้วก็จับตาดูปรากฏการณ์นั้นๆนะคะมันก็จะทำให้องค์การสามารถสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้นะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะไปดูหนกระแสเห็นไหมคะหนกระแสตอนนี้เขากำลังมีเรื่องอะไรอินเทรนด์เขากำลังพูดถึงมีการพูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรไหมนะคะนอกจากเรื่องของข่าวดารานะคะเขาอาจจะมีการโฆษณาแทรกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวไอ้สิ่งที่เขากำลังพูดถึงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตรวจตาสื่อ ยอดนิยมนั้นน่ะเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อ่ะมันคือหัวข้ออะไรแล้วเราก็ไปหาข้อมูลให้มันตรงกับความสัมพันธ์นั้นๆนะคะแล้วก็มองหารูปแบบแล้วก็วางแผนเนาะแล้วก็ให้ความสนใจกับหัวข้อที่ใกล้เคียงด้วยเพราะบางครั้งมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยที่เราไม่รู้ตัวและสุดท้ายก็คือสรุปผลและอภิปรายผลนั่นเองค่ะคราวนี้ไอ้ข้อมูลที่ได้มาจากคำเล่าลือข้อมูลที่ได้มาจากสื่อต่างๆอ่ะเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงที่สำคัญเนี่ยมันก็เลยเป็นเครื่องมือในการที่จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสถิตินะคะหรือเป็นข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเอามาสร้างเป็นหลักการเอามาสร้างเป็นเหตุผลที่เอาไปใช้ในความเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังข้อเท็จจริงนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดหัวข้อเช่นกันนะคะและจากการกำหนดหัวข้อนี้นะคะเราต้องสามารถที่จะระบุแหล่งที่มาว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วเวลาหาข้อมูลพยายามหาให้กว้างให้ครอบคลุมนะคะแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกลุ่มนะคะแยกตามประเภทแล้วค่อยสรุปอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือแหล่งของนวัตกรรมค่ะแหล่งที่มาของนวัตกรรมนะคะจะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อเราขาดแรงบันดาลใจนะคะเมื่อเวลาเราขาดแรงบันดาลใจแล้วเราต้องการสร้างอินสปิเรชันต่างๆนะคะเราก็อาจจะไปดูนะคะดูข้อมูลต่างๆที่มีการทำงานวิจัยเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปรวบรวมเอาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมานะคะเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแล้วมันก็จะเกิดinspiration สำหรับเรานะคะแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดเป็นแรงบันดาลใจของเราเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เวลาเราจะไปดูแหล่งที่มาของนวัตกรรมก่อนที่เราจะไปดูเราต้องกำหนดนิยามของนวัตกรรมก่อนนะคะว่านวัตกรรมของเรากับของเขามันตรงกันไหมนะคะเสร็จแล้วค่อยมาค้นหาตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จสร้างตารางแหล่งที่มาของนวัตกรรมค่ะแล้วก็ทบทวนตัวอย่างนะคะดูว่าในตารางแหล่งที่มาของนวัตกรรมนั้นมันมีตัวอย่างอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราค่อยเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะนอกจากการสร้างแรงบันดาลใจจากแหล่งที่มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวโน้มได้นะคะเพื่อให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเวลาเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านแนวโน้มเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับใครเราอาจจะไปพูดคุยกับนักเศรษฐกิจนะคะนักวิชาการนักเขียนนักวิจัยค่ะผู้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตกับเราได้นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีการกำหนดหัวข้อที่ต้องการทำความเข้าใจนะแล้วก็ต้องมีการระบุตัวผู้เชี่ยวชาญว่าผู้ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เราต้องการจะศึกษาแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ที่เรียบร้อยนะคะอันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์คราวนี้มันจะมีอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะที่คนมักจะใช้ในการรับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอันนั้นก็คือดัชนีคำสำคัญนะคะดัชนีคำสำคัญนั้นนะเราสามารถที่จะไปหาใน Search Engine ได้นะคะเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้คำไหนนะคะที่กำลังฮิตกันอยู่ในช่วงนี้นะซึ่งเวลาเราจะใช้คำสำคัญนั้นนะก็เพื่อเป็นการค้นหาสาระต่างๆผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการกำหนดคำสำคัญที่เราจะใช้ค้นหาแล้วก็มีการพิจารณาระยะเวลาที่จะใช้ค้นหานะคะรวบรวมคำที่ซ้อนทับกับคำสำคัญแล้วก็ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ค้นหาและทำซ้ำหากจำเป็นสุดท้ายแล้วก็สรุปผลของการค้นหาค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะของเครื่องมือก็คือ กรอบงานนวัตกรรม10ประเภทค่ะกรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนี้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การนั้นสามารถที่จะระบุนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆซึ่งเจ้ากรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนี้สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น4ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกจะเป็นด้านการเงินนะคะด้านที่2ก็คือด้านกระบวนการด้านที่3ก็คือจะเป็นด้านข้อเสนอและสุดท้ายก็คือจะเป็นด้านการส่งมอบทั้ง4ด้านนี้รวมกันแล้วจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10หัวข้อค่ะก็เลยชื่อว่ากรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนะคะเป็นของบริษัทดับลินบริษัทดับลินเนี่ยเขาก็ไปร่วมมือกับบริษัทรถเช่าค่ะนะคะแล้วก็เอากรอบงานนวัตกรรมนะมาสร้างเป็นกราฟนะคะซึ่งเขาจะเห็นว่าใน4ด้านน่ะมีอยู่ด้านหนึ่งที่โดดเด่นก็คือด้านข้อลูกค้านะคะมักจะให้ความสำคัญกับการรับประกันรถนะคะว่าก่อนไปรับรถนั้นน่ะรถมีสภาพเป็นอย่างไรและหลังส่งคืนมีสภาพเป็นอย่างไรนอกจากเรื่องของการรับประกันรถแล้วยังดูในเรื่องของระยะเวลาการรับส่งรถด้วยแต่นอกจากเรื่องของด้านข้อเสนอแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือการที่ลูกค้านั้นนะคะต้องการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะสร้างแบรนด์ของรถเช่าเขานะคะแทนที่จะสร้างแบรนด์ว่าเอ้ยเป็นรถเช่าต้นทุนต่ำไม่ค่ะเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นการให้รถเช่าโดยพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของเขานั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลของการใช้กรอบงานนวัตกรรม10ประเภทมาใช้นะคะเพื่อที่จะรับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อแผนภูมิมิทัศนวัตกรรมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนภาพภูมิประเทศ3มิติค่ะจะมี3แกนด้วยกันแกนแรกก็คือแกน X นะคะเป็นประเภทนวัตกรรมแกนที่2ก็คือแกน Y เป็นจำนวนการเกิดนวัตกรรมแล้วก็จะมีแกน Z เป็นเรื่องของเวลาเจ้าแผนภูมิเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่านวัตกรรมในช่วงนี้เนี่ยนวัตกรรมใดที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะอย่างอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเจ้าตัว product system อะค่ะนะคะเป็นจะมียอดเนี่ยที่สูงที่สุดนะคะแสดงว่าตอนนี้ทิศทางการรับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ product system นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเครื่องมือสุดท้ายก็คือเมทริกซ์แนวโน้มนะคะเครื่องมือนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธุรกิจการท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเวลาเราจะเดินทางเราก็จะใช้แผนที่กระดาษนะคะปัจจุบันเราก็เปลี่ยนเป็น GPS และต่อไปอนาคตเราก็อาจจะต้องมีการใช้ไกด์ทัวร์เสมือนจริงมาช่วยในการท่องเที่ยวของเราค่ะนะคะซึ่งเจ้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเนี่ยนะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ทรัพยากรเราเนี่ยมันมีความพร้อมนะคะและต้องมีเงินเพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ thinking ค่ะนะคะ thinking จะก่อให้เกิดไอเดียนะเมื่อเราได้ไอเดียขึ้นมาเราก็มาสร้างวิสัยทัศน์วิชั่นแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรโดยเฉพาะคนค่ะเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเจ้ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนั้นนะคะสิ่งที่เราสนใจเลยก็คือการที่ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงนั้นต่ำที่สุดโดยการที่เราเนี่ยจะต้องมีการบริหารนวัตกรรมแล้วก็การบริหารคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำให้คนยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะเราก็จะต้องทำโดยการเปรียบเทียบให้เขาเห็นถึงประโยชน์นะคะเปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าเอ้ยเวลาใช้อะเราสามารถใช้เขาได้ง่ายนะไม่มีความสลับซับซ้อนอาจจะให้เขาลองใช้ซะก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเขาเห็นผลว่าเอ้ยมันดีจริงนะเขาก็เกิดการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเริ่มต้นเลยค่ะเราต้องมีการวิจัยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจบริบทให้รู้จักคนแล้วก็ค่อยวิเคราะห์นะคะให้เกิดหลักการทำการทำให้เกิดแนวคิดอย่างลึกซึ้งแล้วค่อยนำมาสังเคราะห์นะคะวางกรอบและสุดท้ายก็เอามาปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จค่ะ าศนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมซึ่งหวังว่านักศึกษานะคะจะได้ประโยชน์จากการฟังนี้ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบเท่านี้ค่ะสวัสดี
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่าง

0: ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการคุ้มครองนวัตกรรมค่ะการที่เราจะพูดกันถึงเรื่องการคุ้มครองนวัตกรรมก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญากันก่อนนะคะโดยทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำมาคุ้มครองนวัตกรรมซึ่งหมายถึงว่าเป็นสิทธิ์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะอันเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์โดยการใช้ปัญญาในทางอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมแล้วก็ศิลปกรรมกฎหมายนะคะไม่ได้ให้ความคุ้มครองนวัตกรรมโดยตรงแต่เป็นการให้ความคุ้มครองผลของนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆเช่นนวัตกรรมการประดิษฐ์นวัตกรรมการออกแบบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้นค่ะต่อไปค่ะเราจะมารู้จักว่าประเภทของทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมค่ะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนี้นะคะจะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีผลในการจัดการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรนะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าชื่อทางการค้าแล้วก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีและได้ยินกันบ่อยๆก็คือลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวข้องกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นไว้นะคะเช่นพวกงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมโสตทศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกภาพนะคะแม้กระทั่งงานแพร่เสียงหรือแพร่ภาพก็ล้วนแล้วแต่เป็นลิขสิทธิ์ค่ะตัวสุดท้ายนะคะประเภทสุดท้ายก็คือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้เนี่ยจัดเป็นคนละสิทธิ์กับความเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตของทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์หนังสือจะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันกับความเป็นเจ้าของของหนังสือเล่มนั้นค่ะส่วนการคุ้มครองนวัตกรรมนะคะในทางปฏิบัติแล้วเราจะมีการคุ้มครองนวัตกรรมอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นนวัตกรรมการประดิษฐ์ค่ะนวัตกรรมการประดิษฐ์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีในท้องตลาดมาก่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าข่ายในการคุ้มครองประสิทธิ์พวกสิทธิบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตค้นคว้าวิจัยยาตัวใหม่ๆที่รักษาโรคในท้องตลาดซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะป้องกันโรคโควิดกันขึ้นมาอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมการประดิษฐ์ส่วนนวัตกรรมการออกแบบก็จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้านะคะหรือแม้กระทั่งการออกแบบดีไซน์หีบห่อแพคเกจจิ้งต่างๆการออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการออกแบบแม้กระทั่งการออกแบบในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อความต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะก็อยู่ในนวัตกรรมการออกแบบถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ค่ะต่อไปค่ะเป็นนวัตกรรมการบริการนวัตกรรมการบริการนะคะเราก็จะขอยกตัวอย่างเป็นพวกแอปพลิเคชันหรือไม่ก็เป็นพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่ธนาคารเขาคิดค้นขึ้น

มาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้นะคะเพื่อที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารตัวนี้เนี่ยก็จัดเป็นนวัตกรรมแล้วก็สามารถที่จะไปจดลิขสิทธิ์ได้เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายด้วยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูว่าแล้วนวัตกรรมคืออะไรนะคะรู้แล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรต่อไปก็มาดูว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นวิจัยให้เกิดขึ้นใหม่นะคะในขณะที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการคุ้มครองทางกฎหมายให้กับผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์การใช้ปัญญาการที่มันเกิดจากความวิริยะอุตสาหะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นทางอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์ทางวรรณกรรมแล้วก็ศิลปกรรมการแสดงทรัพย์สินทางปัญญานี้นะคะมันจะต้องเป็นผลงานที่จับต้องได้ค่ะซึ่งแนวคิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นกฎหมายก็จะให้ความคุ้มครองในการแสดงออกทางความคิดต้นแบบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการคุ้มครองนวัตกรรมจำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานวัตกรรมใดๆนั้นจะได้รับการคุ้มครองได้ก็ต่อเมื่อจะต้องเข้าข่ายตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้ตามที่เราได้พูดกันมาในเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมอันแรกเลยค่ะมันก็จะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเจ้าทรัพย์สินทางปัญญานี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดจับจ่ายใช้สอยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราผลิตสินค้าใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะเราก็สามารถที่จะไปจดลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลิขสิทธิ์นั้นน่ะไปโอนต่อได้ด้วยต่อไปค่ะมีความสำคัญต่อเจ้าของผลงานนะคะก็คือเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอในเรื่องที่ว่าเจ้าของผลงานนั้นเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิจัยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลค่ะรัฐบาลนะคะก็จะต้องพยายามหาจุดที่สมดุลระหว่างประโยชน์ของสาธารณะหรือสังคมที่จะได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประโยชน์ของเอกชนที่เป็นผู้ผลิตคิดค้นนวัตกรรมนั้นขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่เอกชนเขาจะได้กำไรเขาต้องลงทุนเขาต้องวิจัยและพัฒนาเขาต้องใช้เงินการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปเอาของเขามาใช้นั้นนะคะก็ควรที่จะหาจุดสมดุลให้เจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปค่ะประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนค่ะตัวแรกเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจนะคะการสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะตัวต่อมาก็คือจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในทางอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นตัวเร่งเชิงพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนการใช้สิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญประโยชน์ที่สำคัญเลยก็คือเป็นเครื่องมือวางแผนธุรกิจในการวางแผนธุรกิจนั้นเราจะต้องมีการวางกลยุทธ์นะคะและในเรื่องของการวางกลยุทธ์นั้นเราจะมีการวางกลยุทธ์ระดับองค์การเวลาเราวางกลยุทธ์ระดับองค์การเราจะมีการระบุว่าเราจะเติบโตคงที่หรือหดตัวนะคะถ้าเราบอกว่าเราจะเติบโตเราจะเติบโตแบบไหนเราจะเติบโตแบบการสร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างความแตกต่างเราจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันแตกต่างจากคนอื่นและเมื่อเราออกแบบผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคนอื่นนะคะเราก็จะต้องใช้นวัตกรรมแล้วก็เอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาคุ้มครองนวัตกรรมอันนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือวางแผนธุรกิจนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งไอ้เจ้ากฎหมายนี้นะคะมันก็จะมีไว้เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาป้องกันความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนอกจากนี้นะคะเรานะคะควรที่จะเข้าใจกฎหมายเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นน่ะปฏิบัติตามกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญาและเราก็ไม่ไม่ป

ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยและแนวทางปฏิบัตินะคะถ้าเราถูกละเมิดเราจะทำอย่างไรแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ที่เราถูกละเมิดเราควรที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะเอาแหละนะคะเราเรียนรู้เรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราถูกละเมิดแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูว่าแล้วประเภทการคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเรามักจะได้ยินกันนะคะก็คือเรื่องของสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรค่ะกฎหมายก็จะมาคุ้มครองตัวนี้นะคะเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้การคุ้มครองการออกแบบที่สร้างสรรค์นะคะรวมทั้งชิ้นงานแล้วก็การออกแบบสิ่งทอด้วยตัวต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะตัวนี้น่าก็จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซอฟต์แวร์งานออกแบบเป็นพวกผลงานทางด้านวัฒนธรรมศิลปะแล้วก็งานวรรณกรรมต่างๆนะคะพวกทำนองเพลงเสียงเพลงเหล่านี้ก็อยู่ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เรื่องของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็จะเป็นการให้ความคุ้มครองตราสินค้านะคะแล้วก็บริการที่ผู้ประกอบการนั้นได้นำเสนอนวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็บริการดังกล่าวสุดท้ายนะคะเป็นกฎหมายในเรื่องของความลับทางการค้าค่ะความลับทางการค้านะคะก็จะเป็นการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแล้วก็มีคุณค่าทางการค้าของผู้ประกอบการยกตัวอย่างเช่นสูตรน้ำจิ้มของ MKนะคะใน MK นะคะมีคนที่รู้สูตรน้ำจิ้มของ MK อยู่ไม่กี่คนนะคะก็คือคุณนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็แม่ยายของคุณฤทธิ์อันนี้นะคะก็จะเป็นผู้กลุ่มความลับทางการค้าก็จะมีกฎหมายความลับทางการค้าคุ้มครองตรงจุดนี้ไว้ด้วยคราวนี้มาดูกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยกันบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เราพูดกันไปก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์แน่นอนค่ะคุ้มครองงานที่สร้างสรรค์นะคะส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็จะคุ้มครองเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการกฎหมายสิทธิบัตรก็จะคุ้มครองในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์กฎหมายความลับทางการค้าก็จะคุ้มครองข้อมูลที่มีคุณค่าทางการค้านอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นทุเรียนป่าละอู่นะคะหรือไม่ก็ทุเรียนเมืองลับแลอันนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมก็คือการที่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะมันจะมีแผงวงจรเจ้าแผงวงจรเหล่านี้นะคะสามารถที่จะถูกคุ้มครองในการใช้กฎหมายแบบผังภูมิของวงจรรวมได้ด้วยประเทศไทยเรานะคะก็จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่หลายประเภทโดยกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็กฎหมายความลับทางการค้าเนี่ยจะให้ความคุ้มครองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายสิทธิบัตรแล้วก็กฎหมายเครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าเราเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายคราวนี้เราก็จะไปขยายลงลึกนะคะถึงกฎหมายแต่ละชนิดกฎหมายตัวแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักกันก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์งานโดยให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆในการที่จะเผยแพร่ทําซ้ําหรือแม้กระทั่งดัดแปลงงานที่สร้างสรรค์ลักษณะงานที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะก็จะเป็นงานสร้างสรรค์ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนะคะงานดนตรีงานนาฏศิลป์งานศิลปะภาพถ่ายภาพยนตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดจากสติปัญญาความสามารถนะคะแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นนะคะจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอาจจะให้เช่าต้นฉบับหรือทำสำเนาแล้วก็สามารถที่จะมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้อาจจะมอบไปทั้งหมดหรือมอบบางส่วนก็ได้ค่ะคราวนี้ประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะตัวแรกเลยค่ะงานวรรณกรรมค่ะคำว่าวรรณกรรมก็เป็นพวกหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์นะคะไปกระทั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็อยู่ในงานวรรณกรรมค่ะแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งนะคะงานนาฏกรรมงานนาฏกรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการรำการเต้นการทำท่าไม่กระทั่งการแสดงโดยวิธีใบนะคะก็อยู่ในงานนาฏกรรมงานศิลปกรรมคำว่าศิล

ปกรรมก็จะมีพวกจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพหรือภาพประกอบแผนที่ต่างๆแม้กระทั่งโครงสร้างศิลปะประยุกต์ก็จะอยู่ในงานศิลปกรรมอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วเราก็มักจะเห็นเป็นข้อพิพาทในสังคมอยู่บ่อยๆก็คืองานดนตรีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำนองและเนื้อร้องหรือทำนองอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งโน้ตเพลงอาจจะแยกหรือไม่ก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีงานสดทัศนวัสดุนะคะเป็นพวกวิดีโอเทปเป็นพวกสื่อบันทึกภาพแล้วก็เสียงอื่นๆอันนี้นะคะก็จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองงานภาพยนตร์คำว่างานภาพยนตร์ก็คืองานที่ประกอบด้วยภาพที่เรียงต่อคะสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพเคลื่อนไหวได้งานภาพยนตร์นี้ก็จะถูกบันทึกลงในวัสดุซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นกันงานสิ่งบันทึกเสียงนะคะพวกเทปเพลงนะคะสื่อบันทึกเสียงต่างๆเสียงดนตรีเสียงการแสดงหรือเสียงอื่นๆก็จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองนะคะส่วนใหญ่นะคะระยะหลังพวกคอนเสิร์ตต่างๆนะคะถ้าเราไม่จ่ายสตังค์เราก็จะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนั้นฟรีนะคะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ค่ะแม้กระทั่งการถ่ายทอดเลยค่ะบอลนะคะอันนี้นะคะมันก็จะติดลิขสิทธิ์เช่นกันอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันคนเราชอบกันมากเลยก็คือการไลฟ์นะคะก็คือการแพร่เสียงแล้วก็ภาพนะคะตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนนะมันก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือไม่ก็ทางทีวีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการไลฟ์ทางอะไรคะ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะหรือไม่ก็พวก YouTube ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งเหล่านี้นะล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครองค่ะคราวนี้การที่เราจะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เราจะต้องทำอย่างไรนะคะสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นโดยทันทีค่ะนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมาโดยไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนตามสนธิสัญญานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะการที่มันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยมันเป็นไปตามสนธิสัญญาของกรุงเบิร์นนะคะและประเทศไทยเราเนี่ยไปเป็นภาคีสมาชิกก็ทำให้งานที่สร้างสรรค์ในประเทศสมาชิกเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นผู้รวบรวมนะคะเอกสารต่างๆเนาะเพื่อที่จะมาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผลงานของเราให้ได้นะคะเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไปเวลามีคนมาอ้างสิทธิ์ถ้าเรามีหลักฐานมีเอกสารนะคะเราก็จะได้ยืนยันได้ว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของอายุการคุ้มครองนะคะแล้วก็ว่าเราคุ้มครองอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเราก็จะคุ้มครองในเรื่องของสิทธิในการทำซ้ำไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกการทำสำเนานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ห้ามทำซ้ำนะแล้วก็สิทธิ์ในการดัดแปลงก็ทำซ้ำโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ปรับปรุงแก้ไขถ้าเกิดว่าเราผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราทำได้แต่คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ห้ามทำนะคะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการให้เช่าก็เช่นกันนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรามีสิทธิที่จะให้เขาเช่าต้นฉบับของเรานะคะหรือทำสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆลงไปได้สิทธิในการเผยแพร่ก็เช่นกันค่ะการที่เราจะทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราทำได้แต่ถ้าเราไม่ใช่นะคะห้ามเผยแพร่จำหน่ายแจกด้วยเด็ดขาดโดยทั่วไปแล้วนะคะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไปน่ะจะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และถ้าผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตก็ยังมีสิทธิ์คุ้มครองต่อไปอีก50ปีค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกงานถ่ายภาพพวกสดทัศนวัสดุพวกภาพยนตร์นะคะหรือพวกงานแพร่เสียงแพร่ภาพอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาสุดท้ายนะคะพวกงานศิลปะประยุกต์จะมีอายุเพียงแค่25ปีนับตั้งแต่ที่เราสร้างสรรค์งานขึ้นมาค่ะคราวนี้จบไปแล้วนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์เรามารู้ในเรื่องของกฎหมายความลับทางการค้ากันบ้างว่าความลับทางการค้าคืออะไรความลับทางการค้านั้นมันจะเป็นข้อมูลการค้าที่ยังไม่รู้จักโดยทั่วไปนะคะก็จะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้มาตรการรักษาความลับค่ะ
ประเภทของความลับนะคะอาจจะเป็นสูตรนะคะเป็นรูปแบบเป็นโปรแกรมเป็นวิธีการเทคนิคเป็นกรรมวิธีการผลิตแม้กระทั่งข้อมูลการตลาดข้อมูลลูกค้าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความ

ทางการค้านะคะข้อมูลซัพพลายเออร์ก็เป็นนะคะแต่ก่อนนะคะอาจารย์ขายของพอมีของส่งมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำลายก็คือต้นทางที่ส่งของมาค่ะห้ามให้คนอื่นรู้นะคะว่าเราสั่งของจากไหนเพราะว่าเราจะถูกแย่งวัตถุดิบด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลับทางการค้าของเราเช่นกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะในเรื่องของการคุ้มครองความลับทางการค้าเราจะได้รับความคุ้มครองตราบเท่าที่ไอ้สิ่งที่เรารู้นั่นมันยังคงเป็นความลับนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะโอนความลับให้แก่กันได้นะคะอย่างคุณฤทธิ์นะคะมีรู้สูตรน้ำจิ้ม MK นะคะก็สามารถที่จะโอนความลับเนี้ยไปยังทายาทต่อได้เช่นกันค่ะคราวนี้เวลาเรามีการละเมิดสิทธิในเรื่องของความลับทางการค้านะคะก็คือการที่ความลับของเราเนี่ยถูกเปิดเผยนะคะเอาความลับไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเขาจะมีลักษณะที่ขัดต่อแนวทางของการปฏิบัติในเชิงพาณิชย์นะคะอาจจะเป็นการผิดสัญญาอาจจะมีการละเมิดจูงใจติดสินบนลักทรัพย์นะคะเพื่อให้เอาความลับเนี่ยไปนะคะไปใช้ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็จะมีกฎหมายบทลงโทษแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีบางอย่างนะคะที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นการละเมิดยกตัวอย่างเช่นเราไปกินน้ำจิ้ม MK สุกี้บ่อยๆนะคะจนกระทั่งเรารู้ว่าไอ้น้ำจิ้ม MK เนี้ยมันประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะใช้ส่วนผสมเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ไปทดลองทำตัวของเราเองจนกระทั่งได้น้ำจิ้มที่เหมือนกับทาง MK อันนี้ค่ะมันเป็นการค้นพบด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดค่ะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีอุปกรณ์มือถือนะคะเสร็จแล้วเราทำวิศวกรรมย้อนกลับไปศึกษาย้อนกลับว่าเอ้ยไอ้มือถือเนี่ยมันผลิตมาได้อย่างไรแล้วเราก็ค้นพบได้ด้วยตัวเองตัวนี้ค่ะก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นเดียวกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็คือการที่รัฐบาลนะคะเอาสิ่งที่เป็นความลับมาเป็นผู้เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะอันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเอาแหละตัวที่3ที่เราจะต้องรู้กันนะคะกฎหมายตัวนี้ก็คือกฎหมายสิทธิบัตรค่ะกฎหมายสิทธิบัตรนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมแล้วก็การประดิษฐ์คิดค้นนะคะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือการพัฒนาต่อยอดของเดิมก็จะทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลที่ดีขึ้นสิทธิบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อที่จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆประเภทของสิทธิบัตรนะคะก็จะมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็จะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นั้นนะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ยังไม่เคยใช้แพร่หลายในประเทศหรือยังไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดออกมาก่อนหน้าที่จะได้รับสิทธิ์นะคะหรือขอสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งอนุสิทธิบัตรค่ะอนุแปลว่าเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นอนุสิทธิบัตรก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อที่จะคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนักนะคะอาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยตามชื่อค่ะอนุนะคะจะคุ้มครองเป็นแค่6ปีในขณะที่พอหมด6ปีแล้วสามารถที่จะต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีรวมแล้วเป็น10ปีส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่20ปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีค่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์บ้างตัวแรกเลยนะคะภูมิใจนำเสนอค่ะหูฟัง Apple นะคะ Apple เนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรแนวคิดใหม่ที่เกี่ยวกับหูฟังซึ่งเจ้าหูฟังเนี่ยธรรมดามันก็จะเป็นตัวครอบใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษก็คือมันสามารถแปลงร่างออกมาเป็นลำโพงสเตอริโอตั้งโต๊ะได้นะคะด้วยการบิดหูฟังออกมานะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจสอบตำแหน่งของหูฟังเพื่อที่จะปรับความดังของเสียงให้เหมาะสมด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของชิเซโดผู้หญิงเรานะคะจะต้องรู้จักผลิตภัณฑ์นี้กันอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเครื่องสำอางใช่ไหมคะ

ชิเซโดชิเซโดเนี่ยเขาก็จะมีการจดสิทธิบัตรในเรื่องของนวัตกรรมของเครื่องสำอางเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1880จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็จะมีสิทธิบัตรมากถึง 21,038 เรื่องอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือรถ BMW ค่ะนะคะรถยนต์ BMW เนี่ยเขาก็พัฒนาพลังงานแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะด้วยเอาทะเบียนไปขึ้นทะเบียนตัวรถแบบ crossover 5ประตูในประเทศญี่ปุ่นเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะใครจะลอกเลียนแบบเขาไม่ได้ค่ะคราวนี้เวลาเราจะไปยื่นจดสิทธิบัตรนะคะสิ่งนั้นต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นที่คนทั่วๆไปไม่มีความรู้ประดิษฐ์ไม่ได้นะคะและที่สำคัญก็คือสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่จดสิทธิบัตรไม่ได้อะไรบ้างล่ะที่จดสิทธิบัตรไม่ได้อันแรกเลยค่ะจุลชีพและส่วนประกอบตามธรรมชาติค่ะตัวนี้เนี่ยเราถือว่ามันอยู่ในธรรมชาติถ้าเรามีนะคะก็ถือว่าเราไปค้นพบเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการค้นพบไม่ใช่ว่าเราไปสร้างสรรค์มันขึ้นมาส่วนกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะถือว่ามันเป็นหลักการเป็นความรู้นะคะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่คนสาธารณะทั่วไปควรที่จะรู้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าไม่เอาไปจดสิทธิบัตรไม่ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้เฉพาะในประเทศไทยค่ะแล้วก็วิธีการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงตัวนี้ก็เลยจดสิทธิบัตรไม่ได้เช่นกันนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะต้องรู้กันก็คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเราเรียกกันว่าเทรดมาร์กนะคะเป็นเครื่องหมายที่จะใช้กำกับสินค้าเพื่อที่จะแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นเป็นของใครนะคะเป็นการสร้างความแตกต่างสินค้ากับผู้อื่นโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้านั้นก็จะคุ้มครองในเรื่องของยี่ห้อตราสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่จะเสนอสู่ท้องตลาดค่ะประเภทของเครื่องหมายการค้าก็จะมีเครื่องหมายการค้าที่ใช้กำกับสินค้าเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าหรือคนทั่วไปเนี่ยแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นนะคะเช่นเครื่องดื่มโค้กจะแตกต่างจากน้ำอัดลมอื่นๆสมัยก่อนนะคะตอนครูเป็นเด็กๆนะคะก็จะพูดกันประมาณว่าเอ้ยโค้กกับเบปซี่มันมีรสชาติที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอย่างไรก็แล้วแต่รสนิยมนะคะอย่างโค้กก็จะค่อนข้างซ่ามากกว่าเบปซี่เบปซี่ก็จะมีความหวานมากกว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะชอบหวานก็ไปซื้อเป๊ปซี่ถ้าชอบซ่าก็ไปซื้อโค้กอะไรเงี้ยค่ะก็จะแยกกันที่เครื่องหมายทางการค้าระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องหมายบริการค่ะเครื่องหมายที่ธุรกิจบริการเพื่อที่จะแยกแยะว่าบริการนั้นน่ะแตกต่างจากธุรกิจบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของผู้อื่นเช่นเครื่องหมายเจ้าดอกจำปีของสายการบินไทยนะคะถ้าเห็นอันนี้ปุ๊บอ๋อเครื่องบินของการบินไทยนะอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองค่ะเครื่องหมายรับรองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเนี่ยจะใช้รับรองคุณภาพหรือบริการของผู้อื่นนะคะว่าคุณลักษณะคุณภาพของสินค้านั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเครื่องหมายที่รับรู้กันโดยทั่วไปอะค่ะเวลาเราไปกินข้าวนะคะร้านไหนติดไอ้รูปถ้วยชามตัวนี้นะคะเชลชวนชิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายรับรองหรือณปัจจุบันนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องหมายมิชลีนนะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องหมายรวมนะคะเครื่องหมายรวมเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่ใช้ร่วมกันเขาก็ยกตัวอย่างในเรื่องของรูปช้างในตะกร้าของเครือปูนซีเมนต์ไทยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของเครื่องหมายทางการค้าสัญลักษณ์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สัญลักษณ์ก็คือสัญลักษณ์ R ในรูปวงกลมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนขึ้นมาส่วนสัญลักษณ์ TM หรือ Trademark เนี่ยก็จะเป็นแค่รูปแบบเครื่องหมายหรือภาพหรือคำที่ปรากฏออกมาเพื่อที่แสดงว่าสิ่งนี้เป็นแบรนด์ใดยี่ห้อใดค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่สำคัญนะคะที่หวังจะให้นักศึกษารับทราบและรับรู้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยชื่อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ครับบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิ่นพองทองใบและผมอาจารย์วุฒิภาคภูลบัวสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็จะเป็นความหมายความสำคัญและลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนาะเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมก่อนนะครับตอนที่2ก็จะเป็นตัวแบบนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์และตอนที่3นะครับจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จนั่นเองครับผมเรามาเข้าสู่ตอนที่1กันเลยนะครับนักศึกษาเนาะความหมายและความสำคัญของและลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับนักศึกษาเราต้องมาดูเรื่องศาสตร์ก่อนนะครับการที่เราจะเข้าใจเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องศาสตร์ของการจัดการก่อนศาสตร์ของการจัดการนะครับนักศึกษาถ้าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการที่เป็นกิจกรรมนะครับที่มนุษย์นะครับทำให้ได้รับความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบได้นั่นเองเนาะซึ่งกระบวนการที่กล่าวไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยในลักษณะของ1นะครับการสังเกตการปรากฏการณ์ในธรรมชาตินั่นเอง2ก็จะมีการตั้งสมมติฐาน3ก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล4ก็จะเป็นการนะครับและ5ก็จะเป็นการสรุปผลหรือกล่าวโดยรวมนะครับนักศึกษาลักษณะของศาสตร์ก็คือจะเป็นลักษณะที่มีองค์ความรู้มีศัพท์เฉพาะมีวิธีการค้นคว้าแล้วก็ความรู้เฉพาะตัวนั่นเองครับเราก็จะมาเข้าสู่นะครับในเรื่องของความหมายของกลยุทธ์กันแล้วนะครับกลยุทธ์นะครับนักศึกษาก็จะเป็นแผนนะครับระยะยาวนะครับขององค์กรนั่นเองนะครับที่กำหนดขึ้นนะครับเพื่ออาศัยการกลั่นกรองของสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อทำให้การดำเนินงานทำไมครับนักศึกษาต้องบรรลุเป้าหมายนั่นเองนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวง่ายๆก็คือกลยุทธ์นั่นก็คือแผนการนั่นเองนะครับที่ให้องค์กรนะครับสามารถที่จะบรรลุแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมาดูแล้วถ้าเราเอาศาสตร์ของการจัดการเข้ามาผนวกกับการจัดการเชิงกลยุทธ์แล้วนั่นก็คือจะหมายถึงการวางแผนนะครับในการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมแนวทางเชิงกลยุทธ์นั่นเองเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลพอเพียงแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะว่ากลยุทธ์นะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นแผนเนาะมันก็ต้องมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับก็ต้องมีการคิดแผนนะครับให้รัดกุมแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับก็ต้องมีการกำหนดที่ทำไมครับแตกต่างจากแผนของอื่นๆของกลยุทธ์นั่นเองเพราะว่าโดยสุดท้ายนะครับเราก็จะมุ่งถึงในเรื่องของอะไรครับการแข่งขันนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจนั่นเองหลีกหนีไม่ได้นะครับนักศึกษาในยุคนี้นะครับการแข่งขันต้องมาก่อนเนาะเพราะว่าทุกคนก็ขายของเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ต้องมีลักษณะที่ทำไมครับทำธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปเนาะทุกคนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับ1ก็คือทำให้นะครับมีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเนาะแต่ละองค์กรก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับ2ก็คือทำให้มีการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์กรอย่างกว้างขวางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เช่นไรครับผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารลูกค้าเนาะเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับข้อ3ทำให้มีการคำนึงถึงผลทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับระยะสั้นนี้อาจจะเป็นการคิดแผนนะครับภายใน1ปีเนาะแต่ถ้าเป็นระยะยาวอาจจะมากกว่า1ปีก็ได้นะครับข้อ4นะครับก็คือจะเป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอเพียงแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองเนาะเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับโดยภาพรวมก็คือข้อที่1นะครับช่วยให้องค์กรนะครับกำหนดวัตถุประสงค์นะครับทิศทางแล้วก็ภารกิจขององค์กรทำไมครับอย่างชัดเจนนั่นเองข้อที่2นะครับช่วยสร้างความสอดคล้องนะครับในการดำเนินงานข้อที่3นะครับช่วยสร้างความเป็นผู้นำแน่นอนคนที่คิดกลยุทธ์ส่วนใหญ่

ก็จะเป็นใครครับผู้บริหารหัวหน้าเนาะแล้วก็ทำไมครับให้ลูกน้องหรือพนักงานฟังถ้ากลยุทธ์ข้อนั้นดีทำไมครับแผนหรือว่าการทำงานขององค์กรก็จะประสบความสำเร็จลูกน้องหรือพนักงานก็ทำไมครับชื่นชมนั่นเองเนาะ4ก็คือช่วยให้องค์การนะครับคาดคะเนปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ5นะครับช่วยให้ผู้บริหารนะครับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์เนาะนักศึกษาก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่นั่นเองนะครับที่มุ่งเน้นนะครับความเป็นเลิศในการจัดการด้วยทั้ง4ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเน้นการจัดการเพื่ออนาคตอย่างที่บอกไปเนาะสามารถที่จะเป็นแผนระยะยาวได้นะครับข้อที่2ประการที่2นะครับเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั่นเองแล้วก็ต้องดูว่าเราจะวางแผนแบบไหนดีเพื่อที่จะทำไมครับชนะคู่แข่งเนาะข้อที่3ก็คือเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กรนะครับการที่เรามีแผนกลยุทธ์ก็ทำไมครับให้องค์กรพนักงานทุกคนทำไมครับดำเนินตามการแผนนั้นไว้ทำไมครับสืบทอดแผนนั้นต่อกันไปนั่นเองไปจนถึงใครครับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นหลังเนาะประการที่4นะครับเป็นการสร้างความคล่องตัวนะครับพอเรามีแผนกลยุทธ์แล้วนะครับทุกมันก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นแผนที่องค์กรทำไมครับจะดำเนินการไปในลักษณะนี้เป็นปกติก็จะทำให้ทุกคนพนักงานผู้บริหารเข้าใจว่าเวลาเรามาทำงานแล้วเราก็ต้องยึดกระบวนการยึดแผนตามนี้เนาะเพื่อให้การทำงานทำไมครับประสบความสำเร็จนั่นเองนะซึ่งถ้าจะกล่าวโดยรวมนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมนั่นเองนะครับโดยอาศัยการประเมินสภาพแวดล้อมเนาะแล้วนำมากำหนดวิถีการดำเนินให้มีทำไมครับบรรลุวิสัยทัศน์เนาะจึงมีความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการจัดการนั่นเองนะครับตอนที่2ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เรามาดูขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์กันนะครับนักศึกษานะอย่างที่บอกไปเนาะการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีขั้นตอนการจัดการเนาะเพื่อให้บรรลุผลในส่วนของภารกิจหรือว่าพันธกิจนั่นเองเนาะที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะอย่างที่บอกไปสภาพแวดล้อมขององค์กรนะครับนักศึกษามันไม่ได้นิ่งอยู่ใช่ไหมอาจจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือว่าอะไรครับเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเร็วๆนี้ก็คือเรื่องโรคระบาดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการกั้นกรองสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในขององค์กรขั้นตอนที่2นะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์นะหรือว่าเป็นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั่นเองและขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการควบคุมกลยุทธ์นะครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับการกั้นกรองสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในองค์กรเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเราก็ต้องดูในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับวัฒนธรรมต่างๆนั่นเอง2ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมนะครับในการดําเนินงานเนาะภายในองค์กรนะครับ3ก็จะเป็นโครงสร้างขององค์กรนะครับว่าองค์กรมีโครงสร้างแบบไหนนะครับเป็นแบบราชการแบบเมทริกซ์นะครับหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบลำดับชั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอัจฉริยะที่แบบทําไมครับทุกคนมีส่วนร่วมมาทํางานด้วยกันได้เนาะหรืออาจจะเป็นนะครับข้อ4นะครับมีระบบแล้วก็ระเบียบในวิธีการปฏิบัติงานนั่นเองระบบแล้วก็ระเบียบนะครับก็หมายถึงอะไรครับทุกคนกฎระเบียบเนาะที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามในองค์กรนะครับ5บรรยากาศในการทำงานเนาะอันนี้ก็สำคัญนะครับจะเป็นสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเพื่อนร่วมงานเนาะโต๊ะเก้าอี้บรรยากาศในห้องทำงานนะครับมีมุมคาเฟ่ไหมนะแล้วก็6นะครับก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรการจัดการก็อาจจะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนาะเครื่องอะไรอะอำนวยความสะดวกนะครับในการทำงานของเราให้แบบสะดวกยิ่งขึ้นไปเช่นอะไรครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเครื่องปรีนเนาะขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการวางแผนเชิญกลยุทธ์นะครับการวางแผนเชิญกลยุทธ์แล้วก็จะมีประกอบด้วยกันนะครับ1ระบุภารกิจหลักขององค์กรแล้วก็ต้องดูว่าองค์กรเราเป็นองค์กรในลักษณะไหนเช่นถ้าผมยกตัวอย่างนะครับองค์กรของ SCG เนาะ SCG ก็จะเป็นองค์กรที่ทำไมครับ
มุ่งเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับกระบวนการในการทำงานของเขาก็จะไหมครับลดพวกมลภาวะต่างๆเนาะลดควันลดมลพิษนะครับหรือว่าลดการใช้กระดาษนั่นเองเนาะข้อที่2ก็จะเป็นการกำหนดวัต

ถุประสงค์นะครับขององค์กรนะครับข้อที่3ก็จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์นะครับแล้วก็4นะครับนำมาซึ่งในการกำหนดนโยบายนั่นเองเพื่อให้ทำไมครับพนักงานผู้บริหารหรือว่าทุกคนในองค์กรนะครับได้ปฏิบัติตามนั่นเอง

ทำโครงการอะไรนะครับในการที่เราจะดำเนินกลยุทธ์ต่างๆนะครับเช่นเราจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากคู่แข่งเนาะเช่นสินค้าของเราทำไมครับย่อยสลายได้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งโครงการนะครับที่ทำไมครับดึงดูดลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเขาก็จะมาซื้อสินค้าเราตรงนี้นะครับสองก็คืออาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเนาะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆเราก็ต้องดูว่าในการผลิตสินค้าหรือบริการของเรานะครับนักศึกษาต้องใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนถ้าใช้งบประมาณเยอะองค์กรเราจะขาดทุนไหมแต่ถ้าใช้งบประมาณน้อยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะได้อะไรครับกำไรกลับคืนมานั่นเองส่วนที่เหลือนะครับของงบประมาณเราก็คืนให้กับองค์กรเนาะแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นวิธีระเบียบปฏิบัตินะครับให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันเนาะขั้นตอนที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเชิงกลยุทธ์การควบคุมกลยุทธ์นั่นเองนะครับอย่างข้อที่1นะครับเราก็ต้องมีการตั้งมาตรฐานก่อนว่าในการผลิตสินค้าหรือว่าบริการของเรานะครับใน1ชั่วโมงเราจะผลิตกี่ชิ้นนะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมนั่นเองแล้วก็กำลังคนก็มีอย่างเพียงพอเนาะ2ก็จะเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะครับเมื่อทำงานไปแล้วนะครับก็ต้องมีการวัดผลการปฏิบัติงานว่าทำงานแล้วดีไหมนะครับตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงนะครับหัวหน้างานก็จะคอยแนะนำนะครับ3นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานนะครับถ้าผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานนะครับน้อยกว่านะครับถ้าพนักงานคนนั้นทำงานน้อยกว่ามาตรฐานแสดงว่าทำไมครับก็ต้องควรปรับปรุงเนาะหัวหน้างานก็ต้องแนะนำนะครับว่าพนักงานคนนี้ควรจะปรับปรุงทางด้านไหนดีนะครับหรือว่าอาจจะส่งไปอบรมเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทักษะแต่ถ้าผลการปฏิบัติงานมากกว่ามาตรฐานแสดงว่าพนักงานคนนี้นะครับทำงานดีเนาะเผลอๆสิ้นปีอาจจะได้ขึ้นโบนัสนะครับหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองเนาะแล้วก็ข้อ4นะครับหากมีความผิดพลาดนะครับก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขนั่นเองนะครับทุกคนหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นระดับของกลยุทธ์นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเนาะในระดับในสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับระดับหัวบนนะครับหรือว่าจุดยอดนะครับก็จะเป็นระดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองในส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นระดับกลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจเนาะแล้วก็ระดับท้ายนะครับก็จะเป็นระดับเกี่ยวกับการดำเนินงานนั่นเองนะครับมาดูสามเหลี่ยมข้างบนนะครับในจุดมุมสุดมุมข้างบนเลยนะครับในระดับขององค์กรนะครับกลยุทธ์เชิงองค์กรนะครับเราต้องดูว่าธุรกิจของเราอ่ะควรจะเป็นไปแบบไหนองค์กรของเราจะเดินหน้าไปยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเทคนิคนะครับในการจัดการที่เราจะทำไมครับชนะคู่แข่งเพราะอย่าลืมเดี๋ยวนี้นะครับการผลิตสินค้าและบริการมันคล้ายกันหมดเราจะทำไงให้มีความแตกต่างเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับระดับฐานเลยนะครับจะเป็นกลยุทธ์นะครับระดับหน้าที่นะครับก็จะเป็นระดับเกี่ยวกับการดำเนินงานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเงินทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องต่างๆนั่นเองถ้ามาดูนะครับในส่วนของแผนที่นี้เนาะกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์กรนะครับคนที่รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารสูงสุดนะครับต่างๆนั่นเองนะครับในการตัดสินใจเนาะกิจกรรมต่างๆนะครับของกลยุทธ์ระดับบริษัทก็จะมีการพัฒนานะครับภารกิจต่างๆเนาะมีการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุนะครับในส่วนของกลยุทธ์หลักนั่นเองกล่องต่อมานะครับข้างล่างก็จะเป็นระดับกลยุทธ์ในส่วนของธุรกิจเนาะก็จะเห็นว่าผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะครับเพื่อมีการตัดสินใจในเรื่องของการแข่งขันนั่นเองนะครับก็จะมีการวางตำแหน่งกิจกรรมนะครับก็จะมีการวางตำแหน่งเกี่ยวกับการแข่งขันเนาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับกลยุทธ์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นระดับหน้าที่นะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับการเงินการตลาดทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายวิจัยนะครับต่างๆนั่นเองกิจกรรมของเขานะครับที่เขาจะทำก็จะมีการพัฒนากลยุทธ์นะครับเพื่อสนับสนุนหน้าที่หลักนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตการเงินการตลาดและทรัพยากรมนุษย์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ตรงนี้นะครับนักศึกษาถ้ามองภาพรวมนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนกหรือว่าฝ่ายต่างๆในบริษัทนั่นเองนะครับที่เขาจะมาทำไมครับทำงานร่วมกันนะครับให้เกิดประสิทธิภาพเองนะครับตอนที่3ปัจจัยที่ทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
เรามาดูในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับของผู้บริหาร

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับถ้าเป็นในลักษณะขององค์กรขนาดใหญ่เนาะนักศึกษาก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการบริหารนะครับหรือว่าผู้บริหารระดับสูงนั่นเองถ้านักศึกษามองไม่ออกว่าองค์กรขนาดใหญ่เช่นอะไรบ้างในประเทศไทยก็เช่นอะไรครับ SCG เนาะ CP อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือไม่ก็จะเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไรครับพวกธนาคารต่างๆเนาะเขาก็จะมีเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดนั่นเองในการกำหนดกลยุทธ์นะครับทีนี้นะครับสำหรับผู้บริหารสูงสุดนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับความรับผิดชอบต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับในส่วนของข้อที่1นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานนะครับตามขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์นะครับของระบบงานภายในองค์กรนะครับแล้วก็ภายนอกด้วยเนาะอย่างที่บอกไปเราจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นใครครับผู้ถือหุ้นผู้บริหารพนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยเนาะก็จะมีความสำคัญนะครับที่จะมาทำงานทำไมครับร่วมกันนั่นเองเนาะผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีทำไมครับทักษะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การเจรจาตรงนี้ด้วยเนาะข้อที่3นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานแล้วก็พัฒนาการจัดการนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับที่จะให้การจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับประสบความสำเร็จเนาะอย่างถ้าจะสรุปเงื่อนไขแล้วนะครับนักศึกษาเนาะการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับเราสามารถที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมได้แน่นอนอย่างที่บอกไปเนาะสภาพแวดล้อมมันต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจเป็นไรบ้างเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับสังคมทำไมครับสังคมแตกแยกสังคมชอบทางนั้นชอบทางนี้ใช่ไหมครับการเมืองล่ะพรรคนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ได้มาเป็นรัฐบาลก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะในส่วนของนโยบายใช่ไหมครับโรคระบาดล่ะเนี่ยที่เพิ่งเกิดไปเนาะโรคระบาดโควิดมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในการทำงานขององค์กรนั่นเองเพื่อที่ทำไมครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อให้องค์กรอยู่รอดเนาะเงื่อนไขที่2ก็จะเป็นการตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันอย่างที่บอกไปนะครับกลยุทธ์นะครับให้ไฮไลท์เลยเนาะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันเราต้องผลิตสินค้าและบริการนะครับให้แตกต่างจากคู่แข่งนั่นเองเพื่อให้ทำไมครับให้ผู้บริโภคนะครับมาซื้อสินค้าเราไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันหมดเดี๋ยวมันจะไปแตกต่างในเรื่องของอะไรครับราคาซึ่งอาจจะทำให้องค์กรของเราไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของสินค้าและบริการนะครับอาจารย์แนะนำนะครับให้มีการผลิตที่เหมือนกันนั่นเองเนาะอย่างเช่นในส่วนของ SCG ที่ยกตัวอย่างไปก็ทำไมครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเนาะหรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้ที่จะมีอะไรครับฟังก์ชันต่างๆมากมายนั่นเองเนาะที่มารองรับการทำงานในยุคของดิจิตอลเนาะข้อที่3นะครับก็จะต้องเป็นผู้นำนะครับต้องมีวิสัยทัศน์ผู้นำนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะต้องมีการคิดการไกลนะครับคิดใส่ใจลูกน้องนะครับคิดว่าเราจะทำกำไรยังไงให้องค์กรเติบโตบริษัทแล้วก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเราในฐานะผู้นำเราจะทำยังไงให้องค์กรเข้าสู่ในโลกของดิจิตอลแล้วเราจะทำยังไงให้พนักงานเช่นถ้ามีเรามีพนักงานผู้สูงอายุเยอะเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขานะครับมาสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็หัดใช้หัดทำนะครับเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะเงื่อนไขข้อที่4ก็จะเป็นองค์กรนะครับสามารถนำกลยุทธ์นะครับไปปูนะครับสู่ถึงการปฏิบัติผลได้อย่างประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปการพูดหรือการมีกฎระเบียบมันก็เท่านั้นส่วนที่สำคัญนั่นก็คืออะไรครับนักศึกษาการลงมือปฏิบัตินั่นเองเนาะเราต้องให้ทุกคนในองค์กรนะครับร่วมมือร่วมใจนะครับในส่วนของการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการคิดนะครับแล้วก็การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับเราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับแน่นอนปัญหาแต่ละอย่างนะครับในองค์กรหรือบริษัทของเรามันเข้ามาทุกวันการที่เรามีปัญหาเข้ามาเนี่ยผมว่านะครับนักศึกษามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับให้อย่างผู้บริหารผู้นำหัวหน้านะครับหรือว่าพนักงานของเราอย่างเรานั่นเองนะครับได้รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขนะครับก็จะประกอบไปด้วย2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นะครับก็ต้องเป็นการหาประเด็นที่สำคัญของปัญหานะครับเมื่อปัญหาเข้ามาแล้วเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้มันเข้ามาเพราะเหตุใดเราจะแก้ไขปัญหาไหนดีต้นสายปลายเหตุมันเกิด

จากอะไรเกิดจากภายในองค์กรเราไหมหรือว่าเกิดจากภายนอกองค์กรเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องมีการทำไมครับช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะครับนะแล้วก็หาสาเหตุนั่นเองซึ่งจะนำมาส่งผลในเรื่องของข้อที่2นั่นก็คือการตีประเด็นปัญหาให้แตกแน่นอนการทำงานคนเดียวอ่ะบางทีมันคิดไม่ออกใช่ไหมครับนักศึกษาเราก็ต้องมีการคิดในส่วนของอะไรครับมาระดมความคิดของเพื่อนร่วมงานหรือว่าปรึกษาใครครับหัวหน้าหรือว่าผู้นำต่างๆหรือว่าผู้บริหารเนาะถ้าเกิดปัญหานี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงดีอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะในส่วนของอะไรครับโรคระบาดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ทำไมครับกิจการต้องปิดตัวลงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นะครับที่เราจะนำมาใช้เราต้องทำยังไงดีเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดนะครับเช่นอาจจะเป็นการให้พนักงานทำไมครับได้ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าให้พนักงานทำไมครับได้ไปทำงานอื่นนอกเหนือจากตรงนี้โดยเรามาคุยกับพนักงานที่จะทำไมครับอาจจะไม่จ่ายเงินเดือนในส่วนนี้ชั่วคราวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการทำไมครับรักษาทั้งพนักงานรักษาทั้งองค์กรนะครับให้เป็นการอยู่รอดนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีการตัดสินใจทำไมครับที่มองการไกลอย่างที่บอกไปนะครับเราจะมองแค่ระยะสั้นไม่ได้เราต้องมองการไกลนะครับไปถึงระยะยาวนะครับโดยใช้ทำไมครับในส่วนของเหตุผลนะครับภายใต้ขอบเขตของธุรกิจนะครับโดยสามารถที่จะทำไมครับตัดสินใจในอนาคตได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาพอเข้าใจไหมว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาพูดสรุปคร่าวๆอีกครั้งนึงนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับนักศึกษาก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการวางแผนการดำเนินงานนะครับก็ควบคุมนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการทำไมครับประเมินสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็นำมาเป็นการกำหนดนะครับวิถีในการดำเนินงานนะครับให้บรรลุวิสัยทัศน์นะครับหรือว่าพันธกิจขององค์กรนั่นเองเนาะแล้วก็เพื่อให้มีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการจัดการด้วยนะครับนักศึกษาเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับตัวผมนะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับหรือว่าการทำแบบฝึกตนแบบฝึกปฏิบัตินะครับตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ช่วงสอบนะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับมีสติแล้วก็มีสมาธินะครับในการทำข้อสอบนะการทบทวนนะครับนักศึกษานะครับเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่จะทำให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านนะครับการสอบวิชานี้ไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
13: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
14: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
15: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
13: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
15: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
16: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่มีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่มีศูนย์วิทยาและ

0: 2000 มสท. 5720วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
6: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
7: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
8: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
9: แล้วเจอกันนะครับ
10: จะเรียนมสท.ได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
12: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
13: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็บายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ FTOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนะแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนะแนวช่วงที่2แนะแนวแนะนำและช่วงที่3ของฝากจากแนะแนวสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรหรือว่าพูดคุยกับวิทยากรท่านใดติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับจากฝ่ายแนวการศึกษานะครับท่านแรกครับน้องแบมนะครับสุภาลวีสรคุปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับพี่เจี๊ยบประภัยพันธ์บัวพรหมมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับอยากจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านเนาะในเรื่องของสังคมของเราในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในเรียกว่ายุคสังคมผู้สูงอายุละนะครับซึ่งในหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรหรือมันจะมีอะไรที่เข้าจะมาเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างดีครับน้องแม่
3: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งค่ะที่มาแรงมากๆอาจจะไม่ได้มาแรงเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อะค่ะแต่อาชีพนี้รับรองได้ว่ามันไม่มีทางตกงานได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากคำว่าไม่มีทางตกงานได้แน่นอนเนี่ยเรียกได้ว่าเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาแทนที่หลายๆอาชีพซึ่งหลายๆอาชีพเนี่ยบางอาชีพเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปแล้วแต่น้องแบมการันตีว่าอาชีพนี้ไม่มีทางตกงานแน่นอน
3: ใช่ค่ะไม่มีทางตกงานได้แน่นอนก็คืออาชีพนี้ค่ะคืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีความต้องการมากแล้วและยิ่งในอนาคตอะค่ะที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ครับผมในส่วนของแล้วคุณลักษณะหรือว่าลักษณะต่างๆของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับลักษณะงานของเขาเนี่ยเป็นยังไง
3: คำว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็คือตรงตามตัวเลยค่ะ
0: ครับ
3: เขามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุค่ะดูแลด้านใดบ้างอย่างแรกค่ะก็คือดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายค่ะหรือว่าช่วยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าค่ะหรือว่าพาเข้าห้องน้ำก็ได้นอกจากนี้ค่ะเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายค่ะอาจจะมีการดูแลด้านการแพทย์เบื้องต้นบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี้ยค่ะเขาอาจต้องมีการรับการวัดความดันหรือว่าวัดอุณหภูมิร่างกายอะค่ะเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดทำตรงนี้ให้หรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นการทำแผลหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะในด้านร่างกายไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือดูแลทางด้านจิตใจค่ะคือทางผู้สูงอายุอะค่ะพอเราก็รู้ๆกันนะคะว่าเขาอายุมากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเหงาไม่มีคนคุยด้วยอะค่ะอาชีพตรงนี้ก็เข้ามาซัพพอร์ตด้านใจก็คือเรื่องของการพูดคุยอะค่ะอาจจะเป็นพาไปเดินเล่นหากิจกรรมให้ทำอะค่ะช่วยฟื้นฟูในด้านจิตใจของผู้สูงอายุค่ะ
0: เรียกได้ว่าในส่วนของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะครับก็เป็นสำคัญน
3: ะ
0: คร
3: ับ
0: ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยพอพูดถึงว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเนาะมันจะเหมือนหรือว่าไปคล้ายหรือว่าทับซ้อนกับคนที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยไหมครับ
3: เหมือนแล้วก็อาจจะทับซ้อนกันค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะต้องพ่วงมากับโรคภัยบางอย่างเพราะงั้นบางท่านนะคะก็อาจจะมีโรคภัยบางอย่างก็เหมือนเป็นการดูแลผู้ป่วยไปในตัวค่ะ
0: นะครับและทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติที่เขาจะต้องมีในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับนอกจากลักษณะงานที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยและคุณสมบัติอื่นๆที่เขาควรจะต้องมีหรือว่าเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะทำอาชีพนี้ได้ครับ
3: ต้องบอกว่านอกจากทักษะต่างๆที่เขาจำเป็นต้องมีนะคะในหน้าที่งานอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอาหารต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกได้ว่าถ้าเขามีลักษณะแบบเนี้ยจะเหมาะสมในงานค่ะอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีจิตใจที่รักบริการค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ใช้การบริการเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนได้เก่งค่ะเคยได้ยินกันไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยประสบกันนะคะก
0: ็
3: คือเรื่องของเวลาที่ผู้ใหญ่อะค่ะพอเขากลายเป็นเด็กไม่ใช่สิผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาอายุมากขึ้น
0: นะครับ
3: เขาก็จะเหมือนเป็นเด็กอะค่ะในเวอร์ชันที่แค่ร่างกายเขาโตแล้ว
0: เราจะ ได้ยินบ่อยๆว่ายิ่งผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันจะยิ่งเด็กลงเด็กลงเด็กลง
3: ใช่เพราะงั้นเวลาเราดูแลเด็กอะค่ะมันยากขนาดไหนดูแลผู้สูงอายุก็ยากเช่นเดียวกันเพราะงั้นมันก็เลยต้องใช้เรื่องของความอดทนค่อนข้างสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดมีทักษะเนี้ยจะเป็นทักษะที่ดีมากๆคือเรื่องของการช่างสังเกตค่ะบางทีอะค่ะอาการเล็กๆบางอย่างของผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเราปล่อยปะละเลยเอาไว้อะค่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเช่นอาจจะมีแผลเล็กๆอะค่ะอาจจะเป็นบริเวณแขนบริเวณใต้ท้องแขนอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นจุดที่ค่อนข้างยากที่จะสังเกตอะค่ะถ้าตรงนี้นะคะไม่ได้ดูแลแล้วก็สังเกตได้รวดเร็วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแผลกดทับที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลามไปติดเชื้อได้เพราะงั้นถ้าเป็นคนที่สังเกตอะค่ะบอกได้เลยว่าจะเป็นทักษะที่ดีมากๆในงานนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคือเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ดูแลค่ะเราเนี่ยจะไปดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้วแล้วถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราก็จะไม่สามารถดูแลเขาได้ค่ะเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยที่เป็นโรครุนแรงอะค่ะ
0: คืออย่างน้อยเนี่ยสุขภาพของผู้ดูแลเนี่ยจะต้องดีกว่าคนที่ถูกดูแล
3: ใช่
0: นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจ
3: ใ
0: ช่นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคต่างๆต้องควรระมัดระวังว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆที่อาจจะส่งผลไปสู
3: ่คน
0: ที่เราจะต้องดูแลได้
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
3: ก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่จีพูดถึงเรื่องที่สำคัญต่อมาค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพใจเพราะว่าเขาต้องทำงานกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วเราบอกแล้วว่าเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กอาจจะดื้อรั้นบ้างเงี้ยค่ะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเรื่องของความเครียดสะสมหรืออาจจะเป็นการอ่อนล้าสะสมได้ค่ะถ้าเราเนี่ยมีเหมือนทักษะบางอย่างค่ะในการผ่อนคลายความเครียดหรือหาวิธีจัดการกับความเครียดสะสมได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะสมกับงานนี้มากๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยเข้าข่ายคุณสมบัติของคนที่จะสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได
3: ้
0: นะครับพี่เจี๊ยบเนี่ยมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สุขภาพใจที่ดีท
3: ี
0: นี้พอน้องแบมพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในการช่างสังเกตเนาะอันนี้ควรมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็การเอาใจใส่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตามใจเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่น้องแบมบอกว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งมีความเรียกได้ว่ามีความต้องการแล้วก็มีความอันดับใจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าจะต้องมีไว
3: ้
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆนะครับว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะไปดูแลใครสักคนได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับเราจะต้องแข็งแรงกว่าหรือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีกว่านั่นเองนะครับและในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้วนะครับของมสท.ของเราเนี่ยมันมีสาขาวิชาหรือว่ามีหลักสูตรอะไรนะครับที่จะสามารถเรียนแล้วสามารถต่อยอดเอาไปทำอาชีพนี้ได้แล้วก็ในช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญนี่คือในเรื่องของรายได้เรามาดูกันว่าในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะมีรายได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าเลยครับช่วงที่2นี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เราทิ้งท้ายกันไปว่าในเรื่องของรายได้เนาะเราจะมองเห็นได้ว่าพอพูดถึงลักษณะงานแล้วพูดถึงคุณสมบัติแล้วนะครับรายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องแบม
3: ปีพุทธศักราช2569นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทถึงประมาณ 30,000 บาทบวกๆต่อเดือนได้เลยค่ะซ
0: ึ่
3: งงานเนี้ยค่ะมันจะมีแนวทางในการทำงานนะคะประมาณ2สถานที่ค่ะหลักๆเนี่ยที่แรกก็จะเป็นทำงานที่บ้านค่ะที่2ก็คือจะเป็นทำการทำงานที่สถานพยาบาลต่างๆค่ะหรือว่าพวกบ้านพักคนชราค่ะใช่อย่างงานทำที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีรูปแบบก็คือถ้าเป็นการดูแลทั่วไปอะค่ะแล้วก็ไปกลับก็คือไปจากบ้านเราแล้วก็ไปทำงานที่บ้านของผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็กลับบ้านเนี่ยเรทเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 บาทถึง 18,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: อันนี้คือสำหรับคนที่ทำงานนะครับแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับเหมือนทำงานประจำโดยปกตินะครับแล้วทีนี้ในส่วนของงานเนี่ยเราจะต้องทำงานทุกวันถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของไปกลับแบบนี้เนาะอันนี้คือ 10,000 ถึง 15,000 บาทถึง
3: 18,000 บาท
0: 18,000 บาทนะครับ ไปเช้าเย็นกลับนะครับแบบที่เราทำงานปกตินะครับ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทนะครับแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่น้องแมมบอกสถานะหนึ่ง
3: อีกนิดนึงค่ะอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่ไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับค่ะแต่ว่าอยู่ประจำกับบ้านของผู้สูงอายุเลยตรงนี้ค่ะเขาต้องมีการดูแลผู้สูงอายุถึงประมาณ24ชั่วโมงค่ะเกือบ24ชั่วโมงเลยเรทเงินนะคะมันเลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทถึงประมาณ 20,000 บาทค่ะ
0: ครับก็จะเลยราคาอัพขึ้นมาหน่อย
3: ใน
0: ราค
3: า
0: แต
3: ่
0: ว
3: ่
0: าเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาในการดูแลนะครับก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็เงินเดือนที่เราได้รับเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับก็ยังมีอีก
3: ใช่ยังมีอีกค่ะแล้วถ้าเกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะถ้าเกิดทำงานในรูปแบบของสถานพยาบาลหรือว่าบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนนะคะเรทเงินเดือนก็จะต่างกันแต่เรทคร่าวๆอะค่ะก็จะเป็นประมาณที่18,000ถึงประมาณ 30,000 บวกๆค่ะ
0: 18,000ถึง 30,000 กว่านะครับ 30,000 กว่าบาทซ
3: ึ่
0: ง ในส่วนนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบได้มองว่าถ้าสมมติว่าเขามีใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่สามารถรับรองความรู้ความสามารถเขาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมาบ้างคร
1: ับค่ะก็คือคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีใบเซอร์ต่างๆจากสถาบันต่างๆนะคะหรือว่าจบปริญญามาทางด้านนี้โดยตรงนะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีรายได้มากกว่าคนปกติมากกว่าอาชีพ
0: มากกว่าคนที่ไม่มี
1: ใช่เพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าใบเซอร์เป็นการการันตีของเขา
0: คืออย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถในด้านนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นใบเบิกทางอีกอย่างนึงในส่วนของมสท.ของเราเองมีหลักสูตรที่เรากล่าวกันไปไหมครับ
1: จริงๆแล้วของเรานะคะมีทั้งหลักสูตรของพวกทางด้านสาธารณสุขเราก็มีนะคะอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตก็มีนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงเลยก็คืออยู่ในสาขาศึกษาศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะประกาศนียบัตรผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินะคะให้เรามีความรู้ความเข้าใจของในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็พวกจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าหลักสูตรการเรียนต่างๆให้ผู้สูงอายุก็จะทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งในส่วนของถ้าคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าสนใจนะครับอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลนะครับหลักสูตรต่างๆได้นะครับของมสท.ของเราเนี่ยมีข้อมูลที่เรียกว่ามีหลักสูตรต่างๆนะครับที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพนี้ได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเราเนี่ยท่านสามารถเยี่ยมชมหรือว่ารับชมหรือว่าดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือนะครับอยากจะเรียนนะครับหลักสูตรไหนสาขาวิชาไหนนะครับโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวของเราก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์025047631-7ก็จะมีพวกเรา3คนแล้วก็จะมีนักแนวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเรียกว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็ยังไงนะครับลองไปดูกันดูหลักสูตรทีนี้อยากจะให้น้องแบมเนี่ยสรุปอีกสักทีนึงว่าในส่วนของอาชีพผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของประโยชน์ที่เขาจะได้รับในกรณีที่เขาสนใจมุ่งที่จะไปทำอาชีพนี้นะครับเส้นทางการเติบโตของเขาเนี่ยมีไหมหรือว่าในส่วนของเขาจะต้องทำตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้
3: อาชีพนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เป็นงานประจำหรือว่าเป็นรายเดือนเสมอไปนะคะถ้าตอนนี้ใครเริ่มฟังแล้วค่ะแล้วมีข้อสนใจค่ะว่าฉันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติมีลักษณะที่เหมาะกับอาชีพนี้ค่ะก็อยากให้ลองแนะนำอาจจะเป็นในครั้งแรกๆนะคะเพราะอาชีพนี้มันจะมีรูปแบบคล้ายๆฟรีแลนซ์นะคะที่รับทำเป็นรายครั้งรายวันใช่เราก็อาจจะลองทดลองดูก่อนทำเป็นรายครั้งรายวันนะคะบางคนถ้ามีงานประจำอยู่แล้วอยากหารายได้เสริมอะค่ะอาจจะลองทำช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อะค่ะเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านเพราะบางท่านเนี่ยบางคนเหมือนจะครอบครัวออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการมีผู้ดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการลองทำแค่1วัน2วันนะคะแล้วถ้าเราลองทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคฉันเนี่ยอดทนไหวทำได้ไม่มีปัญหาใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอาจจะขยับจากโอเคจากงานประจำเดิมที่รายได้อาจจะไม่ได้เท่ากันขยับไปเรื่อยๆและระหว่างนี้อาจจะมีการเรียนทักษะเสริมต่างๆอะค่ะ อย่างที่พี่เจี๊ยบได้บอกไปอะค่ะถ้ามีทักษะหรือมีใบประกาศนียบัตรต่างๆอะค่ะช่วยเพิ่มฐานเรทเงินเดือนได้มากจริงๆค่ะอย่างเช่นดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะหรือทำกายภาพบำบัดได้เนี่ยบอกได้เลยว่าฐานเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นดีมากๆค่ะ
0: แล้วทีนี้เนี่ยครับในส่วนของช่องทางต่างๆถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเรียกว่ารู้ว่าเขาควรจะเข้าไปในช่องไหนช่องทางไหนเพื่อที่เขาจะได้ทำอาชีพนี้นะครับน้องแบมพอจะแนะนำ
3: ถ้าช่องทางใช่ไหมคะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะมีเป็นแอปพลิเคชันต่างๆค่ะที่หาเป็นงานคล้ายๆเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นกลุ่มในการหางานกลุ่มตอนนี้ค่ะทุกคนก็รู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายใช่ไหมคะมันก็จะมีบางกลุ่มอะค่ะที่ไว้หางานตรงนี้โดยเฉพาะด้วยหรือนอกจากนั้นนะคะตามสถานพยาบาลต่างๆค่ะเขาก็มีติดป้ายประกาศหางานตรงนี้เหมือนกันค่ะ
0: ได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรา3คนเนี่ยลองไปสอบถามน้องแบมแล้วก็เดี๋ยวว่ามีช่องทางไหนที่แบบว่าลองทำหรือลองปฏิบัติดูได้ไหม
1: จริงๆพี่เคย
0: ประสบการณ์ประสบการณ์ของพี่เจมส์พี่เจมส์เล่าประสบการณ์
1: เคยประสบการณ์ก็คือว่าตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนานมากนะตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แหละนะคะหลังจากการทำงานก็คือเขาให้ไปดูแลผู้สูงอายุนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็คือให้ไปช่วยเฝ้าให้หน่อยเนื่องจากว่าครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้สะดวกอย่างที่บอกว่าติดภารกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยเฝ้าให้แต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นคุณพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะแค่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ชวนคุยนะชวนคุยอ่านหนังสือแล้วก็แบบหยิบจับนู่นนี่นั่นให้สมมติว่าผู้สูงอายุอยากต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็คือนั่งเป็นเพื่อนนะคะชวนคุยแล้วก็รายได้ดีเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีนะก็เกือบพันนะคะต่อวัน
0: สิบกว่าปีที่แล้วบวกค่าเงินเฟ้อบวกอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะยังเข้ามาดูแลไม่ได้นะครับอาจจะดูแลได้ในเรื่องของสุขภาพกายนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพใจเองนะครับการเอาใจใส่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความใจใส่ถึงจะทำได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันว่าแล้วถ้าใครอยากทำอาชีพอื่นแต่ยังขาดทักษะหรือว่าขาดความรู้นะครับมสท.ของเราจะเสิร์ฟให้ครับสำหรับในช่วงที่3นะครับทั้ง2ท่านครับนอกจากที่เราพูดคุยกันไปแล้ว2ช่วงว่าอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะทีนี้บางคนเขามองว่าโอกาสว่ามันจะสร้างธุรกิจอันนี้ได้สำหรับในการเรียกว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเจ้าของธุรกิจ Wellness Care ต่างๆนะครับทีนี้อยากจะให้พี่เจี๊ยบแล้วก็น้องแบมเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาสนใจแล้วก็มองว่าธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะไปได้สวยการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเราจะมีหลักสูตรอะไรที่มันจะสามารถช่วยเสริมหรือว่าช่วยเพิ่มทักษะเหล่านี้ได้บ้างครับ
1: ค่ะก็คือก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเข้าใจในข้อมูลเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักสูตรต่างๆการดูแลเทคนิคการดูแลนะคะความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะการปฏิบัติต่างๆฉะนั้นเขาต้องมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่มันสามารถครอบคลุมหรือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะคนจะรู้ก็คือเกี่ยวกับทางด้านสุขภาวะนะคะสุขอนามัยนะคะอย่างเช่นพวกสาธารณสุขศาสตร์นะคะหรือแพทย์แผนไทยอาจจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับพวกสมุนไพรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าทางแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกได้หมดนะคะรวมไปถึงทางด้านอาหารอาหารและโภชนาการด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมสท.เรามีหลักสูตรตอบโจทย์ทั้งหมดเลย
0: ในวันที่พี่เจี๊ยบพูดมาทั้งหมดเนี่ยในมสท.ของเราเนี่ยเปิดสอนเหล่านี้หมดมีหลักสูตรให้ท่านได้เลือกช็อปหมดเลยนะครับว่าท่านจะเลือกได้ว่าอยากรู้ในเรื่องของอาหารโภชนาการนะครับรู้ในเรื่องของอุปนิสัยลักษณะของผู้สูงอายุการดูแลนะครับในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของการพยาบาลเองก็ดีเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาพยาบาลน
1: ะครับ
0: หรือว่าในส่วนของแพทย์แผนไทยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะให้แนะนำหลักสูตรเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนี
1: ้ถ้าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลนะคะมสท.ของเรานะคะเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ว่าผู้ที่เรียนนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะหน่อยก็คือสำหรับผู้ที่จบมาทางด้านการพยาบาลในระดับอนุปริญญานะคะหรือว่าคนที่เรียนสาธารณสุขอยู่แล้วหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลอยู่แล้วนะคะกลุ่มนี้ก็คือหากสนใจนะคะก็อยากจะอัพวุฒินะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติมก็ที่จะมาเรียนกับมสท.ได้เราเปิดสาขาพยาบาลอยู่แต่ว่าเราอาจจะเปิดรับสมัครเฉพาะ ักต้นคือปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรตรงนี้นะคะวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้วุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้นะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็อีกวิชาเอกนึงก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยอ
0: ันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจ
1: ใช่อันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะก็หลักสูตรนี้ก็คือวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะรับจำนวนจำกัดแล้วก็เปิดเฉพาะภาคต้นเท่านั้นนะคะหากสนใจก็เดี๋ยว
0: ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเราเนาะ
1: เว็บไซต์นะเราจะเปิดรับสมัครนะคะในช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะคะอีกสาขาหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมนะคะการรู้จักอุปนิสัยของผู้สูงอายุก็คือจะเป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์อันนี้เราจะยังอาจจะยังไม่ได้เปิดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อนลองมาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อน1ปีนะคะว่ามีชุดวิชาอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วจบไปแล้วนะคะ1ปีถ้าอนาคตเราอยากจะมาต่อในระดับปริญญาตรีของบสท.ก็สามารถมาสมัครเรียนต่อได้แล้วก็บางชุดวิชาก็สามารถที่จะโอนเข้าในส่วนได้เช่นเดียวกันนะ
0: คือพอเรียนประกาศนียบัตรเสร็จแล้วอยากจะเรียนปตรีต่อเนี่ยโอนที่เราเรียนประกาศนียบัตรเข้ามาในหลักสูตรปตร
1: ี
0: ก็จะทําให้เราเรียกว่าล้นระยะเวลาในการเรียนลงไปอีก
1: ใช่ค่ะแล้วอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะก็จะอยู่ในสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเราจะมีทั้ง2วิชาเอกเลยหลักสูตรเลยก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะหลักสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะถ้าสมมติว่าอนาคตเราอาจจะไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านพวกเวลเนสแคร์ต่างๆนะคะหรือพวกเฮลท์แคร์ต่างๆนะคะการที่เราได้รู้เรื่องว่าอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาเรียนกับเราได้นะคะเป็นวิชาเอกการอาหารวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์อยู่ในสาขาม
0: นุษย
1: นิเวศศาสตร์แล้วอีกวิชาเอกหนึ่งก็คือเป็นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวอันนี้ก็จะเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะ
0: นะครับซึ่งในส่วนอย่างที่พี่เจ๊บอกไปว่าหลายๆหลักสูตรของเราเนี่ยครอบคลุมเลยนะครับในเรื่องของศาสตร์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยต่างๆนะครับทีนี้นอกจากรู้ในเรื่องของศาสตร์การดูแลแล้วนะครับน้องแบมการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อันดับแรกเลยคืออะไรครับ
3: เรื่องของการบริหารค่ะได้และมสทของเราค่ะก็มีหลักสูตรนี้เสิร์ฟเหมือนกันก็คืออยู่ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะจะมีทั้งเป็นหลักสูตรของวิทยาการจัดการเองหรือว่าหลักสูตรของการบริหารค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดฟังแล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะดูแลผู้ป่วยเองไม่ไหวแล้วมองเห็นช่องทางธุรกิจตรงนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของบริหารแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าหลากหลายหลักสูตรของมสท.ของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของอาชีพเองนะครับหลากหลายอาชีพนะครับมีให้ท่านเลือกนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ต่างๆซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะครับว่ามีเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างเปิดสอนในภาคไหนบ้างหรือว่าสาขาวิชาไหนที่เปิดสอนบ้างนะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับ www.stou.ac.th นะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังเปิดรับสมัครอยู่เนาะอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้เชิญชวนหน่อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังลังเลว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีหรือว่าจะเรียนอะไรดีนะครับมาเรียนกับมสท.ของเราเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็คือถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยจะมีทั้งหมด12สาขาวิชาสนใจสาขาวิชาไหนก็ไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วก็พอถึงกำหนดการแล้วก็มาสมัครได้การสมัครในทุกวันนี้ง่ายค่อนข้างง่ายมากๆนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะขอแค่เรามีวุฒิการศึกษานะคะมีวุฒิการศึกษาแล้วก็มีรูปถ่ายนะทุกอย่างสามารถสแกนได้นะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเราสามารถที่จะสแกนไฟล์ไว้แล้วก็แนบไฟล์ได้เลยแล้วก็การชำระเงินก็ง่ายมากนะคะสามารถที่จะไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยนะคะจะไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราจะต้องไปซื้อระเบียบการมานั่งกรอกนะคะแล้วก็ต้องไปชำระที่ไปรษณีย์ใช่ไหมคะทุกวันนี้ง่ายมากนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะสมัคร
0: เป็นน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาของมสท.ได้เลย
1: แล้วก็สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: นะครับทีนี้น้องแบม นะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะสมัครเรียนกับเรานะครับแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่มีทุนทรัพย์ของมสท.ของเรามีอะไรซัพพอร์ตบ้าง
3: คือบอกว่าบอกได้เลยว่านอกจากสมัครเรียนง่ายแล้วเรียนก็ง่ายนะคะและถ้าเกิดยังไม่มีทุนทรัพย์เงี้ยค่ะถ้านักศึกษานะคะเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1เทอมนะคะทางมสท.เราค่ะมีทุนนะคะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยเองเลยเนี่ยจำนวนรายจำนวนเงินนะคะ 7,000 บาทค่ะต่อ1ทุนนะคะซึ่งถ้านักศึกษานะคะสมัครเข้ามาเรียนแล้ว1เทอมเนี้ยค่ะแล้วพิจารณาแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเรียนไม่ไหวหรือว่าหาเงินนะคะมาซัพพอร์ตในค่าเรียนโรงเรียนทะเบียนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถลองสมัครทุนการศึกษาตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งทุนการศึกษานะคะสมัครง่ายมากๆค่ะ
0: ครับเรียกได้ว่าในส่วนของช่วงระยะเวลานะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพอเป็นนักศึกษาของมสท.แล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าในเรื่องของค่าลงทะเบียนเรียนนะครับหรือว่าการลงทะเบียนเรียนต่างๆเนี่ยมันยังอาจจะขัดสนอยู่นะครับยังไงเนี่ยก็ลองมาสมัครหรือว่าลองดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้นะครับที่เว็บไซต์ของฝ่ายแนวการศึกษาของเรานะครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวการศึกษานะครับอย่างที่เบอร์นะครับ025047631-7เนาะเราก็จะมีทุนให้ซึ่งทุนนี้เนี่ยเป็นทุนให้เปล่าด้วยนะครับไม่ต้องใช้คืนนะครับก็1ทุน 7,000 บาทต่อเทอมหรือว่าต่อปีหรือว่ายังไงครับ
3: เป็นต่อปีค่ะ
0: ต่อปีนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทำเรื่องขอทุนเข้ามาตลอดนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีทุนให้ท่านนะครับเรามีหลากหลายสาขาวิชาหลากหลายหลักสูตรนะครับที่จะให้ท่านเนี่ยได้เลือกเรียนได้เลือกพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพนะครับในวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายหลักสูตรนะครับที่พร้อมจะซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ทักษะที่ทำให้ท่านเนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะครับที่จะให้ผู้ชมเนี่ยนำไปเรียกได้ว่าอาจจะลองไปคิดดูว่าจะเรียนกับมสท.ดีไหมหรือว่าอาชีพนี้เนี่ยเราควรจะประกอบอาชีพนี้ดีไหมขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ
1: ยินดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรายการนี้นะครับเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: นาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอม
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสธไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสธที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสธเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
9: ตัวใหญ
5: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะสำหรับเนื้อหาหน่วยแรกในวันนี้ก็คือหน่วยที่9นะคะจะว่าด้วยเรื่องสื่อสังคมออนไลน์นะคะในหัวข้อเรื่องสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอาจารย์จัดแบ่งหัวข้อย่อยนะคะหรือว่าจะมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องสื่อสังคมออนไลน์อยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าในเรื่องความหมายพัฒนาการและประเภทต่างๆเรื่องที่2ก็คือในลักษณะของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์หลักๆ ก็จะมี2ประเด็นก็คือในงานทางด้านสื่อสารมวลชนกับในด้านทางด้านสื่อสารองค์กรนะคะแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยเราจะพูดถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ถ้านักศึกษาคำนวณถึงโครงสร้างของหัวข้อเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆนะคะกระจายกันออกไปทีนี้เรามาดูซิว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรที่ควรจะได้ทบทวนนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องที่1กันก่อนนะคะข้อต้นหรือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างแรกนักศึกษาต้องเข้าใจหรือว่าเข้าใจนิยามความหมายว่าสื่อสังคมออนไลน์คืออะไรนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินสื่อสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์สื่อใหม่สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อดิจิตอลนะคะมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาลองดูคำเหล่านี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์ชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในสังคมแต่เป็นสังคมที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศนะคะช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือมันช่วยเพิ่มความสะดวกในการที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จำนวนมากนะคะรวดเร็วแล้วก็กระจายไปในวงกว้างเกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆระหว่างบุคคลแล้วกลายเป็นชุมชนเสมือนในยุคดิจิทัลเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนี่คือแนวคิดหลักๆหรือว่านิยามหลักๆของสื่อสังคมออนไลน์นะคะเอาละเราได้แนวคิดแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการพัฒนาไปยังไงนะคะลองดูในรูปนะคะรูปที่ปรากฏที่นักศึกษาเห็นในวิดีโอของการเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหนังสือนะฮะชุดวิชานะคะในหน่วยที่9นักศึกษาสามารถไปเปิดอ่านได้นะคะทีนี้ในชุดวิชาเนี่ยเราก็จะเล่าพัฒนาการจริงๆพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์สามารถเล่าในหลากหลายมุมมองแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ดูว่าถ้าเรามองเนี่ยว่าเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 เว็บ 3.0 เว็บ 4.0 นะหลายคนอาจจะเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ยุคอะไรฮะยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เรามีการพูดถึงนะคะนี่ลองมาดูกันว่าไอ้เว็บยุคแรกๆที่เขาเรียกว่าเว็บ 1.0 เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้านักศึกษาดูจากภาพนักศึกษาเห็นลูกศรลงไหมคะอย่างลูกศรลงของเว็บ 1.0 อย่างเงี้ยนะคะลูกศรลงในเว็บ 1.0 เราจะเห็นว่าในภาพเว็บ 1.0 ลูกศรลงเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะก็คือผู้ที่เป็นคนสร้างสรรค์เนื้อหาเนี่ยจะส่งข้อมูลข่าวสารให้ค่อนข้างเยอะแต่ผู้ที่เป็นผู้รับข่าวสารหรือคนที่เข้าถึงเนื้อหาก็จะเป็นยังไงคะมีโอกาสในการตอบโต้หรือว่าให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีการให้ฟีดแบคนะคะภาษาทางนิเทศศาสตร์เรียกฟีดแบคเนี่ยนะคะก็จะน้อยลักษณะขนาดลูกศรก็จะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุค 1.0 หรือเว็บ 1.0 ในช่วงแรกๆหรือการเริ่มต้นของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยลักษณะมันจึงมีธรรมชาติแบบที่เราเรียกว่าอ่านอย่างเดียวนะคะพอหลังจากนั้นพอเว็บ 2.0 เริ่มเกิดขึ้นคือมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะก็เริ่มเป็นลักษณะที่มันมีอะไรที่มากขึ้นลองสังเกตภาพถัดมาที่อยู่ติดกันในตัวเลขเว็บ 2.0 เราจะเห็นว่าขนาดลูกศรจะเริ่มมีความใกล้เคียงกันทั้งลงแล้วก็ขึ้นคำว่าลงนี่หมายถึงว่าผู้ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะในสื่อสังคมออนไลน์เขาเรียกว่าผู้ส่งสารก็จะส่งออกไปเยอะผู้รับสารก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นยังไงคะแสดงความคิดเห็นส่งออกไปแข่งกันมั่งนะคะลักษณะเว็บ 2.0 มันจึงมีธรรมชาติในลักษณะรูปแบบของการที่ไม่ได้อ่านอย่างเดียวละแต่ผู้รับสารสามารถเป็นผู้เขียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขียนว่าสรุปกันว่าเว็บ 2.0 เนี่ยเป็นยุคที่เว็บสามารถผู้รับสารสามารถอ่านและเขียนลงในเว็บได้นะคะแต่พอเป็นเว็บ 3.0 เนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยให้การค้นคว้าข้อมูลเนี่ยทำได้มากขึ้นแล้วก็สามารถค้นหา

ที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้เขาก็เลยเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่าซิกเว็บทีนี้เว็บ 4.0 เนี่ยเขาบอกว่ามันการนำ AI หรือเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า artificial intelligence เข้ามาช่วยนะคะในการสืบค้นข้อมูลและแม้กระทั่งสังเกตดูสิคะเดี๋ยวนี้เราสามารถเช็คอะไรคะภาพได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บในยุค 4.0 เนี่ยก็เรียกว่า semantic web นะคะเอาล่ะเรารู้จักความหมายแล้วเรารู้จักพัฒนาการแล้วคราวนี้เรามาดูซิว่าแล้วสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในสังคมนะคะประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเรียกไงว่าสมัยก่อนนี่ถ้าจะประท้วงโวยวายโวกเวกเราก็ไปยืนตามอะไรฮะสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะในเชิงกายภาพอย่างง่ายๆมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นอะไรฮะตั้งเวทีปราศัยเลยหรือไม่ก็มีการตั้งอะไรนะฮะเดินขบวนประท้วงเลยอันนั้นคือเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเดียวกันแต่เนื่องจากว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแบบที่เดียวแต่กรณีที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถทำให้คนเข้าถึงได้เยอะๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายแล้วก็ไม่ถูกจำกัดในเรื่องพื้นที่และเวลานะคะอันที่สองก็คือสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ลองสังเกตดูสิคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราค้นคว้าข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฟีดต่างๆที่คุณเข้าถึงบรรดาสื่อโซเชียลทั้งหลายหรือสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่นะคะบางครั้งก็ต้องถามว่าเอ้ยแล้วข้อมูลถูกไม่ถูกนั้นเดี๋ยวมาว่ากันในหัวข้อที่3ว่าด้วยผลกระทบนะคะเพราะเราจะรู้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลายๆคนต้องการค้นหานะคะเช่นหาอันนี้ไม่เจอเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเอ๊ะเขามีเว็บเขามีสื่อสังคมออนไลน์ให้เราเข้าถึงไหมเข้าไปปุ๊บอ่ะไปดูข้อมูลของเขาซิว่าเขาเป็นยังไงมีภาพเปล่าอยู่ตรงไหนมีแผนที่ไหมเอ้าจะไปหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหรือบางคนหาแหล่งแถวนี้ถ้ามาจังหวัดนี้จะหาอะไรกินดีเราก็ไปหาในสื่อสังคมออนไลน์มีใครแนะนำบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่3แน่นอนค่ะพอมันเป็นสื่อสังคมออนไลน์มันก็เป็นยังไงคะเป็นการสร้างเครือข่ายเกิดการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเห็นไหมคะลองดูสิคะหลายๆท่านเป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันแต่ปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเชื่อมโยงให้ท่านเหล่านั้นกลับเข้ามาเป็นยังไงคะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆนะคะชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองก็ถูกเชื่อมโยงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปดูสิคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็มีการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมก็คืออะไรคะกลุ่มนักศึกษาด้วยกันผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็อะไรคะทั้งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ภายใต้บัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่คือการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมนะคะส่วนที่4หรือประเด็นที่4ที่เป็นเรื่องบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ก็คือว่ามันให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินนะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์มีอะไรสนุกสนุกอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะเลยนั่งไทป์ไปหลายคนใช้มือถือไทป์ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเป็นการฆ่าเวลาบางคนก็นั่งดูวิดีโอนั่งดูละครแล้วก็นั่งหัวเราะคิกกักคิกกักเออสนุกสนานดีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดทีวีนะคะหลายคนจะเริ่มมีพฤติกรรมแบบนั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันว่าทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์มีประเภทจริงๆแล้วเนี่ยการจัดแบ่งประเภทสื่อสังคมออนไลน์มีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็จะแบ่งเป็นในลักษณะของแบบเผยแพร่นะคะก็คือส่งข้อมูลข่าวสารออกไปแบ่งปันแชร์ริ่งข้อมูลนะคะหรือเป็นการส่งข้อความนะคะอย่างง่ายๆเลยตอนนี้รู้สึกเกือบทั้งนั้นเลยนะเมืองไทยฮิตมากเลยก็คือสื่ออะไรคะสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชัน LINEเห็นไหมคะสวัสดีตอนเช้านะส่งข้อความกันของญาติผู้ใหญ่เห็นไหมคะหรือเป็นเวทีในการแลกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือใช้เป็นส่วนในการร่วมมือกันทำงานนะคะผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเนี่ยพยายามสร้างภาษาอังกฤษเรียกฟีเจอร์ถ้าภาษาไทยก็คงจะหมายถึงว่าคุณลักษณะบางอย่างหรือคุณสมบัติบางอย่างของตัวสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้สามารถทำให้ผู้ทำงานร่วมกันในหลายๆโปรเจกต์ร่วมกันทำงานได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายประเภทตามการใช้งานก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กิ่งนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งประเภทตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์เราก็จะออกมาเป็น6แบบ
แบบที่1เรียกว่าเว็บบล็อกนะคะแบบ

เกาะบรรดาสารพัดบล็อกทั้งหลายที่เราเคยเห็นน่ะ Twitter ก็น่าเป็นเว็บบล็อกแบบนึงนะแต่ว่ามันเป็นเค้าเรียกบางคนก็เรียกไมโครบล็อกนะคะประเภทที่2คือเครือข่ายสังคมนะคะประเภทที่3คือการแบ่งปันข้อมูลหรือ media sharing เช่นแบ่งปันวิดีโอแบ่งปันคลิปเพลงแบ่งปันภาพอย่างเงี้ยนะคะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็จะเห็นบรรดาออนไลน์ฟอรั่มหรือที่เรียกเว็บบอร์ดนั่นแหละค่ะเป็นเวทีทำงานร่วมกันหรือเป็นลักษณะเลือกโลกเสมือนเช่นเกมออนไลน์ที่เขาเล่นกันเป็นชุมชนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสื่อสังคมออนไลน์ทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อที่2หัวข้อที่2ก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์เราใช้อะไรบ้างในกรณีที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาเหตุเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะคนเราไม่ได้ดูทีวีหลายคนดูละครหลายคนดูทีวีแต่ดูย้อนหลังค่ะก็ดูผ่านอะไรฮะสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่เขาทำสื่อมวลชนในปัจจุบันทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้เขาก็พบว่าพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเขาเหมือนกันนั้นจะสังเกตเลยสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหรือแม้กระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์เองต่างก็มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่า official account นะคะที่ผู้ชมหรือผู้ฟังผู้ดูสามารถเข้าถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้นะคะอันที่สองก็คือเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข้อมูลข่าวสารนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะที่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวหลายๆครั้งก็ไปดึงมาจากแล้วคลิปที่มีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์สังเกตสิคะบางเรื่องกลายเป็นข่าวโจงครึ่มแล้วก็กลายเป็นประเด็นจนกระทั่งตำรวจต้องเข้ามาทำไมฮะสืบสวนสอบสวนในกรณีดังกล่าวเป็นต้นนะคะอันนี้คือใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข่าวสารและสุดท้ายก็คือว่าในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถประเมินผลตอบรับของผู้รับสารได้ทันทีมีคนมากดไลค์เท่าไรมีคนแชร์เท่าไรมีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารที่เผยแพร่ไปยังไงบ้างอันนี้มันก็จะได้ฟีดแบ็กมาทันทีเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้คนโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีมาร่วมในรายการบางคนส่งอีเมลโอ้เดี๋ยวนี้รวดเร็วทันใจนะคะทีนี้ถามว่าแล้วในองค์กรล่ะองค์กรใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน3ด้านด้านแรกก็คือได้ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรนะคะก็คือใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการชี้แจงแก้ไขปัญหาเกิดผู้รับสารหรือผู้บริโภคร้องเรียนขึ้นมาก็ถือโอกาสชี้แจงแก้ไขปัญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มันมีความรวดเร็วแล้วก็ตอบปัญหาของผู้บริโภคได้ค่อนข้างทันการมากกว่าส่วนอีก 2-3 ประเด็นก็คือใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อของฝ่ายองค์กรเนี่ยองค์กรจะใช้สื่อสังคมอะไรในการทำการตลาดโปรโมทสินค้าเราก็จะได้ละมาละฟีดใน account บัญชีมาละลด 5% 10% จัดมหากรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะเขาใช้พวกนี้ล่ะค่ะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการโปรโมชั่นข่าวสารต่างนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์กรเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรบริษัทห้างร้านนะคะบางครั้งองค์กรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรมูลนิธิต่างๆก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านการรณรงค์นะคะเช่นเราอาจจะเคยเห็นสื่อสังคมออนไลน์ของสสส.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะหรือเมาไม่ครับหรืออะไรคะออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งเป็นยังไงคะองค์กรเช่นพรรคการเมืองใช่ไหมคะก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองได้เช่นกันนะคะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการใช้อย่างหลากหลายดังนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราหนีไม่พ้นที่จะต้องคุยกันก็คือแล้วสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบกับสังคมไหมแน่นอนนะคะสื่อมวลชนหรือการสื่อสารเนี่ยในการสื่อสารอยู่แล้วเนี่ยต้องมีผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกเรามาดูกันว่าในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยส่งผลกระทบในเชิงบวกกับคนในสังคมยังไงบ้างอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2แบบกลุ่มที่1เราเรียกมันว่าเป็นผลกระทบเชิงปัจเจกบุคคลหรือเรียกง่ายๆว่าผลกระทบเชิงบวกต่อคนแต่ละคนน่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วเราได้รับประโยชน์อะไรจากมันอย่างแรกเลยนักศึกษาจะลองสังเกตจะพบว่าปัจจุบันนี้เราใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการศึกษาข้อมูลต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันความรู้เห็นไหมคะหลายๆเรื่องพอเรารู้สึกว่าโอ้ความรู้เรื่องนี้ดีโอ้นี่วิธีการดูแลสุขภาพนะคะการระมัดระวังต้องนั่นนี่ก็มีการอะไรคะส่งผ่านความรู้ไปให้เพื่อนนะตักเตือนกันบอกกันนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับในระดับปัจเจกบุคค

รวมทั้งอะไรคะระดับประจักษ์บุคคลเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความเพลิดเพลินนะคะสนุกสมานสบายใจเพราะเชิงบวกในระดับสังคมอันนี้วงกว้างขึ้นเราก็จะพบว่าในการรณรงค์เพื่อประโยชน์ทางสังคมหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังพูดถึงกันมากก็คือผลกระทบของการใช้พลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะเราก็จะเห็นโครงการรณรงค์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องการ1ลดการใช้พลาสติกถือแก้วน้ำประจำตัวเวลาไปซื้อกาแฟลดการไม่รับถุงพลาสติกเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของหิ้วผ้าหิ้วถุงผ้าไปเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไงคะพฤติกรรมคนในสังคมปัจจุบันหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำเพราะว่าวันๆนึงเราก็ต้องเข้าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เรามีเช่น Facebook บ้าง LINE บ้างนะคะเพราะว่า2บัญชีนี้เนี่ยเป็น2แอปพลิเคชันหรือ2งานเนี้ยกลุ่มเนี้ยของเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวก YouTube บ้างมีพวก Twitter บ้างอะไรเงี้ย Instagram บ้างซึ่งหน่วยงานต่างๆก็พบว่าถ้าต้องการรณรงค์ขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างจิตสำนึกให้ระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างอย่างเรื่องพลาสติกอย่างเงี้ยเขาก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะนอกจากนี้เนี่ยในระดับสังคมยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตรวจสอบสังคมและการเมืองมีประเด็นสาธารณะอะไรที่เรามองว่านี่คือปัญหาของหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบนะเช่นเฮ้ยอาคารเนี้ยร้างมาตั้งนานแล้วทำไมสร้างกันไม่เสร็จเนี่ยทำไมมันทิ้งไว้นานมากเราก็จะเห็นเรื่องบางเรื่องนะคะของหน่วยงานราชการบางแห่งหรือชาวบ้านก็จะบอกว่าตรงนี้ทำไมส่วนราชการไม่มีใครมาดูตรวจสอบเลยสภาพมันย่ำแย่มากดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยก็มีการแล้วถ่ายรูปแล้วก็ฟ้องไปบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการใช้เป็นเวทีสาธารณะนะคะสำหรับการอะไรคะแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นบางครั้งมันศาสตร์ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆหลากหลายอยากบ่นอยากด่าอยากว้อยๆอะไรก็ส่วนใหญ่คนก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวทีสาธารณะทีนี้ถามว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบในเชิงบวกแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงลบไหมแน่นอนค่ะทุกอย่างโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันอย่างที่เราไปดูพื้นฐานแรกๆจำได้ไหมคะว่าพัฒนากรของสื่อสังคมออนไลน์คือผู้รับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าใครก็เอาข้อมูลข่าวสารขึ้นไปบนสื่อสังคมออนไลน์เอาละสิทีนี้มันก็เกิดอาการประเภทอย่างนี้ค่ะประเภทแรกเลยคือมีการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมกันเยอะแยะหรือที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวอู้ทุกคนบ่นมากอันนี้ข่าวไม่ใช่อันนี้ข่าวปลอมอย่าแชร์นะอันนี้ข่าวที่ไม่จริงนะแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือข่าวปลอมแล้วมันมีคนเชื่อถือเยอะๆนี่สิอันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ก็มีผลเสียตรงนี้ว่าความที่มันไม่มีใครกลั่นกรองไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่นำเสนอมานี้ถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ภาพบางภาพที่มีการแชร์กันไปแชร์กันมาสุดท้ายแล้วกลายเป็นภาพเก่ากว่าจะมาเจอกันผ่านกว่าจะมาเจอมีการตรวจสอบว่าเฮ้ยภาพเก่านะไม่ใช่กรณีน้ำท่วมในประเทศไทยนะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหรือถนนพังไม่ใช่ถนนในประเทศไทยนะปรากฏว่าเป็นถนนประเทศอื่นแต่มันมีความคล้ายกันมากอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่กว่าจะเจอเป็นยังไงคะ 2-3 วันผ่านไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต้องระมัดระวังมากในเรื่องแรกก็คือผลกระทบก็คือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งใช่ไม่ใช่นะคะมีทั้งผิดพลาดมีทั้งเป็นข่าวปลอมมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเยอะมากนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยตัวเองในฐานะเป็นผู้บริโภคข่าวสารก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ประเด็นที่2ก็คือการสร้างวาทะเกียรติชังก็อย่างที่บอกไงฮะมันไม่มีการกันกรองใช่ไหมคะใครอยากด่าใครก็ด่าด่าไม่พออาจจะไม่ด่าตรงๆกลัวถูกฟ้องก็มีการเป็นยังไงคะเริ่มมีการใช้วาจาคำพูดเป็นการเขาเรียกอะไรนะเปรียบเทียบกระแทกแดกดันหรือไปนิยามคนฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเป็นผู้ที่มีความคิดอันไม่เหมาะแล้วก็ใช้คำวาจาอันโหดร้ายนะคะถ้าอาจารย์พูดคงออกอากาศไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้คำที่ไม่เหมาะสมในแง่ของความเป็นมนุษย์ด้วยกันคนเรามีความสามารถที่จะคิดเห็นต่างกันได้แต่ปัญหาก็คือว่าพอคิดเห็นไม่เหมือนเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีการสกรีนนะคะไม่มีการกันกรองนะคะใครอยากพูดอะไรใครอยากบอกอะไรก็ได้ประเด็นก็คือต่างคนต่างสาดวาจาอัน
ดูถูกเกลียดชังกันเองเพียงเพื่อคนฝ่ายตรงข้ามมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราอย่างเงี้ยก็น่ากลัวนะคะทีนี้การกลั่นแกล้งกันทางไซเบอร์เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากในเรื่องของผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีหลายเคสหลายกรณีที่ดูถูกคนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็แกล้งให้เขาเกิดความรู้สึกเสียหน้าแล้วก็อยู่ไม่ได้ในสังคมในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงลบอีกเช่นอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือการอะไรฮะหลอกลวงเอาข้อมูลข่าวสารความลับของเรานะคะหรือหลอกให้เราให้ข้อมูลความลับแล้วเขาก็เอาไปทำอาชญากรรมอื่นๆเช่นหลอกเอาเงินใช่ไหมคะหลอกให้เราโอนตังไปให้นะคะเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆในเรื่องนี้นะคะประเด็นที่5ก็คือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างที่บอกนะคะมันไม่มีการกลั่นกรองเด็กและเยาวชนก็สามารถเข้าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับของผู้ใหญ่ได้อันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเด็กสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใหญ่แต่ไม่เหมาะกับเด็กทีนี้ล่ะใครจะเป็นคนดูแลอันนี้ต้องระวังนะคะผู้ปกครองจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยแนวทางในการป้องกันผลกระทบของสื่อสังคมนะคะก็สามารถทำได้ใน3ลักษณะแบบแรกก็คือรัฐเป็นคนทำซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆเช่นกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์พรบข้อมูลข่าวพรบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้พรบอาชญากรรมทางไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือรัฐจะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้นะคะมีการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเนื้อหาละมกอนาจารเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือมีการติดตามคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่แล้วเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยทีนี้การกำกับดูแลกันเองก็คือสื่อมวลชนหรือสื่อที่เป็นเจ้าของสื่อเองก็เป็นคนสกรีนหรือว่าถอดออกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระหว่างผู้ใช้กันเองอย่างที่อาจารย์บอกไงคะว่าเรารู้ผลกระทบแล้วนี่เราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการแชร์อย่างเงี้ยก็เป็นการอะไรคะรู้เท่าทันสื่อโดยตัวเราเองตั้งคำถามซิใครเอาภาพนี้มาจากไหนข้อความนี้จริงหรือไม่จริงก็ไปค้นดูหน่อยซิข่าวนี้เป็นข่าวที่มันเผยแพร่ไปเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ออกมาเผยแพร่ว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกรอบนึงอันนี้ก็ไม่ใช่แหละอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเองในฐานะผู้ใช้สื่อนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการรู้ให้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่มันเผยแพร่อยู่นะคะเราจะต้องตั้งคำถามแล้วมีคนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยทักมาแล้วก็เชิญชวนว่าเนี่ยเข้าส่งคำตอบมาชิงโชคหรือเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมลงทุนต่างๆจะได้ผลประโยชน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผิดปกติเกินจริงหรือเปล่าลองตรวจสอบสักนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อและไม่ถูกหลอกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะนักศึกษานะคะก็ขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะว่าที่คุยกันมาเนี่ยในหน่วยที่9เรื่องสื่อสังคมออนไลน์อาจารย์ก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็ว่าด้วยเรื่องแนวคิดนะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะเรื่องที่2ก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์ทั้งส่วนของสื่อมวลชนแล้วก็ในส่วนขององค์กรต่างๆนะคะทั้งองค์กรธุรกิจองค์กรทางการเมืองแล้วก็องค์กรทางด้านเอกชนนะคะหรือมูลนิธิต่างๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแนวทางในการป้องกันนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาการเรียนการสอนในหน่วยที่9นี้นะคะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหา

0: บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในส่วนของการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษาทางไกลนะครับในชุดวิชา33-32-304นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับหน่วยที่9นะครับวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับผมอาจารย์ดร.นพพล อัคคหาสนะครับซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงนะครับของหน่วยนี้นะครับก็จะมาสรุปเนื้อหาให้นักศึกษานะครับทุกท่านได้เข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นสำหรับในหน่วยนี้นะครับในหน่วยนี้นะครับได้แบ่งเนื้อหานะครับออก

เป็นนะครับตอนใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด2ตอนนะครับแต่ว่าอาจารย์จะสรุปนะครับตามประเด็นนะครับความเกี่ยวข้องของเนื้อหานะครับดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1นะครับที่นักศึกษาควรจะรู้จักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยนะครับว่าวินัยคืออะไรนะครับวินัยนะครับก็คือนะครับการควบคุมความประพฤตินะครับให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและลักษณะเชิงพฤติกรรมนะครับที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเองนะครับให้อยู่ในกรอบนะครับของบทวินัยดูดีนะครับคำว่าบทวินัยหมายความว่าจะต้องมีการกำหนดนะครับเป็นเนื้อหานะครับตามกฎหมายนะครับว่านะครับเรื่องไหนที่เป็นวินัยหรือเรื่องไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับวินัยนะครับดังนั้นดูง่ายๆครับว่ากระทำผิดวินัยหรือไม่นะครับให้ไปดูที่กฎหมายกำหนดนะครับไว้ว่าเรื่องนั้นนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับวินัยนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับของบุคลากรซึ่งในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะต้องไปพิจารณานะครับในส่วนของวินัยที่สำคัญก็คือนะครับพระราชบัญญัตินะครับระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นะครับโดยเฉพาะนะครับในมาตราที่80นะครับจนถึงมาตราที่89นะครับโดยอยู่ในหมวดที่6นะครับของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับซึ่งกำหนดนะครับว่าด้วยเรื่องของวินัยของข้าราชการไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้าราชการจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับราชการอย่างตั้งใจนะครับหรือรักษาความลับของทางราชการนะครับปฏิบัติตามนะครับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของวินัยนะครับซึ่งก็จะกำหนดไว้ในลักษณะต่างๆวินัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็มีจุดมุ่งหมายนะครับที่สำคัญนะครับอยู่4ประการที่สำคัญนะครับอันแรกนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพของงานนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพของงานหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้านะครับข้าราชการหรือบุคลากรนะครับของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีวินัยเป็นกรอบในการกำหนดนะครับในการทำภารกิจต่างๆนะครับงานต่างๆของทางราชการเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่สะเปะสะปะนั่นเองนะครับเมื่องานนะครับของทางราชการดีนะครับมีประสิทธิภาพมันก็จะส่งผลต่อความเจริญในภาพรวมนะครับของประเทศนะครับว่าข้าราชการต่างตั้งอกตั้งใจทำงานนะครับมีกรอบวินัยเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมการทำงานนะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับแล้วก็นำมาสู่ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีของทางราชการด้วยนะครับเพราะมีกรอบหรือมีกติกานะครับที่เป็นพฤติกรรมซึ่งกำหนดไว้ว่านะครับข้าราชการที่ดีควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับหรือสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเป็นความสำคัญของการมีวินัยนะครับวินัยเนี่ยนะครับมีความสำคัญทั้งต่อตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เองนะครับในฐานะเป็นกรอบเป็นกติกานะครับกำหนดนะครับว่าต้องมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับสำคัญนะครับต่อผู้บังคับบัญชาในฐานะที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับจะต้องใช้อำนาจนะครับในการสั่งการเพื่อให้งานต่างๆเนี่ยบรรลุนะครับวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายนะครับโดยข้าราชการจะต้องมีกรอบเป็นวินัยถ้าขืนขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก็แสดงว่าตัวเองนะครับละทิ้งงานนะครับไม่ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งก็จะทำให้งานนั้นไม่สำเร็จดังนั้นก็จะมีผลต่อการผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับที่จะใช้วินัยเป็นกรอบในการสั่งการเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างดีนะครับต่อไปนะครับเมื่องานนะครับสำเร็จนะครับก็จะส่งผลต่อระบบราชการในภาพรวมนะครับที่จะออกมาดีเพราะข้าราชการมีกรอบวินัยเป็นตัวกำหนดนะครับต่อไปนะครับประเภทของวินัยนะครับประเภทของวินัยก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะมีวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกับวินัยอย่างร้ายแรงนะครับการจะดูว่าวินัยไหนนะครับร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนะครับนักศึกษานะครับสามารถดูได้จากบทบัญญัตินะครับของกฎหมายนะครับที่กำหนดลักษณะความผิดของวินัยเรื่องนั้นๆไว้นะครับถ้ากฎหมายนะครับกำหนดไว้ว่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับตามลักษณะความผิดทางวินัยต่อไปนี้เป็นความผิด

วินัยร้ายแรงนะครับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ถือว่านะครับบทบัญญัตินั้นนะครับเวลาผู้บังคับบัญชานะครับจะลงโทษนะครับจะไปลงโทษความผิดอย่างไม่ร้ายแรงไม่ได้นะครับก็คือความผิดไหนนะครับเป็นความผิดอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไรนะครับพิจารณาได้จากนะครับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจไว้นะครับส่วนลักษณะความผิดทางวินัยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่6กลุ่มความผิดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกำหนดเป็นกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มความผิดต่างๆนะครับความผิดแรกนะครับลักษณะความผิดต่อประเทศชาตินะครับอย่างเช่นกำหนดไว้ว่าข้าราชการจะต้องมีนะครับความเลื่อมใสนะครับต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ตรงเป็นพระประมุขแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออันที่สองนะครับความผิดต่อประชาชนนะครับความผิดวินัยต่อประชาชนเนื่องจากผู้รับบริการคือประชาชนดังนั้นข้าราชการจะต้องมีลักษณะความผิดทางวินัยอย่างเช่นถ้าไม่เชื้อเชิญเอาใจใส่นะครับดูแลยิ้มแย้มแจ่มใสต่อประชาชนผู้รับบริการเนี่ยก็อาจจะมีความผิดทางวินัยได้ตามกฎหมายนะครับความผิดต่อเพื่อนร่วมงานนะครับความผิดทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นอย่าขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่สั่งการตนเองแบบนี้เป็นต้นนะครับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับเนื่องจากข้าราชการเป็นอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพหนึ่งดังนั้นการดำรงตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของราชการนะครับและก็ความผิดต่อตนเองนะครับก็จะมีหลายเรื่องนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมวดหมู่นะครับตั้งแต่มาตราที่80จนถึงมาตราที่89มานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อเกิดความผิดทางวินัยขึ้นนะครับเกิดความผิดเกิดความผิดพลาดทางวินัยขึ้นนะครับเรานะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัยนะครับซึ่งกระบวนการทางวินัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความนักศึกษาจะต้องรู้นะครับเพราะเป็นเรื่องนะครับละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะต้องไปดูควบคู่กันนะครับระหว่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับพุทธศักราช2551นะครับประกอบกับนะครับกฎนะครับของกพ.นะครับหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับพ.ศ. 2556นะครับว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยนะครับความหมายของกระบวนการดำเนินการทางวินัยก็คือกระบวนการทั้งหลายนะครับที่กระทำเป็นพิธีการตามกฎหมายเมื่อข้าราชการนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนะครับซึ่งได้แก่การตั้งเรื่องกล่าวหานะครับต้องตั้งอย่างไรนะครับการสอบสวนนะครับการพิจารณาความผิดในเบื้องต้นนะครับรวมทั้งการลงโทษการกำหนดโทษต่างๆนะครับหรือการตัดสินว่างดโทษหรือยุติเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเป็นกระบวนการทางวินัยทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งการดำเนินการต่างๆนะครับในระหว่างการดำเนินการทางวินัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่สำคัญในการพิจารณาที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่านะครับในกระบวนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยเขาใช้ระบบนะครับที่เรียกว่าระบบไต่สวนนะครับระบบไต่สวนนะครับก็เหมือนกับศาลนะครับศาลยุติธรรมนะครับที่ใช้ระบบนะครับไต่สวนนะครับเป็นระบบหลักในการพิจารณานะครับความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการสรุปนะครับกระบวนการ

0: การสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00
1: น.ฐานเท่านั้นคือปลดออกกับไล่ออกแต่ว่านักศึกษาพึงพิจารณาดีๆนะครับว่าไล่ออกเนี่ยจะผู้ถูกไล่ออกที่เป็นข้าราชการจะไม่ได้รับบำนาญ นะครับแต่ถ้าปลดออกเนี่ยสามารถมีสิทธิ์รับบำนาญต่อไปได้หลังจากที่ถูกปลดออกนะครับที่กฎหมายพึงระวังเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับเมื่อกับภาพกระบวนการทางวินัยและสู่การลงโทษแล้วนะครับนักศึกษาควรรู้จักนะครับระบบพิทักษ์คุณธรรมนะครับการอุทธรณ์การร้องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นนะครับในหลังจากกระบวนการทางวินัยนะครับเกิดขึ้นนะครับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคืออะไรนะครับระบบคุณธรรมก็คือระบบกลางนะครับหรือระบบที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานกลางนะครับซึ่งใช้นะครับก็คือยึดความรู้ความสามารถยึดความเป็นกลางทางการเมืองนะครับยึดมาตรฐานนะครับหรือยึดความสามารถของบุคคลนะครับในการทำงานนะครับซึ่งกฎหมายกพ.ฉบับปัจจุบันนะครับได้รับรองหรือกำหนดให้มีคณะกรรมการกลางขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกพคนะครับชื่อย่อนะครับมีจำนวนทั้งหมด7คนนะครับมาจากนะครับการแต่งตั้งนะครับโดยการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้ใช้อำนาจนะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมนะครับอย่างแท้จริงเป็นองค์กรกลางนะครับแต่ไม่มีสำนักงานเลขาของตัวเองนะครับใช้สำนักงานกพนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยเลขานะครับแต่องค์กรของเองเป็นองค์กรกลางนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับกพ.หรือไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของกพ.นะครับมีอำนาจหน้าที่คอยสอดส่องดูแลกิจเรื่องต่างๆที่เป็นระบบคุณธรรมของระบบราชการนะครับกพ.นะครับหรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่นะครับเสนอแนะต่อกพ.ก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้มีการปรับปรุงนะครับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการวินิจฉัยนะครับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งเกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองระบบคุณธรรมในระบบราชการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของกพค.นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการอุทธรณ์การอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็คือกรณีที่ผู้ถูกลงโทษนะครับเราจำโทษทางวินัยได้ใช่ไหมครับและก็ถูกลงโทษเนี่ยผู้ถูกลงโทษเนี่ยต้องเป็นกรณีถูกลงโทษให้ออกจากราชการนะครับแสดงว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับกรณีที่ปลดออกหรือไล่ออกนะครับขอให้นะครับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายนะครับได้ยกเรื่องขึ้นนะครับพิจารณาใหม่นะครับเพื่อให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณนะครับแก่ตนนะครับก็คือเป็นเรื่องของการอุทธรณ์เกิดขึ้นหลังกระบวนการมีการสั่งลงโทษแล้วนะครับในทางวินัยนะครับหลังจากนั้นนะครับการอุทธรณ์ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องทำนะครับหนังสือถึงประธานคณะกรรมการระบบคุณธรรมนะครับนั่นแหละกพค.เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับภายในเวลาที่กำหนดซึ่งเขากำหนดไว้30วันนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องหรือทราบเหตุนะครับผ่านนะครับสำนักงานกพ.แสดงว่ากพ.เป็นสำนักงานกพ.เป็นหน่วยเลขาของกพค.นะครับนักศึกษาดูโครงสร้างดีๆนะครับและมีกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยคล้ายกับศาลปกครองนะครับซึ่งศาลปกครองเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการใช้ระบบการกล่าวหานะครับก็คือใช้วิธีการเรียกสำนวนนะครับเรียกพยานหลักฐานนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้นะครับผู้ถูกกล่าวหากับผู้รอผู้ที่เกี่ยวข้องมาเผชิญหน้ากันนะครับก็คือใช้ระบบเดียวกับระบบศาลปกครองนะครับก็อั ันนี้ก็เป็นลักษณะอุทธรณ์นะครับส่วนการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์คืออะไรการร้องทุกข์ก็คือการที่ข้าราชการนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนนะครับของผู้บังคับบัญชานะครับและต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจยกเป็นเหตุให้อุทธรณ์ได้ก็ทำการร้องทุกข์นะครับเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับและประสงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเร็วดังนั้นการร้องทุกข์เนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับสำหรับข้าราชการนะครับในทุกระดับเป็นกระบวนการนะครับที่เราเรียกว่าพนักงานสัมพันธ์หรือในภาคเอกชนเราเรียกว่าแรงงานสัมพันธ์เพื่อต้องการให้ผู้บังคับบัญชานะครับกับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับไม่ให้เกิดความคับข้องไม่ให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับในผลการพิจารณาหรือผลการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งก็สามารถร้องทุกข์นะครับเข้าไปได้นะครับซึ่งกระบวนการร้องทุกข์เนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการภายในหน่วยงานหรือองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐนั้นก่อนนะครับก็คืออยากให้มีการเจรจาหรือพูดคุยตกลงกันระหว่างฝ่ายผู้ร้องทุกข์กับฝ่ายผู้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้อย่างไรก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับตามลำดับต่อไปนักศึกษาควรจะรู้นะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นกฎหมายหลักนะครับซึ่งในชุดวิชานี้นะครับก็จะพูดถึงกฎหมายหลักของกพ.นะครับโดยเฉพาะนะครับมีพัฒนาการมาทั้งหมด9ฉบับนะครับในแต่ละฉบับเนี่ยก็มีสาระสำคัญแตกต่างกันนะครับพระราชบัญญัตินะครับฉบับที่1นะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับพุทธศักราช2471สมัยรัชกาลที่7นะครับถือว่าเป็นกฎหมายบุคคลภาครัฐฉบับแรกเลยนะครับมีการใช้ระบบSRM ก็คือระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในภาครัฐเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าข้าราชการเป็นอาชีพหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ระบบชั้นยศนะครับในการกำหนดนะครับตำแหน่งของคนนะครับของข้าราชการนะครับต่อมานะครับฉบับที่2นะครับประกาศใช้หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับก็เรียกว่าพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2476นะครับมีการใช้ระบบจำแนกตำแหน่งนะครับเพื่อรับเงินเดือนนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับให้บทบาทนะครับอกพ.ก็คืออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับฉบับที่3นะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2470นะครับก็ให้กลับไปใช้ระบบจำแนกชั้นยศเหมือนเดิมนะครับเพื่อความสะดวกในการกำหนดเงินเดือนนะครับก็คือใช้ฐานเงินเดือนนะครับดูตามชั้นยศของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือยึดตัวบุคคลนะครับเป็นหลักนะครับโอนย้ายไปไหนก็เงินเดือนก็จะผูกกับยศไปด้วยนะครับต่อไปนะครับฉบับที่4นะครับพุทธศักราช2482อันนี้ก็ให้อำนาจอกพ.ก็คืออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับในระดับต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาฉบับที่5นะครับประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2485นะครับยกเลิกข้าราชการฝ่ายรัฐสภานะครับแล้วก็ให้ครูนะครับข้าราชการครูประชาบาลนะครับมาเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในพลเรือนสามัญ นะครับต่อมานะครับฉบับที่6นะครับพุทธศักราช2497นะครับให้มีอกพ.ภาคนะครับอกพ.ภาคคืออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนภาคนะครับขึ้นนะครับต่อไปฉบับที่7นะครับพุทธศักราช2518นะครับให้ใช้ระบบจำแนกตำแหน่งนะครับแล้วก็ยกเลิกอกพ.ภาคนะครับแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กพ.กลางเพิ่มมากขึ้นนะครับฉบับที่8นะครับพุทธศักราช2535นะครับมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฉบับปัจจุบันนะครับก็คือฉบับที่9นะครับพุทธศักราช2551นะครับฉบับที่ใช้ปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ ซึ่งมีสาระสำคัญต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับอันแรกนะครับที่นักศึกษาควรรู้จักก็คือมีการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นะครับมีการปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับตำแหน่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับนักศึกษาต้องจำให้แม่นนะครับก็จะมีนะครับประเภทบริหารประเภทอำนวยการนะครับประเภทวิชาการนะครับแล้วก็ประเภททั่วไปนะครับในแต่ละประเภทนะครับก็จะมีระดับนะครับแตกต่างกันอย่างเช่นในส่วนของระดับอำนวยการกับระดับบริหารก็จะแบ่งเป็นระดับต้นนะครับกับระดับสูงเป็นต้นนะครับก็นักศึกษาลองดูนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ง่ายหรือสะดวกต่อการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับอันที่สองนะครับมีกระบวนการนะครับสรรหาบุคคลนะครับในระบบเปิดนะครับโดยเพราะการรีคูทหรือการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับในระบบเปิดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มาบรรจุนะครับรับราชการนะครับในตำแหน่งในองค์กรต่างๆนะครับต่อไปนะครับมีการกระจายนะครับอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดนะครับดำเนินการเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับในการกำหนดประเภทตำแหน่งนะครับหรือระดับต่างๆเนี่ยก็ให้ส่วนราชการนะครับเจ้าสังกัดต่างๆไปพิจารณาดูตามกรอบงบประมาณหรือตำแหน่งนะครับในหน่วยงานที่ตัวเองขาดแคลนหรือเหมาะสมนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับมาได้เลยแบบนี้เป็นต้นแสดงว่าให้อำนาจกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังส่วนราชการต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงระบบวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้มีความเข้มแข็งนะครับและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เล่ามานะครับและก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปคนะครับซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ชัดเจนซึ่งแต่เดิมไม่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับที่เป็นอิสระนะครับเพราะใช้การกปคเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องพิจารณาเรื่อง

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

สวัสดีนะครับนักศึกษากลับมาพบกับรายการสอนชุดวิชา41341นะครับกฎหมายวิธีสมบัติ1หน่วยที่9ค่าวิชาธรรมเนียมนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับก็จะพูดถึงค่าวิชาธรรมเนียมนะครับในตอนแรกนะครับ2ก็จะเป็นกรณีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับแล้วก็กรณีความรับผิดนะครับในค่าวิชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาทราบนะครับว่าค่าวิชาธรรมเนียมคืออะไรผมขอแบ่งนะครับค่าวิชาธรรมเนียมออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับต่อมานะครับความหมายของค่าวิชาธรรมเนียมคืออะไรนะครับเวลาที่เราดูครับปกติคดีแพ่งนะครับเวลาคดีแพ่งเนี่ยมีการขึ้น

สู่ศาลนะครับการขึ้นสู่ศาลเนี่ยครับก็จะต้องมีค่าที่จะธรรมเนียมคดีแพ่งนะครับแล้วก็หมายถึงอะไรนะครับก็คือเงินที่กฎหมายกําหนดให้ต้องชําระเมื่อมีการดําเนินคดีแพ่งซึ่งอาจเป็นการชําระให้แก่รัฐหรือบุคคลอื่นทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้การนําคดีมาฟ้องศาลเนี่ยครับโดยไม่มีเหตุหรือมีการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่จําเป็นทีนี้ค่าที่จะธรรมเนียมครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ1ค่าที่จะธรรมเนียมที่ตกแก่รัฐครับเราจะแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมศาลครับอันนี้หมายถึงเงินที่ผู้ดําเนินกระบวนพิจารณาจะต้องชําระแก่ศาลนะครับกับ2ก็คือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีและนะครับอ๋อหรือครับหรือค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานคดีนะครับอันนี้ในตาราง5ซึ่งเวลาที่เราดูเนี่ยครับในประมวลกฎหมายนะครับวิธีพิจารณาความแพ่งให้นักศึกษาเปิดไปที่หมวดที่3นะครับว่าโดยค่าด้วยค่าธรรมเนียมนะครับก็จะมีตัวบทตั้งแต่มาตรา149นะครับจนถึง169/3แต่เราดูแค่นี้ไม่พอครับนักศึกษาจะต้องไปดูตารางนะครับที่อยู่ท้ายประมวลกฎหมายด้วยนะครับซึ่งตารางท้ายประมวลกฎหมายเนี่ยอยู่ที่ตารางที่1ถึงตารางที่7นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็คือตารางที่5นะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่นักศึกษาจะต้องมีอุปกรณ์นะครับหรือว่ามีอาวุธนั่นเองในการอ่านหน่วยนี้คือหน่วยที่9นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีในส่วนนี้ครับนักศึกษาจะงงมากเลยเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยเกี่ยวกับค่าด้วยใช่ไหมนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นทางปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับค่าธรรมเนียมศาลครับแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างก็คือ1คือค่าขึ้นศาลนะครับตามตาราง1นะครับส่วน2คือค่าธรรมเนียมอื่นนะครับตามตาราง2นะครับตามตาราง2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดต่อไปครับว่าในตาราง1เนี่ยเราจะต้องเสียค่าขึ้นศาลกี่บาทถ้าคดีมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ตาราง2เราต้องเสียเท่าไหร่ในส่วนนี้ครับที่สามารถนํามาเป็นคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรนัยได้ต้องจําให้ดีนะครับทีนี้เราดูต่อมานะครับค่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ตกแก่บุคคลอื่นอันนี้เมื่อกี้ตกแก่ศาลนะครับอันนี้ตกแก่บุคคลอื่นนะครับ 2.1 ครับค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าตกแก่ผู้พิพากษาหรือเจ้าพนักงานศาลที่ต้องเดินทางไปสืบพยานนอกศาลนะครับสืบพยานนอกศาล 2 คือค่าป่วยการค่าพาหนะหรือค่าเช่าที่พักของพยานนะครับกับค่ารังวัดทําแผนที่นะครับตามตาราง4นะครับซึ่งตกแก่พยานเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้ก็มีการระบุไว้ในตาราง4นะครับและค่าทนายความในตาราง6นะครับค่าทนายความตาราง6และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีนะครับตามตาราง7ซึ่งตกแก่คู่ความที่ศาลมีคําสั่งให้ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาศึกษานะครับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละตารางนะครับแต่ละตารางค่าทำค่าดิชาธรรมเนียมที่ต้องชําระครับอยู่ที่มาตรา149นะครับให้นักศึกษาเปิดดูตัวบทมาตรา149นะครับให้จํานะครับจําว่าค่าดิชาธรรมเนียมได้แก่อะไรบ้างนะครับให้วงเลยนะครับ1ค่าธรรมเนียมศาล2ค่าสืบพยาน3ค่าป่วยการเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้นํามาเป็นคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรนัยได้ทั้งนั้นนะครับและอีกมาตราหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับคือมาตรา153วรรคหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าที่จะธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ทีนี้มาดูรายละเอียดแล้วนะครับค่าธรรมเนียมศาลที่ตกแก่รัฐตามตารางหนึ่งนะครับอันนี้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ชําระให้แก่ศาลนะครับได้แก่ค่าขึ้นศาลตามตารางหนึ่งและค่าธรรมเนียมอื่นนะครับตามตาราง2นะครับท้ายปวิแพ่งนะครับอย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่าให้เราดูท้ายปวิแพ่งนะครับว่ามันมีอะไรบ้างส่วนค่าขึ้นศาลเนี่ยครับคือศาลชั้นไหนบ้างมีศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับพวกนี้ก็จะมีค่าขึ้นศาลก็คืออะไรครับก็คือว่าเงินที่โจทก์จะต้องเสียเมื่อนําคดีมาฟ้องนะครับหรือว่ามีการร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมร้องสอดเนี่ยครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกอะครับ
ร้องเข้ามาในคดีนะครับเพื่อขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมอันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนในกฎหมายวิธีบัญญัติหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นร้องสอดเนี่ยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับดอกจันไว้นะครับว่าน่าสนใจนะครับและกรณีจำเลยฟ้องแย้งมีฐานะเป็นโจทย์ในคดีแพ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีฟ้องแย้งนะครับก็คือจำเลยเนี่ยถูกเขาฟ้องแล้ว

ทีนี้เรามาดูต่อมานะครับดูต่อมานะครับเราจะพูดถึงมาตรา150วรรคหนึ่งครับในคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเงินได้อันนี้เป็นคำศัพท์กฎหมายนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจำก็คือคดีมีทุนทรัพย์นั่นเองนะครับคดีมีทุนทรัพย์โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเนี่ยครับจำจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทก็คืออะไรครับเวลาที่เขาฟ้องมาเนี่ยหนึ่งคือเขาจะมีการบรรยายฟ้องแล้วเขาก็จะมีคำขอในส่วนของการบรรยายฟ้องและคำขอเนี่ยครับจะรู้เลยว่าคดีนั้นเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นกรณีที่นะครับมีคำขอดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีมีทุนทรัพย์ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ครับมีการกำหนดอัตราเรียกเก็บไว้ต่างหากซึ่งค่าขึ้นศาลครับในคดีนะครับดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่านะครับคดีมีทุนทรัพย์เนี่ยในคดีที่มีทุกเรื่องเนี่ยครับจะต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยครับจะต้องเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ2นะครับร้อยละ2แต่ไม่เกิน 200,000 นะครับไม่เกิน 200,000 ส่วนที่เกิน50ล้านบาทเราคิดค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 0.1 นะครับ 0.1 อันนี้ให้จำนะครับให้จำเพราะว่าอะไรมันจะมีข้อแตกต่างในกรณีค่าขึ้นศาลกรณีอื่นซึ่งอาจจะมีการเอามาแต่งนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับมาให้เราทดสอบกันได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นครับถ้าเราดูตามตารางหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีอนุขอไข่กับอนุขอควายอยู่ซึ่งก็อยู่ในข้อยกเว้นเนี่ยแหละครับก็คือคดีที่ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับหรือคดีที่ฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดนะครับพวกนี้ครับเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นคดีมีทุนทรัพย์ทุกเรื่องยกเว้น2เรื่องนี้เสียร้อยละ2ครับแต่ไม่เกิน 200,000 จำนะครับไม่เกิน 200,000 นะฮะถ้าเกิดมีช้อยมา 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ต้องตอบให้ถูกนะครับว่ากี่เท่าไหร่ทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างแดงฟ้องดำขอให้บังคับชำระกู้เงิน 500,000 บาทถ้าร้อยละ2ก็คือเป็น 10,000 บาทนะครับในกรณีดังกล่าวนี้แล้วการคำนวณเนี่ยจะถือทุนทรัพย์ก็เมื่อใดนะครับกฎหมายระบุว่าจะต้องถือราคาในขณะฟ้องศาลนะครับเป็นทุนทรัพย์ในการคิดค่าขึ้นศาลเพราะอะไรครับบางกรณีเนี่ยเป็นทองคำนะครับเป็นทองคำขณะที่ฟ้องเนี่ยราคาทองวันนี้เท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตราคาทองขึ้นก็คิดเวลาเท่านี้นะครับทีนี้มาดูนะครับคดีที่ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตราตามตารางหนึ่งนะครับข้อหนึ่งอนุขอไข่สังเกตนะครับ50ล้านบาทเสียค่าขึ้นศาลอัตราร้อยละ 0.5 อันนี้แตกต่างกันแล้วนะครับแต่ไม่เกิน 50,000 บาทอันนี้ต้องจำนะครับจำนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสับสนกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีตุลาการต่างประเทศกรณีร้อยละอัตราร้อยละ1นะครับทีนี้จะพูดถึงในกรณีที่นะครับเป็นประเด็นน่าสนใจแล้วกันนะครับให้นักศึกษาจำว่าอันนี้น่าสนใจจะออกเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับก็คือการเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ1นะครับในกรณีที่เป็นคำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังเอาทรัพย์สินจำนองหลุดนะครับร้อยละ1แล้วก็เขากำหนดว่าถ้าค่าขึ้นศาลตามตาราง1เนี่ยถ้ารวมแล้วมีเศษไม่ถึง1บาทให้ปัดทิ้งครับนะครับอันนี้ก็จำส่วนกรณีที่2เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับอันนี้ปรากฏตามตาราง1อนุ2นะครับคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับกฎหมายระบุครับว่าเสียเรื่องละ200บาทนะครับเรื่องละ200บาทส่วนอะไรเป็นคดีไม่มีทุนบ้างนะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับจากจัดนะครับว่ากรณีใดที่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับส่วนกรณีที่3ครับคดีที่มีค่าขึ้นศาลนะครับที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกันนะครับอันนี้นะครับคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกเนี่ยครับเขาระบุเลยครับว่าต้องเสียค่าขึ้นศาลเฉพาะส่วนที่มีทุนทรัพย์ส่วนที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยครับไม่ต้องเสียนะครับแต่มีอัตราขั้นต่ำกำหนดไว้นะครับว่าต้องไม่น้อยกว่าในอนุ2อนุกไก่หรือขอไข่นะครับอันนี้ก็จำเอานะครับส่วนกรณีที่4เป็นค่าขึ้นศาลในกรณีอื่นๆตามที่ปรากฏในอนุ1นะครับในตาราง1อนุ

4นะครับก็คือ100บาทจะเห็นได้ว่านะครับตามตารางหนึ่งเนี่ยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนักศึกษาจะต้องจําให้ได้ครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเสียค่าขึ้นศาลในเท่าไหร่เพราะในส่วนเนี้ยอาจเอามาถามนะครับเป็นคําถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับทีนี้ค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาครับจะเห็นได้ว่ากําหนดไว้อยู่ที่มาตรา150วรรค2วรรค3วรรค5นะครับซึ่งอันนี้กําหนดว่าร้อยละ2เช่นกันนะครับของจํานวนทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน200,000บาททีนี้เรามาต่อดูที่ตัวอย่างนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยครับแดงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากดําเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ดําจ่ายเงินค่าเสียหายให้แดงเป็นเงิน500,000บาทจะเห็นนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ไม่เต็มตามที่แดงเรียกร้อง1ล้านบาทแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แค่500,000แดงพอใจในส่วนจํานวนเงินครับตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเนี่ยคือ500,000แต่ไม่พอใจในส่วนที่ขาดนะครับจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยครับแก้ให้ดําชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน1ล้านบาททีนี้การอุทธรณ์มาเนี่ยเราต้องมาดูจํานวนทุนทรัพย์แล้วครับว่าเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าทุนทรัพย์เนี่ยครับเป็นจํานวนเงินเพียง500,000บาทนะครับ500,000บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแดงไม่พอใจในส่วนที่ขาดนะครับไม่พอใจในส่วนที่ขาดไม่ได้มาคิดจํานวนทุนทรัพย์อีกรอบหนึ่งนะครับที่เป็น1ล้านเราดูจํานวนส่วนที่ขาดต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยครับให้ดําชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แดงเป็นเงินจํานวน600,000บาทเพิ่มมาให้อีก100,000แต่แดงก็ไม่พอใจครับจึงยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาขอให้ดำชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทอีกรอบหนึ่งนะครับแดงจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเนี่ยครับในจำนวนทุนทรัพย์เพียงแค่400,000นะครับก็คือพูดง่ายๆครับส่วนที่ขาดคือจำนวนเท่าไรเอาส่วนนั้นนะครับมาคิดค่าขึ้นศาลนะครับเพราะแดงเรียกร้องเพิ่มขึ้นเพียงแค่400,000บาทเท่านั้นนะครับจะไปจำผิดนะครับว่าจะต้องเรียกร้อง1ล้านบาทแล้วจะต้องมาคิดค่าขึ้นศาลในชั้นศาลฎีกาอีก1ล้านบาทไม่ใช่นะครับดูส่วนที่ขาดแต่ถ้าศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาบอกว่าพิพากษากลับเขาบอกว่าพิพากษากลับกรณีดังกล่าวเนี่ยจำเลยไม่ต้องชดใช้ให้แก่แดงอันเนี้ยอาจจะเข้าทุนทรัพย์1ล้านบาทได้นะครับในส่วนของตอนที่1นะครับที่เกี่ยวกับค่าริชาธรรมเนียมนะครับในความหมายนะครับและวิธีการก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับผมจะแบ่งนะครับในหัวข้อ

มาตรา155ครับเขาคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยครับในคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจทจำเลยผู้ร้องสอดผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ยื่นฎีกานะครับจำนะครับโจทจำเลยผู้ร้องสอดผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ยื่นฎีกาหากไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ย่อมมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลไปพร้อมกับคำฟ้องนะครับไปพร้อมกับคำฟ้องหรือจำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลครับแต่ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับก็มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้แน่นอนครับก็คือหลักๆก็คือโจทและจำเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยทีนี้มาดูเหตุต่อมาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลครับต้องแสดงเหตุผลด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็นหลักเกณฑ์เลยนะครับว่าต้องแสดงเหตุผลด้วยถ้าไม่แสดงเหตุผลนะครับอาจไม่เข้าเหตุที่ได้รับขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลซึ่งเหตุดังกล่าวครับเปิดไปดูตัวบทมาตรา156นะครับทับ1วรรค2นะครับเขาจะระบุเหตุที่เกี่ยวกับฐานะของผู้ร้องครับว่าผู้ร้องเนี่ยที่มีฐานะอย่างไรนะครับที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้บ้างนะครับ

ก็คือหนึ่งครับผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลครับจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอันนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้องนะครับอันนี้ต้องจำนะครับสองเรื่องนี้ต้องจำเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เข้าเหตุที่เกี่ยวกับฐานะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกกรณีนี้ว่าคดีการดำเนินคดีอย่างคนอนาถานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายแก้เป็นเรื่องของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเองเพราะฉะนั้นฐานะเนี่ยครับจึงเป็นส่วนสําคัญที่ศาลจะพิจารณาให้ยกเว้นหรือไม่ยกเว้นนะครับและส่วนที่3ครับวิธีการยื่นคําร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้อยู่ที่มาตรา156นะครับก็คือว่ามีการยื่นแบบไหนบ้างนะครับ1ครับคือการยื่นพร้อมกับคําฟ้องคําฟ้องอุทธรณ์คําฟ้องฎีกาคําร้องสอดหรือคําให้การถ้าไม่มีคําร้องดังกล่าวเนี่ยครับศาลอาจมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลายื่นมันไม่มีค่าขึ้นศาลมาด้วยครับเขาก็ไม่รับอยู่แล้วแม้ว่ามันจะมีเหตุที่มีเรื่องฐานะก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีการยื่นคําร้องมาพร้อมกับคําฟ้องนะครับคําฟ้องอุทธรณ์นะครับคําฟ้องฎีกาคําร้องสอดหรือคําให้การเนี่ยศาลก็ไม่รับนะครับอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือยื่นภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกาคำร้องสอดคำให้การคืออะไรคือกรณีที่คู่ความได้ยื่นคำคู่ความแล้วครับและต่อมาไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้นะครับคู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยครับอาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลภายหลังได้นะครับตลอดเวลาแต่ถ้าได้รับอนุญาตจากศาลแล้วเนี่ยครับค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียหรือที่วางภายหลังเนี่ยครับที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตเนี่ยค่าธรรมเนียมหรือเงินวางศาลก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่ได้รับคืนครับก็คืออะไรถ้ามีช่วงหนึ่งเนี่ยวางไปแล้วและต่อมาฐานะเปลี่ยนไปนะครับฐานะเปลี่ยนไปไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลมายื่นคําร้องเงินที่จ่ายไปตอนแรกแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อมาครับหลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล1คือศาลต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ2คือการไต่สวนคำร้องนะครับอันนี้การไต่สวนคำร้องเป็นไปตามมาตรา156วรรค2การพิจารณาสั่งคำร้องนะครับอันนี้เป็นไปตามตัวบทนะครับมาตรา156ทับ1นะครับจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยครับที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยจะต้องมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันทีนี้กระบวนการภายหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วนะครับ1ก็คือค่าธรรมเนียมศาลที่รับการยกเว้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา157นะครับดูตัวบท157ค่าธรรมเนียมศาลตามตำรา1และตาราง2ท้ายปวิพ.เนี่ยครับเงินวางศาลในการยื่นคำฟ้องนะครับหรือฎีกานะครับคำฟ้องอุทธรณ์นะครับหรือฎีกาพวกนี้ครับได้รับยกเว้นได้รับยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นนั่นเอง2การเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คือตั้งแต่ที่ยื่นคำร้องตามมาตรา156เนี่ยครับผู้นั้นไม่ทราบว่ามีทรัพย์สินอยู่หรือทราบอยู่แต่ปิดบังอำพรางนะครับแล้วมายื่นเท็จหรือขณะที่ยื่นเนี่ยไม่มีทรัพย์สินและต่อมามีทรัพย์สินเช่นได้รับมรดกกรณีนี้ครับศาลจะเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเอง 3 ครับการสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้เป็นกรณีที่หลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วครับผู้ร้องย่อมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับต่อมาถ้าผลของการพิจารณาคดีศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต้องรับผิดเสียค่าริชาธรรมเนียมแทนผู้ร้องเมื่อศาลพิพากษาคดีแล้วครับศาลอาจสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

แทนก็ได้ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องหมั่นศึกษานะครับในมาตรา156 156/1 157เป็นหลักนะครับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยครับนักศึกษาอาจจะจำผิดได้ว่ากรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลส่วนในตอนที่2เนี่ยครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับเราก็จะมาทราบนะครับว่าความรับผิดชั้นที่สุดในค่าธรรมเนียมคืออะไรนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราต้องมาดูหลักเกณฑ์ข้อแรกก่อนว่าใครบ้างนะครับที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชั้นที่สุดในค่าธรรมเนียมนะครับความรับผิดในค่าธรรมเนียมภายหลังจำเลยวางเงินหรือชำระหนี้นะครับและ3ก็คือสิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งในประเด็นแรกครับเรามาดูกันก่อนก็คือเป็นประเด็นว่าผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดในชั้นที่สุดในค่าธรรมเนียมมีอะไรบ้างนะครับ 1. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างพิจารณา 2. ก็คือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดในชั้นที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการกำหนดในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาเนี่ยครับอยู่ในมาตรา161และมาตรา166นะครับกรณีที่คู่ความทำสัญญากันว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับจะยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับค่าทนายความเนี่ยครับในส่วนนี้อาจบังคับไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยครับมาตรา149วรรค2เนี่ยก็บัญญัติให้คู่ความผู้ยื่นคำฟ้องมีหน้าที่ชำระค่าขึ้นศาลส่วนค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ใช่ค่าขึ้นศาลเนี่ยครับมาตรา152วรรค1เนี่ยก็บัญญัติให้คู่ความเนี่ยผู้ดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยครับมีหน้าที่ต้องชำระนะครับและศาลมีหน้าที่ต้องสั่งค่าธรรมเนียมครับ 4. นะครับการกำหนดให้ผู้รับผิดในชั้นที่สุดค่าธรรมเนียมเนี่ยครับโดยศาลจะปกติแล้วเนี่ยครับคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจะต้องรับผิดในค่าธรรมเนียมศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดเสียค่าธรรมเนียมทั้งปวงได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้คู่ความฝ่ายใดนะครับชำระค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับส่วนศาลอาจจะสั่งให้คู่ความฝ่ายที่แพ้นะครับรับผิดก็ได้หรือเป็นดุลพินิจของศาลก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับความรับผิดในค่าธรรมเนียมภายหลังจำเลยวางเงินหรือชำระหนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันครับก็คือการวางเงินตามมาตรา135และมาตรา136นะครับกับการวางเงินนะครับการชำระหนี้เนี่ยตามมาตรา137นะครับจะเห็นได้ว่ามาตรา135และ136เนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยชำระหนี้เงินหรือมีการเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินรวมอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาจำเลยอาจนำเงินมาวางศาลเต็มจำนวนที่เรียกร้องหรือแต่บางส่วนนะครับหรือตามจำนวนที่ตนคิดว่าพอแก่จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องก็ได้ถ้าจำเลยได้วางเงินดังกล่าวแล้วเนี่ยครับจะมีผลให้จำเลยไม่ต้องรับผิดค่าหรือค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับก็คือถ้ามีการวางเงินแล้วนะครับจำเลยเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าหรือค่าธรรมเนียมนะครับส่วนมาตรา137เป็นการชำระหนี้นะครับก็คือว่ากรณีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ชำระเงินถ้าจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์แล้วนะครับการชำระหนี้จะเกิดผลเกี่ยวกับความรับผิดในค่าหรือค่าธรรมเนียมตามมานั่นเองทีนี้นะครับในเรื่องสุดท้ายสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจะเห็นได้ว่านะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1ข้อห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาในเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ให้ดูที่มาตรา168นะครับห้ามมีให้อุทธรณ์หรือฎีกาเฉพาะค่าธรรมเนียมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับโดยมิได้อุทธรณ์หรือฎีกาในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีอันนี้ต้องจำนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ถ้าอุทธรณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกาในประเด็นด้วยนะครับข้อพิพาทแห่งคดีถ้าไม่ใช่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีเราจะไม่อุทธรณ์ไม่ได้นะครับ2ครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือกรณีแรกเขากำหนดแล้วว่าอุทธรณ์อย่างเดียวไม่ได้
แต่สองเนี่ยเขาบอกข้อยกเว้นที่อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าริชธรรมเนียมแต่อย่างเดียวได้อันนี้คือข้อยกเว้นตามมานะครับซึ่งข้อยกเว้นตามมาเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันก็คือเมื่ออุทธรณ์หรือฎีกาโดยยกเหตุว่าศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มิได้กําหนดหรือคํานวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย2ศาลล่างไม่ได้สั่งในเรื่องค่าริชธรรมเนียมเลยและ3ครับมีปัญหาเกี่ยวกับค่าริชธรรมเนียมในการบังคับคดีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลได้พิพากษาคดีไปแล้วนะครับส่วนข้อที่3นะครับกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกานะครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาได้เองนะครับจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าริชธรรมเนียมเนี่ยครับก็มี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อ้อครับดร.ถนอมวันสิงห์จุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับกับหลักแนวคิดที่ว่าการเสิร์ฟดอกไม้ไทยกินได้บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับพี่อ้อจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

เราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะอยู่ในส่วนของการบริหารเนี่ยในเรื่องธุรกิจการเกษตรอะค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวโครงสร้างบิสเนสอะค่ะเอาตัวบิสเนสเลยจ๋าๆเลยลงมาครอบใช้แล้วก็มีการใส่ข้อมูลหรือว่ามีการเทคคอร์สเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ้อนในมุมที่จากเกษตรกรเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารเราเลยต้องเพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปฉะนั้นวิธีการทำงานของเราก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ลงเก็บดอกไม้แล้วก็จะมีป้าๆค่ะก็คือเก็บตามออเดอร์ที่เราแพลนที่เราลิสต์จากลูกค้าแล้วก็คือส่งให้แล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆนั่งเช็คอีเมลแล้วก็แบบครีเอทงานกับประชุมงานกับลูกค้าซะส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คือแบบวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะ

จริงๆต้องบอกก่อนอ้อไม่ได้อยู่ในครอบครัวเกษตรโดยตรงนะคะคือเพราะว่าที่บ้านเนี่ยส่งให้เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยก่อนนะคะอยู่กับทีมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนะคะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะอ้อเรียนสายธุรกิจเรียนบริหารมาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียนบริหารมาก่อนค่ะแล้วก็มาผันตัวมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขณะที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันเกิดภาพในอนาคตอ่ะมันทำไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะโดยใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มาเปิดร้านขายธุรกิจเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์อะไหล่คอมพิวเตอร์แล้วก็แมนเทนแนนซ์เขียนโปรเจกต์แมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันได้เงินเยอะเนาะเราก็เลยบอกกับที่บ้านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการอะก็สามารถมีเงินเยอะได้นะเพราะว่าความชุดความคิดของที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความคิดว่าการที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือรับข้าราชการเนี่ยก็จะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ในแบบระยะยาวเจ็บป่วยสามารถดูแลได้ในอนาคต

มีสามีเป็นเกษตรกรเราก็เลยเอาตัวที่เราบริหารการจัดการในมุมของการทำร้านทำธุรกิจอะค่ะมา manage เรื่อง data ข้อมูลเอาข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลปริมาณเนี่ยค่ะมาเล่นเราก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราฝืนปลูกพืชบางตัวที่มาร์จิ้นมันน้อยกำไรมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาลงตัวที่เป็นดอกไม้เพื่อเดคอเรชันให้กับเชฟอะค่ะก็ไม่ได้ขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพราะอย่างที่บอกค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องเอาโครงสร้างบิสเนสเอาการบริหารการจัดการมาฉะนั้นก็จะทิ้งไม่ได้พวกการแพลนนิ่งพวกแผนการทำธุรกิจอะค่ะก็คือต้องชัดเราเลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากจนทำให้เราก้าวสเต็ปเป็นสเต็ปในแผนโครงสร้างของเราค่ะ

0: จริงๆเรามีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมกับเกษตรค่ะก็ได้ถวายงานค่ะทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาสัตวบาลของมอเกษตรบางเขนดร.สมชัยนะคะโดยการที่ปลูกไฮโดรโฟนิกอะค่ะแต่ว่าใช้แทนที่จะใช้สาร AB เนาะธาตุอาหาร AB ก็มาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะโดยใช้ปลาเป็ดโดยใช้พวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแทนเข้าไปสมเด็จพระเทพก็บอกกับเกษตรกรอย่างอ้อแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากเห็นเกษตรกรแบบนี้ที่สามารถส่งต่อแล้วยืนอยู่ได้กับอาชีพเกษตรท่านอยากเห็นภาพเกษตรกรในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ได้จริงๆกับอาชีพเกษตรตั้งแต่วันที่เราได้ถวายงานวิจัยให้กับสมเด็จพระเทพแล้วสมเด็จพระเทพอะมีข้อความกลับมากับเราแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันขาดไปคือเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อีกมากเราในฐานะที่มีแรงมีธุรกิจสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้แล้วก็น่าจะทำในส่วนนี้มันเลยเป็นที่มาที่ส่วนหนึ่งทำธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือจะสอนแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับลูกค้ากับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับกันที่ฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับจะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาผสมผสานกับการเพาะเห็ดอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

หลักการที่นาทำในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนาเน้นของการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกิจกรรมของที่นี่อาจจะมีในเรื่องของให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นมาทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการที่ให้เขามาร่วมทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเคยทดลองเราเคยทำการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวมาทดลองปั้นกระถางจากเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นการทำกระถางดินจากขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยคือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้มามีกิจกรรมร่วมกับเราตอนที่เราออกแบบทีแรกเราก็คุยกันเราตั้งในคนในชุมชนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันถ้าเราจะให้ที่นี่จริงๆอ่ะนานอ่ะยังติดอยู่ตรงที่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้คนจะรู้จักเราก็ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เขาต้องการมาเรียนรู้ในศูนย์ของเราแล้วเราจะไปสู่การท่องเที่ยวได้ยังไงคือนาติดก้าวข้ามไม่ได้ด้วยตัวของเรานี่แหละค่ะตัวของป้านาเองนั่นแหละค่ะจนแล้วเราจะไปยังไงจะให้มันเกิดการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็เลยมาคิดว่าเชิงสร้างสรรค์เราจะทำอะไรนะก็เลยทำคุยกันแล้วก็ว่างั้นเราต้องทำกิจกรรมให้เขามาร่วมกับเราเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพอเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาเริ่มสนุกแล้วก็เกิดฐานการเรียนรู้ให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นฐานของการปรุงดินซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่แล้วการทำคือที่เนี่ยมันจะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของเห็ดใช่ไหมคะนาก็สร้างฐานคนหัวเห็ดขึ้นมาพอคนหัวเห็ดขึ้นมากิจกรรมในนั้นเราก็จะเน้นเลยว่าสอนให้เขาทำแหนมดีไหมสอนการมาทำผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายดีไหมให้มันเกิดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราจากการทำท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนที่นาติดขัดในเรื่องของที่บอกไปว่าในเรื่องของเรามันเป็นศูนย์เรียนรู้เราจะก้าวข้ามมันยังไงนาก็เลยไปนึกถึงบทกลอนบทนึงซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทานอาหารมาทานผัดไทยทานแกงเห็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เขียนกระดาษวางไว้ให้บนโต๊ะเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศสดสวยร่ำรวยมิตรภาพอาหารสดสะอาดรสชาติประทับใจนั่นนะก็เลยเติมไปว่าใส่ใจในสุขภาพมันก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราใช้สโลแกนตัวนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตามสโลแกนของเราอันนี้มันน่าจะไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ให้กับเขาได้ชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี่คือปัญหาใหญ่ของป้านาเลยคงจะต้องพูดกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคนในชุมชนนะคะอันนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราค่อนข้างยากในการประชาสัมพันธ์เพราะเราไม่เก่งไม่ค่อยเป็นในเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากของเราแล้วชุมชนที่นาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านด้วยไงใช่สมัยนี้มีสื่อออกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่เราเข้าไม่ถึงไงคะนี่คือปัญหาของเราเลย

0: ิจกรรมอย่างที่นาพูดไปในเรื่องของคนหัวเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเผาเห็ดแหนมเห็ดเห็ดสวรรค์ซึ่ง3กิจกรรมเนี้ยคนสนใจคือนาสรุปออกมามันมีจริงๆการแปรรูปเห็ดของเราอ่ะมันมีเยอะสรุปออกมาได้ประมาณเนี้ยก็จะเลือกแล้วแต่คณะที่เข้ามาถ้าเป็นเด็กควรจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรที่นาทำแล้วที่เราทดลองทำการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอ่ะเขาจะสนุกในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพเราจะมีการให้เขาพอกเข่าให้เขามีการยืดเหยียดให้เขาได้สูดดมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้คุณภาพมากก็ในเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งนาเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนกันเราก็สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยจับอันเนี้ยค่ะมาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของสุขภาพผลตอบรับตอนนี้อย่างที่นาบอกนายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่เท่าที่ลองทดลองทำไปได้ผลตอบรับในทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราคนในชุมชนมีกำลังใจที่เราจะเดินต่อกันจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงแต่นาว่านาชูประเด็นในเรื่องของสุขภาพมาอันดับแรกแล้วนาดึงเอาผู้สูงอายุเข้ามาด้วยตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารแนวสุขภาพตามมานะว่าผลตอบรับที่เห็นผลชัดเจนจากที่ทดลองทำไป2ครั้งค่อนข้างไปได้สวยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโคกหนองนาครับคือการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พวกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจุภัณฑ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็นี่ซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับนะครับสมมติทำปุ๋ยหมักเขาจะมีขี้วัวเป็นกระสอบนะครับแกบดิบเป็นกระสอบนะครับแกบดำกระสอบแล้วเขามาเทคลุกๆกันแล้วก็ใส่กระสอบตั้งไว้แต่ผมมาทำไว้ใช้มีเป็นกองคือส่วนหนึ่งเราทำไว้ใช้ไปเห็นว่าเราทำไว้ใช้อันนี้คือแหล่งเรียนรู้แต่ถ้าเป็นส่วนเราทำให้คนมาเรียนถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเจ้าของที่อ่ะยังไม่พอใช้เลยนะครับแต่ผมมีเหลือเฟือทำไว้เพื่อใช้หมอเดียนเป็นหนึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับกิจกรรมแปลงใหญ่ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับมาก่อนนี้เป็นรองประธานกลุ่มตอนนี้เป็นแค่กรรมการก็คือลดบทตัวเองมาให้คนอื่นได้ขึ้นไปทำก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กรมธนารินทร์กับศูนย์แปลงนาแปลงใหญ่ศูนย์สพก.นะครับแล้วกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่กลุ่มเราก็พาชาวบ้านไปครับแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งได้ของที่ตรัมมาเราก็ยกให้ชาวบ้านมาเอาไปตั้งไว้บ้านโน้นเอาไปตั้งไว้บ้านนี้เพื่อที่จะชาวบ้านได้ใช้ครับดินนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคไม่มาตรฐานดินพอใช้ได้แต่การที่เราใช้พื้นที่ดินนะคือปลูกข้าวปลูกไม้ทุกอย่างทุกวันโดยไม่เวลาพักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงนะครับให้ดินมันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับเชื่อมโยงกับโคกหนองนานะครับอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับทีนี้ต้นไม้ก็จะกินปุ๋ยหมดนะครับเราก็ใช้วิธีข่มดินนะก็คือเอาฟางเอาแฝกแห้งๆมาคลุมปุ๋ยคอกโรยข้างบนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน

ปุ๋ยมี2อย่างปุ๋ยเราทำเองปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยหมักเนี่ยบางอย่างเราซื้อบางอย่างเราไม่ต้องซื้อก็ได้เราหาวัสดุที่เรามีในบ้านเราเช่นผมมีโรงสีผมก็มีแกะมีลำนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยได้ส่วนขี้วัวเราไม่เลี้ยงเราก็ซื้อนะครับก็คือเป็นการลดทุนแล้วเป็นในส่วนทั้งหมดเนี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งปนาดินสนับสนุนในส่วนของโคกนานะแต่ถ้าพื้นฐานของหมอดินหน่วยงานรัฐก็จะสนับสนุนสับปะรดมาให้นะครับซึ่งเราต้องหาเนาะแล้วก็สับหมักใส่ถังกากน้ำตาลพอรอผสมน้ำละลายหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถนำมาย่อยข้าวดีดก็สร้างได้ในนานะครับซึ่งทางง่ายๆเลยที่ใช้ในสวนก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆสุดครับมีหัวเชื้ออยู่ก็ใช้แค่ไข่1ลูกกับชูรส2ช้อนผสมคนๆกันแล้วก็ในน้ำขวด 1.5 ลิตรเนี่ยเราตัก2ช้อนแกงใส่ขวดแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ไปเอาน้ำเปล่าผสมไปเขย่าๆตากแดดแล้วเวลาก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับสังเกตที่ว่าสวนผมเนี่ยจะรกไม่เหมือนสวนรู้นะครับถ้าสวนรู้เขาจะสะอาดเตียนนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะแม้แต่หญ้าตามหลักของโคกนาคือจะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยจะคุมดินช่วยไม่ให้ฮิวมัสตายนะครับก็สามารถคุมระยะหนึ่งซึ่งเราตัดเราก็คุมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะช่วยบำรุงดินในตัวจากปีแรกที่ขุดนะครับหญ้าไม่ขึ้นตอนนี้หญ้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นพอเราปลูกแล้วก็สารอาหารหมดไปแล้วก็เอาฟางมาคุมมาแฝงมาคุมเอาขี้วัวปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำด้วยน้ำหมักก็คือชามน้ำชามถ้าตามหลักจริงๆน้ำก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักต่างๆผสมมารดนะครับแห้งก็คือแฝงฟาง

0: หรือหญ้าแห้งตามมาคลุมนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยในอนาคตแล้วก็ปรับปรุงดินขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแค่เราไม่ใช้สารเคมีนะเท่านั้นเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีใบก็ช่วยฟอกอากาศได้แหละส่วนรูปแบบอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอยากปลูกอย่างไรทำอะไรแค่นั้นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณนุกุลนามปราศัยครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกุลครับได้เอาหลักปรัชญาที่พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ำหรับกล้วยของสวนเราของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ได้รับ GI เนาะอีกส่วนหนึ่งเราเป็นผู้นำที่ปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำกล้วยของเราให้ได้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทำกล้วยให้ไม่คือถ้าเข้าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่เอากล้วยอ่อนออกไปนะครับคือกล้วยต้องได้มาตรฐาน 75% ขึ้นไปนะครับผมเองได้เรียนรู้นะครับเรื่องของปราชญ์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตามพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่จะทำให้อาชีพในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้มีอาจจะบอกว่าอยากได้อะไรก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็แล้วก็ไม่ฟุ้มเฟ้อนะครับก็คือยังทำพอมีกินมีแบ่งมีใช้ที่เหลือก็ขายตามปราชญ์พระราชานะครับสำหรับผมเองเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะก็หลายๆท่านหลายๆสื่อที่มาลงมาดูแล้วก็ถือว่าเป็นให้เราเป็นต้นแบบก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของการทำเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของเราพื้นที่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เพราะเรามีน้ำมีดินที่ดีนะครับส่วนการที่จะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พอมีคำแนะนำได้บ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คือการใช้ดินดีนะครับการฟื้นฟูดินการเลือกหน่อพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับไปปลูกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเราดูแลดีครับก็อย่างที่บอกกับการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับไปตามเรื่องของสภาพอากาศไปตามเรื่องของภูมิอากาศนะครับก็ต้องพัฒนาเพราะอย่างที่ทำสวนกล้วยเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยดินพื้นที่เดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับค่า pH ของดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราเองต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังต้องปรุงต้องแต่งต้องเสริมให้ถือว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนคนสิ่งมีชีวิตเนาะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราต้องรู้จักนะครับการที่จะทำให้เขาโตได้เนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์ทำให้เขาออกผลผลิตที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเขาขาดอะไรเขาต้องการอยู่3อย่าง NPK อะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อน NP N คืออะไร P คืออะไร K คืออะไรนะครับส่วนดินเราไม่สามารถที่จะเอามาชิมได้ว่ามันเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราต้องสังเกตพืชว่าดินตรงนี้พืชเขางอกงามดีไหมใบหนาดีไหมนะครับถ้าใบเหลืองเขาขาดอะไรเราต้องรู้

นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมให้เขานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็แข็งแรงออกลูกออกผลผลิตมาให้เราสมบูรณ์ครับพูดถึงความสุขในตอนนี้นะครับแล้วถ้าย้อนไปกับความทุกข์ที่ผ่านมานะครับมันก็ผิดกันเยอะเมื่อก่อนรถไอติมวิ่งลงบ้านนะครับต้องจูงมือลูกหนีเพราะว่ากลัวลูกร้องกินไอติมเงินจะติดบ้านสัก5บาทก็ไม่มีนะครับในช่วงที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถส่งลูกเรียนจบลูกเรามีครอบครัวแล้วก็ส่วนธุรกิจในสวนนะครับลูกเองก็มาถ่ายทอดมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งลูกสาวเองก็เป็นตอนนี้ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกับหน่วยงานเกษตรนะครับเรียนรู้เรื่องของการตลาดการแปรรูปการส่งสินค้าให้มีคุณภาพนะครับโดยที่เขาตอนนี้เขาสามารถดีลได้แล้วคือตอนนี้เราสามารถที่จะวางมือเพียงแต่เราคอยดูเขาห่างๆนะครับก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำบุญซึ่งตอนนี้ก็มองเห็นปลายทางในความสุขก็คือการเข้าวัดนะครับตอนนี้ก็เป็นไวยากรณ์วัดนะครับเป็นมัคคทายกบ้างเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีต่างๆนะครับเรื่องของในหมู่บ้านเนาะก็ถือว่ามีความสุขครับมีความสุขแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใครมาที่บ้านมีอะไรผมแจกผมให้นะครับจากที่ผมไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมีล้นถือว่าล้นนะครับมีเหลือกินพูดง่ายครับผม

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาเนื้อหาเมื่อหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยเราจะเห็นว่ามันก็อาจจะมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเวลาเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีประเทศไทยก็เกิดแนวคิดเศรษฐกิจอันนึงที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถูกมองว่าก็อาจจะมาช่วยลดปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยหรือต่อคนไทยนั่นเองแล้วในรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเรามาพูดถึงกันนะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจโลกก่อนว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะโลกเราเนี่ยนะมีแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องอะไรบ้างหรือระบบอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับแนวคิดแรกเศรษฐกิจแรกที่เราคุ้นชินได้ยินกันบ่อยก็คือแนวคิดเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานแนวคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากนักเศรษฐศาสตร์สายเสรีนิยมที่เรียกว่าอดัมสมิธที่ชื่อว่าอดัมสมิธอดัมสมิธเนี่ยก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับก็คือเน้นเรื่องของการค้าเสรีอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มองว่าเรื่องของทุนนิยมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเสรีของในเรื่องของการค้านะครับก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ใครเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจนะครับให้เศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ของแพงเมื่อไรก็ตามที่ของถูกเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นมาทำให้

ให้เกิดความสมดุลในทางเศรษฐกิจเองหรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่านะครับกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนนิยมก็คือให้สิทธิผลประโยชน์กับปัจเจกชนในการที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้นั่นเองนั่นก็คือแนวคิดหลักๆนะครับของเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมทีนี้สังคมนิยมก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งตรงนี้เน้นให้สาธารณชนนะครับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือหมายความว่าแนวคิดนี้แนวคิดเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับในทางเศรษฐกิจแก่คนในสังคมไม่เหมือนทุนนิยมทุนนิยมก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีคนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันถูกไหมฮะนายทุนอาจจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่ากรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคมนะครับแล้วก็แนวคิดเศรษฐกิจถัดมานะครับก็คือผสมหรือเศรษฐกิจผสมในที่นี้ก็คือผสมอะไรก็คือผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมนั่นเองก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้นจะต้องเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจาก2อันแรกนะครับ2อันแรกง่ายๆถ้าเป็นทุนนิยมเราจะเห็นบทบาทของภาคเอกชนในทางเศรษฐกิจเราจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจถ้าเป็นทุนนิยมแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมเราจะเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะเป็นบทบาทของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คือพูดง่ายเราจะเห็นบทบาททางเศรษฐกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มักจะพยายามบอกว่าประเทศไทยเป็นทุนนิยมเป็นทุนนิยมแต่จริงๆแล้วถ้าพูดกันให้ชัดๆจริงๆแล้วประเทศไทยก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมอยู่เพราะเราก็ยังเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของภาครัฐอยู่เพราะบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงดังนั้นเพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูแลนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักๆนะครับของแนวคิดเศรษฐกิจโลกนะครับที่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกระบบเศรษฐกิจโลกหลักๆในโลกนี้ก็มี3รูปแบบนั่นเองก็คือทุนนิยมหรือเสรีนิยมนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่ามันก็คือเน้นเรื่องกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดและให้บทบาทของภาคเอกชนนะครับมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมีบทบาทในทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมไม่ต้องให้ใครมาแทรกแซงให้สิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาดเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการก็คือหมายความว่าของถูกหรือของแพงเดี๋ยวจะมีกลไกการตลาดมาจัดการมันเองก็คือหมายความว่าถ้าของมันแพงหรือของไหนแพงหรือสินค้าไหนแพงราคาสูงเกินอย่างไม่มีเหตุผลก็จะไม่มีใครบริโภคเมื่อไม่มีใครบริโภคราคาสินค้านั้นก็จะลดต่ำลงมาเองอันนี้แหละก็คือหลักของสิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาดในขณะเดียวกันของไหนสินค้าไหนถ้าเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยกลไกการตลาดอันนี้มันก็จะทำให้สินค้านั้นราคาสูงขึ้นมาเองอย่างนี้ก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ใครเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องให้รัฐหรือใครเข้าไปแทรกแซงอาศัยกลไกการตลาดนั่นเองหรือกลไกของราคาถูกไหมครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของถูกคนก็ซื้อกันเยอะของแพงคนก็ไม่ซื้อมันแพงไประดับหนึ่งพอขายไม่ออกมันก็ต้องลดราคาลงมาเองอย่างเงี้ยคือเห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมและจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่าทุนนิยมกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาก็เห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นประเทศที่มีความเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

การเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องให้ปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐบาลเพราะเมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วรัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากำไรแต่รัฐบาลมุ่งเน้นให้บริการเพราะนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความหรือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นหลักประกันเนาะว่าคนทั่วไปนะครับก็จะไม่แตกต่างกันมากนะฮะส่วนระบบที่3ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมระบบเศรษฐกิจแบบผสมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมเพราะฉะนั้นผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมก็คือหลักการง่ายๆก็คือว่าจะต้องเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองซึ่งถ้าเราดูระบบเศรษฐกิจทั้ง3ระบบนี้จริงๆแล้วมันก็สอดคล้องและต้องไปด้วยกันกับระบบการเมืองถูกไหมครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนิยมคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นระบบการเมืองที่จะไปด้วยกันได้กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันก็คือต้องเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะว่าหลักการมันไปด้วยกันได้แต่ถ้าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่การเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยมันคงจะค่อนข้างที่จะไปด้วยกันยากถูกไหมฮะเพราะว่าประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนแต่พอเศรษฐกิจคุณนั้นบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นของรัฐถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หลักการตายตัวซะทีเดียวนะก็คือว่าแต่ว่ามันเห็นชัดเจนอ่ะประเทศที่เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจโตอย่างอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั่นเองนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ทุนนิยมเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงจะโตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่1ก็คือแนวคิดเศรษฐกิจโลกนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้ก็จะพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy นะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการพูดถึงในประเทศไทยนะครับแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เคยพูดถึงไว้ได้เคยมีพระบรมราโชวาทเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ก็คือหมายความว่าอาจจะบอกว่าแนวคิดนี้ใหม่ก็ไม่เชิงจะบอกว่าเก่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าพูดถึงไว้ตั้งแต่ปี17แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสไว้เนี่ยต่อมาเนี่ยก็ได้นำหลักการปรัชญาพอเพียงเนี่ยบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ซึ่งแผนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2545ถึง2549ข้อสังเกตก็คือว่าทำไมบรรจุในแผนนี้ถ้านักศึกษาจำกันได้นะครับตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2540ถูกไหมฮะหลังจากที่เกิดวิกฤต

ิจปี2540แล้วเนี่ยถือว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงเลยเผื่อนักศึกษาบางท่านอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับเพราะมันก็ผ่านมาหลายปีพอสมควรแล้วนะครับตรงนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยหนักหนาสาหัสมากนะครับมีสถาบันการเงินมีอสังหาริมทรัพย์มีธุรกิจหลายๆอย่างต้องเจ๊งพูดง่ายๆนะครับล้มหายตายจากไปนะครับมันก็เลยเกิดการพูดถึงหรือเลือกนำเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งเงื่อนเวลาก็สอดคล้องต้องกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาบรรจุในปีพ.ศ. 2545ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกก็คือหมายความว่าตอนนั้นทุกคนก็อาจจะหลงระเริงนะครับไปกับภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตเหมือนฟองสบู่แต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจที่มันเติบโตนั้นมันไม่ใช่อยู่บนหลักการพื้นฐานเหตุผลที่แท้จริงถูกไหมครับมันเป็นเศรษฐกิจที่โตแบบฟองสบู่ก็คือไม่มีความยั่งยืนถูกไหมครับเหตุผลหลักใหญ่ใจความตอนนั้นก็คือว่าเพราะเกิดการเปิดเสรีทางการเงินเมื่อเปิดเสรีทางการเงินทำให้เงินนอกไหลเข้ามามากทำไมเงินนอกถึงหรือแหล่งกู้จากภายนอกจึงไหลเข้ามามากกว่าแหล่งเงินกู้จากภายในประเทศก็เพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างประเทศมันถูกกว่าแหล่งทุนภายในประเทศและมันก็กู้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เราก็ระดมแห่ไปกู้เงินจากแหล่งทุนต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกแต่แทนที่จะนำเงินกู้เหล่านั้นมาใช้บนพื้นฐานของการลงทุนที่แท้จริงแต่กลับมาลงทุนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของฟองสบู่ก็คือหมายความว่าเป็นการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรหรือพูดง่ายๆกู้ยืมมาใช้จ่ายในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่มันงอกเงยมาจากเงินที่เราไปกู้นั่นเองนะครับก็เลยพอถึงเวลาที่จะต้องเรียกเงินคืนนะครับหรือถึงเวลาที่จะต้องชำระเงินคืนก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาชำระแหล่งเงินกู้ได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจึงเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงจุดนี้นะครับมันก็คือพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีพระราชดำรัสมาก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถูกนำกลับมารื้อฟื้นกลับมานำมาใช้นะครับเพื่ออะไรเพื่อคิดว่าจะได้เป็นหลักนะครับให้กับประชาชนคนไทยหลังจากที่หลงขออนุญาตใช้คำนี้ว่ามีการหลงไปกับระบบเศรษฐกิจที่มันเจริญเติบโตที่มันก่อให้เกิดกิเลสต่อผู้คนในการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดว่ามันมีลักษณะยังไงแต่อย่างน้อยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นให้เราใช้จ่ายให้เราบริโภคให้เราดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช้จ่ายเกินตัวอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราบริโภคหรือเราใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลเมื่อเราบริโภคเราใช้จ่ายอย่างไม่เกินตัวปัญหาต้องไม่เกิดแน่นอนถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวคำว่าบริโภคอย่างมีเหตุมีผลก็คือหมายความว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราดำรงชีวิตภายใต้รายได้ที่เราได้มาเพราะฉะนั้นไม่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ที่ก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาก็เพราะว่าเราบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยเราใช้จ่ายอย่างไม่มีเหตุมีผลนะฮะเรามีความโลภในการบริโภคเราใช้จ่ายเกินจากรายได้ที่เรามี

นะฮะเพราะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงตอนนั้นหลายๆคนก็นำเงินในอนาคตมาใช้คำว่าในนำเงินในอนาคตมาใช้ก็คือหมายความว่าใช้ระบบเครดิตถูกไหมครับอยากได้อะไรนะครับก็รูดบัตรเครดิตไปก่อนนะแต่ไม่มีเหตุผลในแง่ที่ว่าต้องเข้าใจว่าการรูดซื้อบัตรโดยผ่านไอ้โทษการรูดสินค้าการซื้อสินค้าโดยการใช้เครดิตเมื่อถึงระยะเวลาครบกำหนดต้องวางแผนให้ดีว่าเราสามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้ที่เราก่อขึ้นในอนาคตได้นี่ก็คือการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลซึ่งคำว่าการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลนั้นก็เป็นความหมายกว้างนะคงไม่ใช่หมายความว่าแค่นี้อย่างเดียวการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลรวมไปถึงการบริโภคที่นึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันหลายๆคนหลงไปฟุ้งเฟ้อเกินไปบริโภคสินของต่างๆนานานั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ใช้สอยแล้วแต่เราบริโภคโดยคำนึงถึงเรื่องอื่นเช่นเอาเรื่องของค่านิยมเอาเรื่องของแบรนด์เนมเอาเรื่องของความหรูหราเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับเรื่องกระเป๋าอย่าไปยกตัวอย่างนาฬิกาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องทางการเมืองไปนะครับเอาเรื่องกระเป๋าถ้าเราบริโภคอะไรโดยคำนึกถึงประโยชน์ใช้สอยอะไรก็ตามถ้ามันใส่ของได้มันก็ถือเป็นกระเป๋าถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันทำไมเราต้องใช้กระเป๋าใบละเป็นล้านเหตุผลก็เพราะว่ากระเป๋าใบละเป็นล้านมันก็ใส่ของได้กระเป๋าใบละเป็นร้อยมันก็ใส่ของได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้กระเป๋าใบละราคาเป็นล้านแต่ที่เราใช้ก็เพราะว่าเราหลงไปเรามีความฟุ้งเฟ้อเราหลงไปกับเรื่องของค่านิยมเราหลงไปในเรื่องของลักษณะของแบรนด์เนมของยี่ห้อเราต้องการความหรูหราเราต้องการความเป็นมีคลาสมีระดับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันนำมาหายนะแก่ตัวผู้บริโภคในภายหลังแต่แน่นอนครับถ้าใครมีศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธคนเหล่านั้นก็คือหมายความว่าถ้าท่านมีรายได้สูงท่านมีรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างประจำอย่างมั่นคงท่านจะใช้ของหรูหราท่านจะใช้ของฟุ่มเฟือยก็คงได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคือการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในตอนต้นนี้ก็คือพูดให้เห็นถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเนื้อหาของตอนที่2ในนี้นะครับครับแล้วก็มาถึงเนื้อหาที่สำคัญตรงนี้หลังจากที่เราพูดถึงความหมายความเป็นมาอะไรต่างๆนานาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของหลักการนะครับก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราจะต้องยึดถือทำไมถึงต้องยึดถือเพราะว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นนะครับเพราะว่ามันก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขซึ่งเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือหมายความว่ายังไงล่ะ3ห่วงก็คือจะต้องมีเรื่องของความมีเหตุมีผลเห็นไหมฮะที่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นก็พูดไปแล้วว่าความมีเหตุมีผลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือหมายความว่าการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตการบริโภคจับจ่ายใช้สอยอะไรนั้นนะตอนนี้ควรมีเหตุมีผลนะเป็นหลักและพอประมาณพอประมาณก็คือพอประมาณแก่ฐานะตัวเองก็ว่าได้ถูกไหมฮะมีรายได้ 10,000 ก็ใช้ชีวิตอย่างคนมีรายได้ 10,000 ปัญหาจะไม่เกิดอันนี้ก็คือความพอประมาณเมื่อมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วแน่นอน

สิ่งที่จะตามมาเราก็จะมีภูมิคุ้มกันก็คือเราไม่เดือดร้อนนั่นเองสิ่งที่เราเดือดร้อนกันตอนนี้สิ่งที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันก็เพราะว่าเราบริโภคอย่างไม่มีเหตุมีผลเราไม่รู้จักพอประมาณตัวพอประมาณตนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี3ห่วงนี้ได้แน่นอนเราต้องมี2เงื่อนไขที่สำคัญก็คือต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมคำว่ามีความรู้ก็แน่นอนก็คือหมายความว่าคุณต้องมีความรอบรู้คุณต้องมีความรอบคอบคุณต้องมีความระมัดระวังนะครับรู้ว่าอะไรควรบริโภคได้เท่าไหร่ยังไงลิมิตของตัวเองเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับและที่สำคัญเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมก็คือหมายความว่าคุณต้องมีทั้งความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันหมายความว่าคุณอาจจะอยากบริโภคเกินตัวก็ไม่ผิดแต่หมายความว่าคุณต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้นหากเรามีกิเลสอยากบริโภคเกินตัวอยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของฟุ่มเฟือยเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ปฏิเสธความอยากตรงนี้แต่คุณต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคุณต้องขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นหารายได้เพิ่มมากและเป็นการหารายได้อย่างสุจริตไม่ใช่ขี้โกงเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนสามารถไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกลับไปทำไร่ไถนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ของแพงห้ามใช้ของหรูหราใช้ได้แต่ต้องพอเพียงก็คือหมายความว่าคุณอยากใช้ของแพงอยากใช้ชีวิตหรูหราได้ไม่ได้ผิดแต่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องคือหารายได้เพิ่มและหารายได้เพิ่มจากวิธีการที่สุจริตไม่ใช่ขี้โกงไม่ใช่ทุจริตสีเทาไม่ใช่ทำธุรกิจสีเทาอย่างที่เป็นข่าวอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำเอาไว้ว่า เรื่องทุจริตเนี่ยเราจะไม่ทำนะครับนี่คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือหลักใหญ่ใจความของสิ่งที่เรียกว่าหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นที่อธิบายไปนั้นที่พูดไปนั้นที่ขยายความไปนั้นอย่าตีความแบบเข้มงวดคำว่าอย่าตีความแบบเข้มงวดก็คือหมายความว่าพอเรายึดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราจะต้องไปใช้ชีวิตที่ยอมรับกับความอัตคัดขัดสนไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราก็ได้เราจะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็ได้แต่ต้องพอเพียงหมายความว่ายังไงล่ะก็คือหมายความว่าคุณต้องมีเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของแพงอยากใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยได้แต่ต้องขยันอดทนและซื่อสัตย์สุจริตในการแสวงหารายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมายความว่าสอนให้เราไม่ใช้จ่ายเกินตัวมีเท่าไหร่ดำรงชีวิตเท่านั้นและที่สำคัญต้องมีเงื่อนไขเรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมก็คือหมายความว่าเราจะต้องไม่รู้สึกด้อยที่จะต้องใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีรายได้น้อยเราก็ต้องมีวิถีชีวิตใช้ชีวิตแบบนั้นและเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือเป็นจุดอ่อนนะครับมีความภาคภูมิใจกับการดำรงชีวิตแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการสำคัญ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่3นี้

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

หน่วยที่9นะครับชื่อหน่วยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตรงนี้ก็คือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงกฎหมายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆคือว่าการทำอะไรก็ตามนะครับของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนั่นเองนะครับถ้าไม่มีกฎหมายรองรับนะครับหรือไม่มีสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้กระทำหรือไม่ให้กระทำถ้าเราฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเราจะมีความผิดและมีบทลงโทษนะครับเพราะว่าสังคมมันก็เจริญก้าวหน้ามาถึงณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองหรือพูดง่ายๆคือว่ากฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเองนะครับทีนี้มันก็มีกฎหมายเยอะแยะมากนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแต่โดยหลักๆแล้วนะครับเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยประมาณสัก3เรื่องใหญ่ๆนี้นะครับก็คือ1ที่เขาเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับก็คือหมายความว่ากฎหมายทั้ง3ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนั่นเองกับคนเราในแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวบัญญัติไว้ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราฝ่าฝืนการกระทำอันนั้นก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเข้าข่ายด้านไหนก็คือความผิดกฎหมายในเรื่องของกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าการกระทำไหนก็ตามของเราถ้ามันมีความผิดทางแพ่งนะครับก็จะต้องรับโทษทางแพ่งนะครับส่วนกฎหมายอาญานะครับก็อาจจะมีความเข้มข้นเข้มงวดนะครับแล้วก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าโทษสูงสุดในทางอาญานั้นสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราทำผิดอะไรที่มันเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาไม่สามารถยอมความได้คำว่าไม่สามารถยอมความได้ก็คือหมายความว่าต่อให้เจ้าทุกข์ไม่เอาโทษไม่เอาผิดนะครับบ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องเข้ามาดำเนินการเข้ามาเอาผิด นั่นเองยกตัวอย่างเช่นการฆ่าคนตายการฆ่าคนตายเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมความได้ก็คือหมายความว่าต่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เอาผิดไม่เอาเรื่องไม่เอาราวอะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตำรวจก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับรวมไปถึงพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาณปัจจุบันเราก็มีพระราชบัญญัติหลายๆเรื่องนะครับหรือการกระทำผิดหลายๆเรื่องที่เป็นความผิดทางอาญาเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความมั่นคงเช่นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ถือเป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาโดยเฉพาะณปัจจุบันสิ่งที่ควรจะใส่ใจสนใจและเริ่มมีบทบาทรุนแรงมีผลกระทบกับคนเราก็คือเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วไอ้กฎหมายพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาหรือพูดง่ายๆคือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550นะครับก็คือเริ่มออกมาเป็นกฎหมายชัดเจนเลยที่ระบุถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าจะมีลักษณะยังไงลักษณะอย่างไหนถึงเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือเพิ่งมีมาเมื่อ10กว่าปีนี้เองนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือถ้าพูดถึงเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็มีการยกตัวอย่างหรือว่ามีเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะและมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราถูกไหมฮะประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการกู้ยืมนะครับการกู้ยืมเนี่ยนะฮะก็คือหมายความว่ามีเป็นการกู้ยืมเงินนะครับหรือกู้ยืมสิ่งของนะครับจากคนอื่นนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับก็ต้องมีหลัก
ฐานการกู้ยืมนะฮะและมีจำนวนเงินที่ระบุไว้เพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่ทำเป็นหลักฐานไว้เนี่ยเมื่อถูกโกงพูดง่ายนะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือไปดำเนินคดีได้แต่ว่าก็ต้องมียอดวงเงินนะครับที่จะต้องทำสัญญากู้ยืมได้ไม่ใช่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ2,000 บาทขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะครับถึงจะสามารถทำเป็นสัญญากู้ยืมได้นะครับประเด็นที่2ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวันของคนเราก็คือเรื่องของการค้ำประกันถูกไหมฮะก็คือค้ำประกันหมายความว่าจะต้องมีคนที่ยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้ต้องการคนค้ำประกันต่อลูกหนี้นะครับเราก็ต้องยอมตนเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกันนั่นเองนะครับทีนี้ค้ำประกันเนี่ยก็จะมีแบบที่เรียกว่าจำกัดความรับผิดชอบกับไม่จำกัดความรับผิดชอบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าลูกหนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหนี้เท่าไหร่ก็ตามนะครับผู้ค้ำประกันก็จะยอมรับผิดแทนถ้าลูกหนี้เบี้ยวนะครับส่วนการจำนองก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเช่นเดียวกันคำว่าจำนองก็พูดง่ายๆคือว่าเอาสินทรัพย์ของเราไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าการจำนองนะครับถัดมาอันนี้อาจจะเข้าใจง่ายหน่อยแล้วก็ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับสิ่งที่เรียกว่า

ว่าเช่าซื้อเช่าซื้ออธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราซื้อบ้านหรือซื้อรถเงินผ่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเช่าซื้อนั่นเองก็คือหมายความว่าเราก็ทำสัญญาเช่าซื้อกันนะครับว่าจะมีการผ่อนชำระกี่งวดนะครับผ่อนชำระเสร็จแล้วนะครับถึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ผ่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเช่าซื้อเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราก็จะเกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเช่าซื้อก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือพูดง่ายซื้อบ้านซื้อรถเงินผ่อนนี่แหละก็ถือเป็นการเช่าซื้อนะครับส่วนประเด็นถัดมาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวก็คือเรื่องของการสมรสกฎหมายก็จะระบุไว้ว่าการสมรสเนี่ยจะกระทำได้เมื่อไหร่นะครับการสมรสของผู้เยาว์ทำได้ไหมนะครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ถูกไหมฮะเรื่องของสินสอดสินสมรสเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวส่วนเรื่องมรดกก็คือหมายความว่า เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรากรณีที่เรามีทรัพย์สมบัติแล้วเราตายลงนะครับถ้าเราตายลงหรือเสียชีวิตลงมรดกหรือทรัพย์สมบัติของเราที่มีนั้นจะเป็นของใครก็จะมีระบุกฎหมายเนี่ยก็จะระบุไว้นะครับว่าจะมีทายาท6ลำดับนะครับก็จะเป็นลูกสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำพินัยกรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นพินัยกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกถูกไหมฮะพอเราทำพินัยกรรมเอาไว้ทรัพย์สมบัติเรานะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าในมรดกนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไงนะครับมรดกนั้นก็จะเป็นไปตามสิ่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ทรัพย์สมบัติของเราก็จะตกไปสู่ทายาทนะครับซึ่งจะมี6ขั้นนะครับขั้นที่1ก็คือ ลูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับและถัดมานะครับก็เป็นกฎหมายอีกลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาหรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายอาญานั่นเองซึ่งก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ากฎหมายอาญาก็จะมีลักษณะที่เข้มข้นเข้มงวดนะครับในแง่ที่ว่าไม่สามารถยอมความได้นะครับแล้วก็ความผิดนะครับหรือโทษในทางอาญาก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือหมายความว่าสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของกฎหมายอาญานะครับเขาบอกว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนนะครับวิธีประเภทวิธีสารบัญญัตินะครับก็คือพวกประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่มีโทษทางอาญานะครับซึ่งกำหนดว่าการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำการอย่างใดที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษหรือสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนเอาไว้เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสภาพบังคับของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือมี2ด้านนะครับก็คือบังคับให้กระทำกับบังคับไม่ให้กระทำนะถ้ากฎหมายไหนบังคับไว้ว่าให้คุณทำแต่คุณดันฝ่าฝืนไม่ทำคุณก็จะมีความผิดและมีบทลงโทษเช่นบังคับว่าคุณต้องเสียภาษีถูกไหมอันนี้เป็นการบังคับให้คุณกระทำถ้าคุณไม่กระทำคุณจะมีความผิดและมีบทลงโทษในขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือเป็นการบังคับไม่ให้คุณกระทำแต่คุณดันฝ่าฝืนไปกระทำอย่างนี้ก็มีความผิดและมีบทลงโทษเช่นห้ามฆ่าคนตายเห็นไหมคุณไปฝ่าฝืนคุณไปฆ่าคนตายคุณก็จะมีความผิดและมีบทลงโทษพูดง่ายๆก็คือว่าสภาพบังคับของกฎหมายก็คือบังคับทั้งสองฝั่งก็คือบังคับให้คุณทำกับบังคับไม่ให้คุณกระทำนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงหลักของกฎหมายอาญา

หลักของกฎหมายอาญาเขาบอกว่าประเด็นแรกก็คือว่าไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่าการกระทำนั้นมีความผิดเป็นความผิดก็จะไม่มีความผิดและก็จะไม่มีโทษนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญาก็ค่อนข้างที่จะต้องเคร่งครัดเข้มงวดนั่นเองเพราะบอกแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะมีโทษรุนแรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตีความอย่างเข้มข้นก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีการระบุไว้ว่าการกระทำนั้นมีความผิดคุณก็จะต้องไม่มีความผิดและจะต้องไม่มีโทษนั่นเองนะครับอันที่สองหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณก็คือหมายความว่าอย่างที่เรียนก็ต่อเนื่องกันมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับเวลาจะใช้กฎหมายอาญาหรือบังคับในทางอาญาเนี่ยต้องชัดเจนในแง่ที่ว่าต้องผิดจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะถูกมองว่าหลักการอันนี้คือเป็นหลักการกฎหมายในทางที่เป็นคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ต้องยกประโยชน์ไว้ก่อนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณก็คือหมายความว่าจะลงโทษคนในทางอาญาก็ต้องสามารถพิสูจน์ได้ชัดๆจริงๆว่ามีการกระทำผิดจริงถึงจะลงโทษแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่จะต้องยกประโยชน์นั่นเองนะครับบุคคลไม่ควรถูกลงโทษ2ครั้งในความผิดเดียวกันอันนี้คงไม่ต้องขยายความนะครับหมายความว่าถ้าคุณทำความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณถูกลงโทษในความผิดนั้นไปแล้วความผิดนั้นจะไม่ถูกนำกลับมาลงโทษคุณอีกก็คือถือว่าสะสมจบสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับยกเว้นว่าคุณไปทำความผิดซ้ำนะหมายถึงฆ่าคนตายไปฆ่าคนตายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทหรือกระทำโดยไม่มีเจตนาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดก็คือพูดง่ายกฎหมายอาญาเน้นเรื่องของเจตนาแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยก็ต้องแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็ต้องคือพูดง่ายก็คือว่าอยู่ที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินนะครับแต่โดยการวางหลักการเนี่ยก็จะดูที่เจตนานะครับทีนี้ถัดมาคราวนี้แหละว่าการกระทำอะไรที่มันจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้บ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแรกความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงพูดง่ายถือเป็นความผิดทางอาญาลักษณะเกี่ยวความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงคราวนี้ก็มีหลากหลายนะครับเรื่องของการก่อกบฏเรื่องของการดูหมิ่นดูแคลนสถาบันอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปกครองก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินก็คือหมายความว่าขอโทษครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเช่นว่ามีการกระทำไปฆ่าคนตายไปทำร้ายร่างกายอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นการฆ่าคนตายการไปทำร้ายร่างกายเขาจนบาดเจ็บสาหัสอะไรทำนองนี้ก็ถือเป็นความผิดทางอาญานั่นเองรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปลงโฆษณาอันเป็นเท็จคุณไปใส่ร้ายป้ายสีเขาหรืออะไรทำนองนี้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงไปนวงเหนียวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับไปกล่าวหาเขาว่าทุจริตไปกล่าวหาเขาว่าทำผิดกฎหมายไปกล่าวหาเขาว่าค้ายาเสพติดอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและที่สำคัญความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ถือเป็นกฎความผิดในทางอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรทำนองนี้นะครับก็ถือเป็นความผิดทางอาญานะครับเสร็จแล้วนั่นก็คือประมวลกฎหมายอาญาทีนี้พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับมีอะไรบ้างหลักๆ ก็คือเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับและอย่างที่เรียนแล้วนะครับณปัจจุบันถือว่ารุนแรงมากก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือพูดง่ายๆ
มีการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการพนันออนไลน์เช่นสื่อลามกอะไรต่างๆนานาหรือการเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือการลักข้อมูลของคนอื่นในระบบคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมดหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นกล่าวหาคนอื่นนะครับในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเยอะแยะไปหมดณปัจจุบันนะครับกินความไปถึงเรื่องของระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพนันออนไลน์อย่างที่เรียนแล้วนะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรนะครับที่เข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับเราก็จะต้องรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็โทษทางอาญาก็อย่างที่เรียนแล้วว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็มีตั้งแต่ปรับกักขังคุมขังลิบทรัพย์สินแล้วก็ประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดของกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็คือหมายความว่าข้อสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่พูดถึงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้ก็จะเป็นขยายความเพิ่มมากขึ้นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาณปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีหลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่ที่ปรากฏตรงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ในที่นี้ก็จะพูดถึงพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาเช่นพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนะครับพ.ศ. 2534นะครับพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนและที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติการทวงหนี้นะครับแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็จะมีหลายกฎหลายตัวอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายยาเสพติดเช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2552พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534แล้วก็พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518รวมไปถึงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545นะครับนั่นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดทีนี้ถัดมาตรงนี้ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่สำคัญณปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะครับตรงเนี้ยหรือกฎหมายตัวนี้เนี่ยถ้าดูแล้วก็คือว่าเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานนี้ถูกไหมครับก็คือปีพ.ศ. 2550แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังหากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงชัดๆมาลงโทษมาลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ยากหน่อยนึงเพราะว่าต้องอาศัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแทนถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเห็นความรุนแรงของปัญหาตรงนี้เราก็เลยออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่พูดนี้ก็คือว่าอย่างน้อยก็ให้เห็นภาพที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเรายังหากฎหมายมาลงโทษผู้กระทำความผิดตรงๆชัดๆเนี่ยยังไม่ได้ต้องไปอาศัยกฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องมาลงโทษแทนเช่นกฎหมายเรื่องของการหมิ่นประมาทอะไรทำนองนี้นะครับแต่พอปัญหามันรุนแรงขึ้นเราก็เลยเราในที่คือทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็เลยออกกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็คือพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ระบุเลยว่า
พระราชบัญญัติตัวนี้มีฐานความผิดหรือพูดง่ายก็คือว่าคุณจะทำอะไรที่เข้าข่าย

ยจะเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองเขาก็บอกเลยว่าประเด็นแรกที่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์หรือพูดง่ายๆลักลอบนั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์เช่นเรื่องของการแฮกข้อมูลหรือการขโมยข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่คุณกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วนะหรือการล่วงรู้ถึงมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบพูดง่ายเช่นคุณไปแอบรู้รหัสเขาถูกไหมฮะณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็ต้องมีรหัสถูกไหมฮะรหัส ATM รหัสคอมพิวเตอร์รหัสนู่นรหัสนี่รหัสอีเมลแอดเดสอะไรต่างๆนานานะครับเช่นคุณไปแอบรู้รหัสเขาแล้วคุณนำไปเปิดเผยหรือคุณไปลักลอบเข้าไปโดยมิชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยที่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจนะครับหรือไปเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นถูกไหมฮะคุณการกระทำอย่างนั้นก็ถือเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถูกไหมฮะหรือการลบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์เช่นการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะพวกนี้ก็ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเรื่องของการลบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้นะครับแถมมันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับอันนี้ก็จะโดนสองเด้งทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่เยอะแยะมากเช่นเรื่องของการส่งสแปมเมลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขยะต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการทำความผิดต่อความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจจะส่งข้อมูลอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคุณอาจจะส่งข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดูถูกให้ร้ายสถาบันถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงด้วยนะครับรวมไปถึงการจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสมถ้าพวกเรายังจำกันได้นึกย้อนกลับไปถูกไหมฮะตอนที่มันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Photoshop ถูกไหมฮะเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่ามันมีการตัดต่อตัดแต่งภาพของพวกดาราศิลปินอะไรที่ออกมาไม่เหมาะสมเช่นเป็นภาพโป๊เปื่อยถูกไหมครับและมันเหมือนจริงมากเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดแต่งรูปภาพนั่นเองนะฮะและกระฐานความผิดถัดมาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็จะต่อเนื่องกันมาเลยก็คือเรื่องของการเผยแพร่ภาพเห็นไหมฮะเผยแพร่ภาพจากการตัดต่อหรือดัดแปลงเห็นไหมฮะเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเจริญก้าวหน้ามันพัฒนาขึ้นสามารถตัดต่อหรือดัดแปลงภาพถ่ายได้ถูกไหมฮะอย่างเช่นภาพโป๊เปือยของดาราอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการตัดแต่งเท่านั้นนะครับจนเหมือนจริงมากนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้กระทำการตามนั้นเลยนะครับแต่เกิดจากการที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพนั่นเองนะครับถัดมาก็จะพูดถึงพระราชบัญญัติการล่านะครับซึ่งถ้ามีการกระทำอะไรที่ผิดไม่ถูกต้องการทะเบียนล่าก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะก็คือแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายถิ่นเรื่องทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็ถือเป็นทะเบียนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ถ้าทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทะเบียนบ้านหรือในเรื่องของการย้ายถิ่นเข้าย้ายถิ่นออกหรือเรื่องของบัตรประชาชนก็จะมีความผิดทางอาญาและที่สำคัญนะครับมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งก็น่าจะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงซะทีเดียวก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงทางสังคมที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีการปล่อยสินเชื่อนอกระบบถูกไหมฮะแล้วก็มีคนเข้าไปกู้ยืมเงินนอกระบบเมื่อกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยคนที่ไปทวงหนี้มันเกิดการกระทำที่มันรุนแรง

ถูกไหมฮะมันเกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็เลยมีการออกกฎหมายตัวนี้ก็คือพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นะว่าต้องทำยังไงห้ามทวงถามหนี้โดยผิดไปจากสิ่งที่กำหนดในพระราชบัญญัติตัวนี้เช่นความหมายของผู้ทวงถามหนี้คืออะไรก็คือเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อการประกอบธุรกิจทวงหนี้จะต้องทำยังไงจะต้องมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงหนี้ต่อนายทะเบียนแล้วก็มีหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องและระบุไว้ถึงวิธีการทวงหนี้ว่าห้ามทวงหนี้ในลักษณะไหนเช่นห้ามข่มขู่ห้ามใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบการติดต่อกับลูกหนี้นะฮะโดยการสื่อที่ทำให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้ก็ทำไม่ได้เช่นอะไรเช่นใช้ข้อความอื่นๆทวงถามหนี้บนซองจดหมายเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สามารถทวงหนี้ในลักษณะแบบนี้ได้นี่ยังไม่รวมไปถึงว่าการทวงหนี้โดยการใช้กำลังประทุษร้ายต่อลูกหนี้นะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายที่มีกฎหมายพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

เนื้อหาในส่วนของหน่วยที่9เนี่ยการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตเนื้อหาในส่วนนี้เราจะลงรายละเอียดของเอกสารการอ่านแต่ละประเภทนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าเอกสารเนี่ยประเภทต่างกันวิธีที่เราจะใช้อ่านเนี่ยควรจะเหมือนหรือต่างกันนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนักศึกษานอกจากมีความรู้ทักษะการอ่านซึ่งตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานพอที่จะมาไต่ระดับขึ้นไปสู่การอ่านอีกขั้นหนึ่งก็คือการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตนะครับคราวนี้ในการอ่านเนี่ยนะครับนอกจากนักศึกษาจะแปลความหมายของข้อมูลหรือภาษาได้แล้วเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ครับว่าเอกสารที่เราจะอ่านที่เราเรียกว่าหนังสือกับตำราเนี่ยมันต่างกันอย่างไรรายงานการวิจัยกับบทความวิชาการเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าพอนักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถที่จะจำแนกแยกแยะนะครับรวมถึงสามารถที่จะไปเขียนเอกสารเหล่านี้ได้แต่ในการปฏิบัติการขั้นลงมือของการอ่านเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถที่จะจัดการการอ่านวัสดุการอ่านแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับขอบข่ายเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับหน่วยการสอนที่9นี้นะครับเราจำแนกประเภทการอ่านโดยใช้วัสดุการอ่านเป็นหลักนะครับแปลว่าในตอนที่ 9.1 เนี่ยการอ่านพัฒนาความรู้เนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้อ่านเนี่ยจะเป็นพวกตำราหนังสือรายงาน

งานวิชาการนะครับรายงานการวิจัยบทความวิชาการนะครับส่วนตอนที่ 9.2 คือการอ่านเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้เนี่ยเอกสารที่จะใช้อ่านก็จะเป็นพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับวารสารนะครับหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเพิ่มพูนความรอบรู้ของเรานะครับและประเภทสุดท้ายคือการอ่านพัฒนาจิตใจเราลองมาดูแต่ละส่วนก่อนนะครับตอนที่ 9.1 การอ่านพัฒนาความรู้นะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจก่อนนะครับว่าการอ่านพัฒนาความรู้นั้นคืออะไรนะครับก็คือเป็นการอ่านเอกสารวิชาการที่จะทำให้เราเกิดความรู้เท่านั้นไม่พอครับแล้วเกิดความคิดด้วยความคิดในแง่นี้เป็นความคิดเชิงวิชาการนะครับไม่ใช่ความคิดทั่วไปนะครับความรู้ที่ได้หรือความคิดที่ได้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและดำเนินชีวิตคำว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยหมายถึงการทำงานก็ดีนะครับหรือนำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะครับการอ่านพัฒนาความรู้เนี่ยอ่านได้หลายประเภทเช่นอ่านหนังสือตำราบทความหนังสืออ้างอิงนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราพูดถึงวัสดุหรือเอกสารที่เราจะนำมาอ่านเพื่อพัฒนาความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญก็เช่นตำราหนังสือจริงๆตำรากับหนังสือเนี่ยมีลักษณะใกล้กันเพียงแต่ตำราเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งส่วนหนังสือเป็นหนังสือวิชาการที่ไม่ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนละครับอาจจะใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหรือใช้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสืออ้างอิงหนังสือแปลรายงานการวิจัยบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเอกสารเหล่านะครับถ้านักศึกษาลงมืออ่านจะทำให้เกิดความรู้ในศาสตร์ที่เราได้อ่านนะครับเช่นตำราไวยากรณ์ไทยอ่านจบแล้วนะครับเราจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ในภาษาไทยนะครับคราวนี้ตำราคืออะไรตำราคืองานเขียนที่สังเคราะห์ความรู้และใช้ประกอบการศึกษานะครับตำราอาจจะจำแนกเป็นวิธีการเขียนหรือเนื้อหาของเรื่องก็ได้เช่นตำราทางมนุษยศาสตร์ตำราทางวิทยาศาสตร์ตำราทางสังคมศาสตร์อันนี้เราจำแนกประเภทของตำราออกมาเป็นหมวดหมู่นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องลงมืออ่านตำรานะครับเอกสารการสอนของเราเนี่ยแหละครับเข้าข่ายการเป็นตำรานะครับเหมือนเดิมครับลักษณะการอ่านเราจะยังไม่ก้มหน้าลงอ่านเนื้อหาในทันทีแต่วิธีการอ่านสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราต้องสำรวจส่วนประกอบก่อนทั้งส่วนนำคำนำสารบัญปกหน้าลิขสิทธิ์หน้าลิขสิทธิ์ใช้คำว่าสำรวจนะครับไม่ได้ใช้คำว่าอ่านโดยละเอียดนะครับหน้าลิขสิทธิ์บอกอะไรนะครับถ้าเราต้องไปซื้อตำราสองเรื่องชื่อเหมือนกันเลยเล่มหนึ่งพิมพ์นะเรื่องหนึ่งนะครับของนักเขียนของอาจารย์กอพิมพ์50เล่มกับอีกเล่มหนึ่งอาจารย์ขอพิมพ์ 2,000 เล่มซึ่งจะบอกไว้ในหน้าลิขสิทธิ์อันนี้อาจจะใช้เป็นเกณฑ์กว้างๆได้ว่าแปลว่าถ้าพิมพ์ 2,000 เล่มเนี่ยสำนักพิมพ์ต้องมั่นใจว่าผู้เขียนนั้นอาจจะเขียนได้ครอบคลุมเนื้อหาผู้เขียนนั้นเป็นผู้เขียนที่มีชื่อเสียงเนื้อหาในหนังสือเรื่องนั้นอาจจะถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยเห็นไหมครับตัวหน้าลิขสิทธิ์เนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับและพอสำรวจส่วนนามแล้วก็ไปสำรวจเนื้อหาว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปดูในส่วนอ้างอิงบรรณานุกรมภาคผนวกมีไหมดัชนีมีหรือเปล่านะครับคราวนี้หลังจากสำรวจแล้วเราจึงค่อยไปอ่านเนื้อหาครับซึ่งเราจะแบ่งเนื้อหาการอ่านนะครับเนื้อหาที่เราต้องอ่านเนี่ยจะใช้วิธีการอ่าน2วิธีคืออ่านคร่าวก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าในภาพรวมของเนื้อหาเนี่ยมีอะไรหลังจากนั้นเพื่อเราเข้าใจแล้วเราจึงค่อยอ่านละเอียดเพื่อเก็บสาระและนะครับเราก็บันทึกสาระสำคัญ
และสุดท้าย

ท้ายคืออ่านทบทวนเห็นไหมครับอันนี้ในหน่วยที่8ทักษะการอ่านผมได้สอนวิธีการอ่านแต่ละประเภทไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาใช้วิธีการอ่านนี่แหละแต่ละประเภทที่บรรยายไว้แล้วมาเข้าสู่การอ่านเอกสารแต่ละประเภทละนะครับคราวนี้เราลองมาดูหนังสืออ้างอิงเข้าสู่

ครับหนังสืออ้างอิงเนี่ยเราไม่มีใครส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเพราะเราใช้เนื้อหาเนี่ยของหนังสืออ้างอิงเฉพาะบางส่วนเพื่อนำมาอ้างอิงในงานของเราเท่านั้นเองนะครับหนังสืออ้างอิงมีหลายประเภทครับเช่นพจนานุกรมสารานุกรมคู่มือหนังสือรายปีหรือหนังสือดัชนีพวกนี้เป็นประเภทย่อยๆของหนังสืออ้างอิงนะครับคราวนี้การอ่านหนังสืออ้างอิงหรือแนวทางการอ่านหนังสืออ้างอิงเนี่ยจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะยังไม่สำรวจก่อนนะเมื่อสักครู่นี้อ่านตำราคือเราต้องสำรวจแต่การอ่านหนังสืออ้างอิงขั้นตอนแรกคือเราต้องเลือกนะครับหนังสือให้ตรงกับความต้องการนะเช่นเราอยากจะรู้ความหมายของคำว่ากระบือเอาคำง่ายๆเราไปหาในอัตชีวะหนังสืออัตชีวประวัติเราอาจจะไม่เจอและไม่เจอแน่นอนหรือเราไปหาคำว่าเราต้องการหาความหมายของคำว่ากระบือแล้วเราไปเปิดหนังสือรายปีอันนี้ก็จะไม่เจอนะครับซึ่งถ้าเราต้องเลือกเราต้องเลือกพจนานุกรมหรือสารานุกรมนะฮะซึ่งสารานุกรมเนี่ยนอกจากอาจจะบอกความหมายแล้วอาจจะให้รายละเอียดอื่นๆมาด้วยเช่นกระบือแบ่งกินกี่ประเภทต้นกำเนิดของกระบืออยู่แหล่งไหนคนไทยใช้ประโยชน์จากกระบืออะไรบ้างเห็นไหมฮะอันนี้เราต้องเลือกให้ตรงก่อนนอกนั้นก็จะมีลักษณะใกล้กันคือสำรวจนะครับแต่ในหนังสืออ้างอิงเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านคำชี้แจงเสมอครับเพราะในคำชี้แจงจะมีรายละเอียดวิธีการใช้การเรียงลำดับคำการเรียงลำดับเนื้อหานะครับผมใช้คำว่าอาจจะมีนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องอ่านคำชี้แจงก่อนนะคราวนี้เราลองมาดูหนังสือประเภทต่อมาคือบทความวิชาการซึ่งแบ่งเป็นบทความทั่วไปบทความปริทัศน์บทความวิจัยนะครับบทความปริทัศน์ก็คืออาจจะปริทัศน์หนังสือเป็นการนำหนังสือเล่มใดเรื่องหนึ่งนะมาเขียนแนะนำเพื่อให้คนอ่านทั่วไปเนี่ยรู้จักนะครับคราวนี้การอ่านบทความวิชาการนะครับเริ่มต้นเหมือนกันเลยให้สำรวจส่วนประกอบก่อนนะครับแต่ส่วนที่จะต่างไปก็คือในบทความวิชาการนั้นจะมีส่วนนำที่เรียกว่าบทคัดย่อนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนนำที่เป็นส่วนสาระสังเขปของบทความนั้นก็ได้นะครับคราวนี้นะการลงมืออ่านก็เหมือนกันครับพอเราสำรวจเสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจภาพรวมแล้วเราค่อยอ่านละเอียดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกแล้วว่าเราต้องอ่านส่วนนำส่วนนำของบทความส่วนหนึ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจก็คือส่วนนำก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะเป็นตัวบอกขอบข่ายเนื้อหาของบทความวิชาการนั้นนะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันครับอ่านละเอียดแล้วก็บันทึกสาระสำคัญนะครับรายงานการวิจัยเราก้าวเข้ามาสู่อีกอันนึงรายงานการวิจัยเนี่ยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากการอ่านเสียเป็นส่วนมากส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนละนะครับรายงานการวิจัยเนี่ยแนวทางการอ่านนะอันนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจคำตรงนี้นิดนึงนะครับสำรวจเนื้อหาเริ่มเหมือนกันเลยครับสำรวจเนื้อหาวิธีแนวทางการอ่านเนี่ยจะคล้ายกันนะครับแต่การสำรวจเนื้อหาของรายงานการวิจัยนักศึกษาต้องพิจารณาชื่อรายงานการวิจัยก่อนว่าตรงกับความต้องการเราไหมเพราะรายงานการวิจัยชื่อจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกเนื้อหาว่าเขาทำงานการวิจัยทางด้านไหนนะครับและเราควรลงมือสำรวจบทคัดย่อเพื่อให้ทราบว่าอ๋อรายงานการวิจัยนี้เก็บข้อมูลยังไงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลยังไงตรงกับความต้องการเราหรือเปล่านะครับถ้าเราเลือกแล้วตรงแล้วเราจึงลงมืออ่านโดยละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูตอนต่อมานะครับอันนี้จบไปแล้วเรื่องของการอ่านนะครับเพื่อพัฒนาความรู้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารวิชาการนะฮะนักศึกษาคุณการอ่านหนังสือของมสท.ซึ่งเราเรียกชื่อทางการว่าเอกสารการสอนนะครับแต่ผมบอกได้บอกไว้แล้วว่ามีลักษณะคล้ายตำรานะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่การอ่าน
นะฮะอีก

ลักษณะหนึ่งคือการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นะครับการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นั้นเป็นการอ่านที่ช่วยเติมเต็มนะครับความรู้รอบนะครับและทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการอ่านนั้นโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปสัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองนะครับเช่นแม้เราอยากรู้เหลือเกินว่าพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นมีลักษณะอย่างไรประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้ก็คือต้องไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เองหรือไม่อีกทางคืออ่านครับหรือดูนะฮะซึ่งแน่นอนการที่เราจะไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ไม่มีทางครับมันยากแม้ว่าเราจะบอกว่าอู้เรามีสตางค์นะจะไปจ้างสร้างจรวดอะไรอย่างนั้นแต่ต้องถูกการฝึกฝนในการที่จะเข้าไปอยู่ในชั้นอวกาศนะครับคราวนี้การที่เราอ่านนี่แหละครับเราจะได้รับประสบการณ์จากคนที่เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นี่แหละจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีโอกาสหรือยังไม่ได้รับโอกาสในการทำประสบการณ์นั้นนะคราวนี้การอ่านเพิ่มพูนความรอบรู้นั้นเรามีวัสดุหรือหนังสือหรือสื่ออะไรบ้างล่ะนะครับอันแรกเลยคุ้นเคยที่สุดครับหนังสือพิมพ์นะคำว่าหนังสือพิมพ์ในที่นี้เนี่ยในปัจจุบันเราหมายรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าหลายหนังสือพิมพ์หลายฉบับทำนำข่าวเขาไปขึ้นอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเราหมายรวมถึงอย่างนั้นไปด้วยนะครับประเภทที่2คือนิตยสารและวารสารประเภทต่อมาคือจุลสารจุลสารก็จะมีเนื้อหาไม่มากนะครับอาจจะเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับและสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้นักศึกษาจะคุ้นเคยที่สุดนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านหนังสือพิมพ์ล่ะเราต้องทำยังไงนะครับหนังสือพิมพ์คืออะไรหนังสือพิมพ์คือสื่อสารมวลชนที่เสนอข่าวและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกข่าวเหตุการณ์คราวนี้นอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีเรื่องทั่วๆไปที่ช่วยทำให้เราเป็นผู้รู้รอบด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะในหนังสือพิมพ์มีบทความมีเรื่องปกิณกะนะครับคราวนี้หลักพื้นฐานของการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยหลักแรกเลยนะครับผมมักจะได้บอกพอบอกให้นักศึกษาลงมืออ่านหนังสือพิมพ์นักศึกษาอ่านปุ๊บเชื่อเลยนะครับแต่หลักแรกเลยนักศึกษาต้องคำนึงเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ที่ดีเราจำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับถ้าทุกฉบับให้ข้อมูลตรงกันแสดงว่าถูกต้องครับนะฮะคราวนี้หลักการอ่านเราจะเข้ามาสู่เรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์ละนะครับหลักแรกเลยที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนก็คือต้องเลือกประเภทของหนังสือพิมพ์ครับเพราะหนังสือพิมพ์แบ่งหลายประเภทถ้าแบ่งใหญ่ๆหน่อยก็คือหนังสือพิมพ์ทั่วไปหนังสือพิมพ์เฉพาะด้านหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาเพาะกลุ่มก็มีนะครับหนังสือพิมพ์ทั่วไปเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราจะคุ้นเคยครับแต่หนังสือพิมพ์เฉพาะด้านเช่นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจมีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้สัก 5-6 ปีก่อนในสังคมไทยนิยมหนังสือพิมพ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราก่อนหน้านั้นอีกมีหนังสือพิมพ์กีฬานี่อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะทางหรือเฉพาะด้านนะครับคราวนี้นักศึกษาต้องเลือกหนังสือพิมพ์ให้ตรงก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการข่าวทั่วไปเหตุการณ์ทั่วไปเราต้องเลือกหนังสือพิมพ์ทั่วไปมานะครับอันต่อมาคือเลือกอ่านตามความสนใจคำว่าเลือกอ่านตามความสนใจคือวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการรู้ข่าวทั่วๆไปภายในประเทศถ้าเราไปเปิดหน้าข่าวต่างประเทศเราจะไม่เจอครับนะในหนังสือพิมพ์เขาจะแบ่งเป็นส่วนๆเอาไว้นะครับพอคราวนี้อ่านเสร็จแล้วมานักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องไตร่ตรองด้วยนะครับต้องไตร่ตรองว่าเอ๊ะผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่างไรเนาะนะครับคราวนี้สาระหรือเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ย
เราจำแนกเป็นหลักๆคือข่าวบทความเรื่องทั่วไปและเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งในหนังสือพิมพ์ก็แน่นอนครับมีโฆษณานะฮะผมจะก้าวเข้ามาสู่อีกเรื่องนึงคือนิตยสารนะครับนิตยสารเป็นสิ่งพิมพ์รายคาบก็คือออกเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นนิตยสารรายเดือนนิตยสารรายปักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับภายในเนื้อหาของนิตยสารเนี่ยจะมีทำให้เราเป็นผู้เกิดความรอบรู้และเนื้อหาบางส่วนยังช่วยประเทืองอารมณ์ด้วยนะครับคราวนี้นิตยสารนั้นถ้าเราแบ่งส่วนประกอบของนิตยสารเนี่ยเราแบ่งออกมาได้3ส่วนคือส่วนต้นก็คือปกและก็ชื่อนะครับปกชื่อนิตยสารและยังหมายถึงในส่วนของผู้จัดทำคณะบรรณาธิการพวกนี้นะครับเป็นส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ้อคนที่จัดทำนิตยสารนี้น่าเชื่อถือไหมนะครับหลังจากนั้นจะมีเนื้อหานะครับซึ่งเป็นส่วนหลักของนิตยสารและในนิตยสารหนีไม่พ้นที่จะมีโฆษณาครับทั้งโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงนะครับอย่างเช่นเขาเป็นบริษัทนะครับใช้เป็นบริษัทสกัดจากกาวเครือนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาโฆษณาแฝงโดยการสรรพคุณของกาวเครือมีอะไรอู้กินแล้วดีต่อสุขภาพสุดท้ายแล้วก็บอกสนับสนุนโดยบริษัทกาวเครือจำกัดเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นโฆษณาละพอเราอ่านแล้วโอ้กินแล้วดีเนาะเราไปซื้อโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ต้องรู้เท่าทันนะครับคราวนี้แนวทางการอ่านก็คือต้องเลือกให้ตรงความสนใจประเมินความน่าเชื่อถือของนิตยสารอย่างที่ผมบอกครับนิตยสารในเนื้อหาในหลายส่วนมักมีการโน้มน้าวเราต้องประเมินก่อนนะครับจากนั้นลงมืออ่านแล้วจึงค่อยวิเคราะห์นะครับผมจะข้ามมาส่วนของวัสดุการอ่านต่อมาคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจุบันต้องบอกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อยนะครับที่สำคัญเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ้าเรามีทักษะการกรองเนื้อหาที่ดีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่ฉับไวทันเหตุการณ์ครับนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งภาพเสียงและตัวอักษรด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากการอ่านแล้วบางครั้งเราใช้ทักษะการดูด้วยนะคราวนี้แนวทางการอ่านนะครับเราต้องเลือกก่อนคำว่าเลือกนั้นไม่ได้แปลว่าเอาไปค้นๆดูมีเว็บไซต์กขคแล้วพอแล้วไม่ใช่ครับคำว่าเลือกแปลว่าเราต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นนะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่เราบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเปล่าแล้วเขาก็มาเปิดเว็บไซต์แล้วก็มานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไม่น่าเชื่อละเพราะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนละประโยชน์มีผลประโยชน์แอบแฝงละนะครับนอกจากนี้เราต้องดูความทันสมัยด้วยไม่ใช่โอ้เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วบอกว่าสื่อคอมพิวเตอร์สำหรับวันพรุ่งนี้แต่เว็บไซต์นี้อยู่มาแล้ว30ปีข้อมูลนี้นำเสนอมาแล้ว30ปีหรือ20ปีอันนี้แสดงว่าไม่ใช่สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วอันนี้แปลว่าวันที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจึงค่อยลงมืออ่านนะครับเราจะเข้าสู่การอ่านประเภทสุดท้ายคือการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นการอ่านบันเทิงคดีกับสารคดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การอ่านเอกสารที่เราเรียกว่าบันเทิงคดีกับสารคดีนั้นนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านประเภทนี้ก่อนนะครับการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจคืออะไรนะครับการอ่านประเภทนี้เป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินครับนะครับหรืออ่านแล้วอ่านเสร็จแล้วระหว่างการอ่านเราผ่อนคลายอารมณ์ไม่ใช่ยิ่งอ่านยิ่งเครียดหรือยิ่งอ่านแล้วยิ่งง่วงไม่ใช่นะครับแต่อ่านแล้วเราจะเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราอยากรู้ตอนต่อไปของนวนิยายที่เราอ่านเหลือเกินนะครับหรือเราอยากจะรู้จริงๆเลยว่าหลังจากที่ผู้เขียนเขาบอกว่าเขาย้ายเมือง
นะครับเป็นสารคดีที่นำเที่ยวที่ย้ายเมืองไปแล้วเราอ่านแล้วเราอยากรู้จังเลยว่าหลังจากเขาย้ายเมืองไปแล้วเมืองที่เขากำลังไป

นั้นเป็นเมืองใดอันนี้เห็นไหมครับเราจะเพลิดเพลินไปโดยไม่รู้ตัวนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านประเภทนี้คืออะไรสร้างความเพลิดเพลินครับคลายอารมณ์เก็บแง่คิดก็ได้นะครับหรือสร้างให้เกิดมุมมองหรือทัศนคติก็ได้ซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่มีมุมมองด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราต้องมีมุมมองที่หลากหลายนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่างานเขียนที่เราจะใช้อ่านเพื่อพัฒนาจิตใจเนี่ยมีอะไรนวนิยายครับเรื่องสั้นสารคดีหรือวรรณคดีมีหลายประเภทเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านบันเทิงคดีบันเทิงคดีคืออะไรบันเทิงคดีก็คืองานเขียนที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินอาจจะแทรกคติสอนใจนะครับการอ่านอันนี้เนี่ยเป็นการอ่านนอกจากเพื่อความบันเทิงแล้วยังประเทืองปัญญาด้วยนักศึกษาจะอาจจะบอกอุ๊ยอ่านนวนิยายสนุกดีแต่ในนวนิยายมักจะแทรกแง่คิดหรือมุมมองภาพสะท้อนสังคมหรือสิ่งที่ผู้เขียนเขาแฝงอยู่เพียงแต่เราเก็บเกี่ยวมาได้ไหมเท่านั้นเองนะครับการอ่านนวนิการอ่านบันเทิงคดีการอ่านนวนิยายนะครับแบ่งเป็นการอ่านนวนิยายเนี่ยก็คือควรพิจารณาชื่อเรื่องก่อนนะครับส่วนกวีนิพนธ์นั้นเราต้องตีความครับเพราะกวีนิพนธ์ร่วมสมัยนั้นเขียนเป็นด้วยภาษาหรือเป็นบทร้อยกรองนะครับนอกจากนั้นเราตีความเพื่อให้เข้าใจแล้วเราต้องพิจารณาคุณค่าด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเภทสุดท้ายหรือการอ่านประเภทสุดท้ายคือการอ่านสารคดีนะครับสารคดีเป็นงานร้อยแก้วครับเชิงสร้างสรรค์ที่เสนอข้อเท็จจริงร่วมกับข้อคิดเห็นของผู้เขียนแปลว่างานเขียนนั้นนำเสนอทั้งสองส่วนไปด้วยกันนะครับโดยผู้เขียนเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วยังมุ่งความบันเทิงแก่ผู้อ่านผ่านภาษาที่ไพเราะและก็มีการเลือกสรรถ้อยคำเป็นอย่างดีนะครับงานเขียนสารคดีนั้นเป็นงานเขียนที่ต้องใช้ศิลปะในการถ่ายทอดทั้งรสคำและรสความนะฮะเพราะถ้าเราไม่เลือกสรรถ้อยคำหรือนำเสนออย่างน่าสนใจคนอ่านเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังอ่านหนังสือตำราอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้เราลองมาดูซิว่าการอ่านถ้าเราจะอ่านสารคดีเนี่ยเราจะทำอย่างไรเห็นไหมครับนักศึกษาการลงมืออ่านไม่ใช่ขั้นตอนแรกเราต้องเลือกก่อนเราต้องสำรวจก่อนหลังจากนั้นเราจึงลงมืออ่านและการลงมืออ่านก็ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของการอ่านด้วยเราต้องมีการประเมินว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นมีคุณค่าอย่างไรเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมและถ้าจะให้เกิดประโยชน์จากการอ่านสูงสุดการอ่านเอกสารทุกประเภทที่ผมได้บรรยายมาในวันนี้จำเป็นจะต้องบันทึกสาระเอาไว้ครับเพราะแน่นอนฮะว่าเราอ่านแล้วมีบางส่วนเราจำได้แต่เราจำได้ไม่ทั้งหมดการบันทึกสาระเอาไว้จะช่วยให้เรานำสาระที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสาระที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

พระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้าเคียง

0: พระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

พระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานานักบินที่1โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ต่อมาในปี2539ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสกูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Model เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาสันจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
ไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวนับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาส

วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัท Expertise ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบทนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ที่วัดสเกตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทิตา

ธรรมราชินีวรฐานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีเชิญผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์เพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยวานนี้ทุกจังหวัดได้จัดพิธีเชิญผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 20:39 นอาทิณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรวัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีและที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

นะคะแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยเราจะพูดถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ถ้านักศึกษาคำนวณถึงโครงสร้างของหัวข้อเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆนะคะกระจายกันออกไปทีนี้เรามาดูซิว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรที่ควรจะได้ทบทวนนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องที่1กันก่อนนะคะความรู้เบื้องต้นหรือแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างแรกนักศึกษาต้องเข้าใจหรือว่าเข้าใจนิยามความหมายว่าสื่อสังคมออนไลน์คืออะไรนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินสื่อสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์สื่อใหม่สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อดิจิตอลนะคะมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาลองดูคำเหล่านี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์ชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในสังคมแต่เป็นสังคมที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศนะคะช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือมันช่วยเพิ่มความสะดวกในการที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จำนวนมากนะคะรวดเร็วแล้วก็กระจายไปในวงกว้างเกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆระหว่างบุคคลแล้วกลายเป็นชุมชนเสมือนในยุคดิจิทัลเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนี่คือแนวคิดหลักๆหรือว่านิยามหลักๆของสื่อสังคมออนไลน์นะคะเอาละเราได้แนวคิดแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการพัฒนาไปยังไงนะคะลองดูในรูปนะคะรูปที่ปรากฏที่นักศึกษาเห็นในวิดีโอของการเรียนการสอนในวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหนังสือนะฮะชุดวิชานะคะในหน่วยที่9นักศึกษาสามารถไปเปิดอ่านได้นะคะทีนี้ในชุดวิชาเนี่ยเราก็จะเล่าพัฒนาการจริงๆพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์สามารถเล่าในหลากหลายมุมมองแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ดูว่าถ้าเรามองเนี่ยว่าเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 เว็บ 3.0 เว็บ 4.0 นะหลายคนอาจจะเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ยุคอะไรฮะยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เรามีการพูดถึงนะคะนี่ลองมาดูกันว่าไอ้เว็บยุคแรกๆที่เขาเรียกว่าเว็บ 1.0 เนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้านักศึกษาดูจากภาพนักศึกษาเห็นลูกศรลงไหมคะอย่างลูกศรลงของเว็บ 1.0 อย่างเงี้ยนะคะลูกศรลงในเว็บ 1.0 เราจะเห็นว่าในภาพเว็บ 1.0 ลูกศรลงเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะก็คือผู้ที่เป็นคนสร้างสรรค์เนื้อหาเนี่ยจะส่งข้อมูลข่าวสารให้ค่อนข้างเยอะแต่ผู้ที่เป็นผู้รับข่าวสารหรือคนที่เข้าถึงเนื้อหาก็จะเป็นยังไงคะมีโอกาสในการตอบโต้หรือว่าให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีการให้ฟีดแบคนะคะภาษาทางนิเทศศาสตร์เรียกฟีดแบคเนี่ยนะคะก็จะน้อยลักษณะขนาดลูกศรก็จะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุค 1.0 หรือเว็บ 1.0 ในช่วงแรกๆหรือการเริ่มต้นของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยลักษณะมันจึงมีธรรมชาติแบบที่เราเรียกว่าอ่านอย่างเดียวนะคะพอหลังจากนั้นพอเว็บ 2.0 เรื่องเกิดขึ้นคือมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะก็เริ่มเป็นลักษณะที่มันมีอะไรที่มากขึ้นลองสังเกตภาพถัดมาที่อยู่ติดกันในตัวเลขเว็บ 2.0 เราจะเห็นว่าขนาดลูกศรจะเริ่มมีความใกล้เคียงกันทั้งลงแล้วก็ขึ้นคำว่าลงนี่หมายถึงว่าผู้ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะในสื่อสังคมออนไลน์เขาเรียกว่าผู้ส่งสารก็จะส่งออกไปเยอะผู้รับสารก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นยังไงคะแสดงความคิดเห็นส่งออกไปแข่งกันมั่งนะคะลักษณะเว็บ 2.0 มันจึงมีท่าในลักษณะรูปแบบของการที่ไม่ได้อ่านอย่างเดียวละแต่ผู้รับสารสามารถเป็นผู้เขียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขียนว่าสรุปกันว่าเว็บ 2.0 เนี่ยเป็นยุคที่เว็บสามารถผู้รับสารสามารถอ่านและเขียนลงในเว็บได้นะคะแต่พอเป็นเว็บ 3.0 เนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยให้การค้นคว้าข้อมูลเนี่ยทำได้มากขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื้อหามันจึงไม่เพียงแค่เห็นแล้วว่ามีข้อมูลอะไรแต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ค้นหาข้อมูลภายใต้เนื้อหาที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้เขาก็เลยเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่า semantic web ทีนี้เว็บ 4.0 เนี่ยเขาบอกว่ามันการนำ AI หรือเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า artificial intelligence เข้ามาช่วยนะคะในการสืบค้นข้อมูลและแม้กระทั่งสังเกตดูสิคะเดี๋ยวนี้เราสามารถเช็คอะไรคะภาพได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บในยุค 4.0 เนี่ยก็เรียกว่า semantic web นะคะเอาล่ะเรารู้จักความหมายแล้วเรารู้จักพัฒนาการแล้วคราวนี้เรามาดูซิว่าแล้ว
สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในสังคมนะคะประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเรียกไงว่าสมัยก่อนนี่ถ้าจะประท้วงโวยวายโวกเวกเราก็ไปยืนตามอะไรฮะสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะในเชิงกายภาพนี่เรียกง่ายๆมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นอะไรฮะตั้งเวทีปราศัยเลยหรือไม่ก็มีการตั้งอะไรนะฮะเดินขบวนประท้วงเลยอันนั้นคือเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเดียวกันแต่เนื่องจากว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแบบที่เดียวแต่กรณีที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถทำให้คนเข้าถึงได้เยอะๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายแล้วก็ไม่ถูกจำกัดในเรื่องพื้นที่และเวลานะคะอันที่สองก็คือสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ลองสังเกตดูสิคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราค้นคว้าข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฟีดต่างๆที่คุณเข้าถึงบรรดาสื่อโซเชียลทั้งหลายหรือสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่นะคะบางครั้งก็ต้องถามว่าเอ้ยแล้วข้อมูลถูกไม่ถูกนั้นเดี๋ยวมาว่ากันในหัวข้อที่

3ว่าด้วยผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาทกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลายๆคนต้องการค้นหานะคะเช่นหาอันนี้ไม่เจอเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเอ๊ะเขามีเว็บเขามีสื่อสังคมออนไลน์ให้เราเข้าถึงไหมเข้าไปปุ๊บไปดูข้อมูลของเขาซิว่าเขาเป็นยังไงมีภาพ

การเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเห็นไหมคะลองดูสิคะหลายๆท่านเป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันแต่ปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเชื่อมโยงให้ท่านเหล่านั้นกลับเข้ามาเป็นยังไงคะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆนะคะชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองก็ถูกเชื่อมโยงโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปดูสิคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็มีการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมก็คืออะไรคะกลุ่มนักศึกษาด้วยกันผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็อะไรคะทั้งเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ภายใต้บัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่คือการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมนะคะส่วนที่4หรือประเด็นที่4ที่เป็นเรื่องบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ก็คือว่ามันให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินนะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์มีอะไรสนุกอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แย่เลยนั่งไทป์ไปหลายคนใช้มือถือไทป์ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเป็นการฆ่าเวลาบางคนก็นั่งดูวิดีโอนั่งดูละครแล้วก็นั่งหัวเราะคิกกักคิกกักเออสนุกสนานดีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดทีวีนะคะหลายคนจะเริ่มมีพฤติกรรมแบบนั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันว่าทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์มีประเภทจริงๆแล้วเนี่ยการจัดแบ่งประเภทสื่อสังคมออนไลน์มีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็จะแบ่งเป็นในลักษณะของแบบเผยแพร่นะคะก็คือส่งข้อมูลข่าวสารออกไปแบ่งปันแชร์ริ่งข้อมูลนะคะหรือเป็นการส่งข้อความนะคะอย่างง่ายๆเลยตอนนี้รู้สึกทุกคนเกือบทั้งนั้นเลยนะเมืองไทยฮิตมากเลยก็คือสื่ออะไรคะสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชัน LINEเห็นไหมคะสวัสดีตอนเช้านะส่งข้อความกันของญาติผู้ใหญ่เห็นไหมคะหรือเป็นเวทีในการและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือใช้เป็นส่วนในการร่วมมือกันทำงานนะคะผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์หลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเนี่ยพยายามสร้างภาษาอังกฤษเขาเรียกฟีเจอร์ถ้าภาษาไทยก็คงจะหมายถึงว่าคุณลักษณะบางอย่างหรือคุณสมบัติบางอย่างของตัวสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้สามารถทำให้ผู้ทำงานร่วมกันในหลายๆโปรเจกต์ร่วมกันทำงานได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายประเภทตามการใช้งานก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กิ่งนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งประเภทตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์เราก็จะออกมาเป็น6แบบแบบที่1เรียกว่าเว็บบล็อกนะคะแบบที่เกาะบรรดาสารพัดบล็อกทั้งหลายที่เราเคยเห็นน่ะ Twitter ก็น่าเป็นเว็บบล็อกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกบางคนก็เรียกไมโครบล็อกนะคะประเภทที่2คือเครือข่ายสังคมนะคะประเภทที่3คือการแบ่งปันข้อมูลหรือ media sharing เช่นแบ่งปันวิดีโอแบ่งปันคลิปเพลงแบ่งปันภาพอย่างเงี้ยนะคะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็จะเห็นบรรดาออนไลน์ฟอรั่มหรือที่เรียกเว็บบอร์ดนั่นแหละค่ะเป็นเวทีทำงานร่วมกันหรือเป็นลักษณะเลือกโลกเสมือนเช่นเกมออนไลน์ที่เขาเล่นกันเป็นชุมชนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทสื่อสังคมออนไลน์ทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อที่2หัวข้อที่2ก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์เราใช้อะไรบ้างในกรณีที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาเหตุเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะคนเราไม่ได้ดูทีวีหลายคนดูละครหลายคนดูทีวีแต่ดูย้อนหลังค่ะก็ดูผ่านอะไรฮะสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่เขาทำสื่อมวลชนในปัจจุบันทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้เขาก็พบว่าพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเขาเหมือนกันนั้นจะสังเกตเลยสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหรือแม้กระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์เองต่างก็มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่า official account นะคะที่ผู้ชมหรือผู้ฟังผู้ดูสามารถเข้าถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้นะคะอันที่สองก็คือเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข้อมูลข่าวสารนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะที่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวหลายๆครั้งก็ไปดึงมาจากแล้วคลิปที่มีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์สังเกตสิคะบางเรื่องกลายเป็นข่าวโจงครึ่มแล้วก็กลายเป็นประเด็นจนกระทั่งตำรวจต้องเข้ามาทำไมฮะสืบสวนสอบสวนในกรณีดังกล่าวเป็นต้นนะคะอันนี้คือใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข่าวสารและสุดท้ายก็คือว่าในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถประเมินผลตอบรับของผู้รับสารได้ทันทีมีคนมากดไลค์เท่าไรมีคนแชร์เท่าไรมีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารที่เผยแพร่ไปยังไงบ้างอันนี้มันก็จะได้ฟีดแบ็กมาทันทีเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้คนโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีมาร่วมในรายการบางคนส่งอีเมลโอ้เดี๋ยวนี้รวดเร็วทันใจนะคะทีนี้ถามว่าแล้วในองค์กรล่ะองค์กรใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน3ด้านด้านแรกก็คือได้ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรนะคะก็คือใช้สื่อส

สังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการชี้แจงแก้ไขปัญหาเกิดผู้รับสารหรือผู้บริโภคร้องเรียนขึ้นมาก็ถือโอกาสชี้แจงแก้ไขปัญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มันมีความรวดเร็วแล้วก็ตอบปัญหาของผู้บริโภคได้ค่อนข้างทันการมากกว่าส่วนอีก 2-3 ประเด็นก็คือใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อของฝ่ายองค์กรเนี่ยองค์กรจะใช้สื่อสังคมอะไรในการทำการตลาดโปรโมทสินค้าเราก็จะได้ละมาละฟีดใน account บัญชีมาละลด 5% 10% จัดมหากรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยล่ะค่ะเขาใช้พวกนี้ล่ะค่ะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์กรเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรบริษัทห้างร้านนะคะบางครั้งองค์กรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรมูลนิธิต่างๆก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านการรณรงค์นะคะเช่นเราอาจจะเคยเห็นสื่อสังคมออนไลน์ของสสส.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะหรือเมาไม่ครับหรืออะไรคะออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งเป็นยังไงคะองค์กรเช่นพรรคการเมืองใช่ไหมคะก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองได้เช่นกันนะคะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการใช้อย่างหลากหลายดังนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราหนีไม่พ้นที่จะต้องคุยกันก็คือแล้วสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบกับสังคมไหมแน่นอนนะคะสื่อมวลชนหรือการสื่อสารเนี่ยในการสื่อสารอยู่แล้วเนี่ยต้องมีผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกเรามาดูกันว่าในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยส่งผลกระทบในเชิงบวกกับคนในสังคมยังไงบ้างอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2แบบกลุ่มที่1เราเรียกมันว่าเป็นผลกระทบเชิงปัจเจกบุคคลหรือเรียกง่ายๆว่าผลกระทบเชิงบวกต่อคนแต่ละคนน่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วเราได้รับประโยชน์อะไรจากมันอย่างแรกเลยนักศึกษาจะลองสังเกตจะพบว่าปัจจุบันนี้เราใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการศึกษาข้อมูลต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันความรู้เห็นไหมคะหลายๆเรื่องพอเรารู้สึกว่าโอ้ความรู้เรื่องนี้ดีโอ้นี่วิธีการดูแลสุขภาพนะคะการระมัดระวังต้องนั่นนี่ก็มีการอะไรคะส่งผ่านความรู้ไปให้เพื่อนนะตักเตือนกันบอกกันนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับในระดับปัจเจกบุคคลรวมทั้งอะไรคะระดับปัจเจกบุคคลเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความเพลิดเพลินนะคะสนุกสมานสบายใจเพราะเชิงบวกในระดับสังคมอันนี้วงกว้างขึ้นเราก็จะพบว่าในการรณรงค์เพื่อประโยชน์ทางสังคมหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังพูดถึงกันมากก็คือผลกระทบของการใช้พลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะเราก็จะเห็นโครงการรณรงค์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องการ1ลดการใช้พลาสติกถือแก้วน้ำประจำตัวเวลาไปซื้อกาแฟลดการไม่รับถุงพลาสติกเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของหิ้วถุงผ้าไปเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไงฮะพฤติกรรมคนในสังคมปัจจุบันหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำเพราะว่าวันๆนึงเราก็ต้องเข้าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เรามีเช่น Facebook บ้าง LINE บ้างนะคะเพราะว่า2บัญชีนี้เนี่ยเป็น2แอปพลิเคชันหรือ2งานเนี้ยกลุ่มเนี้ยของเป็นสื่อสังคมอะไรที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวก YouTube บ้างมีพวก Twitter บ้างอะไรเงี้ย Instagram บ้างซึ่งหน่วยงานต่างๆก็พบว่าถ้าต้องการรณรงค์ขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างจิตสำนึกให้ระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างอย่างเรื่องพลาสติกอย่างเงี้ยเขาก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะนอกจากนี้เนี่ยในระดับสังคมยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตรวจสอบสังคมและการเมืองมีประเด็นสาธารณะอะไรที่เรามองว่านี่คือปัญหาของหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบนะเช่นเฮ้ยอาคารเนี้ยร้างมาตั้งนานแล้วทำไมสร้างกันไม่เสร็จเนี่ยทำไมมันทิ้งไว้นานมากเราก็จะเห็นเรื่องบางเรื่องนะคะของหน่วยงานราชการบางแห่งหรือชาวบ้านก็จะบอกว่าตรงนี้ทำไมส่วนราชการไม่มีใครมาดูตรวจสอบเลยสภาพมันย่ำแย่มากดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยก็มีการแล้วถ่ายรูปแล้วก็ฟ้องไปบนโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการใช้เป็นเวทีสาธารณะนะคะสำหรับการอะไรคะแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นบางครั้งมันก็จะมีการสาดข้อมูลความคิดเห็นต่างๆหลากหลายอยากบ่นอยากด่าอยากว้ายๆอะไรก็ส่วนใหญ่คนก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวทีสาธารณะทีนี้ถามว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบในเชิงบวกแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงลบไหมแน่นอนค่ะทุกอย่างโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่

ไหลเวียนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันอย่างที่เราไปดูพื้นฐานแรกๆจำได้ไหมคะว่าพัฒนากรของสื่อสังคมออนไลน์คือผู้รับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าใครก็เอาข้อมูลข่าวสารขึ้นไปบนสื่อสังคมออนไลน์เอาละสิทีนี้มันก็เกิดอาการประเภทอย่างนี้ค่ะประเภทแรกเลยคือมีการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมกันเยอะแยะหรือที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวโอ้ยทุกคนบ่นมากอันนี้ข่าวไม่ใช่อันนี้ข่าวปลอมอย่าแชร์นะอันนี้ข่าวที่ไม่จริงนะแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือข่าวปลอมแล้วมันมีคนเชื่อถือเยอะๆนี่สิอันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ก็มีผลเสียตรงนี้ว่าความที่มันไม่มีใครกั่นกรองไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่นำเสนอมานี้ถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ภาพบางภาพที่มีการแชร์กันไปแชร์กันมาสุดท้ายแล้วกลายเป็นภาพเก่ากว่าจะมาเจอกันผ่านกว่าจะมาเจอมีการตรวจสอบว่าเฮ้ยภาพเก่านะไม่ใช่กรณีน้ำท่วมในประเทศไทยนะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหรือถนนพังไม่ใช่ถนนในประเทศไทยนะปรากฏว่าเป็นถนนประเทศอื่นแต่มันมีความคล้ายกันมากอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่กว่าจะเจอเป็นยังไงคะ 2-3 วันผ่านไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต้องระมัดระวังมากในเรื่องแรกก็คือผลกระทบก็คือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งใช่ไม่ใช่นะคะมีทั้งผิดพลาดมีทั้งเป็นข่าวปลอมมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเยอะมากนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยตัวเองในฐานะเป็นผู้บริโภคข่าวสารก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ประเด็นที่2ก็คือการสร้างวาทะเกียรติชังก็อย่างที่บอกไงฮะมันไม่มีการกั่นกรองใช่ไหมคะใครอยากด่าใครก็ด่าด่าไม่พออาจจะไม่ด่าตรงๆกลัวถูกฟ้องก็มีการเป็นยังไงคะเริ่มมีการใช้วาจาคำพูดเป็นการเขาเรียกอะไรนะเปรียบเทียบกระแทกแดกดันหรือไปนิยามคนฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเป็นผู้ที่มีความคิดอันไม่เหมาะแล้วก็ใช้คำวาจาอันโหดร้ายนะคะถ้าอาจารย์พูดคงออกอากาศไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้คำที่ไม่เหมาะสมในแง่ของความเป็นมนุษย์ด้วยกันคนเรามีความสามารถที่จะคิดเห็นต่างกันได้แต่ปัญหาก็คือว่าพอคิดเห็นไม่เหมือนเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีการสกรีนนะคะไม่มีการกันกรองนะคะใครอยากพูดอะไรใครอยากบอกอะไรก็ได้ประเด็นก็คือต่างคนต่างสาดวาจาอันดูถูกเกลียดชังกันเองเพียงเพื่อคนฝ่ายตรงข้ามมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราอย่างเงี้ยก็น่ากลัวนะคะทีนี้การกันแกล้งกันทางไซเบอร์เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากในเรื่องของผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีหลายเคสหลายกรณีที่ดูถูกคนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็แกล้งให้เขาเกิดความรู้สึกเสียหน้าแล้วก็อยู่ไม่ได้ในสังคมในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงลบอีกเช่นอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือการอะไรฮะหลอกลวงเอาข่าวสารความลับของเรานะคะหรือหลอกให้เราให้ข้อมูลความลับแล้วเขาก็เอาไปทำอาชญากรรมอื่นๆเช่นหลอกเอาเงินใช่ไหมคะหลอกให้เราโอนตังไปให้นะคะเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆในเรื่องนี้นะคะประเด็นที่5ก็คือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างที่บอกนะคะมันไม่มีการกันกรองเด็กและเยาวชนก็สามารถเข้าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากับของผู้ใหญ่ได้อันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเด็กสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใหญ่แต่ไม่เหมาะกับเด็กทีนี้ล่ะใครจะเป็นคนดูแลอันนี้ต้องระวังนะคะผู้ปกครองจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยแนวทางในการป้องกันผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็สามารถทำได้ใน3ลักษณะแบบแรกก็คือรัฐเป็นคนทำซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆเช่นกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์พรบข้อมูลข่าวพรบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้พรบอาชญากรรมทางไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือรัฐจะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้นะคะมีการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเนื้อหาลามกอนาจารเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือมีการติดตามคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่แล้วเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยทีนี้การกำกับดูแลกันเองก็คือสื่อมวลชนหรือสื่อที่เป็นเจ้าของสื่อเองก็เป็นคนสกรีนหรือว่าถอดออกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันสุดท้ายก็คือการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระหว่างผู้ใช้กันเองอย่างที่อาจารย์บอกไงคะว่าเรารู้ผลกระทบแล้วนี่เราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการแชร์อย่างเงี้ยก็เป็นการอะไรคะรู้เท่าทันสื่อโดยตัวเราเองตั้งคำถามซิ
ใครเอาภาพนี้มาจากไหนข้อความนี้จริงหรือไม่จริงก็ไปค้นดูหน่อยซิข่าวนี้เป็นข่าวที่มันเผยแพร่ไปเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มาเผยแพร่ว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกรอบนึงอันนี้ก็ไม่ใช่แหละอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเองในฐานะผู้ใช้สื่อนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการรู้ให้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่มันเผยแพร่อยู่นะคะเราจะต้องตั้งคำถามแล้วมีคนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยทักมาแล้วก็เชิญชวนว่าเนี่ยเข้าส่งคำตอบมาชิงโชคหรือเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมลงทุนต่างๆจะได้ผลประโยชน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผิดปกติเกินจริงหรือเปล่าลองตรวจสอบสักนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อและไม่ถูกหลอกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะนักศึกษานะคะก็ขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะว่าที่คุยกันมาเนี่ยในหน่วยที่9เรื่องสื่อสังคมออนไลน์อาจารย์ก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็ว่าด้วยเรื่องแนวคิดนะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะเรื่องที่2ก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์ทั้งส่วนของสื่อมวลชนแล้วก็ในส่วนขององค์กรต่างๆนะคะทั้งองค์กรธุรกิจองค์กรทางการเมืองแล้วก็องค์กรทางด้านเอกชนนะคะหรือมูลนิธิต่างๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแนวทางในการป้องกันนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาการเรียนการสอนในหน่วยที่9นี้นะคะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukrit Thairat. These days, whether you're a woman or a man, everybody is concerned about health and beauty. And some people spend lots and lots of money for different kinds of treatment. But there are also ways of making yourself stay young and beautiful without spending any money at all. So today, we'll take a look at face massaging, self-face massaging in English magazine. Let's go take a look.
1: เปลี่ยนหน้าบานกามใหญ่ให้เป็นหน้าเรียวผิวหย่อนคล้อยก็สามารถทำให้ผิวยกกระชับได้สวัสดีค่ะครูทันสอนลดหน้าพลิกชีวิตค่ะวันนี้นะคะครูทันนะคะสนับสนุนให้สาวๆเราสวยได้โดยไม่ต้องศัลยกรรมสาวๆที่มีปัญหาเรื่องหน้าบานกามใหญ่หรือผิวหย่อนคล้อยนะคะผิวไม่ยกกระชับหนังตาตกวันนี้ครูทันนะคะรวบรวมเทคนิคนะคะความงามมาให้คุณสาวๆค่ะอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะเริ่มทำหน้าของคุณให้เรียวสวยนะคะคุณจะต้องดูก่อนว่าหน้าของคุณเนี่ยฝั่งไหนใหญ่กว่ากันหรือฝั่งไหนเล็กกว่ากันพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเอาหน้าตัวเองนะคะส่องกระจกดูนะคะแล้วลองดูนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยฝั่งไหนเล็กฝั่งไหนใหญ่ฝั่งไหนเล็กฝั่งไหนใหญ่แบบบางคนแบบใช่แบบเฮ้ยครูฝั่งไหนที่มันใหญ่คือฝั่งที่หย่อนคล้อยหรือเปล่าหรือฝั่งที่ใหญ่คือฝั่งที่หน้าบวมออกมาปัญหาที่ครูพบมากที่สุดนะคะก็คือว่าสาวๆเนี่ยจะมองว่าผิวที่หย่อนคล้อยเป็นผิวฝั่งหน้าที่ใหญ่แต่จริงๆแล้วฝั่งหน้าที่ใหญ่นะคะเป็นฝั่งที่กล้ามเนื้อจากการที่เราเคี้ยวข้าวนะคะอ่ะเริ่มเลยวันนี้นะคะครูทานทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วหน้าครูนี่แบบสดมากค่ะยิ่งกว่าตลาดสดอีกนะคะอ่ะเริ่มต้นค่ะครูทานไว้วางใจในการเลือกใช้คอลลาเจนในการนวดหน้าคุณสาวๆห้ามที่จะนวดโดยไม่ใช้ครีมนะคะห้ามที่จะนวดแบบแห้งๆเพราะไม่งั้นนะคะหน้าคุณจะเกิดการถลอกได้นะคะคอลลาเจนของคุณทันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณทันเองออกแบบมาเพื่อการนวดโดยเฉพาะแต้ม3ตำแหน่งนะคะแต้มแบบนี้นะคะเวลาคุณนวดใช้นิ้วมือของคุณบริเวณส่วนนี้นะคะส่วนนี้เท่านั้นนะกลิ้งแบบนี้กลิ้งบริเวณส่วนไหนบ้างช่วงบริเวณที่เราแบบรู้สึกกรึกๆนะคะที่ครูบอก1 2 3ขยับตรงนี้แล้วขยับมาตรงช่วงร่องมุมปากท่านี้จะช่วยเก็บร่องมุมปากได้นะคะและขึ้นมาที่ร่องแก้มท่านี้ก็จะช่วยเก็บร่องแก้มได้ด้วยเริ่มเลยนะคะ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ

1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับพอหลังจากคุณทำครบ6รอบแล้วนะคะใช้นิ้วมือของคุณเนี่ยแหละค่ะจะนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้เอาที่คุณถนัดกดลงไปเบาๆนะคะบริเวณร่องตรงนี้นะมันจะช่วยเก็บร่องมุมปากนะคะหรือที่เรียกว่าร่องน้ำหมากนั่นเองนะคะกดครึ่งไปค่ะ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะคะทำอย่างนี้6รอบเหมือนกันนะคะทำไปเลยค่ะท่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินด้วยหลังจากที่คุณขยับนิ้วเสร็จแล้วใช้ฝ่ามือบริเวณช่วงนี้นะฝ่ามือนะคะให้รีดไปบริเวณตรงไหนคะล่องช่วงนี้นะคะให้รีดไปที่ติ่งหูด้านล่างในการรีดให้คุณรีดแค่45องศาย้ำนะคะรีดแค่45องศาและอย่าปล่อยให้หน้าแห้งรีดไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 6ครั้งนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็รีดจากตรงนี้ขึ้นไปก่อนที่จะรีดอีกรอบนะคะกดได้1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะคะท่านี้คุณจะได้ร่องแก้มด้วยนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็รีดขึ้นไปค่ะรีดขึ้นไปเลยรีดนะคะจากส่วนนี้นะคะไปที่บริเวณกลางหูนะคะกลางหูช่วงนี้นะคะการรีดนะคะเราจะรีดตามทิศทางลายเส้นของกล้ามเนื้อผิวนะคะพอหลังจาก6ครั้งขึ้นไปนะคะจากล่องแก้มตรงช่วงนี้ดึงขึ้นไปบริเวณติ่งหูด้านบนนะคะรีดขึ้นไปค่ะรีดเสร็จนะคะครบ1เซตคุณสามารถทำแบบนี้ได้3เซตนะคะย้ำนะคะทำแบบนี้ประมาณ 2-3 เซตนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็บล็อกใช้มือนะคะบล็อกเบาๆนะคะเพื่อกันน้ำเหลืองไหลย้อนกลับนะคะกันไขมันไหลย้อนกลับมานะคะหลังจากนั้นนะคะสาวๆที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาและหนังตาตกนะคะเราก็ใช้คอลลาเจนเนี่ยแหละค่ะแต้มลงไปที่ถุงใต้ตานะคะแต้มลงไปกดครึ่งเบาๆนะคะบริเวณเบ้าตานะคะกดไป1 2 3ขยับ1 2 3ขยับบี้มดล่ะค่ะกดไปที่เบ้าโครงกระดูกตานะคะอย่ากดเข้าไปในตานะไม่เอานะมันจะอันตรายมากเลยไม่ต้องใช้น้ำหนักแรงนะคะหลังจากนั้นคุณก็รีดค่ะรีดไปที่ขมับและสุดไปที่ไรผมนะคะรีดสุดไปที่ไรผมอย่างนี้ถือว่าเป็น1เซตนะคะคุณทำอย่างนี้นะคะ 3-4 เซตนะเซตแรกก็คือดึงตึงแล้วก็ครึงเบ้าตาล่างและก็รีดนะคะรีดไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะมาบริเวณเปลือกตานะคะคุณสาวๆก็สามารถที่จะนวดครึงบริเวณช่วงนี้ได้1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับ1 2 3ขยับนะคะประมาณ 3-4 รอบนะคะท่านี้คนที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกนะคะเราจะรีดไขมันที่อยู่บริเวณหนังตานะคะออกรีดไปให้ถึงขมับนะคะรีดไปเลยเห็นไหมคะรีดไปปึ๊บแล้วคุณสาวๆนะคะก็ไล่มาถึงบริเวณคิ้วได้นะคะดึงหนังตาที่ตกให้ยกขึ้นดึงอย่างนี้นะคะดึงหนังตาทำอย่างนี้ดึงไล่มาถึงขมับเลยนะคะท่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องริ้วข้างตาและหนังตาตกได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งในการนวดของคุณนะคะคุณจะต้องมีครีมบำรุงนะคะอุทันไว้วางใจในการเลือกใช้คอลลาเจนนวดหน้าเท่านั้นนะเพราะโครงสร้างของผู้หญิงยุบตัวลงตามอายุถึงทำให้เกิดริ้วรอยก็คือการขาดคอลลาเจนและอีลาสตินเนี่ยแหละค่ะนะคะพอดึงเสร็จปุ๊บ

0: หนังตาจะยกขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะยกกระชับผิวหน้าของคุณได้แล้วนะคะแล้วเรามาเก็บอีกทีนึงนะคะในเทคนิคการเก็บนะคะก็ใช้มือฝ่ามือของเรานะคะดึงเก็บไปท่านี้จะช่วยเก็บเหนียงได้ด้วยนะคะดึงเหนียงไปนะคะเวลาดึงนะคะดึงเก็บไปที่หลังหูคุณทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะครูทันบอกเลยค่ะยิ่งนวดหน้าหน้าคุณก็จะยิ่งเด็กนะคะยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์นวดหน้าที่ดีนะคะหน้าคุณก็จะยิ่งสาวสวยเด้งใสนะคะตรงนี้เวลาดึงอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะดึงขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสาวๆถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะรับรองค่ะหน้าคุณจะสวยอ่อนเยาว์ได้แน่นอนการทำแบบนี้นะคะ 3-4 วันทำครั้งหนึ่งนะอย่าทำติดต่อกันทุกวันเพราะมันเป็นการเขาเรียกว่าการรีดเดนน้ำเหลืองนะคะขับของเสียออกแต่ถ้าคุณทำประจำทุกวันทำทุกวันนะมันจะขับของเสียออกไม่ทันแล้วหน้าคุณเนี่ยจะทำให้เกิดสิวได้นะคะสาวๆค่ะคุณสามารถสวยได้ด้วยมือตัวเองนะคะง่ายๆเลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบผลเสียจากการทำตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนการออกกำลังกายผิวหน้าค่ะคุณสามารถดูแลบำรุงผิวคุณให้สวยให้อ่อนเยาว์ได้ด้วยมือของตัวเองนะคะวันนี้ครูทันสอนนวดหน้าพลิกชีวิตขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
1: Oh yeah, that feels great. Oh, sorry. So what do you think? How do I look? Do I look 10 years younger? So if you want to look young and beautiful as well, you can try massaging your own face. And not only is it 100% free, it's also 100% safe as well. Up next, our guest has won many singing competitions and is now becoming a runway model.So let's go to Tot now and meet Nong Third in English Club.
2: Sawadee krap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tot Satham PM Sambun. Today I'm joined by a performer who has entered the World Championship of Performing Arts and became a grand finalist as well, representing Thailand and also won several awards. So let's meet today's special guest. Please welcome Khun Third. Sawadee krap.
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ So first off, before we talk about your awards and all the stuff that you've won, can you please introduce yourself to our viewers?
3: สวัสดีครับ Hi, my name is Third Kantapat Rojanasimit and I am 12 years old. Now I'm studying in SIS, Singapore International School of Bangkok.
2: Right, so I want to know, what is the Olympic of Performing Arts or the World Championship of Performing Arts? What is this competition?
3: It's like the Olympics of like performing arts, like modeling, singing, dancing, and all other stuff.
2: So basically, instead of sports, it became performing arts.
3: Yeah.
2: Everything to do with performing arts, right?
3: Yeah.
2: So why did you enter?
3: Because I want to find more like experience, you know, kind of like, and I want to travel to other countries as well.
2: Mm-hmm. What was your category in this performing arts? Because there's so many things, right, in the performing arts, just like in the Olympics, there's so many sports. What was your category?
3: I did vocals and modeling.
2: Mm-hmm. So when it came to vocal, you mean singing, right?
3: Yes.
2: And also modeling.
3: Yes.
2: So was it two different category or two in one, modeling and singing as well?
3: Different categories.
2: Mm-hmm. So with singing and with modeling. Out of all the categories in the world, why singing and modeling?
3: Because I always did modeling and singing is like one of my preferred stuff that I do.
2: So when it came to modeling, was it catwalk modeling?
3: I'm not quite sure.
2: When it came to singing, what did you have to sing then?
3: There's like different categories of like songs, and there's like pop, jazz, variety, Broadway, and R&B, you know.

0: like a phoenix, but you're my flame.
1: Wow, absolutely amazing. A big round of applause. So thank you so much for being on our TV program. Obviously, you have all the perfect category of winning. Not only do you have the perfect characteristics, you have the ability as well. So good luck. ขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ Thank you.
1: Okay, so there you go. It doesn't matter how old or how young you are, you can compete and represent your country. Do good for yourself, your family, and also for Thailand as well. So what a great example we heard from Khun Third. But we'll see you next time. สวัสดีครับ
2: Wow, Nong Third is such a talented young man. Not only can he sing, he is also a model, and he can make balloon animals. That's great. Keep up the great work. Up next is time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ
4: กิฟจิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
3: ค่ะ
4: สุดสัปดาห์นี้ครอบครัวกิมมาจะไปเที่ยวหัวหินกันค่ะ2วัน1คืนมีเวลาเที่ยว
3: เออเขาเป็น family outing สินะคะ
4: คะ outing outing อะไรคะทำไมพี่ปุ๋ยไม่ใช้คำว่า family trip ล่ะคะ
3: จริงๆอ่ะ outing กับ trip อ่ะก็มีความหมายใกล้กันมากเลยค่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่า outing เนี่ยเขาจะพูดถึงความสนุกสนานร่าเริงในการพักผ่อนเวลาเราไปเที่ยวช่วงเวลาสั้น
4: ๆ
3: ส่วน trip เนี่ยก็เป็นความสนุกสนานเหมือนกันแต่บางคนเขาจะพูดถึง business trip ก็คือมีเรื่องของการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
4: อ๋อคือถ้า outing เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานไปเที่ยวกันพักผ่อนแต่ว่าถ้าเป็นคำว่า trip เนี่ยอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ได้บ้างค่ะ
4: อ๋อค่ะดีเลยค่ะแล้วถ้าแบบนี้ถ้าสมมุติว่าทีมงาน English Corner ของเราเนี่ยสนใจที่จะไป outing กันบ้างได้มั้ยคะ
3: ได้ค่ะก็ไปเลยค
4: ่ะ
3: ก็จะเป็นทีม outing
4: อ๋อไม่ใช่ family outing
3: ไม่ใช่ family outing ทีม outing พี่ปุ๋ยว่าลูกกิ๊บก็จองห้องที่หัวหินแล้วก็จองเพิ่มเลยดีมั้ยคะเราก็ไปด้วยกันเลยเป็นทีมงานด้วยกันเป็น family tripfamily outing team outing ด้วยกัน
4: คนจะเยอะไปไหมคะกิฟว่า let's plan
3: ไม่เยอะหรอกค่ะกิฟ
4: let's plan for the English corner team outing later ดีกว่านะคะ
3: คุณผู้ชมคะน้องกิฟไม่อยากให้เราไปร่วม family outing กับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแพลนของเราเองก็ได้ค่ะเรากลับพบกับ English corner กันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ปุ๋ยกับกิฟลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you guys enjoyed our show today, but unfortunately, it's time to go. If you have any questions, comments, or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
5: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
6: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
7: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
9: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
10: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
9: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน่
10: ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
13: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
14: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
15: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
16: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
17: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่แม
16: ่คำตอบอยู่นี่ค่ะ
12: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีนะครับนักศึกษากลับมาพบกับรายการสอนชุดวิชา41341นะครับกฎหมายวิธีสมัญญัติ1หน่วยที่9ค่าวิชาธรรมเนียมนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับก็จะพูดถึงค่าวิชาธรรมเนียมนะครับในตอนแรกนะครับ2ก็จะเป็นกรณีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับแล้วก็กรณีความรับผิดนะครับในค่าวิชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาทราบนะครับว่าค่าวิชาธรรมเนียมคืออะไรผมขอแบ่งนะครับค่าวิชาธรรมเนียมออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับต่อมานะครับความหมายของค่าวิชาธรรมเนียมคืออะไรนะครับเวลาที่เราดูครับปกติคดีแพ่งนะครับเวลาคดีแพ่งเนี่ยมีการขึ้นสู่ศาลนะครับการขึ้นสู่ศาลเนี่ยครับก็จะต้องมีค่าวิชาธรรมเนียมคดีแพ่งนะครับแล้วก็หมายถึงอะไรนะครับก็คือเงินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระเมื่อมีการดำเนินคดีแพ่งซึ่งอาจเป็นการชำระให้แก่รัฐหรือบุคคลอื่นทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้การนำคดีมาฟ้องศาลเนี่ยครับโดยไม่มีเหตุหรือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่จำเป็นทีนี้ค่าวิชาธรรมเนียมครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ1ค่าวิชาธรรมเนียมที่ตกแก่รัฐครับเราจะแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมศาลครับอันนี้หมายถึงเงินที่ผู้ดำเนินกระบวนพิจารณาจะต้องชำระแก่ศาลนะครับกับ2ก็คือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีและนะครับอ๋อหรือครับหรือค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานคดีนะครับอันนี้ในตาราง5ซึ่งเวลาที่เราดูเนี่ยครับในประมวลกฎหมายนะครับวิธีพิจารณาความแพ่งให้นักศึกษาเปิดไปที่หมวดที่3นะครับว่าโดยค่าวิชาธรรมเนียมนะครับก็จะมีตัวบทตั้งแต่149นะครับจนถึง169/3แต่เราดูแค่นี้ไม่พอครับนักศึกษาจะต้องไปดูตารางนะครับที่อยู่ท้ายประมวลกฎหมายด้วยนะครับซึ่งตารางท้ายประมวลกฎหมายเนี่ยอยู่ที่ตารางที่1ถึงตารางที่7นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็คือตารางที่5นะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่นักศึกษาจะต้องมีอุปกรณ์นะครับหรือว่ามีอาวุธนั่นเองในการอ่านหน่วยนี้คือหน่วยที่9นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีในส่วนนี้ครับนักศึกษาจะงงมากเลยเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยเกี่ยวกับค่าวิชาธรรมเนียมนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นทางปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับค่าธรรมเนียมศาลครับแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างก็คือ1คือค่าขึ้นศาลนะครับตามตาราง1นะครับส่วน2คือค่าธรรมเนียมอื่นนะครับตามตาราง2นะครับตามตาราง2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดต่อไปครับว่าในตาราง1เนี่ยเราจะต้องเสียค่าขึ้นศาลกี่บาทถ้าคดีมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ตาราง2เราต้องเสียเท่าไหร่ในส่วนนี้ครับที่สามารถนำมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรนัยได้ต้องจำให้ดีนะครับทีนี้เราดูต่อมานะครับค่า

ใช่ธรรมเนียมที่ตกแก่บุคคลอื่นอันนี้เมื่อกี้ตกแก่ศาลนะครับอันนี้ตกแก่บุคคลอื่นนะครับ 2.1 ครับค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าตกแก่ผู้พิพากษาหรือเจ้าพนักงานศาลที่ต้องเดินทางไปสืบพยานนอกศาลนะครับสืบพยานนอกศาล 2 คือค่าป่วยการค่าพาหนะหรือค่าเช่าที่พักของพยานนะครับกับค่ารังวัดทําแผนที่นะครับตามตาราง4นะครับซึ่งตกแก่พยานเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้ก็มีการระบุไว้ในตาราง4นะครับและค่าทนายความในตาราง6นะครับค่าทนายความตาราง6และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีนะครับตามตาราง7ซึ่งตกแก่คู่ความที่ศาลมีคําสั่งให้ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาศึกษานะครับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละตารางนะครับแต่ละตารางค่าทําค่าดิชาธรรมเนียมที่ต้องชําระครับอยู่ที่มาตรา149นะครับให้นักศึกษาเปิดดูตัวบทมาตรา149นะครับให้จํานะครับจําว่าค่าดิชาธรรมเนียมได้แก่อะไรบ้างนะครับให้วงเลยนะครับ1ค่าธรรมเนียมศาล2ค่าสืบพยาน3ค่าป่วยการเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้นำมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรนัยได้ทั้งนั้นนะครับและอีกมาตราหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับคือมาตรา153วรรคหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าดิชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ทีนี้มาดูรายละเอียดแล้วนะครับค่าธรรมเนียมศาลที่ตกแก่รัฐตามตารางหนึ่งนะครับอันนี้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ชําระให้แก่ศาลนะครับได้แก่ค่าขึ้นศาลตามตารางหนึ่งและค่าธรรมเนียมอื่นนะครับตามตาราง2นะครับท้ายปวิแพ่งนะครับอย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่าให้เราดูท้ายปวิแพ่งนะครับว่ามันมีอะไรบ้างส่วนค่าขึ้นศาลเนี่ยครับคือศาลชั้นไหนบ้างมีศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับพวกนี้จะมีค่าขึ้นศาลก็คืออะไรครับก็คือว่าเงินที่โจทย์จะต้องเสียเมื่อนำคดีมาฟ้องนะครับหรือว่ามีการร้องสอดเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมร้องสอดเนี่ยครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกครับร้องเข้ามาในคดีนะครับเพื่อขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมอันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนในกฎหมายวิธีสมัญญัติหนึ่งเช่นเดียวกันประเด็นร้องสอดเนี่ยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับดอกจันไว้นะครับว่าน่าสนใจนะครับและกรณีจำเลยฟ้องแย้งมีฐานะเป็นโจทย์ในคดีแพ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีฟ้องแย้งนะครับก็คือจำเลยเนี่ยถูกเขาฟ้องแล้วแต่กฎหมายระบุว่าถ้าเกิดว่าจำเลยอยากจะฟ้องกลับเนี่ยกฎหมายระบุว่าสามารถฟ้องได้นะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับสามารถฟ้องได้นะครับตามมาตรา177นะครับวรรค3นะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับดูต่อมานะครับเราจะพูดถึงมาตรา150วรรค1ครับในคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้อันนี้เป็นคำศัพท์กฎหมายนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจำก็คือคดีมีทุนทรัพย์นั่นเองนะครับคดีมีทุนทรัพย์โจทย์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเนี่ยครับจำจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทก็คืออะไรครับเวลาที่เขาฟ้องมาเนี่ยหนึ่งคือเขาจะมีการบรรยายฟ้องแล้วเขาก็จะมีคำขอในส่วนของการบรรยายฟ้องและคำขอเนี่ยครับจะรู้เลยว่าคดีนั้นเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นกรณีที่นะครับมีคำขอดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีมีทุนทรัพย์ส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ครับมีการกำหนดอัตราเรียกเก็บไว้ต่างหากซึ่งค่าขึ้นศาลครับในคดีนะครับดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่านะครับคดีมีทุนทรัพย์เนี่ยในคดีที่มีทุกเรื่องเนี่ยครับจะต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยครับจะต้องเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ2นะครับร้อยละ2แต่ไม่เกิน200,000นะครับไม่เกิน200,000ส่วนที่เกิน50ล้านบาทเราคิดค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 0.1 นะครับ 0.1 อันนี้ให้จำนะครับให้จำเพราะว่าอะไรมันจะมีข้อแตกต่างในกรณีค่าขึ้นศาลกรณีอื่นซึ่งอาจจะมีการเอามาแต่งนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับมาให้เราทดสอบกันได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นครับถ้าเราดูตามตารางหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีอนุขอไข่กับอนุขอควายอยู่
ซึ่งก็อยู่ในข้อยกเว้นเนี่ยแหละครับก็คือคดีที่ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับหรือคดีที่ฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดนะครับพวกนี้ครับเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นคดีมีทุนทรัพย์ทุกเรื่อง

อบให้ถูกนะครับว่ากี่เท่าไหร่ทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างแดงฟ้องดำขอให้บังคับชำระกู้เงินนะ500,000 บาทถ้าร้อยละ2ก็คือเป็น10,000 บาทนะครับในกรณีดังกล่าวนี้และการคำนวณเนี่ยจะถือทุนทรัพย์เมื่อใดนะครับกฎหมายระบุว่าจะต้องถือราคาในขณะฟ้องศาลนะครับเป็นทุนทรัพย์ในการคิดค่าขึ้นศาลเพราะอะไรครับบางกรณีเนี่ยเป็นทองคำนะครับเป็นทองคำขณะที่ฟ้องเนี่ยราคาทองวันนี้เท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตราคาทองขึ้นก็คิดเวลาเท่านี้นะครับทีนี้มาดูนะครับคดีที่ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตราตามตาราง1นะครับข้อ1อนุขอไข่สังเกตนะครับ50ล้านบาทเสียค่าขึ้นศาลอัตราร้อยละ 0.5 อันนี้แตกต่างกันแล้วนะครับแต่ไม่เกิน 50,000 บาทอันนี้ต้องจำนะครับจำนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสับสนกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีตุลาการต่างประเทศอัตรานี้ร้อยละอัตราร้อยละ1นะครับทีนี้จะพูดถึงในกรณีที่นะครับเป็นประเด็นน่าสนใจแล้วกันนะครับให้นักศึกษาจำว่าอันนี้น่าสนใจจะออกเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับก็คือการเสียค่าขึ้นศาลร้อยละ1นะครับในกรณีที่เป็นคำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังเอาทรัพย์สินจำนองหลุดนะครับร้อยละ1แล้วก็เขากำหนดว่าถ้าค่าขึ้นศาลตามตาราง1เนี่ยถ้ารวมแล้วมีเศษไม่ถึง1บาทให้ปัดทิ้งครับนะครับอันนี้ก็จำส่วนกรณีที่2เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับอันนี้ปรากฏตามตาราง1อนุ2นะครับคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับกฎหมายระบุครับว่าเสียเรื่องละ200บาทนะครับเรื่องละ200บาทส่วนอะไรเป็นคดีไม่มีทุนบ้างนะครับอันนี้นักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับจากบทบัญญัตินะครับว่ากรณีใดที่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับส่วนกรณีที่3ครับคดีที่มีค่าขึ้นศาลนะครับที่มีคำขอปลดเปื้อนทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกันนะครับอันนี้นะครับคดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้อนทุกเนี่ยครับเขาระบุเลยครับว่าต้องเสียค่าขึ้นศาลเฉพาะส่วนที่มีทุนทรัพย์ส่วนที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยครับไม่ต้องเสียนะครับแต่มีอัตราขั้นต่ำกำหนดไว้นะครับว่าต้องไม่น้อยกว่าในอนุ2อนุกไก่หรือขอไข่นะครับอันนี้ก็จำเอานะครับส่วนกรณีที่4เป็นค่าขึ้นศาลในกรณีอื่นๆตามที่ปรากฏในอนุ1นะครับในตาราง1อนุ4นะครับก็คือ100บาทจะเห็นได้ว่านะครับตามตาราง1เนี่ยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนักศึกษาจะต้องจำให้ได้ครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเสียค่าขึ้นศาลในเท่าไหร่เพราะในส่วนนี้อาจเอามาถามนะครับเป็นคำถามปรนัยที่น่าสนใจได้นะครับทีนี้ค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาครับจะเห็นได้ว่ากำหนดไว้อยู่ที่มาตรา150วรรค2วรรค3วรรค5นะครับซึ่งอันนี้กำหนดว่าร้อยละ2เช่นกันนะครับของจำนวนทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาททีนี้เรามาต่อดูที่ตัวอย่างนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยครับแดงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากดำเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ดำจ่ายเงินค่าเสียหายให้แดงเป็นเงิน 500,000 บาทจะเห็นนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ไม่เต็มตามที่แดงเรียกร้อง1ล้านบาทแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แค่ 500,000 แดงพอใจในส่วนจำนวนเงินครับตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเนี่ยคือ 500,000 แต่ไม่พอใจในส่วนที่ขาดนะครับจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยครับแก้ให้ดำชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน1ล้านบาททีนี้การอุทธรณ์มาเนี่ยเราต้องมาดูจำนวนทุนทรัพย์ละครับว่าเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าทุนทรัพย์เนี่ยครับเป็นจำนวนเงินเพียง 500,000 บาทนะครับ 500,000 บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแดงไม่พอใจในส่วนที่ขาดนะครับไม่พอใจในส่วนที่ขาดไม่ได้มาคิดจำนวนทุนทรัพย์อีกรอบนึงนะครับที่เป็น1ล้านเราดูจำนวนส่วนที่ขาดต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยครับให้ดำชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แดงเป็นเงินจำนวน 600,000 บาทเพิ่มมาให้อีก 100,000 แต่แดงก็ไม่พอใจครับจึงยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาขอให้ดำชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทอีกรอบหนึ่งนะครับแดงจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเนี่ยครับในจำนวนทุนทรัพย์เพียงแค่ 400,000 นะครับก็คือพูดง่ายๆครับส่วนที่ขาดคือจำนวนเท่าไหร่เอาส่วนนั้นนะครับมาคิดค่าขึ้นศาลนะครับเพราะแดงเรียกร้องเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 400,000 บาทเท่านั้นนะครับอย่าไปจำผิดนะครับว่าจะต้อง
เรียกร้อง1 ล้านบาทแล้วจะต้องมาคิดค่าขึ้นศาลในชั้นศาลฎีกาอีก1 ล้านบาทไม่ใช่นะครับ

่วนที่ขาดแต่ถ้าศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาบอกว่าพิพากษากลับกรณีดังกล่าวเนี่ยจำเลยไม่ต้องชดใช้ให้แก่แดงอันเนี้ยอาจจะเข้าทุนทรัพย์1ล้านบาทได้นะครับในส่วนของตอนที่1นะครับที่เกี่ยวกับค่าริชาธรรมเนียมนะครับในความหมายนะครับและวิธีการก็ขอจบเพียงเท่านี้คุณครับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับผมจะแบ่งนะครับในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับหลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับแล้วก็3คือกระบวนการภายหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วทีนี้เรามาดูกรณีแรกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับ1ก็คือว่าคู่ความเนี่ยครับมีสิทธิ์ร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ซึ่งในกรณีนี้ต้องดูที่ตัวบทนะครับมาตรา155ครับเขาบอกว่าคู่ความทุกฝ่ายเนี่ยครับในคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจทก์จำเลยผู้ร้องสอดผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ยื่นฎีกานะครับจำนะครับโจทก์จำเลยผู้ร้องสอดผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ยื่นฎีกาหากไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ย่อมมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลไปพร้อมกับคำฟ้องนะครับไปพร้อมกับคำฟ้องหรือจำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลครับแต่ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับก็มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้แน่นอนครับก็คือหลักๆ ก็คือโจทก์และจำเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยทีนี้มาดูเหตุต่อมาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลครับต้องแสดงเหตุผลด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็นหลักเกณฑ์เลยนะครับว่าต้องแสดงเหตุผลด้วยถ้าไม่แสดงเหตุผลนะครับอาจไม่เข้าเหตุที่ได้รับขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลซึ่งเหตุดังกล่าวครับเปิดไปดูตัวบทมาตรา156นะครับทับ1วรรค2นะครับเขาจะระบุเหตุที่เกี่ยวกับฐานะของผู้ร้องครับว่าผู้ร้องเนี่ยที่มีฐานะอย่างไรนะครับที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้บ้างนะครับก็คือ1ครับผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลครับจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอันนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้องนะครับอันนี้ต้องจำนะครับ2เรื่องนี้ต้องจำเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เข้าเหตุที่เกี่ยวกับฐานะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกกรณีนี้ว่าคดีการดำเนินคดีอย่างคนอนาถานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายแก้เป็นเรื่องของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเองเพราะฉะนั้นฐานะเนี่ยครับจึงเป็นส่วนสำคัญที่ศาลจะพิจารณาให้ยกเว้นหรือไม่ยกเว้นนะครับและส่วนที่3ครับวิธีการยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้อยู่ที่มาตรา156นะครับก็คือว่ามีการยื่นแบบไหนบ้างนะครับ1ครับคือการยื่นพร้อมกับคำฟ้องคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกาคำร้องสอดหรือคำให้การถ้าไม่มีคำร้องดังกล่าวเนี่ยครับศาลอาจมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลายื่นมันไม่มีค่าขึ้นศาลมาด้วยครับเขาก็ไม่รับอยู่แล้วแม้ว่ามันจะมีเหตุที่มีเรื่องฐานะก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีการยื่นคำร้องมาพร้อมกับคำฟ้องนะครับคำฟ้องอุทธรณ์นะครับคำฟ้องฎีกาคำร้องสอดหรือคำให้การเนี่ยศาลก็ไม่รับนะครับอีกวิธีการนึงครับก็คือยื่นภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกาคำร้องสอดคำให้การคืออะไรคือกรณีที่คู่ความได้ยื่นคำคู่ความแล้วครับและต่อมาไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้นะครับคู่ความฝ่ายนั้นเนี่ยครับอาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลภายหลังได้นะครับตลอดเวลาแต่ถ้าได้รับอนุญาตจากศาลแล้วเนี่ยครับค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียหรือที่วางภายหลังเนี่ยครับที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตเนี่ยค่าธรรมเนียมหรือเงินวางศาลก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่ได้รับคืนครับก็คืออะไรถ้าเกิดว่ามีช่วง

นึงเนี่ยวางไปแล้วและต่อมาฐานะเปลี่ยนไปนะครับฐานะเปลี่ยนไปไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลมายื่นคำร้องเงินที่จ่ายไปตอนแรกแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อมาครับหลักเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล1คือศาลต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ2คือการไต่สวนคำร้องนะครับอันนี้การไต่สวนคำร้องเป็นไปตามมาตรา156วรรค2การพิจารณาสั่งคำร้องนะครับอันนี้เป็นไปตามตัวบทนะครับมาตรา156ทับ1นะครับจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยครับที่ศาลจะอนุญาตให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยจะต้องมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันทีนี้กระบวนการภายหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วนะครับ1ก็คือค่าธรรมเนียมศาลที่รับการยกเว้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา157นะครับดูตัวบท157ค่าธรรมเนียมศาลตามตำรา1และตาราง2ท้ายปวิพเนี่ยครับเงินวางศาลในการยื่นคำฟ้องนะครับหรือฎีกานะครับคำฟ้องอุทธรณ์นะครับหรือฎีกาพวกนี้ครับได้รับยกเว้นได้รับยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นนั่นเอง2การเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คือตั้งแต่ที่ยื่นคำร้องตามมาตรา156เนี่ยครับผู้นั้นไม่ทราบว่ามีทรัพย์สินอยู่หรือทราบอยู่แต่ปิดบังอำพรางนะครับแล้วมายื่นเท็จหรือขณะที่ยื่นเนี่ยไม่มีทรัพย์สินและต่อมามีทรัพย์สินเช่นได้รับมรดกกรณีนี้ครับศาลจะเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเอง3ครับการสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้เป็นกรณีที่หลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วครับผู้ร้องย่อมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับต่อมาถ้าผลของการพิจารณาคดีศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต้องรับผิดเสียค่าริชาธรรมเนียมแทนผู้ร้องเมื่อศาลพิพากษาคดีแล้วครับศาลอาจสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแทนก็ได้ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องหมั่นศึกษานะครับในมาตรา156 156ทับ1 157เป็นหลักนะครับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยครับนักศึกษาอาจจะจำผิดได้ว่ากรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลส่วนในตอนที่2เนี่ยครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้คุณครับเราก็จะมาทราบนะครับว่าความรับผิดชั้นที่สุดในค่าที่จะธรรมเนียมคืออะไรนะครับซึ่งส่วนนี้ครับเราต้องมาดูหลักเกณฑ์ข้อแรกก่อนว่าใครบ้างนะครับที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชั้นที่สุดในค่าที่จะธรรมเนียมนะครับความรับผิดในค่าที่จะธรรมเนียมภายหลังจำเลยวางเงินหรือชำระหนี้นะครับและ3ก็คือสิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าที่จะธรรมเนียมนะครับซึ่งในประเด็นแรกครับเรามาดูกันก่อนก็คือเป็นประเด็นว่าผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดในชั้นที่สุดในค่าริชาธรรมเนียมมีอะไรบ้างนะครับ 1. ค่าริชาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างพิจารณา 2. ก็คือค่าริชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนะครับซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดในชั้นที่สุดในค่าริชาธรรมเนียมเนี่ยครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการกำหนดในค่าริชาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาเนี่ยครับอยู่ในมาตรา161และมาตรา166นะครับกรณีที่คู่ความทำสัญญากันว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับจะยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับค่าทนายความเนี่ยครับในส่วนนี้อาจบังคับไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้ธรรมเนียมเนี่ยครับมาตรา149วรรค2เนี่ยก็บัญญัติให้คู่ความผู้ยื่นคำฟ้องมีหน้าที่ชำระค่าขึ้นศาลส่วนค่าใช้ธรรมเนียมอื่นที่ไม่ใช่ค่าขึ้นศาลเนี่ยครับมาตรา152วรรค1เนี่ยก็บัญญัติให้คู่ความเนี่ยผู้ดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยครับมีหน้าที่ต้องชำระนะครับและศาลมีหน้าที่ต้องสั่งค่าใช้ธรรมเนียมครับ4นะครับ
การกำหนดให้ผู้รับผิดในชั้นที่สุดค่าราชธรรมเนียมเนี่ยครับโดยศาลจะปกติแล้วเนี่ยครับคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจะต้องรับผิดในค่าราชธรรมเนียมศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดเสียค่าราชธรรมเนียมทั้งปวงได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้คู่ความฝ่ายใดนะครับชำระค่าราชธรรมเนียมแล้วเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับส่วนศาลอาจจะสั่งให้คู่ความฝ่ายที่แพ้นะครับรับผิดก็ได้หรือเป็นดุลพินิจของศาลก็ได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับความรับผิดในค่าราชธรรมเนียมภายหลังจำเลยวางเงินหรือชำระหนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันครับก็คือการวางเงินตามมาตรา135และมาตรา136นะครับกับการวางเงินนะครับการชำระหนี้เนี่ยตามมาตรา137นะครับจะเห็นได้ว่ามาตรา135และ136เนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยชำระหนี้เงินหรือมีการเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินรวมอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาจำเลยอาจนำเงินมาวางศาลเต็มจำนวนที่เรียกร้องหรือแต่บางส่วนนะครับหรือตามจำนวนที่ตนคิดว่าพอแก่จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องก็ได้ถ้าจำเลยได้วางเงินดังกล่าวแล้วเนี่ยครับจะมีผลให้จำเลยไม่ต้องรับผิดค่าราชธรรมเนียมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับก็คือถ้ามีการวางเงินแล้วนะครับจำเลยเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าราชธรรมเนียมนะครับส่วนมาตรา137เป็นการชำระหนี้นะครับก็คือว่ากรณีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ชำระเงินถ้าจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์แล้วนะครับการชำระหนี้จะเกิดผลเกี่ยวกับความรับผิดในค่าราชธรรมเนียมตามมานั่นเองทีนี้นะครับในเรื่องสุดท้ายสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าราชธรรมเนียมจะเห็นได้ว่านะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1ข้อห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาในเรื่องค่าราชธรรมเนียมนะครับอันนี้ให้ดูที่มาตรา168นะครับห้ามมีให้อุทธรณ์หรือฎีกาเฉพาะค่าราชธรรมเนียมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับโดยมิได้อุทธรณ์หรือฎีกาในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีอันนี้ต้องจำนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ถ้าอุทธรณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกาในประเด็นด้วยนะข้อพิพาทแห่งคดีถ้าไม่ใช่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีเราจะไม่อุทธรณ์ไม่ได้นะครับ2ครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือกรณีแรกเนี่ยเขากำหนดแล้วว่าอุทธรณ์อย่างเดียวไม่ได้แต่2เนี่ยเขาบอกข้อยกเว้นที่อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าราชธรรมเนียมแต่อย่างเดียวได้อันนี้คือข้อยกเว้นต่อมานะครับซึ่งข้อจะเว้นตามมาเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันก็คือเมื่ออุทธรณ์หรือฎีกาโดยยกเหตุว่าศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย2ศาลล่างไม่ได้สั่งในเรื่องค่าราชธรรมเนียมเลยและ3ครับมีปัญหาเกี่ยวกับค่าราชธรรมเนียมในการบังคับคดีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลได้พิพากษาคดีไปแล้วนะครับส่วนข้อที่3นะครับกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาครับศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาได้เองนะครับจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับค่าราชธรรมเนียมเนี่ยครับก็มี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำ

0: งานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกับเนื้อหาในหน่วยที่13นะครับหน่วยที่13เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่านะครับถึงเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมในธุรกิจครับซึ่งเนื้อหานะครับประเด็นจะคุยกันในหน่วยนี้เนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับ2ประเด็นนี้เนี่ยเป็น2ประเด็นสำคัญแล้วก็นิยมใช้กันในธุรกิจนะครับประเด็นการประยุกต์นวัตกรรมนะครับในธุรกิจเนี่ยนะครับที่นิยมเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือการประยุกต์นวัตกรรมเนี่ยของกระบวนการในธุรกิจซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่ามาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นในหน่วยที่8นะครับว่าการประยุกต์นวัตกรรมนะครับในกระบวนการเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะไกลตัวสำหรับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เห็นกระบวนการในการผลิตนะครับที่จะใกล้ตัวก็คือนวัตกรรมอันที่2ครับก็คือเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันนี้จะมีผลกระทบโดยตรงนะครับจะสัมผัสได้เลยนะครับก็เป็น2ประเด็นนะครับที่เราจะคุยกันนะครับก็คือการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการกับการประยุกต์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครับเรามาคุยกันในเนื้อหานะครับในตอนที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมนะครับกระบวนการในธุรกิจนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของนวัตกรรมกระบวนการนะครับหรือ process innovation นะครับคืออะไรครับprocess innovation ก็คือการปรับปรุงนะครับนวัตกรรมกระบวนการเนี่ยก็คือการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือกระบวนการให้บริการนะครับอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจเนี่ยนะครับเราแบ่งประเภทธุรกิจเนี่ยเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ผลิตสินค้ากับกลุ่มที่ผลิตอะไรครับภาคบริการผลิตบริการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะคุยกันทั้ง2ส่วนนั่นแหละนะครับโดยอะไรครับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าหรือให้บริการก็แล้วแต่นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมนะครับในห่วงโซ่คุณค่านะก็คือในห่วงโซ่อุปทานนั่นแหละนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับรวมไปถึงระบบโลจิสติกด้วยนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกับการประยุกต์นะครับนวัตกรรมกระบวนการเนี่ยมีอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับอันแรกเราเรียกว่าการปรับโครงสร้างนะครับการปรับโครงสร้างหรือ restructuring นะครับ restructuring เนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรโครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับโครงสร้างการทำงานนะอาจจะต้องนะครับบางองค์กรอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างเหล่านี้มีการปรับคนนะครับมีการปรับเรื่องของหน่วยงานเพื่อที่จะตอบสนองนะครับการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการนะครับเดิมอาจจะไม่มีแผนกนวัตกรรมเดิมอาจจะไม่มีแผนก R&D ก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับโครงสร้างเหล่านี้เข้ามาในผังโครงสร้างองค์กรเพื่อที่จะมีผู้รับผิดชอบนะครับในการสร้างสรรค์นะครับนวัตกรรมกระบวนการขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับ

0: กิจกรรมแรกนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าการรื้อปรับระบบนะครับหรือเขาเรียกว่า re-engineering นะครับ re-engineering เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเชิงเทคนิคแล้วครับก็คือการปรับกระบวนการผลิตการปรับกระบวนการให้บริการนะครับการปรับเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับการปรับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในเชิงของวิศวกรรมนะครับอันแรกการปรับโครงสร้างเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับในเชิงของการบริหารจัดการองค์กรนะครับแต่การรื้อปรับระบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างนะครับการปรับโครงสร้างหรือ restructuring เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการลดขนาดลดขนาดคืออะไรครับการลดขนาดเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการลดกิจการบางกิจการขององค์การครับเพื่อที่จะไม่ให้มันอวบอ้วนอุ้ยอ้ายจนเกินไปนะครับซึ่งมันอาจจะนำมาเรื่องของการปลดพนักงานแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจหรือองค์การเนี่ยเขาใช้กันเวลาที่เขาจะปรับโครงสร้างนะครับแน่นอนครับเวลาปรับโครงสร้างเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันมีการปลดพนักงานมันมีการลดคนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องบริหารจัดการเรื่องของค่าทดแทนนะครับการจ่ายค่าทดแทนให้ดีนะครับการรื้อปรับระบบอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการทางด้านวิศวกรรมซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ rethinking redesign นะครับก็คือการคิดใหม่นะครับการออกแบบใหม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับของ re-engineering นะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราปูพื้นฐานนะเรื่องของนวัตกรรมกระบวนการไปแล้วเนี่ยเรามาดูตัวอย่างครับคิดว่าน่าจะสนุกสนานดีนะก็คือเรื่องของกรณีตัวอย่างครับหรือกรณีศึกษาเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการนะครับนวัตกรรมกระบวนการแรกที่อาจารย์เนี่ยอยากจะคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้นะครับการพิมพ์3มิตินะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า 3D printingนะครับ 3D printing นะการพิมพ์3มิตินะครับหรือว่า 3D printing เนี่ยมันมีชื่ออีกหลายชื่อนะมันมีชื่ออีกหลายชื่อนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุนะครับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า additive manufacturing นะครับหรือ AM นะก็คือเพิ่มการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปเดี๋ยวเติมยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับหรือบางทีก็เรียกนะครับเป็นภาษายากๆนะครับอย่างเช่น stereo lithography นะหรือ SLA นะครับ stereo lithography นะชื่อยาวยากนะครับจะเรียกชื่อไหนนะครับแต่เราก็ถนัดที่จะเรียกว่า 3D printing นะคราวนี้ 3D printing คืออะไรนะครับ 3D printing ก็คือกระบวนการผลิตชิ้นงาน3มิติครับด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินะปกติเนี่ยทุกคนคงจะเคยใช้ปรินเตอร์ที่พิมพ์เอกสารใช่ไหมครับการพิมพ์หมึกลงในกระดาษ A4 แบบเนี้ยเราเรียกว่าการพิมพ์แบบ2มิติครับนะก็คือพิมพ์ตัวอักษรลงไปในกระดาษเราจะเห็นเป็น2มิติจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นนูนขึ้นมาหรือเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวกอไก่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นเป็นแค่2มิติแต่การพิมพ์แบบ3มิติเนี่ยมันจะให้นะครับมันจะให้มุมมองที่เป็น3มิติจับต้องได้เลยนะครับจับต้องได้เลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานครับโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยก็จะใช้พวก CAD CAM นะครับ CAE อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบนะครับการประยุกต์ใช้เนี่ยในธุรกิจเนี่ยก็มีหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเอาไปทำเรื่องของอาหารนะอย่างเช่นเป็นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยนะครับเฮอร์ชี่เนี่ยเขาก็ผลิตนะครับช็อกโกแลตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเหมือนกันนะครับหรือ Nike เองนะครับก็เอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาผลิตรองเท้าของตัวเองครับนะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่น Flyprint Flyprint นะครับเป็นคู่แรกของโลกเลยนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับกระบวนการเครื่องพิมพ์3มิติ นะซึ่งบางทีลูกค้าก็ไม่ได้รับรู้เนาะว่ารองเท้าที่ซื้อมาเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการนะครับ3มิตินะครับหรือแม้แต่อะไรที่ใหญ่โตกว่านั้นครับเช่นอาคารบ้านนะครับก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์3มิติได้แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์3มิตินะครับการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากจะคุยก็คือเรื่องของการใช้โดรนครับโดรนเนี่ยนะโดรนเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายชื่อนะเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์3มิติเหมือนกันนะเขาอาจจะเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูจะเป็นชื่อแบบเป็นทางการนะครับแต่เราก็ถนัดที่จะเรียกกันว่าโดรนนะครับโดรนคืออะไรนะครับโดรนก็คืออากาศยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยการควบคุมของมนุษย์นี่แหละจากระยะไกลนะก็จะมีรีโมทนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะเพื่อที่จะให้โดรนเนี่ยมันทำงานนะอยากให้บินไปไหนก็บินไปนะเหมือนตอนเด็กๆนะครับเล่นรถบังคับวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้มีเทคโนโลยีอื่นที่ไม่ใช่แค่การส่งสัญญาณวิทยุแล้วควบคุมของเล่นนะครับมาดูกันว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างนะครับโครงสร้างที่สำคัญเลยนะของโดรนเนี่ยก็คือระบบ GPS ครับจะต้องมีระบบ GPS เพื่อที่จะนำทางนะหรือว่าแสดงตำแหน่งของโดรนเพราะว่าโดรนเนี่ยบินไปได้ไกลครับบินไปจนสุดลูกหูลูกตาบางทีคนควบคุมเนี่ยมองไม่เห็นโดรนแล้วเพราะฉะนั้นระบบ GPS เนี่ยก็จะต้องช่วยในการบอกตำแหน่งนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติซึ่งก็เป็นเซ็นเซอร์ไร้สายนะครับเซ็นเซอร์นี้ก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่จะใช้ในด้านงานใดๆนะครับเช่นถ้าจะใช้ใน เรื่องของเกษตรนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่จะระบุเรื่องของอุณหภูมินะครับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่นะครับซึ่งส่วนประกอบของโดรนก็จะมีกล่องมีมอเตอร์ใบพัดกันชนอะไรต่างๆนะครับตามรูปนะทีนี้นะครับองค์กรธุรกิจนะครับที่นำโดรนมาใช้นะอันแรกเลยก็คือโดมิโนพิซซ่านะครับซึ่งเขาใช้โดรนนะครับในการส่งนะครับพิซซ่าให้ลูกค้านะครับหรือว่า 7-Eleven นะครับแต่ไม่ใช่7-Elevenบ้านเรานะครับเป็น7-Elevenในต่างประเทศเนี่ยก็ใช้โดรนในการขนส่งเหมือนกันนะครับตัวอย่างที่ชัดอีกตัวหนึ่งก็คือว่าAmazon นะครับ Amazon เนี่ยก็เป็นธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่ใช้โดรนนะครับในการขนส่งเช่นเดียวกันนะครับครับมาพบกับเนื้อหาในตอนที่2นะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมกระบวนการไปแล้วนะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับทุกท่านว่านวัตกรรมกระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะไกลตัวสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยจะสัมผัสไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นรองเท้านะครับ Nike ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติเองนะครับก็คงจะไม่ทราบถ้าเกิดว่า Nike ไม่บอกนะนะครับแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยจะใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นเพราะมันเป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าเนี่ยซื้อหามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะ เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนมากกว่านวัตกรรมกระบวนการนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักคำว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันก่อนนะครับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า product innovation นะซึ่งก็หมายถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับกล่าวคือก็เป็นการปรับปรุงในตัวสินค้าหรือบริการนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในการที่จะได้มานะครับซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะต้องมีการวิจัยและพัฒนานะครับหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เรียกตัวเองนะครับว่าฝ่ายวิศวกรรมก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาก็ดีนะครับหรือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดีไม่ว่าจะเรียกอะไรนะครับก็มักที่จะมีภารกิจ หรือหน้าที่นะครับในเรื่องของการคิดค้นวิจัยพัฒนาในเรื่องของตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ขอนะครับคุยในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับในองค์กรนะครับในองค์กรธุรกิจเนี่ยเขามักจะมีการวิจัยและพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกเราเรียกว่าการวิจัยพื้นฐานนะครับหรือเบสิกรีเสิร์ชนะครับเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยทั่วไปนะครับมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็เป็นการเหมือนกับวิจัยเพื่อที่จะคิดค้นนะครับความรู้ความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันที่2ครับการวิจัยแบบประยุกต์ครับที่เขาเรียกว่า apply research อันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คือไม่ได้คิดค้นความรู้หรือนวัตกรรมอะไรเท่านั้นแต่ยังนะครับเอานวัตกรรมเหล่านั้นหรือความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานเนี่ยมาต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบนะครับธุรกิจใหม่ๆนะครับเราเรียกว่าการวิจัยแบบประยุกต์นะครับประเภทที่3นะครับก็คือการบูรณาการระบบครับนะที่เขาเรียกว่า system integration นะครับ system integration เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจนะครับหรือว่าเปิดตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่นะครับหมายความว่าไงครับก็คือทำการต่อยอดปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่เดิมนี่แหละนะครับให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทนะครับของการวิจัยและพัฒนาในองค์กรนะครับเรามาดูนะครับกรณีตัวอย่างนะครับอาจารย์นำเสนอเนี่ยใน2เทคโนโลยีด้วยกันนะครับเทคโนโลยีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสินค้าแบบจับต้องได้จับต้องได้ก่อนนะครับอาจารย์ขอนำเสนอในส่วนของการประยุกต์นะครับ Internet of Things นะหรือที่เราเรียกว่า IoT นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีนี้แหละนะครับในการที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นครับนะครับเรามาดูคำว่า IoT นะครับซึ่งมันย่อมาจากคำว่า Internet of Things นะก็คือการเชื่อมโยงนะครับของวัตถุทางกายภาพต่างๆคำว่าวัตถุทางกายภาพคืออะไรครับคำว่าวัตถุทางกายภาพก็คือวัตถุที่มันจับต้องได้นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับที่มันเป็นสินค้าในทางเทคโนโลยีหรือไม่ก็แล้วแต่มันสามารถเป็น Internet of Things ได้นะครับอย่างในภาพนะครับที่อาจารย์โชว์เนี่ยก็มีทั้งจักรยานนะครับมีทั้งอะไรครับอ่างอาบน้ำก็มีนะไมโครเวฟตู้เย็นโทรศัพท์นะครับเตารีดนะครับเหล่านี้สามารถเป็น Internet of Things ได้นะครับInternet of Things ก็คือการติดอุปกรณ์บางอย่างนะเช่นเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าแท็ก RFID นะครับเพื่อให้มันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงวัตถุแล้วให้วัตถุมันคุยกันเองอันนี้เราพูดด้วยภาษาง่ายๆนะให้วัตถุมันคุยกันโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปแทรกแซงเลยนะครับวัตถุเหล่านี้สามารถที่จะสื่อสารกันเองได้เลยนะครับแต่มนุษย์ก็ต้องกำกับดูแลนั่นแหละครับนะครับเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของ Internet of Things ก่อนนะครับ Internet of Things เนี่ยนะครับตัวพระเอกเลยก็คือเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ครับระบบเซ็นเซอร์ไร้สายยกตัวอย่างเช่นนะเมื่อกี้เราคุยกันถึงโดรนใช่ไหมครับโดรนที่เราใช้นะครับในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนในการเกษตรโดรนในการทหารโดรนในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มักจะมีเซ็นเซอร์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานนะยกตัวอย่างเช่นโดรนในการค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจจะมีไฟไหม้เนาะ นะครับในต่างประเทศเนี่ยเวลามีไฟไหม้ป่าเนี่ยโหไฟก็จะแบบเยอะมากนะคนไม่สามารถเข้าได้นะครับก็อาจจะใช้โดรนนี่แหละในการบินสำรวจนะครับแล้วก็ติดเซ็นเซอร์เพื่อที่จะหาความเคลื่อนไหวของคนหาความเคลื่อนไหวของสัตว์เพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็คือ Internet of Things นะครับต่อไปนะครับก็คือระบบ RFID นะครับระบบ RFID เนี่ยลักษณะมันจะเป็นแท็กครับลักษณะจะเป็นแท็กใช้ในการอ่านข้อมูลนะครับโดยใช้สัญญาณวิทยุนะครับอันต่อไปก็ถือว่าเป็นพระเอกเหมือนกันนะอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้ Internet of Things ลำบากก็คือเรื่องของระบบ Cloud Computing นะครับคือข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ก็ดีหรือ RFID ก็ดีเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่ระบบ Cloud ครับมันจะถูกส่งไปที่ระบบ Cloud แล้วระบบ Cloud เนี่ยจะทำการประมวลผลเก็บข้อมูลประมวลผลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ Cloud เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เนี่ยไม่งั้นมันไม่มีที่เก็บนะก็ต้องไปเก็บในคลาวด์นะครับตัวอย่างธุรกิจครับที่ประยุกต์ใช้นะครับ Internet of Things เนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบริษัทจอห์นเดียร์นะจอห์นเดียร์เขาก็เป็นบริษัทที่ผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรมนะก็ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรนั่นแหละเขาทำการติดเทคโนโลยี IoT เข้าไปนะครับโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ใช้ Cloud Computing นะครับเพราะฉะนั้นในห้องโดยสารของรถแท็กเตอร์ของจอห์นเดียร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPad นะจอแสดงค่าต่างๆรถที่วิ่งเข้าไปในฟาร์มนะครับก็จะทำการตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นของดินอุณหภูมิต่างๆนะครับตรวจเรื่องของสุขภาพของพืชผลการเจริญเติบโตนะครับปริมาณสารอาหารในดินนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงการเพาะปลูกนะครับก็ใช้ระบบ IoT นี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นบริการพิเศษของทางจอห์นเดียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่ใช้กับสินค้านะครับอีกอันนึงที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็คือสมาร์ทวอชยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อติดตลาดก็คือ Apple ใช่ไหมครับซึ่งก็ถือเป็นรายแรกๆที่ทำนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้เราเรียกอุปกรณ์แบบนี้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ซึ่งมันสามารถที่จะตรวจวัดอะไรครับชีพจรการเต้นของหัวใจนะครับติดตามการออกกำลังกายนับจำนวนก้าวเวลาเราเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็น Internet of Things เหมือนกันเพราะว่ามันมีเครือข่ายมันเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกับใครครับเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือใช้แอปพลิเคชันนะครับใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยก็ง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับนวัตกรรมอีกตัวนึงนะอยู่ในฝั่งของการบริการและนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินครับเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าฟินเทคครับมันมาจากนะครับหรือย่อมาจากคำว่า financial technology นะครับเรียกสั้นๆว่าฟินเทคเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยคืออะไรครับมันคือการประยุกต์นะครับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้บริการทางการเงินที่หลากหลายนะครับตามความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับโดยมุ่งเน้นการทำธุรกรรมหรือการบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเงินในหลายๆรูปแบบนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่ามีธุรกิจไหนเขาใช้กันบ้างเนี่ยมาดูเทคโนโลยีพื้นฐานของมันก่อนนะครับอันแรกเนี่ยนะครับที่สำคัญและเป็นพระเอกของฟินเทคเลยก็คือเรื่องของบล็อกเชนครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยโดยที่เขาจำลองข้อมูลเนี่ยเป็นกล่องๆแล้วก็เชื่อมต่อกันครับแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยอะไรครับด้วยรหัสที่เขาเรียกว่าแฮชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความปลอดภัยสูงนะครับอาจารย์ก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันมีความปลอดภัยสูงการจะเข้าถึง ข้อมูลในกล่องข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นบล็อกเนี่ยนะครับจะต้องมีรหัสนะครับจะต้องมีรหัสนะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็นิยมใช้นะครับในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลนะครับเราก็คงจะได้ยินได้ฟังนะมีหลายสกุลเงินนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของ e-wallet นะครับหรือเราเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มี e-wallet ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Pay Alipay อะไรต่างๆนะครับ Samsung Pay นะหรือว่าเป็นTrue Money อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ให้บริการทางการเงินนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยมีการนำนะครับเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจำใบหน้านะครับสแกนม่านตาสแกนลายนิ้วมือซึ่งมันก็เป็นส่วนประกอบในร่างกายของคนนะครับเพื่ ยืนยันตัวตนความปลอดภัยนะครับทีนี้ฟินเทคเนี่ยนะครับก็มีบริการที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นบริการด้านหุ้นด้านการลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีผู้ให้บริการอยู่นะครับบริการด้านการจ่ายเงินนะครับกระเป๋าเงินออนไลน์นะครับเรื่องของการระดมทุนออนไลน์นะครับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้นะก็จะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าฟินเทคใช่ไหมครับแล้วก็มีบริการด้านการประกันนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีฟินเทคทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์นวัตกรรมนะครับในธุรกิจซึ่งก็มีทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือนวัตกรรมกระบวนการกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมค่ะในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายในหลายแง่มุมนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเราก็สรุปมาให้กับนักศึกษาด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมโดยเราจะต้องรู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมตลอดจนถึงการรับรู้ถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับมือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อไปค่ะในประเด็นที่2นะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของกระบวนการและระดับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีการสำรวจกระบวนการต่างๆนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกี่ระดับนะและประเด็นสุดท้ายจะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเรียนรู้วิธีการการจัดการการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะทำอย่างไรการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะเรามาดูแนวคิดกันก่อนเลยนะคะแนวคิดนะเราก็จะ จาะลึกถึงแนวคิดพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะเริ่มจากการสำรวจปัจจัยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายในนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิธีการรับมือของผู้บริหารเรามาดูตัวแรกกันปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมก็จะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเจ้าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้นั่นเองได้ก็แล้วแต่ในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกยังถูกแบ่งออกอีกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานค่ะนะคะเรามาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปก่อนโดยทั่วไปนะคะมันก็จะพูดถึงเรื่องของสเต็ปนะคะก็คือโซเชียลS แรกก็คือโซเชียลนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นทางสังคมหรือในเรื่องของการเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเป็นเรื่องของโควิดที่มันเกิดขึ้นมาพอโควิดเกิดขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงต่อนวัตกรรมค่ะสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวัคซีนมีการที่จะป้องกันโรคโควิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกเครื่องมือในการช่วยหายใจแม้กระทั่งในเรื่องของการค้าขายเพื่อที่จะลดการสัมผัสเราก็มี QR code เข้ามานะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์ทางสังคมที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากเรื่องของทางสังคมแล้วนะคะยังเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะนะคะกฎหมายก็คือการที่รัฐบาลนะคะหรือในเรื่องของการออกนโยบายองค์การออกนโยบายออกกฎกติกามารยาทขึ้นมานะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนนะคะอยู่ในช่วงของการกำลังเสียภาษีถูกไหมคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของ e-tax พอเราพูดถึงเรื่อง e-tax ปุ๊บเนี้ยเราซึ่งเป็นร้านค้าเราจะให้คนเข้ามาใช้บริการของเราเพื่อที่จะเอา e-tax เนี่ยไปเคลมสินค้าไปเคลมค่าภาษีได้นะเราก็จะต้องเอานวัตกรรมของระบบ POS เข้ามาช่วยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือในกรณีที่มีกฎบังคับในเรื่องของพวกมลภาวะต่างๆนะคะการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของรถยนต์เนาะเขาก็ในต่างประเทศนะค่อนข้างที่จะเข้มงวดเขาก็ออกกฎว่าในการที่จะผลิตรถยนต์นั้นนะคะจะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ไม่เกินเท่าไหร่เนาะซึ่งการผลิตรถยนต์นั้นนะก็จะต้องดำนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการผลิตรถยนต์เพื่อที่จะลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนื่องจากกฎหมายต่อไปคุณค่าต่อสังคมค่ะนักศึกษาเวลาเราพูดถึงคุณค่าต่อสังคมนะคะก็คือการที่เราจะทำธุรกิจแล้วเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมคราวนี้เวลาเราจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมการผลิตสินค้าของเรานะคะก็จะต้องมีการที่reuse ได้ recycle ได้ใช่ไหมคะหลายบริษัทเลยนะคะก็จะผลิตขวดน้ำดื่มนะคะซึ่งสามารถที่จะเอากลับไป recycle ได้เอากลับไป reuse ได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของคุณค่าต่อสังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่เราผลิตชิ้นส่วนสินค้าผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ใดๆขึ้นมานะคะโดยที่สามารถที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยต่อไปค่ะเรื่องของโลกาภิวัตน์ของตลาดและความเป็นสากลของธุรกิจนะคะโลกของเราแคบลงด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะนักศึกษาพอมันแคบลงนะคะทุกคนสามารถที่จะค้าขายกันได้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านวัตกรรมต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้โลกเหล่านั้นใบนี้นะคะขายของได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนาะจากแต่ก่อนนะคะจะขายของได้ก็ต่อเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคะถึงจะขายได้แต่ตอนนี้เนี่ยขายได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆต่อไปเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยี ตอนนี้นะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น AI นะคะ Big Data หรือแม้กระทั่ง Internet of Things หรือที่เรียกกันว่า IoT นะคะสิ่งเหล่านี้นะเข้ามามีบทบาทกับ

ีวิตของเราเอาง่ายๆเลยค่ะรถยนต์เปิดประตูรถเข้าไปปุ๊บทักทายก่อนละค่ะสวัสดีนะคะลงจากรถก็มีการตอกย้ำอีกค่ะว่าอย่าลืมยังมีกุญแจอยู่ในรถหรือไม่นะคะอันนี้นะเขาจะแบบว่า AI นะคะเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตของเรานะคะต่อไปตลาดธุรกิจค่ะตลาดธุรกิจนะคะมันจะต้องมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเป็นคัสตอมไมซ์มากยิ่งขึ้นก็คือว่าลูกค้าหนึ่งคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นในธุรกิจอาหารเสริมนะคะแต่ละคนน่ะก็จะมีการขาดวิตามินที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนเขาก็มีการผสมวิตามินเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นเป็นพิเศษอันเนี้ย ก็คือตลาดธุรกิจที่มันมีความเป็นคัสตอมไมซ์มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะความผันผวนในวงจรธุรกิจนะคะความผันผวนในวงจรธุรกิจที่เรามักจะเจอกันอาจจะเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนในเรื่องของค่าเงินนะคะที่มันผันผวนหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันก็ส่งต่อการผันผวนในการประกอบธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องเหล่านี้นะคะในเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นในเรื่องของบล็อกเชนเอามาช่วยในการดำเนินงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกทั่วๆไปเรามาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับงานกันบ้างค่ะอันแรกเลยค่ะตลาดแรงงานนะคะตลาดแรงงานบ้านเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปคนที่จะมาทำอาชีพรับจ้างเนี่ยน้อยลงนะคะพอมันน้อยลงปุ๊บมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะทำอย่างไรล่ะก็มีการสร้างหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเช่นพนักงานเสิร์ฟนะคะเราจะเห็นว่าในหลายรีสอร์ทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น MK เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นชาบูร้านต่างๆนะก็เริ่มเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการเสิร์ฟอาหารนะคะแม้กระทั่งในโรงพยาบาลนะคะอันนี้น่าไปเจอมาเพิ่งไปเจอมาในโรงพยาบาลเนี่ยมีหุ่นยนต์คอยตอบคำถามกระบวนการขั้นตอนเมื่อเวลาเราไปถึงโรงพยาบาลนะอันเนี้ยก็เป็นก่อให้เกิดนวัตกรรมนะคะในเรื่องของตลาดแรงงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่อไปคู่แข่งขันค่ะแต่ก่อนนะคะเวลาเราจะขายของเราก็จะมองคู่แข่งขันที่อยู่ภายในตลาดเดียวกับเราแต่ณปัจจุบันนะคะเราเนี่ยมีคู่แข่งขันที่หลากหลายอยู่บนคนละแพลตฟอร์มนะคะยกตัวอย่างเช่นคู่แข่งขันเราไปอยู่บน Shopee ไปอยู่บน Lazada นะคะแทนที่จะขายของอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วเป็นคู่แข่งขันกันเปล่ามีทั้ง Shopee Lazada ไลฟ์ TikTok ไลฟ์Facebook ทุกอย่างเกิดเป็นคู่แข่งขันขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใส่นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจต่อไปค่ะซัพพลายเออร์ผู้ขายวัตถุดิบให้กับเราแต่ก่อนเวลาเราจะติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์นะคะเราก็จะใช้วิธีการยกโทรศัพท์นะคะติดต่อผ่านไลน์ติดต่อผ่านอีเมลณปัจจุบันไม่ต้องค่ะนะคะเพื่อความเชื่อมโยงที่สะดวกและรวดเร็วนะคะเราก็มีการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างบริษัทของเรากับซัพพลายเออร์นะคะเมื่อบริษัทของเราใช้วัตถุดิบไปจำนวนเท่าไหร่มันก็จะไปขึ้นแจ้งเตือนให้ซัพพลายเออร์ได้รับทราบโดยที่เราไม่ต้องคุยกันเลยอันนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นได้ชัดนะคะและเมื่อคู่แข่งขันทำถามว่าเราต้องทำด้วยไหมเราต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะสู้เขาไม่ได้นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมมากที่สุดเลยก็คือลูกค้านั่นเองค่ะความต้องการของลูกค้าณปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองนะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำนวัตกรรมมาใช้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะเรามาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในกันบ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะธุรกิจหลักของเราเราต้องมาดูค่ะว่าธุรกิจหลักของเราเนี่ยเป็นธุรกิจผลิตหรือบริการถ้าธุรกิจของเราเป็นผลิตนะคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของกระบวนการการผลิตเราจะปรับปรุงกระบวนการการผลิตของเราอย่างไรนะคะมันจึงจะทำให้ต้นทุนของเราต่ำพร้อมทั้งมีการเพิ่มคุณภาพจะต้องมีการนำนวัตกรรมมาช่วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของเรานั้นต่ำและสามารถสู้กับคู่แข่งขันได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเทคโนโลยีภายในองค์การของเรานะคะ

เทคโนโลยีภายในองค์การของเราสู้เพื่อนได้ไหมนะคะบางครั้งนะคะเราเนี่ยมีกระบวนการการผลิตที่ดีแต่เครื่องจักรเราสู้เพื่อนไม่ได้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะยกตัวอย่าง

ระทั่งโลกเปลี่ยนมาเป็นทัชสกรีนเขาก็ยังเชื่อมั่นในปุ่มกดกว่าที่เขาจะพัฒนากลับมาเป็นทัชสกรีนได้เขาถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังและสุดท้ายเขาก็ไปต่อไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตามเทคโนโลยีของตนเองนะคะยึดมั่นถือมั่นในเทคโนโลยีของตัวเองต่อไปค่ะในเรื่องของคนหรือทรัพยากรมนุษย์เมื่อคนเมื่อเรานะคะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรที่มันพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาตามนะคะเพื่อที่จะใช้ไอ้เจ้าเทคโนโลยีนั้นให้เป็นเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเนี่ยต่างหันมาใช้ AI เราจะใช้ AI นั้นได้อย่างไรคนก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานได้คราวนี้พอคนเปลี่ยนนะคะโครงสร้างการบริหารก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามคนด้วยอาจจะต้องมีการยุบมีการรวมอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้การทำงานนั้นนะเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางองค์การที่เอาหุ่นยนต์มาใช้นะคะเอา AI มาใช้มากยิ่งขึ้นนะคะการลดจำนวนคนการปรับโครงสร้างการบริหารมันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายค่ะวัฒนธรรมองค์การก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเอาง่ายๆอย่างแต่ก่อนนะคะก่อนเกิดโควิดทุกคนก็มาทำงานกันในที่ทำงานนะคะแต่พอในช่วงโควิดทุกคน work from home ได้ณปัจจุบันนี้การ work from home ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำงานแบบเผชิญหน้ากันอีกต่อไปแล้วอันนี้นะคะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมทั้งสิ้นค่ะคราวนี้พอเรารู้ปัจจัยละนะคะสิ่งถัดมาที่เราจะรู้ก็คือการรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมสาเหตุที่ทำให้เราต้องรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มองเห็นภาพรวมนะคะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันแรกเลยก็คือเราต้องตระหนักแล้วก็พิจารณาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันไปในทิศทางไหนเราก็พยายามมองให้เป็นภาพรวมนะคะมององค์ประกอบให้ออกนะคะมองความสัมพันธ์ให้ออกเพื่อที่จะคาดการแนวโน้มในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นแล้วเราก็ค่อยมากำหนดกรอบปัญหาค่ะนะคะการกำหนดกรอบปัญหาเพื่อที่จะเป็นการตั้งปัญหาแล้วก็กำหนดกรอบความคิดนะคะแล้วเราค่อยกำหนดทิศทางการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาคราวนี้เวลาเราจะให้รู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงมันมีเครื่องมือค่ะนักศึกษาเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะต้องรู้จักกันเลยก็คือเป็นคำเล่าลือแบบปากต่อปากค่ะคำเล่าลือแบบปากต่อปากเนี่ยมันเป็นวิธีการในการที่จะทำความเข้าใจแนวในแนวโน้มและความต้องการของลูกค้านะคะเราอาจจะไปพูดคุยกับลูกค้าไปพูดคุยกับพนักงานแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกนั้นมาโดยการที่เวลาเราไปฟังคำเล่าลือแบบปากต่อปากเนี่ยมันถือว่าเป็นการ explore ถือว่าเป็นการสำรวจนะคะพอเราไปสำรวจมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนภายในแผนกภายในฝ่ายนะคะภายในองค์การของเราแล้วก็เกิดการอภิปรายเกิดการดิสคัสขึ้นมานะคะแล้วก็สรุปเพื่อที่จะได้ว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมนะมันเป็นไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญของการฟังคำเล่าลือแบบปากต่อปากนั้นก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมนั้นให้ประสบความสำเร็จค่ะต่อมาค่ะมาดูเครื่องมือถัดมานะคะเครื่องมือตัวที่2ก็คือการตรวจตราสื่อยอดนิยมค่ะหลังจากที่เราฟังคำเล่าลือแบบปากต่อปากแล้วนะคะเราอาจจะต้องมาดูสื่อต่างๆด้วยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์รายการข่าววิทยาสารเขากำลังพูดถึงกล่าวถึงสิ่งใดนะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะทำให้เราเห็นแนวโน้มแล้วก็จับตาดูปรากฏการณ์นั้นๆนะคะมันก็จะทำให้องค์การเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้
นะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะไปดูโหนกระแสเห็นไหมคะโหนกระแสตอนนี้เขากำลังมีเรื่องอะไรอินเทรนด์เขากำลังพูดถึงมีการพูด

ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรไหมนะคะนอกจากเรื่องของข่าวดารานะคะเขาอาจจะมีการโฆษณาแทรกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวไอ้สิ่งที่เขากำลังพูดถึงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตรวจตาสื่อยอดนิยมนั้นน่ะเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อ่ะมันคือหัวข้ออะไรแล้วเราก็ไปหาข้อมูลให้มันตรงสัมพันธ์นั้นๆ นะคะแล้วก็มองหารูปแบบแล้วก็วางแผนเนาะแล้วก็ให้ความสนใจกับหัวข้อที่ใกล้เคียงด้วยเพราะบางครั้งมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยที่เราไม่รู้ตัวและสุดท้ายก็คือสรุปผลและอภิปรายผลนั่นเองค่ะคราวนี้ไอ้ข้อมูลที่ได้มาจากคำเล่าลือข้อมูลที่ได้มาจากสื่อต่างๆอ่ะเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงที่สำคัญเนี่ยมันก็เลยเป็นเครื่องมือในการที่จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสถิตินะคะหรือเป็นข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเอามาสร้างเป็นหลักการเอามาสร้างเป็นเหตุผลที่เอาไปใช้ในความเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังข้อเท็จจริงนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดหัวข้อเช่นกันนะคะและจากการกำหนดหัวข้อนี้นะคะเราต้องสามารถที่จะระบุแหล่งที่มาว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วเวลาหาข้อมูลพยายามหาให้กว้างให้ครอบคลุมนะคะแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกลุ่มนะคะแยกตามประเภทแล้วค่อยสรุปอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือแหล่งที่มาของนวัตกรรมค่ะแหล่งที่มาของนวัตกรรมนะคะจะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อเราขาดแรงบันดาลใจนะคะเมื่อเวลาเราขาดแรงบันดาลใจแล้วเราต้องการสร้างอินสปิเรชันต่างๆนะคะเราก็อาจจะไปดูนะคะดูข้อมูลต่างๆที่มีการทำงานวิจัยเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปรวบรวมเอาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมานะคะเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแล้วมันก็จะเกิดinspiration สำหรับเรานะคะแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดเป็นแรงบันดาลใจของเราเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เวลาเราจะไปดูแหล่งที่มาของนวัตกรรมก่อนที่เราจะไปดูเราต้องกำหนดนิยามของนวัตกรรมก่อนนะคะว่านวัตกรรมของเรากับของเขามันตรงกันไหมนะคะเสร็จแล้วค่อยมาค้นหาตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จสร้างตารางแหล่งที่มาของนวัตกรรมค่ะแล้วก็ทบทวนตัวอย่างนะคะดูว่าในตารางแหล่งที่มาของนวัตกรรมนั้นมันมีตัวอย่างอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราค่อยเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะนอกจากการสร้างแรงบันดาลใจจากแหล่งที่มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวโน้มได้นะคะเพื่อให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเวลาเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านแนวโน้มเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับใครเราอาจจะไปพูดคุยกับนักเศรษฐกิจนะคะนักวิชาการนักเขียนนักวิจัยค่ะผู้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตกับเราได้นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีการกำหนดหัวข้อที่ต้องการทำความเข้าใจนะแล้วก็ต้องมีการระบุตัวผู้เชี่ยวชาญว่าผู้ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เราต้องการจะศึกษาแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ที่เรียบร้อยนะคะอันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์คราวนี้มันจะมีอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะที่คนมักจะใช้ในการรับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอันนั้นก็คือดัชนีคำสำคัญนะคะดัชนีคำสำคัญนั้นนะเราสามารถที่จะไปหาใน Search Engine ได้นะคะเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้คำไหนนะคะที่กำลังฮิตกันอยู่ในช่วงนี้นะซึ่งเวลาเราจะใช้คำสำคัญนั้นนะก็เพื่อเป็นการค้นหาสาระต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการกำหนดคำสำคัญที่เราจะใช้ค้นหาแล้วก็มีการพิจารณาระยะเวลาที่จะใช้ค้นหานะคะรวบรวมคำที่ซ้อนทับกับคำสำคัญแล้วก็ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ค้นหาและทำซ้ำหากจำเป็นสุดท้ายแล้วก็สรุปผลของการค้นหาค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะของเครื่องมือก็คือ
กรอบงานนวัตกรรม10ประเภทค่ะกรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนี้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การนั้นสามารถที่จะระบุนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆซึ่งเจ้ากรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนี้สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น4ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกจะเป็นด้านการเงินนะคะด้านที่2ก็คือด้านกระบวนการด้านที่3ก็คือจะเป็นด้านข้อเสนอและสุดท้ายก็คือจะเป็นด้านการส่งมอบทั้ง4ด้านนี้รวมกันแล้วจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10หัวข้อค่ะก็เลยชื่อว่ากรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกรอบงานนวัตกรรม10ประเภทนะคะเป็นของบริษัทดับลินบริษัทดับลินเนี่ยเขาก็ไปร่วมมือกับบริษัทรถเช่าค่ะนะคะแล้วก็เอากรอบงานนวัตกรรมเนี่ยมาสร้างเป็นกราฟนะคะซึ่งเขาจะเห็นว่าใน4ด้านน่ะมีอยู่ด้านหนึ่งที่โดดเด่นก็คือด้านข้อเสนอลูกค้านะคะมักจะให้ความสำคัญกับการรับประกันรถนะคะว่าก่อนไปรับรถนั้นน่ะรถมีสภาพเป็นอย่างไรและหลังส่งคืนมีสภาพเป็นอย่างไรนอกจากเรื่องของการรับประกันรถแล้วยังดูในเรื่องของระยะเวลาการรับส่งรถด้วยแต่นอกจากเรื่องของด้านข้อเสนอแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือการที่ลูกค้านั้นนะคะต้องการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะสร้างแบรนด์ของรถเช่าเขานะคะแทนที่จะสร้างแบรนด์ว่าเอ้ยเป็นรถเช่าต้นทุนต่ำไม่ค่ะเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นการให้รถเช่าโดยพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของเขานั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลของการใช้กรอบงานนวัตกรรม10ประเภทมาใช้นะคะเพื่อที่จะรับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อแผนภูมิมิทัศนวัตกรรมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนภาพภูมิประเทศ3มิติค่ะจะมี3แกนด้วยกันแกนแรกก็คือแกน X นะคะเป็นประเภทนวัตกรรมแกนที่2ก็คือแกน Y เป็นจำนวนการเกิดนวัตกรรมแล้วก็จะมีแกน Z เป็นเรื่องของเวลาเจ้าแผนภูมิเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่านวัตกรรมในช่วงนี้เนี่ยนวัตกรรมใดที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะอย่างอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเจ้าตัว product system อะค่ะนะคะเป็นจะมียอดเนี่ยที่สูงที่สุดนะคะแสดงว่าตอนนี้ทิศทางการรับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ product system นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเครื่องมือสุดท้ายก็คือเมทริกซ์แนวโน้มนะคะเครื่องมือนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธุรกิจการท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเวลาเราจะเดินทางเราก็จะใช้แผนที่กระดาษนะคะปัจจุบันเราก็เปลี่ยนเป็น GPS และต่อไปอนาคตเราก็อาจจะต้องมีการใช้ไกด์ทัวร์เสมือนจริงมาช่วยในการท่องเที่ยวของเราค่ะนะคะซึ่งเจ้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเนี่ยนะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ทรัพยากรเราเนี่ยมันมีความพร้อมนะคะและต้องมีเงินเพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสิ่งสำคัญที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ thinking ค่ะนะคะ thinking จะก่อให้เกิดไอเดียนะเมื่อเราได้ไอเดียขึ้นมาเราก็มาสร้างวิสัยทัศน์วิชั่นแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรโดยเฉพาะคนค่ะเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเจ้ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนั้นนะคะสิ่งที่เราสนใจเลยก็คือการที่ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงนั้นต่ำที่สุดโดยการที่เราเนี่ยจะต้องมีการบริหารนวัตกรรมแล้วก็การบริหารคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำให้คนยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะเราก็จะต้องทำโดยการเปรียบเทียบให้เขาเห็นถึงประโยชน์นะคะเปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าเอ้ยเวลาใช้อะเราสามารถใช้เขาได้ง่ายนะไม่มีความสลับซับซ้อนอาจจะให้เขาลองใช้ซะก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเขาเห็นผลว่าเอ้ยมันดีจริงนะเขาก็เกิดการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเริ่มต้นเลยค่ะเราต้องมีการวิจัยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจบริบทให้รู้จักคนแล้วก็ค่อยวิเคราะห์นะคะให้เกิดหลักการทำการ
ะทำให้เกิดแนวคิดอย่างลึกซึ้งแล้วค่อยนำมาสังเคราะห์นะคะวางกรอบและสุดท้ายก็ออกมาปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จค่ะนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมซึ่งหวังว่านักศึกษานะคะจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504 8181-6โทรสาร02503 3612

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการคุ้มครองนวัตกรรมค่ะการที่เราจะพูดกันถึงเรื่องการคุ้มครองนวัตกรรมก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญากันก่อนนะคะโดยทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำมาคุ้มครองนวัตกรรมซึ่งหมายถึงว่าเป็นสิทธิ์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะอันเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์โดยการใช้ปัญญาในทางอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วรรณกรรมแล้วก็ศิลปกรรมกฎหมายนะคะไม่ได้ให้ความคุ้มครองนวัตกรรมโดยตรงแต่เป็นการให้ความคุ้มครองผลของนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆเช่นนวัตกรรมการประดิษฐ์นวัตกรรมการออกแบบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้นค่ะต่อไปค่ะเราจะมารู้จักว่าประเภทของทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรกันคะตัวแรกเลยค่ะก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมค่ะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนี้นะคะจะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีผลในการจัดการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรนะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าชื่อทางการค้าแล้วก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีและได้ยินกันบ่อยๆก็คือลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวข้องกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นไว้นะคะเช่นพวกงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกภาพนะคะแม้กระทั่งงานแพร่เสียงหรือแพร่ภาพก็ล้วนแล้วแต่เป็นลิขสิทธิ์ค่ะตัวสุดท้ายนะคะประเภทสุดท้ายก็คือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้เนี่ยจัดเป็นคนละสิทธิ์กับความเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตของทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์หนังสือจะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันกับความเป็นเจ้าของของหนังสือเล่มนั้นค่ะส่วนการคุ้มครองนวัตกรรมนะคะในทางปฏิบัติแล้วเราจะมีการคุ้มครองนวัตกรรมอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นนวัตกรรมการประดิษฐ์ค่ะนวัตกรรมการประดิษฐ์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีในท้องตลาดมาก่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าข่ายในการคุ้มครองประสิทธิพวกสิทธิบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตค้นคว้าวิจัยยาตัวใหม่ๆที่รักษาโรคในท้องตลาดซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะป้องกันโรคโควิดกันขึ้นมาอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมการประดิษฐ์ส่วนนวัตกรรมการออกแบบก็จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้านะคะหรือแม้กระทั่งการออกแบบดีไซน์หีบห่อแพ็กเกจิ้งต่างๆการออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการออกแบบแม้กระทั่งการออกแบบในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อความต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะก็อยู่ในนวัตกรรมการออกแบบถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ค่ะ

ต่อไปค่ะเป็นนวัตกรรมการบริการนวัตกรรมการบริการนะคะเราก็จะขอยกตัวอย่างเป็นพวกแอปพลิเคชันหรือไม่ก็เป็นพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่ธนาคารเขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้นะคะเพื่อที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารตัวนี้เนี่ยก็จัดเป็นนวัตกรรมแล้วก็สามารถที่จะไปจดลิขสิทธิ์ได้เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายด้วยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูว่าแล้วนวัตกรรมคืออะไรนะคะรู้แล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรต่อไปก็มาดูว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นวิจัยให้เกิดขึ้นใหม่นะคะในขณะที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการคุ้มครองทางกฎหมายให้กับผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์การใช้ปัญญาการที่มันเกิดจากความวิริยะอุตสาหะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์ค้นทางอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์ทางวรรณกรรมแล้วก็ศิลปกรรมการแสดงทรัพย์สินทางปัญญานี้นะคะมันจะต้องเป็นผลงานที่จับต้องได้ค่ะซึ่งแนวคิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นกฎหมายก็จะให้ความคุ้มครองในการแสดงออกทางความคิดต้นแบบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการคุ้มครองนวัตกรรมจำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานวัตกรรมใดๆนั้นจะได้รับการคุ้มครองได้ก็ต่อเมื่อจะต้องเข้าข่ายตามไหนที่ได้กำหนดเอาไว้ตามที่เราได้พูดกันมาในเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมอันแรกเลยค่ะมันก็จะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเจ้าทรัพย์สินทางปัญญานี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดจับจ่ายใช้สอยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราผลิตสินค้าใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะเราก็สามารถที่จะไปจดลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลิขสิทธิ์นั้นอะไปโอนต่อได้ด้วยต่อไปค่ะมีความสำคัญต่อเจ้าของผลงานนะคะก็คือเอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอในเรื่องที่ว่าเจ้าของผลงานนั้นเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิจัยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลค่ะรัฐบาลนะคะก็จะต้องพยายามหาจุดที่สมดุลระหว่างประโยชน์ของสาธารณะหรือสังคมที่จะได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประโยชน์ของเอกชนที่เป็นผู้ผลิตคิดค้นนวัตกรรมนั้นขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่เอกชนเขาจะได้นวัตกรรมเขาต้องลงทุนเขาต้องวิจัยและพัฒนาเขาต้องใช้เงินการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปเอาของเขามาใช้นั้นนะคะก็ควรที่จะหาจุดสมดุลให้เจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปค่ะประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนค่ะตัวแรกเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจนะคะการสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะตัวต่อมาก็คือจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในทางอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นตัวเร่งเชิงพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนการใช้สิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญประโยชน์ที่สำคัญเลยก็คือเป็นเครื่องมือวางแผนธุรกิจในการวางแผนธุรกิจนั้นเราจะต้องมีการวางกลยุทธ์นะคะและในเรื่องของการวางกลยุทธ์นั้นเราจะมีการวางกลยุทธ์ระดับองค์การเวลาเราวางกลยุทธ์ระดับองค์การเราจะมีการระบุว่าเราจะเติบโตคงที่หรือหดตัวนะคะถ้าเราบอกว่าเราจะเติบโตเราจะเติบโตแบบไหนเราจะเติบโตแบบการสร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างความแตกต่างเราจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันแตกต่างจากคนอื่นและเมื่อเราออกแบบผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคนอื่นนะคะเราก็จะต้องใช้นวัตกรรมแล้วก็เอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาคุ้มครองนวัตกรรมอันนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือวางแผนธุรกิจนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งไอ้เจ้ากฎหมายนี้นะคะมันก็จะมีไว้เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาป้องกันความ

เสี่ยงในการที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนอกจากนี้นะคะเรานะคะควรที่จะเข้าใจกฎหมายเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นน่ะปฏิบัติตามกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญาและเราก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยและแนวทางปฏิบัตินะคะถ้าเราถูกละเมิดเราจะทำอย่างไรแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ที่เราถูกละเมิดเราควรที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะเอาแหละนะคะเราเรียนรู้เรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราถูกละเมิดแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้นะคะต่อไปเราก็จะแล้วประเภทการคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเรามักจะได้ยินกันนะคะก็คือเรื่องของสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรค่ะกฎหมายก็จะมาคุ้มครองตัวนี้นะคะเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้การคุ้มครองการออกแบบที่สร้างสรรค์นะคะรวมทั้งชิ้นงานแล้วก็การออกแบบสิ่งทอด้วยตัวต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะตัวนี้น่าก็จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซอฟต์แวร์งานออกแบบเป็นพวกผลงานทางด้านวัฒนธรรมศิลปะแล้วก็งานวรรณกรรมต่างๆนะคะพวกทำนองเพลงเสียงเพลงเหล่านี้ก็อยู่ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เรื่องของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็จะเป็นการให้ความคุ้มครองตราสินค้านะคะแล้วก็บริการที่ผู้ประกอบการนั้นได้นำเสนอนวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็บริการดังกล่าวสุดท้ายนะคะเป็นกฎหมายในเรื่องของความลับทางการค้าค่ะความลับทางการค้านะคะก็จะเป็นการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแล้วก็มีคุณค่าทางการค้าของผู้ประกอบการยกตัวอย่างเช่นสูตรน้ำจิ้มของ MKนะคะใน MK นะคะมีคนที่รู้สูตรน้ำจิ้มของ MK อยู่ไม่กี่คนนะคะก็คือคุณฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็แม่ยายของคุณฤทธิ์อันนี้นะคะก็จะเป็นผู้กุมความลับทางการค้าก็จะมีกฎหมายความลับทางการค้าคุ้มครองตรงจุดนี้ไว้ด้วยคราวนี้มาดูกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยกันบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เราพูดกันไปก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์แน่นอนค่ะคุ้มครองงานที่สร้างสรรค์นะคะส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็จะคุ้มครองเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการกฎหมายสิทธิบัตรก็จะคุ้มครองในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์กฎหมายความลับทางการค้าก็จะคุ้มครองข้อมูลที่มีคุณค่าทางการค้านอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นทุเรียนป่าละอู่นะคะหรือไม่ก็ทุเรียนเมืองลับแลอันนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมก็คือการที่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะมันจะมีแผงวงจรเจ้าแผงวงจรเหล่านี้นะคะสามารถที่จะถูกคุ้มครองโดยการใช้กฎหมายแบบผังภูมิของวงจรรวมได้ด้วยประเทศไทยเรานะคะก็จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่หลายประเภทโดยกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็กฎหมายความลับทางการค้าเนี่ยจะให้ความคุ้มครองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายสิทธิบัตรแล้วก็กฎหมายเครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าเราเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายคราวนี้เราก็จะไปขยายลงลึกนะคะถึงกฎหมายแต่ละชนิดกฎหมายตัวแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักกันก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์งานโดยให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆในการที่จะเผยแพร่ทำซ้ำหรือแม้กระทั่งดัดแปลงงานที่สร้างสรรค์ลักษณะงานที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะก็จะเป็นงานสร้างสรรค์ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนะคะงานดนตรีงานนาฏศิลป์งานศิลปะภาพถ่ายภาพยนตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดจากสติปัญญาความสามารถนะคะแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นนะคะจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอาจจะให้เช่าต้นฉบับหรือทำสำเนาแล้วก็สามารถที่จะมอบสิทธิ์ให้คนอื่นได้อาจจะมอบไปทั้งหมดหรือมอบบางส่วนก็ได้ค่ะ
คราวนี้ประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะตัวแรกเลยค่ะงานวรรณกรรมค่ะคำว่าวรรณกรรมก็เป็นพวกหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์นะคะไปกระทั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็อยู่ในงานวรรณกรรมค่ะแล้วก็ยังมีอีกงานนึงนะคะงานนาฏกรรมงานนาฏกรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการรำการเต้นการทำท่าแม้กระทั่งการแสดงโดยวิธีใบนะคะก็อยู่ในงานนาฏกรรมงานศิลปกรรมคำว่าศิลปกรรมก็จะมีพวกจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพหรือภาพประกอบแผนที่ต่างๆแม้กระทั่งโครงสร้างศิลปะประยุกต์ก็จะอยู่ในงานศิลปกรรมอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วเราก็มักจะเห็นเป็นข้อพิพาทในสังคมอยู่บ่อยๆก็คืองานดนตรีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำนองและเนื้อร้องหรือทำนองอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งโน้ตเพลงอาจจะแยกหรือไม่ก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีงานสดทัศนวัสดุนะคะเป็นพวกวิดีโอเทปเป็นพวกสื่อบันทึกภาพแล้วก็เสียงอื่นๆอันนี้นะคะก็จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองงานภาพยนตร์คำว่างานภาพยนตร์ก็คืองานที่ประกอบด้วยภาพที่เรียงต่อกันนะคะสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพเคลื่อนไหวได้งานภาพยนตร์นี้ก็จะถูกบันทึกลงในวัสดุซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นกันงานสิ่งบันทึกเสียงนะคะพวกเทปเพลงนะคะสื่อบันทึกเสียงต่างๆเสียงดนตรีเสียงการแสดงหรือเสียงอื่นๆก็จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองนะคะส่วนใหญ่นะคะระยะหลังพวกคอนเสิร์ตต่างๆนะคะถ้าเราไม่จ่ายสตังค์เราก็จะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนั้นฟรีนะคะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ค่ะแม้กระทั่งการถ่ายทอดอะไรคะบอลนะคะอันนี้นะคะมันก็จะติดลิขสิทธิ์เช่นกันอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันนะคนเราชอบกันมากเลยก็คือการไลฟ์นะคะก็คือการแพร่เสียงแล้วก็ภาพนะคะตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนนะมันก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือไม่ก็ทางทีวีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการไลฟ์ทางอะไรคะ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะหรือไม่ก็พวก YouTube ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งเหล่านี้นะล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครองค่ะคราวนี้การที่เราจะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เราจะต้องทำอย่างไรนะคะสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นโดยทันทีค่ะนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมาโดยไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนตามสนธิสัญญานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะการที่มันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยมันเป็นไปตามสนธิสัญญาของกรุงเบิร์นนะคะและประเทศไทยเราเนี่ยไปเป็นภาคีสมาชิกก็ทำให้งานที่สร้างสรรค์ในประเทศสมาชิกเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นผู้รวบรวมนะคะเอกสารต่างๆเนาะเพื่อที่จะมาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ผลงานของเราให้ได้นะคะเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไปเวลามีคนมาอ้างสิทธิ์ถ้าเรามีหลักฐานมีเอกสารนะคะเราก็จะได้ยืนยันได้ว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของอายุการคุ้มครองนะคะแล้วก็ว่าเราคุ้มครองอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเราก็จะคุ้มครองในเรื่องของสิทธิในการทำซ้ำไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกการทำสำเนานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ห้ามทำซ้ำนะแล้วก็สิทธิ์ในการดัดแปลงก็ทำซ้ำโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ปรับปรุงแก้ไขถ้าเกิดว่าเราผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราทำได้แต่คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ห้ามทำนะคะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการให้เช่าก็เช่นกันนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของเรามีสิทธิที่จะให้เขาเช่าต้นฉบับของเรานะคะหรือทำสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆลงไปได้สิทธิในการเผยแพร่ก็เช่นกันค่ะการที่เราจะทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราทำได้แต่ถ้าเราไม่ใช่นะคะห้ามเผยแพร่จำหน่ายแจกโดยเด็ดขาดโดยทั่วไปแล้วนะคะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไปน่ะจะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และถ้าผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตก็ยังมีสิทธิ์คุ้มครองต่อไปอีก50ปีค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกงานถ่ายภาพพวกสดทัศนวัสดุพวกภาพยนตร์นะคะหรือพวกงานแพร่เสียงแพร่ภาพอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาสุดท้ายนะคะพวกงานศิลปะประยุกต์จะมีอายุเพียงแค่25ปีนับตั้งแต่ที่เราสร้างสรรค์งานขึ้นมาค่ะคราวนี้
จบไปแล้วนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์เรามารู้ในเรื่องของกฎหมายความลับทางการค้ากันบ้างว่าความลับทางการค้าคืออะไรความลับทางการค้านั้นมันจะเป็นข้อมูลการค้าที่ยังไม่รู้จักโดยทั่วไปนะคะก็จะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้มาตรการรักษาความลับค่ะประเภทของความลับนะคะอาจจะเป็นสูตรนะคะเป็นรูปแบบเป็นโปรแกรมเป็นวิธีการเป็นเทคนิคเป็นกรรมวิธีการผลิตแม้กระทั่งข้อมูลการตลาดข้อมูลลูกค้าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความลับทางการค้านะคะข้อมูลซัพพลายเออร์ก็เป็นนะคะแต่ก่อนนะคะอาจารย์ขายของพอมีของส่งมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำลายก็คือต้นทางที่ส่งของมาค่ะห้ามให้คนอื่นรู้นะคะว่าเราสั่งของจากไหนเพราะว่าเราจะถูกแย่งวัตถุดิบด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลับทางการค้าของเราเช่นกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะในเรื่องของการคุ้มครองความลับทางการค้าเราจะได้รับความคุ้มครองตราบเท่าที่ไอ้สิ่งที่เรารู้นั่นนะมันยังคงเป็นความลับนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะโอนความลับให้แก่กันได้นะคะอย่างคุณฤทธิ์นะคะมีรู้สูตรน้ำจิ้ม MK นะคะก็สามารถที่จะโอนความลับเนี้ยไปยังทายาทต่อได้เช่นกันค่ะคราวนี้เวลาเรามีการละเมิดสิทธิในเรื่องของความลับทางการค้านะคะก็คือการที่ความลับของเราเนี่ยถูกเปิดเผยนะคะเอาความลับไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเขาจะมีลักษณะที่ขัดต่อแนวทางของการปฏิบัติในเชิงพาณิชย์นะคะอาจจะเป็นการผิดสัญญาอาจจะมีการละเมิดจูงใจติดสินบนลักทรัพย์นะคะเพื่อให้เอาความลับเนี่ยไปนะคะไปใช้ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็จะมีกฎหมายบทลงโทษแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีบางอย่างนะคะที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นการละเมิดยกตัวอย่างเช่นเราไปกินน้ำจิ้ม MK สุกี้บ่อยๆนะคะจนกระทั่งเรารู้ว่าไอ้น้ำจิ้ม MK เนี้ยมันประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะใช้ส่วนผสมเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ไปทดลองทำตัวของเราเองจนกระทั่งได้น้ำจิ้มที่เหมือนกับทาง MK อันนี้ค่ะมันเป็นการค้นพบด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดค่ะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีอุปกรณ์มือถือนะคะเสร็จแล้วเราทำวิศวกรรมย้อนกลับไปศึกษาย้อนกลับว่าเอ้ยไอ้มือถือเนี่ยมันผลิตมาได้อย่างไรแล้วเราก็ค้นพบได้ด้วยตัวเองตัวนี้ค่ะก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นเดียวกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็คือการที่รัฐบาลนะคะเอาสิ่งที่เป็นความลับมาเป็นผู้เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะอันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเอาแหละตัวที่3ที่เราจะต้องรู้กันนะคะกฎหมายตัวนี้ก็คือกฎหมายสิทธิบัตรค่ะกฎหมายสิทธิบัตรนี่นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมแล้วก็การประดิษฐ์คิดค้นนะคะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือการพัฒนาต่อยอดของเดิมก็จะทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลที่ดีขึ้นสิทธิบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อที่จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆประเภทของสิทธิบัตรนะคะก็จะมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็จะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นั้นน่ะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ยังไม่เคยใช้แพร่หลายในประเทศหรือยังไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดออกมาก่อนหน้าที่จะได้รับสิทธิ์นะคะหรือขอสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งอนุสิทธิบัตรค่ะอนุแปลว่าเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นอนุสิทธิบัตรก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อที่จะคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนักนะคะอาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยตามชื่อค่ะอนุนะคะจะมีความคุ้มครองเป็นแค่6ปีในขณะที่พอหมด6ปีแล้วสามารถที่จะต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีรวมแล้วเป็น10ปีส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่20ปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะมีอายุการคุ้มครองอยู่ที่10ปีค่ะ
คราวนี้มาดูตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์บ้างตัวแรกเลยนะคะภูมิใจนำเสนอค่ะหูฟัง Apple นะคะ Apple เนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรแนวคิดใหม่ที่เกี่ยวกับหูฟังซึ่งเจ้าหูฟังเนี่ยธรรมดามันก็จะเป็นตัวครอบใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยมันมีความพิเศษก็คือมันสามารถแปลงร่างออกมาเป็นลำโพงสเตอริโอตั้งโต๊ะได้นะคะด้วยการบิดหูฟังออกมานะคะแล้วก็

จะมีเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจสอบตำแหน่งของหูฟังเพื่อที่จะปรับความดังของเสียงให้เหมาะสมด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของชิเซโดผู้หญิงเรานะคะจะต้องรู้จักผลิตภัณฑ์นี้กันอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเครื่องสำอางใช่ไหมคะชิเซโดชิเซโดเนี่ยเขาก็จะมีการจดสิทธิบัตรในเรื่องของนวัตกรรมของเครื่องสำอางเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1880จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็จะมีสิทธิบัตรมากถึง 21,038 เรื่องอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือรถ BMW ค่ะนะคะรถยนต์ BMW เนี่ยเขาก็พัฒนาพลังงานแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะด้วยเอาทะเบียนไปขึ้นทะเบียนตัวรถแบบ crossover 5ประตูในประเทศญี่ปุ่นเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะใครจะลอกเลียนแบบเขาไม่ได้ค่ะคราวนี้เวลาเราจะไปยื่นจดสิทธิบัตรนะคะสิ่งนั้นต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นที่คนทั่วๆไปไม่มีความรู้ประดิษฐ์ไม่ได้นะคะและที่สำคัญก็คือสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่จดสิทธิบัตรไม่ได้อะไรบ้างล่ะที่จดสิทธิบัตรไม่ได้อันแรกเลยค่ะจุลชีพและส่วนประกอบตามธรรมชาติค่ะตัวนี้เนี่ยเราถือว่ามันอยู่ในธรรมชาติถ้าเรามีนะคะก็ถือว่าเราไปค้นพบเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการค้นพบไม่ใช่ว่าเราไปสร้างสรรค์มันขึ้นมาส่วนกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะถือว่ามันเป็นหลักการเป็นความรู้นะคะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่คนสาธารณะทั่วไปควรที่จะรู้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าไม่เอาไปจดสิทธิบัตรไม่ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจดสิทธิ์ได้เฉพาะในประเทศไทยค่ะแล้วก็วิธีการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงตัวนี้ก็เลยจดสิทธิบัตรไม่ได้เช่นกันนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะต้องรู้กันก็คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเราเรียกกันว่าเทรดมาร์กนะคะเป็นเครื่องหมายที่จะใช้กำกับสินค้าเพื่อที่จะแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นเป็นของใครนะคะเป็นการสร้างความแตกต่างสินค้ากับผู้อื่นโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้านั้นก็จะคุ้มครองในเรื่องของยี่ห้อตราสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่จะเสนอสู่ท้องตลาดค่ะประเภทของเครื่องหมายการค้าก็จะมีเครื่องหมายการค้าที่ใช้กำกับสินค้าเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าหรือคนทั่วไปเนี่ยแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นนะคะเช่นเครื่องดื่มโค้กจะแตกต่างจากน้ำอัดลมอื่นๆสมัยก่อนนะคะตอนครูเป็นเด็กๆนะคะก็จะพูดกันประมาณว่าเอ้ยโค้กกับเบปซี่มันมีรสชาติที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอย่างไรก็แล้วแต่รสนิยมนะคะอย่างโค้กก็จะค่อนข้างซ่ามากกว่าเบปซี่เบปซี่ก็จะมีความหวานมากกว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะชอบหวานก็ไปซื้อเป๊ปซี่ถ้าชอบสั่งก็ไปซื้อโค้กอะไรเงี้ยค่ะก็จะแยกกันที่เครื่องหมายทางการค้าระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องหมายบริการค่ะเครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจบริการเพื่อที่จะแยกแยะว่าบริการนั้นน่ะแตกต่างจากธุรกิจบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของผู้อื่นเช่นเครื่องหมายเจ้าดอกจำปีของสายการบินไทยนะคะถ้าเห็นอันนี้ปุ๊บอ๋อเครื่องบินของการบินไทยนะอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองค่ะเครื่องหมายรับรองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเนี่ยจะใช้รับรองคุณภาพหรือบริการของผู้อื่นนะคะว่าคุณลักษณะคุณภาพของสินค้านั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเครื่องหมายที่รับรู้กันโดยทั่วไปอะค่ะเวลาเราไปกินข้าวนะคะร้านไหนติดไอ้รูปถ้วยชามตัวนี้นะคะเชลชวนชิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายรับรองหรือณปัจจุบันนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องหมายมิชลีนนะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องหมายร่วมนะคะเครื่องหมายร่วมเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่ใช้ร่วมกันเขาก็ยกตัวอย่างในเรื่องของรูปช้างในตะกร้าของเครือปูนซีเมนต์ไทยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของเครื่องหมายทางการค้าสัญลักษณ์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สัญลักษณ์ก็คือสัญลักษณ์ R ในรูปวงกลมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนขึ้นมาส่วนสัญลักษณ์ TM หรือ Trademark เนี่ยก็จะเป็นแค่รูปแบบเครื่องหมายหรือภาพหรือคำที่ปรากฏออกมาเพื่อที่แสดงว่าสิ่งนี้เป็นแบรนด์ใดยี่ห้อใดค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่สำคัญนะคะที่หวังจะให้นักศึกษารับทราบและรับรู้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยชื่อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ครับบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิ่นพองทองใบและผมอาจารย์วุฒิภาคภูนบัวสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็จะเป็นความหมายความสำคัญและลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนาะเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมก่อนนะครับตอนที่2ก็จะเป็นตัวแบบนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์และตอนที่3นะครับจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จนั่นเองครับผมเรามาเข้าสู่ตอนที่1กันเลยนะครับนักศึกษาเนาะความหมายและความสำคัญของและลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับนักศึกษาเราต้องมาดูเรื่องศาสตร์ก่อนนะครับการที่เราจะเข้าใจเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องศาสตร์ของการจัดการก่อนศาสตร์ของการจัดการนะครับนักศึกษาถ้าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการที่เป็นกิจกรรมนะครับที่มนุษย์นะครับทำให้ได้รับความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบได้นั่นเองเนาะซึ่งกระบวนการที่กล่าวไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยในลักษณะของ1นะครับการสังเกตการปรากฏการณ์ในธรรมชาตินั่นเอง2ก็จะมีการตั้งสมมติฐาน3ก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล4ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับและ5ก็จะเป็นการสรุปผลหรือกล่าวโดยรวมนะครับนักศึกษาลักษณะของศาสตร์ก็คือจะเป็นในลักษณะที่มีองค์ความรู้มีศัพท์เฉพาะมีวิธีการค้นคว้าแล้วก็ความรู้เฉพาะตัวนั่นเองครับเราก็จะมาเข้าสู่นะครับในเรื่องของความหมายของกลยุทธ์กันแล้วนะครับกลยุทธ์นะครับนักศึกษาก็จะเป็นแผนนะครับระยะยาวนะครับขององค์กรนั่นเองนะครับที่กำหนดขึ้นนะครับเพื่ออาศัยการกลั่นกรองของสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อทำให้การดำเนินงานทำไมครับนักศึกษาต้องบรรลุเป้าหมายนั่นเองนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวง่ายๆก็คือกลยุทธ์นั่นก็คือแผนการนั่นเองนะครับที่ให้องค์กรนะครับสามารถที่จะบรรลุแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมาดูแล้วถ้าเราเอาศาสตร์ของการจัดการเข้ามาผนวกกับการจัดการเชิงกลยุทธ์แล้วนั่นก็คือจะหมายถึงการวางแผนนะครับในการดําเนินงานแล้วก็การควบคุมแนวทางเชิงกลยุทธ์นั่นเองเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลพอเพียงแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะว่ากลยุทธ์นะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นแผนเนาะมันก็ต้องมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับก็ต้องมีการคิดแผนนะครับให้รัดกุมแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับก็ต้องมีการกําหนดที่ทําไมครับแตกต่างจากแผนของอื่นๆของกลยุทธ์นั่นเองเพราะว่าโดยสุดท้ายนะครับเราก็จะมุ่งถึงในเรื่องของอะไรครับการแข่งขันนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจนั่นเองหลีกหนีไม่ได้นะครับนักศึกษาในยุคนี้นะครับการแข่งขันต้องมาก่อนเนาะเพราะว่าทุกคนก็ขายของเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ต้องมีลักษณะที่ทำไมครับทำธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปเนาะทุกคนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับ1ก็คือทำให้นะครับมีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเนาะแต่ละองค์กรก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับ2ก็คือทำให้มีการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์กรอย่างกว้างขวางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เช่นไรครับผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารลูกค้าเนาะเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับข้อ3ทำให้มีการคำนึงถึงผลทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับระยะสั้นนี่อาจจะเป็นการคิดแผนนะครับภายใน1ปีเนาะแต่ถ้าเป็นระยะยาวอาจจะมากกว่า1ปีก็ได้นะครับข้อ4นะครับก็คือจะเป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอเพียงแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองเนาะเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับโดยภาพรวมก็คือข้อที่1นะครับ

ช่วยให้องค์กรนะครับกำหนดวัตถุประสงค์นะครับทิศทางแล้วก็ภารกิจขององค์กรทำไมครับอย่างชัดเจนนั่นเองข้อที่2นะครับช่วยสร้างความสอดคล้องนะครับในการดำเนินงานข้อที่3นะครับช่วยสร้างความเป็นผู้นำแน่นอนคนที่คิดกลยุทธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใครครับผู้บริหารหัวหน้าเนาะแล้วก็ทำไมครับให้ลูกน้องหรือพนักงานฟังถ้ากลยุทธ์ข้อนั้นดีทำไมครับแผนหรือว่าการทำงานขององค์กรก็จะประสบความสำเร็จลูกน้องหรือพนักงานก็ทำไมครับชื่นชมนั่นเองเนาะ4ก็คือช่วยให้องค์การนะครับคาดคะเนปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ5นะครับช่วยให้ผู้บริหารนะครับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์เนาะนักศึกษาก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่นั่นเองนะครับที่มุ่งเน้นนะครับความเป็นเลิศในการจัดการด้วยทั้ง4ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเน้นการจัดการเพื่ออนาคตอย่างที่บอกไปเนาะสามารถที่จะเป็นแผนระยะยาวได้นะครับข้อที่2ประการที่2นะครับเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั่นเองแล้วก็ต้องดูว่าเราจะวางแผนแบบไหนดีเพื่อที่จะทำไมครับชนะคู่แข่งเนาะข้อที่3ก็คือเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กรนะครับการที่เรามีแผนกลยุทธ์ก็ทำไมครับให้องค์กรพนักงานทุกคนทำไมครับดำเนินตามการแผนนั้นไว้แล้วก็ทำไมครับสืบทอดแผนนั้นต่อๆกันไปนั่นเองไปจนถึงใครครับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นหลังเนาะประการที่4นะครับเป็นการสร้างความคล่องตัวนะครับพอเรามีแผนกลยุทธ์แล้วนะครับทุกมันก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นแผนที่องค์กรทำไมครับจะดำเนินการไปในลักษณะนี้เป็นปกติก็จะทำให้ทุกคนพนักงานผู้บริหารเข้าใจว่าเวลาเรามาทำงานแล้วเราก็ต้องยึดกระบวนการยึดแผนตามนี้เนาะเพื่อให้การทำงานทำไมครับประสบความสำเร็จนั่นเองนะซึ่งถ้าจะกล่าวโดยรวมนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมนั่นเองนะครับโดยอาศัยการประเมินสภาพแวดล้อมเนาะแล้วนำมากำหนดวิถีการดำเนินให้มีทำไมครับบรรลุวิสัยทัศน์เนาะจึงมีความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการจัดการนั่นเองนะครับตอนที่2ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เรามาดูขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์กันนะครับนักศึกษานะอย่างที่บอกไปเนาะการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีขั้นตอนการจัดการเนาะเพื่อให้บรรลุผลในส่วนของภารกิจหรือว่าพันธกิจนั่นเองเนาะที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับขององค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะอย่างที่บอกไปสภาพแวดล้อมขององค์กรนะครับนักศึกษามันไม่ได้นิ่งอยู่ใช่ไหมอาจจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือว่าอะไรครับเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเร็วๆนี้ก็คือเรื่องโรคระบาดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการกั่นกรองสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในขององค์กรขั้นตอนที่2นะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์นะหรือว่าเป็นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั่นเองและขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการควบคุมกลยุทธ์นะครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับการกั่นกรองสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในองค์กรเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเราก็ต้องดูในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับวัฒนธรรมต่างๆนั่นเอง2ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมนะครับในการดำเนินงานเนาะภายในองค์กรนะครับ3ก็จะเป็นโครงสร้างขององค์กรนะครับว่าองค์กรมีโครงสร้างแบบไหนนะครับเป็นแบบราชการแบบเมทริกนะครับหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบลำดับชั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอัจฉริยะที่แบบทำไมครับทุกคนมีส่วนร่วมมาทำงานด้วยกันได้เนาะหรืออาจจะเป็นนะครับข้อ4นะครับมีระบบแล้วก็ระเบียบในการปฏิบัติงานนั่นเองระบบแล้วก็ระเบียบนะครับก็หมายถึงอะไรครับทุกคนกฎระเบียบเนาะที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามในองค์กรนะครับ5บรรยากาศในการทำงานเนาะอันนี้ก็สำคัญนะครับจะเป็นสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเพื่อนร่วมงานเนาะโต๊ะเก้าอี้บรรยากาศในห้องทำงานนะครับมีมุมคาเฟ่ไหมนะแล้วก็6นะครับก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรการจัดการก็อาจจะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนาะเครื่องอะไรอะอำนวยความสะดวกนะครับในการทำงานของเราให้แบบสะดวกยิ่งขึ้นไปเช่นอะไรครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเครื่องปรินท์เนาะขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการวางแผนเชิญกลยุทธ์นะครับการวางแผนเชิญกลยุทธ์เราก็จะมีประกอบด้วยกันนะครับ1ระบุภารกิจหลักขององค์กรเราก็ต้องดูว่าองค์กรเราเป็นองค์กรในลักษณะไหนเช่นถ้าผมยกตัวอย่างนะครับองค์กรของ SCG เนาะ SCG ก็จะเป็นองค์กรที่ทำไมครับมุ่งเกี่ยวกับ

กับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับกระบวนการในการทำงานของเขาก็จะไหมครับลดพวกมลภาวะต่างๆเนาะลดควันลดมลพิษนะครับหรือว่าลดการใช้กระดาษนั่นเองเนาะข้อที่2ก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับขององค์กรนะครับข้อที่3ก็จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์นะครับแล้วก็4นะครับนำมาซึ่งในการกำหนดนโยบายนั่นเองเพื่อให้ทำไมครับพนักงานผู้บริหารหรือว่าทุกคนในองค์กรนะครับได้ปฏิบัติตามนั่นเองขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์และขั้นตอนนี้จะนำไปปฏิบัติแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมากำหนดนะครับข้อ1นะครับโครงการเนาะว่าเราจะทำโครงการอะไรนะครับในการที่เราจะดำเนินกลยุทธ์ต่างๆนะครับเช่นเราจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากคู่แข่งเนาะเช่นสินค้าของเราทำไมครับย่อยสลายได้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น1โครงการนะครับที่ทำไมครับดึงดูดลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเขาก็จะมาซื้อสินค้าเราตรงนี้นะครับ2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเนาะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆเราก็ต้องดูว่าในการผลิตสินค้าหรือบริการของเรานะครับนักศึกษาต้องใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนถ้าใช้งบประมาณเยอะองค์กรเราจะขาดทุนไหมแต่ถ้าใช้งบประมาณน้อยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะได้อะไรครับกำไรกลับคืนมานั่นเองส่วนที่เหลือนะครับของงบประมาณเราก็คืนให้กับองค์กรเนาะแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นวิธีระเบียบปฏิบัตินะครับให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันเนาะขั้นตอนที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเชิงกลยุทธ์การควบคุมกลยุทธ์นั่นเองนะครับอย่างข้อที่1นะครับเราก็ต้องมีการตั้งมาตรฐานก่อนว่าในการผลิตสินค้าหรือว่าบริการของเรานะครับใน1ชั่วโมงเราจะผลิตกี่ชิ้นนะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมนั่นเองแล้วก็กำลังคนก็มีอย่างเพียงพอเนาะ2ก็จะเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะครับเมื่อทำงานไปแล้วนะครับก็ต้องมีการวัดผลการปฏิบัติงานว่าทำงานแล้วดีไหมนะครับตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงนะครับหัวหน้างานก็จะคอยแนะนำนะครับ3นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานนะครับถ้าผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานนะครับน้อยกว่านะครับถ้าพนักงานคนนั้นทำงานน้อยกว่ามาตรฐานแสดงว่าทำไมครับก็ต้องควรปรับปรุงเนาะหัวหน้างานก็ต้องแนะนำนะครับว่าพนักงานคนนี้ควรจะปรับปรุงทางด้านไหนดีนะครับหรือว่าอาจจะส่งไปอบรมเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทักษะแต่ถ้าผลการปฏิบัติงานมากกว่ามาตรฐานแสดงว่าพนักงานคนนี้นะครับทำงานดีเนาะเผลอๆสิ้นปีอาจจะได้ขึ้นโบนัสนะครับหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองเนาะแล้วก็ข้อ4นะครับหากมีความผิดพลาดนะครับก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขนั่นเองนะครับทุกคนหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นระดับของกลยุทธ์นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสามเหลี่ยมพีระมิดเนาะในระดับในสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับระดับหัวบนนะครับหรือว่าจุดยอดนะครับก็จะเป็นระดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองในส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นระดับกลยุทธ์เกี่ยวกับธุรกิจเนาะแล้วก็ระดับท้ายนะครับก็จะเป็นระดับเกี่ยวกับการดำเนินงานนั่นเองนะครับมาดูสามเหลี่ยมข้างบนนะครับในจุดมุมสุดมุมข้างบนเลยนะครับในระดับขององค์กรนะครับกลยุทธ์เชิงองค์กรนะครับเราต้องดูว่าธุรกิจของเราอ่ะควรจะเป็นไปแบบไหนองค์กรของเราจะเดินหน้าไปยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเทคนิคนะครับในการจัดการที่เราจะทำไมครับชนะคู่แข่งเพราะอย่าลืมเดี๋ยวนี้นะครับการผลิตสินค้าและบริการมันคล้ายกันหมดเราจะทำไงให้มีความแตกต่างเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับระดับฐานเลยนะครับจะเป็นกลยุทธ์นะครับระดับหน้าที่นะครับก็จะเป็นระดับเกี่ยวกับการดำเนินงานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเงินทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องต่างๆนั่นเองถ้ามาดูนะครับในส่วนของแผนที่นี้เนาะกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์กรนะครับคนที่รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารสูงสุดนะครับต่างๆนั่นเองนะครับในการตัดสินใจเนาะกิจกรรมต่างๆนะครับของกลยุทธ์ระดับบริษัทก็จะมีการพัฒนานะครับภารกิจต่างๆเนาะมีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็มีการระบุนะครับในส่วนของกลยุทธ์หลักนั่นเองกล่องต่อมานะครับข้างล่างก็จะเป็นระดับกลยุทธ์ในส่วนของธุรกิจเนาะก็จะเห็นว่าผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะครับเพื่อมีการตัดสินใจในเรื่องของการแข่งขันนั่นเองนะครับก็จะมีการวางตำแหน่งกิจกรรมนะครับก็จะมีการวางตำแหน่งเกี่ยวกับการแข่งขันเนาะ
พื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับกลยุทธ์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นระดับหน้าที่นะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับการเงินการตลาดทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายวิจัยนะครับต่างๆนั่นเองกิจกรรมของเขานะครับ

มาทำไมครับทำงานร่วมกันนะครับให้เกิดประสิทธิภาพเองนะครับตอนที่3ปัจจัยที่ทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จเรามาดูในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับของผู้บริหารในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับถ้าเป็นในลักษณะขององค์กรขนาดใหญ่เนาะนักศึกษาก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการบริหารนะครับหรือว่าผู้บริหารระดับสูงนั่นเองถ้านักศึกษามองไม่ออกว่าองค์กรขนาดใหญ่เช่นอะไรบ้างในประเทศไทยก็เช่นอะไรครับ SCG เนาะ CP อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือไม่ก็จะเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไรครับพวกธนาคารต่างๆเนาะเขาก็จะมีเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดนั่นเองในการกำหนดกลยุทธ์นะครับทีนี้นะครับสำหรับผู้บริหารสูงสุดนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับความรับผิดชอบต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับในส่วนของข้อที่1นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานนะครับตามขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์นะครับของระบบงานภายในองค์กรนะครับแล้วก็ภายนอกด้วยเนาะอย่างที่บอกไปเราจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นใครครับผู้ถือหุ้นผู้บริหารพนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยเนาะก็จะมีความสำคัญนะครับที่จะมาทำงานทำไมครับร่วมกันนั่นเองเนาะผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีทำไมครับทักษะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การเจรจาตรงนี้ด้วยเนาะข้อที่3นะครับก็จะเป็นการดำเนินงานแล้วก็พัฒนาการจัดการนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นเงื่อนไขจะให้การจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับประสบความสำเร็จเนาะ อย่างถ้าจะสรุปเงื่อนไขแล้วนะครับนักศึกษาเนาะการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับเราสามารถที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมได้แน่นอนอย่างที่บอกไปเนาะสภาพแวดล้อมมันต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจเป็นไรบ้างเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับสังคมทำไมครับสังคมแตกแยกสังคมชอบทางนั้นชอบทางนี้ใช่ไหมครับการเมืองล่ะพรรคนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ได้มาเป็นรัฐบาลก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะในส่วนของนโยบายใช่ไหมครับโรคระบาดล่ะเนี่ยที่เพิ่งเกิดไปเนาะโรคระบาดโควิดมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในการทำงานขององค์กรนั่นเองเพื่อที่ทำไมครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อให้องค์กรอยู่รอดเนาะเงื่อนไขที่2ก็จะเป็นการตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันอย่างที่บอกไปนะครับกลยุทธ์นะครับให้ไฮไลท์เลยเนาะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันเราต้องผลิตสินค้าและบริการนะครับให้แตกต่างจากคู่แข่งนั่นเองเพื่อให้ทำไมครับให้ผู้บริโภคนะครับมาซื้อสินค้าเราไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะเหมือนกันหมดเดี๋ยวมันจะไปแตกต่างในเรื่องของอะไรครับราคาซึ่งอาจจะทำให้องค์กรของเราไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของสินค้าและบริการนะครับอาจารย์แนะนำนะครับให้มีการผลิตที่แตกต่างกันนั่นเองเนาะอย่างเช่นในส่วนของ SCG ที่ยกตัวอย่างไปก็ทำไมครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเนาะหรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้ที่จะมีอะไรครับฟังก์ชันต่างๆมากมายนั่นเองเนาะที่มารองรับการทำงานในยุคของดิจิตอลเนาะข้อที่3นะครับก็จะต้องเป็นผู้นำนะครับต้องมีวิสัยทัศน์ผู้นำนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะต้องมีการคิดการไกลนะครับคิดใส่ใจลูกน้องนะครับคิดว่าเราจะทำกำไรยังไงให้องค์กรเติบโตบริษัทแล้วก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเราในฐานะผู้นำเราจะทำยังไงให้องค์กรเข้าสู่ในโลกของดิจิตอลแล้วเราจะทำยังไงให้พนักงานเช่นถ้ามีเรามีพนักงานผู้สูงอายุเยอะเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขานะครับมาสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็หัดใช้หัดทำนะครับเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะเงื่อนไขข้อที่4ก็จะเป็นองค์กรนะครับสามารถนำกลยุทธ์นะครับไปปูนะครับสู่ถึงการปฏิบัติผลได้อย่างประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปการพูดหรือการมีกฎระเบียบมันก็เท่านั้นส่วนที่สำคัญนั่นก็คืออะไรครับนักศึกษาการลงมือปฏิบัตินั่นเองเนาะเราต้องให้ทุกคนในองค์กรนะครับร่วมมือร่วมใจนะครับในส่วนของการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับ
เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการคิดนะครับแล้วก็การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับเราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับแน่นอนปัญหาแต่ละอย่างนะครับในองค์กรหรือบริษัทของเรามันเข้ามาทุกวันการที่เรามีปัญหาเข้ามาเนี่ยผมว่านะครับนักศึกษามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับให้อย่างผู้บริหารผู้นำหัวหน้านะครับหรือว่าพนักงานของเราอย่างเรานั่นเองนะครับได้รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขนะครับ

ก็จะประกอบไปด้วย2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นะครับก็ต้องเป็นการหาประเด็นที่สำคัญของปัญหานะครับเมื่อปัญหาเข้ามาแล้วเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้มันเข้ามาเพราะเหตุใดเราจะแก้ไขปัญหาไหนดีต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากภายในองค์กรเราไหมหรือว่าเกิดจากภายนอกองค์กรเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องมีการทำไมครับช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะครับนะแล้วก็หาสาเหตุนั่นเองซึ่งจะนำมาส่งผลในเรื่องของข้อที่2นั่นก็คือการตีประเด็นปัญหาให้แตกแน่นอนการทำงานคนเดียวอ่ะบางทีมันคิดไม่ออกใช่ไหมครับนักศึกษาเราก็ต้องมีการคิดในส่วนของอะไรครับมาระดมคิดของเพื่อนร่วมงานหรือว่าปรึกษาใครครับหัวหน้าหรือว่าผู้นำต่างๆหรือว่าผู้บริหารเนาะถ้าเกิดปัญหานี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงดีอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะในส่วนของอะไรครับโรคระบาดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำไมครับกิจการต้องปิดตัวลงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นะครับที่เราจะนำมาใช้เราต้องทำยังไงดีเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดนะครับเช่นอาจจะเป็นการให้พนักงานทำไมครับได้ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าให้พนักงานทำไมครับได้ไปทำงานอื่นนอกเหนือจากตรงนี้โดยเรามาคุยกับพนักงานที่จะทำไมครับอาจจะไม่จ่ายเงินเดือนในส่วนนี้ชั่วคราวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการทำไมครับรักษาทั้งพนักงานรักษาทั้งองค์กรนะครับให้เป็นการอยู่รอดนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีการตัดสินใจทำไมครับที่มองการไกลอย่างที่บอกไปนะครับเราจะมองแค่ระยะสั้นไม่ได้เราต้องมองการไกลนะครับไปถึงระยะยาวนะครับโดยใช้ทำไมครับในส่วนของเหตุผลนะครับภายใต้ขอบเขตของธุรกิจนะครับโดยสามารถที่จะทำไมครับตัดสินใจในอนาคตได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาพอเข้าใจไหมว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไรงั้นเดี๋ยวผมมาพูดสรุปคร่าวๆอีกครั้งนึงนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับนักศึกษาก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการวางแผนการดำเนินงานนะครับแล้วก็ควบคุมนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการทำไมครับประเมินสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็นำมาเป็นการกำหนดนะครับวิถีในการดำเนินงานนะครับให้บรรลุวิสัยทัศน์นะครับหรือว่าพันธกิจขององค์กรนั่นเองเนาะแล้วก็เพื่อให้มีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการจัดการด้วยนะครับนักศึกษาเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับตัวผมนะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับหรือว่าการทำแบบฝึกตนแบบฝึกปฏิบัตินะครับตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ช่วงสอบนะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับมีสติแล้วก็มีสมาธินะครับในการทำข้อสอบนะการทบทวนนะครับนักศึกษานะครับเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่จะทำให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านนะครับการสอบวิชานี้ไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้

0: หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถ

0: โทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100%ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modulaเป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
6: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
7: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
8: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
9: แล้วเจอกันนะครับ
10: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
11: รอคิวก่อนนะอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
10: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
12: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
13: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
14: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
15: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องของภาษีทางหน้าที่จ่ายนะครับหรือว่า withholding tax นะครับอย่าเพิ่งเบื่ออาจารย์นะครับเรามาเจอกันทั้งหมด2เทปนะครับหน่วยที่9ก็เจอไปแล้ว1เทปนะอันนี้หน่วยที่13นะครับก็มาเจออีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทางหน้าที่จ่ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนนะเรามาดูตอนที่1นะเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเรามาดูความหมายแล้วก็ลักษณะของภาษีอากรภาษีทางหน้าที่จ่ายนะก็หมายถึงภาษีเงินได้ทางหน้าที่จ่ายนะครับตอนที่หมายถึงการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินได้นะพึงประเมินมีหน้าที่หักหรือว่ากันเงินเอาไว้นะซึ่งต้องจ่ายให้กับผู้รับเงินใช่ปะแล้วก็นำส่งให้กับภาครัฐนะครับเช่นสมมติว่านักศึกษาต้องจ่ายนะจ่ายค่าใช้จ่ายตัวนึงค่าโฆษณานะครับ10,000บาทนะครับแล้วกฎหมายจะบังคับว่าจะต้องหักเอาไว้นะครับ 2% นะครับดังนั้นเราห้ามจ่าย 10,000 บาทให้กับผู้รับเงินนะเราต้องการเอาไว้ 2% แล้วเราก็จ่ายแค่ 9,800 บาทอีก200บาทนะครับเราก็นำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับประโยชน์ของภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายมีอะไรบ้างก็มีทั้งหมด2ส่วนนะส่วนของภาครัฐแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนะครับอย่างที่บอกว่ามีประโยชน์หลายข้อเลยแต่ผมขอยกตัวอย่างมานะครับฝ่ายละ1พอนะเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับภาครัฐก็คือ1ก็คือเป็นรายได้ของภาครัฐนะอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต้องหาเงินเข้ามาจุนเจือนะครับทุกๆเดือนนะเพื่อให้พอกับรายจ่ายเพียงพอกับรายจ่ายที่มีนะครับก็ต้องมีการหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ตอนทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ให้ภาคเอกชนนำส่งนะภาคเอกชนก็เป็นการบรรเทาภาระภาษีนะเมื่อสิ้นปีนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกเสียได้นะเราเอาหักหน้าที่จ่ายนะหรือเรียกว่า50ทวีนะครับหักเอาไว้นะครับแล้วพอถึงเวลาสิ้นปีก็สามารถเอาไปเคลมได้นะครับเอาไปหักจากภาษีตอนที่ต้องเสียได้นะครับเช่นตอนสิ้นปีเราต้องเสียภาษี 10,000 บาทแต่เราโดนหักเอาไว้ 9,000 บาทเราก็เสียภาษีเฉพาะ 1,000 บาทนะครับอันนี้เป็นประโยชน์หน้าที่ของผู้หักหน้าที่จ่ายนะครับก็จะต้องคำนวณภาษีนะออกหนังสือรับรองนะหรือว่าเรียกว่า50ทวีนะนำส่งภาษีทางหน้าที่จ่ายนะครับนะแล้วก็ยื่นแบบเมื่อตอนสิ้นปีนะครับแล้วก็จะทำบัญชีพิเศษนะครับนะก็หวังว่านะครับตอนที่1นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีทางหน้าที่จ่ายก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมช็อตโน้ตด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งคำถามนะแล้วก็ตอบคำถามนะลองสมมุติว่านักศึกษาเป็นอาจารย์ดูลองเดาซิว่าตอนที่1เนี่ยนะอาจารย์จากจะข้อสอบแบบไหนนะครับก็หวังว่าตอนที่1นะครับอาจจะมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่2ต่อเลยนะครับครับเรามาเจอกันในตอนที่2นะเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนะคือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนั่นหมายความว่าบุคคลธรรมดาหักนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อหานะครับตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการคำนวณเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวทฤษฎีนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับอย่างที่บอกในหน่วยนี้นะครับในหน่วยที่13นักศึกษาต้องศึกษาหน่วยที่10แล้วก็หน่วยที่11มาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการต่อยอดเรื่องของค่าใช้จ่ายเอ๊หักบุคคลธรรมดาเนี่ยหักตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะให้หักค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 50% ไม่เกิน 100,000 นะครับตรงเนี้ยต้องไปศึกษาหน่วยที่10นะ10หรือ11ผมจำไม่ได้นะแต่คือจะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะครับแล้วเอ๊ค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยก็จะขอยกมาเป็นเคสเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับนะอย่างเช่นบริษัทนะครับเขาจ่ายเงินเดือนให้บุคคลธรรมดา1คนก็คือให้กับพนักงาน1คนนะเดือนละ 50,000 บาทนะในปีพ.ศ.นะครับ25สมมติเป็น67นะโดยนะบุคคลนี้เขาบอกว่าเขาได้แจ้งสิทธิ์การหักลดหย่อนเอาไว้นะว่าเขามีภรรยานะชอบด้วยกฎหมาย1คนนะครับแล้วภรรยาไม่มีรายได้นะมีบุตร1คนศึกษาอยู่นะแล้วของตัวเองก็มีการทำเบี้ยประกันชีวิตของตนเอาไว้กรมธรรม์อายุ10ปีจ่ายภาษีปีละ 10,000 บาทนะบริษัทต้องหักแล้วก็คำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเอาไว้แล้วก็นำส่งเอาไว้เดือนละกี่บาทนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกหน้านี้นะครับก็อย่าลืมนะว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับตามกฎหมายเนี่ยต้องมีอายุกี่ปีถึงจะนำมาหักได้นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ต้องไปศึกษาหน่วยที่10นะครับ
เรามาดูวิธีการคำนวณ นะผักนาที่จ่ายนะเงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีนะก็คือเดือนละ 50,000 บาท1ปีก็คือ12นะคูณกันมาก็เท่ากับ 600,000 บาทนะหากค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 บาทนะอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเป๊ะเลยนะครับเอา 50% คูณกับ 600,000ปรากฏว่าได้ 300,000 กฎหมายบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะคุณจะหัก 300,000 ไม่ได้คุณต้องหัก 100,000 บาทดังนั้นหักได้แค่ 100,000นะครับเอา 600,000 ลบ 100,000 ก็จะเป็นเงินได้หลังค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500,000 บาทหักค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บหักค่าลดหย่อนต่อลดหย่อนตัวแรกเลยคือของส่วนตัวคือ 60,000 บาทถัดมาลดหย่อนคู่สมรสคือ 60,000 บาทลดหย่อนบุตร1คนนะ 30,000 บาทลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตนะส่วนตัวนะครับ 10,000 บาทนะอาจารย์ขอใช้ 10,000 บาทในปัจจุบันก็อาจจะเป็น 100,000 บาทหรือ 60,000 บาทหรือ 50,000 บาทก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาค่าลดหย่อนรวมกันนะ 60,000 บวก 60,000 เป็น 120,000 นะบวก 30,000 นะเป็น 150,000 บวก 10,000 เป็น 160,000 นะแล้วเราก็เอา 500,000 ลบ 160,000 นะเท่า 340,000 บาทนะตรงนี้นะอย่าลืมว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะว่าเงินเดือนนะรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่าลดหย่อนนะคงเหลือเป็นเงินได้สุทธินะครับ 340,000 บาทนะมีข่าวดีนะนักศึกษาบางคนอาจจะบอกโอ้อาจารย์เวลาสอบนะตัวเลขมันเยอะนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่เคยใช้เครื่องคิดเลขเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่ข่าวดีก็คือว่ามหาวิทยาลัยนะโดยเฉพาะในหลายวิชานี้ของวิชาบัญชีนะครับก็อนุญาตอนุโลมให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะเป็นเครื่องคิดเลขแบบธรรมดานะครับก็สามารถกดได้เพราะฉะนั้นข้อสอบก็อาจจะยากขึ้นนะครับก็เอา 500,000 ลบ 160,000 บาทก็จะเหลือ 340,000 บาทแล้วเราก็เอา 340,000 บาทนี้นะครับเอามานะคำนวณภาษีนะตามอัตราก้าวหน้านะแบบขั้นบันไดนะสังเกตว่าด้านซ้ายจะเป็นแบบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะเราเรียกว่าเป็นแบบขั้นบันไดนะเราเอา 340,000 นะมาหาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ผมไปสอนนักศึกษามานะนักศึกษาจะเข้าใจผิดนะเข้าใจว่า 340,000 บาทเนี่ยอยู่ที่ 10%นะก็เอา 340,000 บาทคูณ 10% เลยนะคำตอบคือ 34,000 บาทผิดนะครับเราต้องหาทีละขั้นนะหาทีละขั้นคือ1เอาขั้นแรกก่อนนะ0ถึง 150,000 บาทขั้นที่1เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีหรอกนะได้รับการยกเว้นก็คือ0บาทนะแล้วเราก็นับไปนะเงินได้สุทธิตั้งแต่ 151,000 บาทถึง 300,000 เนี่ยช่วงนี้นะครับมันมีความยาวประมาณเท่าไหร่มีรายได้เงินได้ประมาณเท่าไหร่คำตอบคือ 150,000 บาทจะเอา 300,000 นะลบกับ 150,000 1บาทแล้วบวก1ก็คือช่วงนี้ประมาณ 150,000 นะครับก็คูณด้วย 5% ก็เท่ากับ 7,500 นะครับแล้วถัดไปขั้นที่3ก็คือเอา 301,000 นะโทษ 301,000 บาทคูณนะถึง 340,000 บาทนะก็คูณ 10% นะช่วงนี้ก็คือ 40,000 บาทนะ 40,000 บาทก็คูณ 10% ก็เท่ากับ 4,000 บาทแล้วเอาทั้งหมด3ขั้นมาบวกกันก็จะได้เป็นภาษีทั้งปีคือ 11,500 บาทนะแล้วเราก็หารด้วย12นะตกแล้วเราต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ประมาณเดือนละ 958.33 สตางค์นะอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ในการคำนวณแต่เราเป็นนะเจ้าของเงินเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยนะครับเราต้องทดสอบด้วยว่าเขาคำนวณถูกไหมนะครับนะถัดไปในเรื่องของตัวเดิมนะครับแต่เป็นกรณีที่เข้ามาทำงานนะครับไม่ถึงปีนะครับก็คืออาจจะแค่10เดือนนะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เงินได้สุทธิต่างกันนะครับประมาณ 100,000 บาทนะครับนะสังเกตดูนะครับว่าจะมีแค่2ขั้นนะขั้น1กับขั้น2นะครับก็จะเท่ากับว่าเสียภาษีทั้งปีประมาณ 4,500 บาทนะเราก็นะเอามานะเอาแค่10เดือนมาหักก็ 4,500 หาร10นะก็จะเท่ากับ450บาทนะครับถัดไปเป็นภาษีนะครับหักณที่จ่ายนะกรณีบุคคลธรรมดาหักเรื่องของค่าสิทธิ์แล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด2หัวข้อค่าสิทธิ์ก็อย่างเช่นพวกค่าลิขสิทธิ์นะครับก็มีวิธีการหักนะอย่างไรนักศึกษาก็ลองศึกษาเพิ่มเติมในชุดรายวิชานี้นะอันนี้ไม่ยากผมก็ขออนุญาตข้ามนะไม่อธิบายมากนะครับถัดไปเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนนักศึกษามีเงินนะไปฝากธนาคารเอาไว้นะให้ผลตอบแทนมานะหักอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับถัดไปเรื่องของการหักค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระการรับเหมานะครับธุรกิจพาณิชย์นะครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของนะครับในเรื่องของ
ัวนี้นะครับถ้าเป็นบริษัทอินเตอร์ไทม์นับจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับนายโรเบิร์ตไวท์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะจำนวน 300,000 บาท

จะต้องหักอย่างไรบ้างนะเช่นค่าที่ปรึกษาที่จ่ายคือ 300,000 บาทหักเอาไว้ 15% ก็คือ 45,000 บาทอันนี้หักแล้วนะครับบริษัทไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับบริษัทต้องนำส่งนะครับกรมสรรพากรนะครับด้วยยอดเงิน 45,000 บาทนะดังนั้นบริษัทอินเตอร์ไทม์จะต้องหักภาษีนะเอาไว้ 45,000 บาทนะแล้วก็โอนเงินนะจ่ายให้กับนายโรเบิร์ตไว้จำนวนนะ 255,000 บาทนะครับอย่างนี้ก็สามารถเป็นข้อสอบได้นะครับบางครั้งนะข้อสอบอาจจะไม่ได้ถามนะว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะถามความจำก็คือง่ายเกินไปก็อาจจะถามว่าอาจจะหักเอาไว้กี่บาทก็แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะ 45,000 บาทหรืออาจจะแอดวานซ์ขั้นสุดเลยก็คือถามว่าโอนเงินไปให้กับนายโรเบิร์ตกี่บาทนะบางคนคือเจอข้อสอบง่ายๆมานะหรือว่าจำมาก็เอ๊ะจำมานะหักเอาไว้ 15% แต่พอเวลาที่ข้อสอบถามว่าโอนเงินไปกี่บาทตอบไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นการแอพพลายนะครับเป็นข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้นะครับถัดไปเป็นในเรื่องของกรณีหักนะที่จ่ายเอาไว้กรณีขายนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ลองศึกษาดูนะว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าศึกษาดูแล้วก็ถ้ามีคำถามก็สามารถโทรมาถามอาจารย์ที่สาขาวิชาได้นะเบอร์ที่ให้ไปเอาไว้ในหน่วยที่9นะครับมาดูตอนที่1นะครับตอนที่2ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าสำคัญนะตอนที่2เรื่องของการหักบุคคลธรรมดาว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างนะลองศึกษาดูในส่วนของหน่วยที่10นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะพอๆกันจะเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ค่าลดหย่อนนะว่าค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาเนี่ยนอกจากตัวเอง 60,000 บาทแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีในเรื่องของภรรยานะครับภรรยา1คนไม่มีรายได้เนี่ยก็สามารถเอามายืดรวมกันได้นะครับค่าลดหย่อนเรื่องของบุตรนะถ้ามีบุตรนะ1คน2คนนะเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เรียนหนังสือหักได้ยังไงบ้างนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับถ้านักศึกษามีเงินเหลือเยอะจะไปลงทุนยังไงบ้างถึงจะนะลงทุนเสร็จปุ๊บแล้วมีรายได้เข้ามาต้องยื่นนะยื่นแบบแล้วก็นำส่งด้วยนะบางคนอาจจะมีรายได้เรื่องของมีรายได้ค่าเช่าคอนโดรายได้ค่าเช่าบ้านนะครับก็ต้องยื่นแบบแล้วก็นำส่งด้วยแล้วก็ในเรื่องของเงินบริจาคก็ต้องไปศึกษาหน่วยที่10เพิ่มเติมนะสมมุติว่าถ้านักศึกษาศึกษาตอนที่2แล้วเรื่องของบุคคลธรรมดาหักที่จ่ายแล้วอาจจะยังมีความรู้ไม่เพียงพอก็ศึกษาหน่วยที่10ประกอบคู่กันไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการคำนวณประกอบของตอนที่2ก็หวังว่าตอนที่2ก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่จะไปเตรียมตัวในการสอบนะเดี๋ยวเราไปกันตอนที่3ต่อครับครับเรามาสู่ตอนที่3นะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่13นะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหักหน้าที่จ่ายนะตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลโทษภาษีตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนะครับนะเรามาดูกันว่าถ้าบริษัทนะเขามีการจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการหักเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์หักไว้เท่าไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับกฎหมายกำหนดให้นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักนะภาษีเอาไว้ร้อยละ1ของเงินได้นะครับเรื่องของส่วนราชการนะครับจ่ายเงินได้นะส่วนราชการต้องคำนวณภาษีเอาไว้ร้อยละ1นะครับของเงินได้พึงประเมินนะโดยกระทรวงการคลังก็ได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้นะว่าให้หักเอาไว้นะตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับอันนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับถ้าเป็นเอกชนนะว่าอาจจะเป็น 1,000 บาทขึ้นไปนะครับนะมาดูตัวอย่างนะครับเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับจ่ายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับบริษัทก็หมายความว่าบริษัทเอกชนเขาขายเครื่องมือนะเครื่องมือแพทย์อาจจะเป็นเตียงนะครับเตียงผู้ป่วยนะครับเครื่องฟอกไตนะพวกนี้นะจ่ายไป 700,000 บาทนะคำถามคือหน่วยงานภาครัฐจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเรามาดูวิธีการคำนวณนะครับนะกรณีสาธารณสุขนะซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการจ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับค่าซื้อขายสินค้าให้กับบริษัทนะซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็ต้องคำนวณแล้วก็หักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ1ก็คือเราก็เอา 700,000 นะครับที่ต้องจ่ายคูณกับ 1% นะก็จะเท่ากับ 7,000 บาทนะแล้วเราก็หักเอาไว้นะเราก็จ่ายให้กับบริษัทเขาด้วยยอด 700,000 นะลบด้วย7,000 ประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับนะแล้วอย่างที่บอกว่าลักษณะข้อสอบนะอาจจะไม่ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะอาจจะไม่ถามว่าหักเอาไว้กี่บาทแต่ถามว่าจ่ายเงินไปกี่บาท
นะครับเนาะถัดไปมาดูในส่วนของบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับประเทศไทยตามเงื่อนไขก็คือ1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศทำกิจการในประเทศไทยนะครับก็ต้องเสียภาษีนะครับตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6นะครับเรามาดูเรื่องของหักเอาไว้แล้ว15สำหรับกรณีนะครับเช่นเงินได้เนื่องจากหน้าที่นะครับหรือตำแหน่งงานที่ทำในประเทศไทยนะครับเช่นค่าธรรมเนียมค่าในหน้านะครับค่าแห่งกู๊ดวิลดอกเบี้ยพันธบัตรนะดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้นะเงินได้จากวิชาชีพอิสระหรือว่านะพวกการบัญชีประณีศิลปกรรมพวกนี้นะครับหักเอาไว้ร้อยละ10นะอย่างเช่นเงินปันผลนะตามมาตรา40วงเล็บ4นะข้อขอขายเงินปันผลก็หักเอาไว้ร้อยละ10นะอย่างเช่นนะครับบริษัทต่างประเทศเนาะบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็มาลงทุนนะที่ประเทศไทยนะพอถึงเวลานะบริษัทประเทศไทยก็มีกำไรใช่ป่ะก็บริษัทลูกที่ประเทศไทยก็โอนเงินปันผลให้กับบริษัทแม่นะสมมติโอนไป1ล้านบาทนะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าต้องหักเอาไว้ 10% นะครับก็ดังนั้นจะโอนไป1ล้านเต็มๆไม่ได้นะต้องโอนไปแค่ 900,000 บาทนะครับอีก 100,000 บาทนะ 10% ที่หักที่คูณไว้เอา 10% คูณกับ1ล้านนะเป็น 100,000 นะต้องนำส่งกรมสรรพากรนะเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยก็คือกฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าเกิดว่าโอนไป1ล้านบาทแล้วไม่หักเอาไว้ก็มีความผิดนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เจ้าที่ของกรมเขามาตรวจสอบและพบเจอก็อาจต้องจ่ายภาษีย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับว่าบริษัทเจแปนจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทสำนักงานใหญ่บริษัทแม่นะที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน5ล้านบาทนะเนี่ยก็ต้องเข้าเงื่อนไขนะตามมาตรา70นะก็คือ1สำนักงานใหญ่หรือว่า Head Office เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะครับสำนักงานใหญ่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยก็คือให้บริษัทลูกเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากในประเทศไทยนะก็ต้องคำนวณแล้วก็หักเอาไว้ 10% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกไปนะว่าวิธีการคำนวณ นะ5ล้านคูณ 10% ก็เท่ากับ 500,000 บาทนะครับหักเอาไว้แล้วก็ยื่นนะแบบฟอร์มพงศ์ดอนะครับพงศ์ดอ54นะพงศ์ดอ54นะสำหรับบริษัทเจแปนนะครับก็โอนเงินไปที่ญี่ปุ่นแค่4ล้าน5นะครับหลังหักภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษีตัวหนึ่งนะผมเดาว่าทุกคนก็จะเจอตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตามมาตรา3เตระสะนะครับเป็นบทบัญญัตินะในการให้นะอำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในการออกคำสั่งนะให้กับผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินนะต้องหักภาษีเอาไว้นะเฉพาะการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับนะตามสัญญารายหนึ่งมีรวมกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกอันดับแรกเลยอันนี้อ่านว่ามาตรา3เตระสะนะครับไม่อ่านว่าตามมาตรา3เตระสะนะครับอ่านว่า3เตระสะแล้วก็เวลาที่เอกชนนะมีการจ่ายเงินนะด้วยกันนะเช่นจ่ายค่าโฆษณาจ่ายค่าเช่านะให้กับเอกชนด้วยกันนะอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกออกมาตรา3เตระสะออกมาว่านะถ้าคุณจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่นะตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับก็ให้หักเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็อาจจะไม่ต้องหักนะครับแต่ถ้ามีสัญญาก็ต้องหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วหักยังไงบ้างนะครับกรณีแรกเลยนะครับกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่5นะครับประเภทที่5คือค่าเช่านะค่าเช่าตรงนี้บางคนมาถึงหน่วยที่13แล้วนะอาจจะต้องขอรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าประเภทเงินได้พึงประเมินนะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะก็ต้องกลับไปดูที่หน่วยที่10ใช่ไหมบุคคลธรรมดานะมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะนักศึกษาต้องจำให้แม่นจำไม่ขึ้นใจเลยนะสำหรับบุคคลธรรมดาว่าวงเล็บ1คืออะไรวงเล็บ2คืออะไร3 4 5นะคืออะไร6 7 8มีอะไรบ้างนะอย่างเช่นประเภทที่5คือค่าเช่านะค่าเช่าเนี่ยหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินจะให้เช่าคอนโดนะให้เช่าพื้นที่นะเป็นออฟฟิศนะให้เช่าบ้านนะครับตรงเนี้ยต้องหักเอาไว้ด้วยนะกรณีที่บริษัทจะไปลงทุนนะซื้อคอนโดนะเป็นของบริษัทแล้วก็อาจจะให้ใครเช่าก็แล้วแต่นะหรือว่าบริษัทนะตามแถวๆกรุงเทพนะครับแถวๆสุขุมวิทสีลมเนี่ยก็จะมีอาคารนะให้เช่านะเป็นชั้นๆเป็นฟลอร์เลยเนี่ยเวลาที่
เราจ่าย

0: ใช่ป่ะเราไปเช่าเขานะไปเช่าพื้นที่ทำออฟฟิศแล้วเราจ่ายให้เขาเนี่ยเราต้องหักเอาไว้ 5% นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยถ้าไม่หักก็จะมีความผิดนะครับนะค่าเช่า 20,000 หักเอาไว้ 5% นะครับแล้วเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายด้วยยอดที่ไม่เต็มนะแล้ว 5% ก็ทำไมก็นำส่งกรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะที่ประกอบกิจการต้องจ่ายเอาไว้ 5% เหมือนกันนะครับนะมาดูถัดมาเรามาดูประเภทที่6ใช่ไหมครับเรื่องของเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับให้แก่ผู้รับนะซึ่งเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะวิชาชีพอิสระก็อย่างเช่นพวกบัญชีใช่ไหมบัญชีเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับถ้าบริษัทเรานะให้สำนักงานบัญชีนะครับมาตรวจสอบบัญชีให้นะหรือว่าให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาสอบบัญชีให้เราก็ต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ 3% ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าคนที่นักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็อาจจะง่ายนิดนึงนะอาจจะผ่านเรื่องนี้ได้อาจจะต้องอาจใช้เวลาน้อยในการเตรียมตัวมากกว่านักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับแต่ก็ขอเอาใจช่วยอันนี้ไม่ยากนะครับซึ่งภาษีตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าก็สำคัญนะสำหรับนักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวไปสอบ TA หรือว่า CPA นะหรือว่าสอบในรายไปสอบในรายวิชาในชุดวิชาบัญชีภาษีอากรเพราะว่าข้อสอบนี้ก็เนื้อหาที่สำคัญนะพอที่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็เอาไว้ใช้ในการทำงานได้นะครับเนี่ยเรามาดูเรื่องของเรามาดูกันต่อนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องของตรวจสอบบัญชีรับทำบัญชีนะครับถัดไปอันนี้ก็เรื่องของผู้รับแล้วก็ผู้จ่ายนะว่าต้องหักเอาไว้ 3% อันนี้เป็นประเภทที่7แล้วก็8นะครับนะเฉพาะที่เป็นค่าจ้างนะค่าจ้างทำของโอ้อันนี้เจอมาเยอะมากเลยนะครับให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นะบุคคลธรรมดานะครับต้องหักเอาไว้ 3% นะถ้ากรณีที่นักศึกษาไปจ้างเขาทำของนะไปจ้างทำของไปจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ไปจ้างออกแบบนะครับก็ต้องจ่ายต้องหักเอาไว้ 3% ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงสมาคมนะครับสมาคมนักศึกษาก็ผมเดานะครับอันนี้ให้ทิกไปนะจะมีอยู่แค่เรทเดียวคือเรทอยู่ที่ 10% นะครับถ้าเป็นสมาคมมูลนิธินะครับถ้าเป็นบริษัทนะครับห้างร้านนะครับถ้าเป็นมาตรา3เจรสะจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ 3% นะค่าจ้างทำของค่าจ้างทำของรับจ้างทำของจะหักไว้ 3%อันนี้เป็นกรณีที่วงเล็บ8นะที่สำคัญก็อย่างเรื่องของค่าโฆษณาอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าเราไปจ้างบริษัทนะจ้างดาราศิลปินนะครับมาโฆษณาสินค้าให้นะครับก็ต้องหักเอาไว้ 2% นะครับก่อนที่จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินนะครับอย่างที่บอกว่าหักหน้าที่จ่ายคือใครเป็นคนจ่ายคนนั้นก็เป็นคนหักนะครับหักเอาไว้ 2% สำหรับค่าโฆษณาวิธีการนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตอนที่3นะก็สำคัญนะสำหรับในการที่จะไปทำงานนะครับตอนที่1ก็ตอนที่1 2 3นะครับก็สำคัญไม่แพ้กันแต่ตอนที่3ก็สำคัญพอๆกันนะอย่างที่บอกว่าหักหน้าที่จ่ายนะสำหรับบริษัทนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยทำงานเลยถ้าเกิดว่าบางคนทำงานแล้วก็อาจจะง่ายนะสำหรับเรื่องของมาตรา3เจรสะซึ่งมาตรา3เจรสะก็จะออกข้อสอบก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเนื่องจากนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในการต่อยอดในหน่วยอื่นๆต่อไปแล้วก็เรื่องการทำงานนะว่าภาษีเรื่องของค่าจ้างนะค่าจ้างทำของนะค่าจ้างบริการนะครับทำยังไงหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าโฆษณาหักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการรับทำบัญชีหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ลองไปกลับไปศึกษาดูแล้วก็ลองฝึกการคำนวณดูนะตัวนี้นะครับเนื่องจากเนื้อหามันมีเยอะนะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ลงเรื่องของการคำนวณมากนะครับอย่างที่บอกคือการคำนวณนะเวลาที่นักศึกษาคำนวณอย่าลืมว่าการคำนวณหักหน้าที่จ่ายเราต้องคำนวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มนะความหมายนักศึกษาลองหลับตาแล้วก็นึกภาพตามอาจารย์นะครับว่าใบกำกับภาษีนะหรือว่าอินวอยซ์ต่างๆนะครับมันจะมีข้างล่างสุดมุมล่างขวามือนะครับก็จะมียอด ค่าใช้จ่ายนะยอดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่นักศึกษานะครับจะคำนวณหักหน้าที่จ่ายสำหรับบริษัทนะสมมุติว่านักศึกษาจะจ่ายค่าโฆษณานะครับ10,000 บาทจะ 10,000 เดี๋ยวขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับ 10,000 บาทนะก็เอา 10,000 บาทใช่ป่ะมาคูณด้วย 2% นะ 2% ก็เท่ากับ200บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าบางบริษัทเขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมเขาก็จะแจ้งหนี้เรามาว่า 10,000 บาทคูณด้วย 7% นะก็จะเป็น70นะแล้วก็บวกกับ 10,000 บาทนะก็จะเป็น 1,700 บาทตรงเนี้ยเป็นยอดหลังแวตนะพอเวลาที่เราจ่ายนะให้กับบริษัทนะที่เขาจะรับเงินก้อนนี้ไปค่าโฆษณาไปเราอย่าลืมหักออกไปหัก200ออกไปด้วยนะครับก็คือเอา 10,000 บาทนะคูณด้วย 2% สำหรับค่าโฆษณาก็เป็น200ใช่ป่ะแล้วก็เอายอดหลังภาษีคือ10,000นะ700บาทนะลบด้วย200เพราะฉะนั้นก็จะต้องจ่ายให้กับทางบริษัทประมาณ 1,500 บาทนะครับเราไม่ได้จ่ายอยู่ที่ 10,700 บาทนะก็หวังว่าตอนที่3นะก็อาจจะมีประโยชน์นะครับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการสอบนะไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมนะครับหลังจากที่ศึกษาตอนที่นะหน่วยที่13นะเรื่องของหักหน้าที่จ่ายนะตอนที่1เรื่องของความรู้ทั่วไปตอนที่2หักหน้าที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดานะตอนที่3หักสำหรับบริษัทไปแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะฝึกการคำนวณฝึกหาช็อตโน้ตมาดูมาสรุปนะครับก็น่าจะช่วยได้จันก็หวังว่าทั้ง3ตอนจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการสอบนะสอบไฟนอลนะในชุดวิชานี้เป็นอย่างยิ่งนะถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาเรื่องการคำนวณเรื่องของ typing error นะครับเรื่องอาจจะมีบางเนื้อหาบางย่อหน้าบางพารากราฟที่อาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างก็โทรมาที่สาขาวิชาได้นะครับที่สาขาวิชาวิทยาจัดการนะเบอร์โทร02-504-8181นะครับแล้วก็พบกันในวันรับปริญญาหรือว่าพบกันในวันสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพบัญชีครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราช
1: ในตอนที่1 นะคะจะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมค่ะเวลาเราพูดถึงปิโตรเลียมนะคะก็ต้องถามว่านักศึกษานึกถึงอะไรบ้างค่ะถ้าพูดถึงปิโตรเลียมในมิติของกฎหมายที่มีคำนิยามอยู่นะคะก็จะหมายถึงน้ำมันดิบอันนี้เราน่าจะพอนึกภาพออก

แล้วพอได้ยินปิโตรเลียมเราจะนึกถึงน้ำมันถูกไหมคะรวมถึงก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของของแข็งของหนืดของเหลวก๊าซนะคะรวมไปถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนำขึ้นมาจากแหล่งโดยตรงหรือใช้ความร้อนหรือการทางเคมีนะคะแต่ไม่ได้มีความรวมถึงถ่านหินหินน้ำมันหรือหินอื่นที่สามารถได้มาจากการกลั่นเพื่อแยกเอาในส่วนของน้ำมันนะคะออกมาด้วยความร้อนหรือวิธีทางเคมีด้วยอันนี้คือความหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพเนาะให้เห็นกว้างๆว่าเวลาเราพูดถึงเงินได้ปิโตรเลียมภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเนี่ยปิโตรเลียมคืออะไรนะคะทีนี้นะคะถ้าหากเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเราอาจจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมก่อนนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมในประเทศไทยนะคะก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น2ยุคก็คือในส่วนของยุคต้นกับในส่วนของยุคปัจจุบันนะคะพอพูดยุคต้นกับยุคปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วอะไรมาแบ่งเป็นตัวแบ่งเส้นขีดล่ะว่าอะไรคือยุคต้นอะไรคือยุคปัจจุบันนะคะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของความเป็นมาในยุคต้นนะคะก็จะมองว่าเริ่มจากพ.ศ.หรือพุทธศักราชนะคะ2464ถึงพุทธศักราช2514ที่เราเริ่มมีกฎหมายเฉพาะดังนั้นนะคะเส้นขีดในการแบ่งเนาะว่าความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมในประเทศไทยยุคต้นกับยุคปัจจุบันเนี่ยแบ่งกันตรงไหนก็คือในจุดที่เรามีกฎหมายเฉพาะนะคะในการควบคุมดูแลในส่วนของปิโตรเลียมในประเทศไทยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงความเป็นมาในยุคต้นนะคะความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมในยุคต้นก็คือก่อนที่เราจะมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับปิโตรเลียมโดยตรงนะคะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยนะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์นะคะได้มีการนำสิ่งที่เรียกว่ารถไฟเข้ามาใช้เมื่อเรามีการใช้รถไฟในการขนส่งสิ่งที่ตามมาเราก็จะต้องมองหามีความต้องการเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของเชื้อเพลิงถูกไหมคะเราก็ต้องการเชื้อเพลิงสำหรับรถไฟที่เราใช้ในการขนส่งนั้นอยู่นะคะในช่วงแรกๆนะคะก็เลยต้องมีการสำรวจค้นหาช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้สามารถที่จะมาค้นหาหรือว่าสำรวจในส่วนของปิโตรเลียมได้นะคะในยุคแรกจะเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นเลยที่จะสามารถเข้าไปสำรวจนะคะในส่วนของปิโตรเลียมได้พอหลังจากนั้นต่อมาหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่ครอบคลุมเพียงพอนะคะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับส่วนของเอกชนนะคะก็เลยมีการเปิดโอกาสเพิ่มเติมนะคะให้สิทธิ์กับเอกชนหรือนิติบุคคลไทยนิติบุคคลไทยนะคะในช่วงแรกที่เปิดโอกาสนี่คือเปิดโอกาสให้เอกชนจริงนะคะแต่เป็นเอกชนที่เป็นเอกชนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะเป็นนิติบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะในการดำเนินการนะคะสำรวจปิโตรเลียมภายใต้ตอนนั้นใช้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่นะคะใช้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ต่อมานะคะความต้องการอาจจะมากขึ้นนะคะทำให้มีการขยายโอกาสในการสำรวจแล้วก็ขุดค้นในส่วนของปิโตรเลียมมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยตอนแรกเลยเป็นหน่วยงานของรัฐเนาะต่อมาเป็นขยายให้กับเอกชนนะคะหรือนิติบุคคลที่เป็นไทยสัญชาติไทยนะคะขยายต่อนะคะให้กับบริษัทต่างชาติเข้ามาสำรวจได้ด้วยนะภายใต้กฎหมายอะไรภายใต้กฎหมาย2 ส่วนนะคะอันแรกก็คือกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่นะคะกับอีกอันนึงก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนค่ะในทั้ง2ส่วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นในส่วนของกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่แปลว่าอะไรแปลว่าการสำรวจนั้นทำได้เฉพาะบนบกเท่านั้นเพราะว่าโดยลักษณะของกฎหมายเขาครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนบกเท่านั้นนะคะจากนั้นก็เริ่มมีความพยายามในการขอว่าเอ้ยเราไปสำรวจในพื้นที่ทางน้ำด้วยได้ไหมล่ะเริ่มจากอ่าวไทยค่ะว่าถ้าจะขอสำรวจส่วนของปิโตรเลียมเนี้ยในพื้นที่ของอ่าวไทยได้ไหมเมื่อเริ่มมีการขอในลักษณะนี้ล่ะค่ะที่ทำให้มีการริเริ่มที่จะร่างกฎหมายเฉพาะในส่วนของการสำรวจขุดค้นผลิตปิโตรเลียมเกิดขึ้นในประเทศไทยและสำเร็จในที่สุดนะคะแล้วก็ประกาศใช้ในปีพุทธ2514ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกในยุคต่อมาก็คือยุคปัจจุบันก็คือตั้งแต่ที่เราเริ่มมีกฎหมายเฉพาะนะคะในส่วนของปิโตรเลียมขึ้นในประเทศไทยก็คือปีพุทธศักราช2514เนาะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะในช่วงแรกเลยตอนที่ร่างใหม่ๆนะคะก็ครอบคลุมเพียงแค่บนบกนะคะการสำรวจบนบกกับอ่าวไทยเท่านั้นต่อมานะคะต่อมาก็มีการขยายขอบเขตค่ะขยายขอบเขตมีการแก้ไขกฎหมายขยายขอบเขตไปถึงในส่วนของทะเลอันดามันด้วยซึ่งความเสี่ยงในการดำเนิน

การในการสำรวจขุดค้นต่างๆนะคะในฝั่งการดำเนินการในฝั่งอันดามันทะเลอันดามันเนี่ยสูงกว่าในฝั่งอ่าวไทยแต่กฎหมายก็ขยายขอบเขตนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงจากนั้นมาสถานการณ์ในโลกนะคะเกิดอะไรขึ้นราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าอุ้ยกรณีแบบนี้เราจะแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไรล่ะนะคะแนวโน้มก็คือราคาสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นหลังจากที่เรามีกฎหมายตั้งแต่ปี2514นะคะมีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ลงทุนนะคะผู้ลงทุนก็คือผู้ลงทุนในการขุดค้นต่างๆกรณีณช่วงแรกนะคะของการมีกฎหมายเฉพาะเนี่ยนะคะณช่วงแรกเนี่ยการแบ่งผลประโยชน์ก็คือผู้ที่เป็นเอกชนเป็นผู้ลงทุนนะคะพอผู้เป็นเอกชนลงทุนเสร็จแล้วนะคะก็จะแบ่งผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งให้กับรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในช่วงหลังต่อมาพอราคาแนวโน้มคือสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยยังไม่มีจุดว่ามันจะไปจบตรงไหนนะคะก็เลยจะต้องมีในเรื่องของการขอผลประโยชน์พิเศษนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขในการให้สัมปทานค่ะต่อมานะคะพอเรารู้ที่มาที่ไปความเป็นมาแล้วเนาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมี2ฉบับค่ะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514นะคะเป็นบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอรับสัมปทานนะคะกำกับดูแลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกฎหมายฉบับที่2นะคะคือพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514เช่นเดียวกันนะคะจะบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐนะคะกำกับดูแลโดยกรมสรรพากรค่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วใครล่ะที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะมีอยู่2กลุ่มค่ะอันแรกก็คือบริษัทจำกัดนะคะหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและได้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในการรับสัมปทานนะคะอันนี้คือกรณีแรกเนาะหรือเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ว่าจะกลุ่มไหนนะคะก็จะต้องมีส่วนในการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่2ก็คือบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งซื้อน้ำมันดิบตามที่บริษัทในข้อก่อนหน้าเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งนะคะน้ำมันดิบนั้นออกนอกราชอาณาจักรคือพูดง่ายๆคือในกรณีที่2คือคุณได้ประโยชน์เนาะได้กำไรจากการส่งออกน้ำมันดิบนั้นนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะมาดูนิดนึงนะคะว่ามุมมองของปิโตรเลียมในประเทศไทยมองอย่างไรนะคะมุมมองคือเขามองว่าปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรของรัฐนะคะเป็นทรัพยากรของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ใดสำรวจนะคะหรือผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามไม่ว่าในพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีคนอื่นเป็นกรรมสิทธิ์ก็ตามนะคะกรณีแบบนี้ก็จะต้องได้รับสัมปทานด้วยนะเพราะเขาถือว่าเป็นทรัพยากรของรัฐนะคะคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับสัมปทานนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างน้อย2ข้อเนาะตามกฎหมายนะคะก็คือผู้ขอรับสัมปทานต้องเป็นบริษัทต้องเป็นนิติบุคคลนะคะจะเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติที่เป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีทุนมีเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะก็มีในส่วนของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบการปิโตรเลียมด้วยเพราะอะไรว่าป้องกันไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนค่ะนะคะลองมาดูรายละเอียดกันเนาะคร่าวๆนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีการยกเว้นนะคะยกเว้นอะไรนะคะยกเว้นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรที่เก็บจากกำไรสุทธิหรือเก็บจากเงินได้อื่นอันต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514อันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะก็คือเป็นกรณีที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรสุทธิหรือจากเงินได้อันต้องเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากบริษัทดังกล่าวนะคะกรณีแรกเนาะจะเป็นกรณีบริษัทที่ได้รับสัมปทานกรณีที่2เป็นกรณีที่ซื้อน้ำมันดิบแล้วนำมาส่งออกนะคะจะได้รับการยกเว้นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันนะคะและอีกอันนึงที่ยกมาไว้ให้เห็นก็คือในกรณีของผู้รับสัมปทานได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสแตมป์ด้วยนะคะภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะในการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะการคำนวณกำไรประจำปีนะคะก็คือรายได้หักด้วยรายจ่ายตามปกติและที่จำเป็นเท่ากับกำไรประจำปีส่วนการคำนวณกำไรสุทธินะคะก็คือกำไรประจำปีหักด้วยค่าลดหย่อนจึงจะเป็นกำไรสุทธิค่ะภาษีสรรพสามิตค่ะ
พอได้ยินคำว่าภาษีสรรพสามิตพวกเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะหรือเคยเห็นผ่านตากันมาบ้าง

ถามว่าภาษีสรรพสามิตคืออะไรนะคะต้องบอกว่าในส่วนของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของกฎหมายกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสรรพสามิตเนาะเป็นกฎหมายที่รัฐนะคะใช้เป็นนโยบายในการจัดเก็บจากสินค้า

ูดง่ายๆก็คือเป็นภาษีที่คนที่มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ผู้รับภาระภาษีนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะเรียกเก็บภาษีนั้นจากผู้บริโภคอีกทีนึงแล้วผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะเป็นคนที่นำภาษีนั้นจ่ายให้กับรัฐนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาษีทางอ้อมนะคะเป็นภาษีทางอ้อมที่เป็นลักษณะของภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภคนะคะอันนี้ให้เข้าใจภาพกว้างๆก่อนเนาะทีนี้มาดูกันนะคะว่าภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บจากอะไรล่ะนะคะเรียกเก็บในกรณีไหนล่ะนะคะในกรณีของสินค้าหรือบริการบางประเภทนะคะที่จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็คือสินค้าหรือบริการที่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดนะคะปรากฏอยู่ในสไลด์ที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะอันที่สองนะคะสินค้าหรือบริการเพื่อความสำราญค่ะอันที่สามนะคะสินค้าหรือสินค้าเฉยๆนะอันนี้เป็นสินค้าเฉยๆสินค้าที่บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสี่สินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพที่มีแนวโน้มจะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะห้าสินค้าหรือบริการที่ต้องควบคุมหรือจำกัดการบริโภคหกสินค้าหรือบริการที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐนะคะ7สินค้าหรือบริการที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ8นะคะเป็นหลักการเฉพาะแยกไว้นะคะเป็นหลักการที่กว้างๆเปิดไว้ว่าเป็นหลักการเบ็ดเตล็ดในกรณีนี้จะใช้นะคะก็ต่อเมื่อประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่จำเป็นที่ต้องหารายได้เพิ่มเติมนะคะในเวลาที่อันรวดเร็วที่เราจำเป็นจะต้องหารายได้ตรงนี้นะคะรัฐก็อาจจะออกกฎหมายมานะคะหรือว่าออกนโยบายมาในลักษณะที่จัดเก็บภาษีนะคะเพิ่มเติมสินค้าบางประเภทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาษีสรรพสามิตเนาะจะเก็บได้จากสิ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สินค้าหรือบริการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะทีนี้มาดูกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีถึงจำนวน7ฉบับเลยนะคะ7ฉบับนั้นมีอะไรบ้างถ้าพูดไปจะพอเห็นภาพว่าอ๋ออันนี้เหรอที่เราเคยเสียภาษีสรรพสามิตโดยอ้อมไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ7ฉบับที่ว่านะคะมีอะไรบ้างพระราชบัญญัติสุราค่ะพ.ศ.2493นะคะพระราชบัญญัติยาสูบนะคะพ.ศ.2509พระราชบัญญัติไพ่นะคะพ.ศ.2486นะคะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตโดยตรงนะคะก็คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนาะณตอนนั้นนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไว้นะคะ5พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะกำหนดในส่วนของอัตราภาษีของสินค้าและบริการนะคะ6ก็คือพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะกำหนดให้มีการจัดสรรนะคะเงินที่เก็บได้นะคะในส่วนของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะร้อยละ10นะคะให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็7นะคะพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพ.ศ. 2527นะคะกำหนดให้มีการเรียกเก็บภาษีสุราเพิ่มนะคะเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10นะคะของภาษีสุราจากพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493นะคะอันนี้คือแต่เดิมมี7ฉบับนะคะเหล่านี้เลยที่เคยพูดถึงไปนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ทำการรวบรวมกฎหมายทั้ง7ฉบับนั้นนะคะให้ออกมาเป็นเหลือฉบับเดียวนะคะใช้ง่ายขึ้นทำความเข้าใจง่ายขึ้นก็คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560นะคะนอกจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560แล้วมีกฎหมายตัวอื่นไหมนะคะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560ค่ะเป็นกฎหมายที่กำหนดอะไรกำหนดเกี่ยวกับการให้สินค้าและบริการบางประเภทซึ่งแม้ว่าผู้ประกอบการนะคะจะได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วผู้ประกอบการก็ยังจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วยนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วใครล่ะมีหน้าที่ในการเสียภาษีสรรพสามิตบ้างนะคะคนแรกนะคะก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมคือใครคือเจ้าของผู้จัดการบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการผลิตสินค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ว่าจ้างไปว่าจ้างโรงงานอุตสาหกรรมให้เขาผลิตสินค้าเราไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีสรรพสามิตนะคะผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบอุ
ตสาหกรรมเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ประกอบกิจการสถา

บริการคือใครคือเจ้าของผู้จัดการบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสถานบริการค่ะนะคะ3นะคะผู้นำเข้าซึ่งสินค้าสินค้าที่ว่าก็คือสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะสี่นะคะผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560กำหนดให้เป็นผู้เสียภาษีสรรพสามิตค่ะการยื่นแบบนะคะยื่นแบบได้ยังไงที่ไหนนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามรายการหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยที่ผู้มีสิทธิ์ยื่นซึ่งก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นะคะหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่นะคะในของอัตราภาษีสรรพสามิตนะคะอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายภาษีสรรพสามิตได้กำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีไว้เป็นการทั่วไปนะคะอยู่ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560เพื่อใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและโดยที่กฎหมายสรรพสามิตเนี่ยให้อำนาจฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐมนตรีนะคะโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีได้ด้วยค่ะภาษีศุลกากรค่ะถ้าพูดถึงภาษีศุลกากรไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะพอนึกออกไหมคะว่าเราจะเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากรหรือว่าคำว่าศุลกากรเนี่ยตอนไหนมีท่านไหนเคยเดินทางใช่ไหมคะเราอาจจะเคยเดินทางออกไปต่างประเทศเราอาจจะเคยเห็นคำนี้บ้างนะศุลกากรนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะคะนำเข้าส่งออกสินค้าจากหลายๆประเทศเราอาจจะเคยเห็นในส่วนของภาษีศุลกากรหรือว่าบางท่านอาจจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีศุลกากรอยู่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงภาษีศุลกากรนะคะคืออะไรคือภาษีที่เรียกเก็บนะคะจากสิ่งของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะโดยนะคะการนำเข้าสินค้านะคะหรือว่าส่งออกเนี้ยจะต้องเป็นการนำเข้าหรือส่งออกจากเขตแดนหนึ่งไปยังอีกเขตแดนหนึ่งนะคะแบ่งได้ใหญ่ๆเนี่ย3ช่องทางค่ะทางแรกก็คือทางอากาศนะคะก็คือเป็นการบรรทุกผ่านอากาศยานอากาศยานที่พูดถึงก็คือเครื่องบินที่เราเข้าใจกันโดยปกติทั่วไปนั่นแหละค่ะในทางกฎหมายเราใช้คำว่าอากาศยานนะคะทางที่2ก็คือโดยทางน้ำค่ะก็คือโดยการบรรทุกไปกับเรือนะคะซึ่งวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับประเทศซึ่งไม่ได้มีอาณาเขตที่ติดต่อกับทะเลนะคะในทางน้ำซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศกรณีที่3นะคะในทางที่3ก็คือทางบกค่ะทางบกนะคะโดยการบรรทุกเนาะผ่านรถนะคะไปกับรถอาจจะเป็นรถยนต์รถไฟนะคะหรือพาหนะอื่นๆยานพาหนะอื่นๆได้นะคะโดยวิธีใช้กำลังคนนะคะวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับบางประเทศที่ไม่ได้มีอาณาเขตติดต่อในทางบกอย่างเช่นประเทศที่เป็นลักษณะของเป็นเกาะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือภาพกว้างๆที่ทำให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยภาษีศุลกากรเราใช้เรียกเก็บจากของประเภทไหนเนาะของที่ข้ามพรมแดนเนาะจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการนำเข้าหรือการส่งออกก็ตามนะคะภาษีศุลกากรค่ะเช่นเดียวกับภาษีสรรพสามิตก็คือเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งนะคะเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ผู้นำเข้านะคะสามารถที่จะผลักภาระภาษีนะคะให้กับผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะรัฐต่างๆในที่นี้หมายถึงรัฐในลักษณะของประเทศเนาะนะคะประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะพยายามไม่เก็บภาษีขาออกพยายามที่จะไม่เก็บภาษีศุลกากรขาออกหรือว่าให้มีอัตราที่ต่ำเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการส่งออกนะคะเพื่อส่งเสริมการส่งออกถ้าหากว่าไม่เก็บภาษีหรือว่าลดอัตราภาษีมีอัตราภาษีในการส่งออกที่ต่ำนะคะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการส่งออกให้มีต้นทุนที่ไม่สูงมากเวลาที่ส่งออกไปอาจจะได้ไปสู้ราคากับในส่วนของประเทศอื่นๆได้นะคะทำให้มีเม็ดเงินที่เป็นเงินในสกุลต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนของเงินตราที่เสียไปในกรณีที่เราต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นที่มันจำเป็นนะคะกรณีอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในส่วนของภาษีศุลกากรเนี่ยนะคะรัฐดำเนินการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันแรกเลยนะคะเพื่อหารายได้มาใช้ในประเทศนะคะโดยเก็บจากที่มีการนำสินค้าเข้าหรือการส่งสินค้าออกจากประเทศนะคะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศต่อมานะคะวัตถุประสงค์ต่อมาก็คือเพื่อกำหนดนโยบายของรัฐนะคะรัฐจะส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเกษตรกรรมภายในประเทศรัฐก็จะดำเนินการ

0: ลดอัตราอากรขาเข้าของวัตถุดิบเครื่องจักรและสินค้าทุนนะคะแต่ถ้าหากว่ารัฐเนี่ยจะส่งเสริมสินค้าขาออกรัฐก็อาจจะใช้วิธีการยกเว้นอากรขาออกหรือจัดเก็บภาษีนะคะในอัตราที่ต่ำเพื่อให้สินค้านั้นเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำจะได้ไปแข่งขันกับสินค้าในต่างประเทศได้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ต่อมานะคะก็คือเพื่อส่งเสริมสินค้าขาออกเช่นอะไรนะคะเช่นการเก็บอากรขาออกจากสินค้าบางประเภทเท่านั้นนะคะและจัดเก็บในอัตราที่ต่ำอย่างที่บอกนะคะคือพูดง่ายๆเป็นการช่วยในเรื่องของต้นทุนนะคะของการส่งออกให้มันไม่ต้องสูงมากเกินไปจะได้เวลาไปสู้ราคากับของต่างชาตินะคะก็จะได้สู้ได้นะคะต่อมานะคะเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2534ค่ะซึ่งรัฐอาจจะใช้วิธีในการยกเว้นอากรขาเข้าหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็นนะคะที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิตหรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีของกำแพงภาษีนะคะหรือ tariff wall นะคะเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศโดยใช้วิธีการกำหนดอัตราอากรขาเข้าของสินค้าประเภทที่คุ้มครองในอัตราที่สูงนะคะเพื่อให้สินค้าในประเทศนะคะในประเภทนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะมีราคาที่ต่ำกว่าของที่นำเข้ามาได้นะคะอาจจะขายง่ายขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคืออะไรกลุ่มแรกก็คือกฎหมายศุลกากรกฎหมายศุลกากรนะคะกฎหมายศุลกากรนะคะกำหนดอำนาจหน้าที่ของศุลกากรความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกของหลักปฏิบัติทั่วไปชั้นความผิดต่างๆและโทษนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560นั่นเองนะคะกลุ่มที่2นะคะที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรก็คือกฎหมายนะคะพิกัดอัตราศุลกากรนะคะกำหนดเกี่ยวกับหลักการในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรผู้เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่นะคะสิทธิในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรนะคะกฎหมายที่ใช้อยู่ในส่วนนี้ในปัจจุบันก็คือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530ค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดไม่ต้องตกใจคำนะคะเป็นถ้อยคำทางกฎหมายนะของต้องกำกัดจริงๆนะคะต้องห้ามต้องกำกัดจริงๆไม่ใช่ต้องห้ามต้องจำกัดนะอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่คุ้นเป็นถ้อยคำทางกฎหมายนะคะกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดนะคะจะกำหนดเกี่ยวกับมิให้นำของเข้านะคะหรือส่งของออกโดยมีเงื่อนไขนะคะในการควบคุมต่างๆโดยอาจจะทำเป็นลักษณะของของต้องห้ามนะคะหรือ prohibited goods นะคะหรือเป็นของต้องกำกัดหรือว่า restricted goods นะคะเพื่อให้มีการนำเข้าหรือส่งออกของบางอย่างน้อยลงหรือถึงขั้นว่านำเข้าหรือส่งออกไม่ได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้ง3กลุ่มทีนี้มาดูต่อนะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีศุลกากรนะคะคือใครนะคะอาจแบ่งเป็นได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏนะคะบนจอตอนนี้เนาะนะคะอันแรกก็คือเจ้าของค่ะเจ้าของนะคะเจ้าของของอะไรเจ้าของของของที่ว่านั่นแหละนะคะก็คือจะต้องมีหลักฐานชัดแจ้งนะคะในบัญชีราคาสินค้าหรือในใบตราส่งหรือในเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดง่ายๆก็คือแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองนะคะพอได้ยินคำว่ากรรมสิทธิ์ก็คือความเป็นเจ้าของเนาะพอเราได้ยินคำว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเราต้องนึกถึงเลยความเป็นเจ้าของนะคะความเป็นเจ้าของที่ว่านี่ก็คือสิทธินะคะสิทธิ์ที่อยู่เหนือของนั้นสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของที่อยู่เหนือของนั้นที่เราสามารถที่จะทำอะไรกับของนั้นก็ได้นะคะในกรณีของเจ้าของนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีศุลกากรในกรณีที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือว่าของนั้นนะคะหรือเป็นในกรณีของบุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียชั่วขณะหนึ่งในตัวของนะคะนับตั้งแต่เวลาที่นำของนั้นเข้ามานะคะเวลาที่นำของเข้าหรือเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะคือมาตรา41อันนี้สามารถไปดูในหนังสือได้ในรายละเอียดนะคะจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบไปให้ถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากรนะคะโอเคต่อมานะคะ ในการคำนวณนะคะในการคำนวณการเสียภาษีศุลกากรนะคะจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าที่นำเข้ามาหรือส่งออกเพื่อเป็นฐานในการคำนวณภาษีถูกไหมคะทีนี้มาดูกันนะคะราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านี่ค่ะเข้านะคะหมายถึงอะไรหมายถึงมูลค่าของนำเข้าที่ศุลกากรใช้เป็นฐานคำนวณค่าภาษีอากรที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรโดยการประเมินราคาโดยเจ้าหน้าที่ประเมินอากรนะคะอันนี้คือในส่วนของราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านะคะที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีศุลกากรทีนี้ในส่วนของสินค้าขาออกของขาออกเนาะนะคะก็มีการจัดเก็บนะคะตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะต้องเป็นราคาขายส่งต้องเป็นเงินราคาเงินสดไม่รวมค่าอาหารต้องเป็นราคาที่พึงจะขายของประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุนโดยไม่มีการหักทอนหรือลดหย่อนอย่างใดนะคะสำหรับสินค้าขาออกต้องเป็นราคาณที่ที่ส่งออกในเวลาที่ออกใบขนสินค้าได้นะคะทีนี้นะคะในส่วนสุดท้ายนะคะการคำนวณค่าภาษีนะคะภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกนะคะในการคำนวณนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะคะของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้นนะคะในกรณีของขาเข้านะคะการคำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของของและราคาของที่พิกแล้วก็ในส่วนของพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นสำหรับของนั้นนะคะในกรณีที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทันบนนะคะให้คำนวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกจากคลังสินค้าทันบนค่ะในกรณีของของขาออกนะคะก็คำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของของนะคะราคาของของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าได้ค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: สวัสดีครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาษีท้องถิ่นและภาษีการรับมรดกเรามาดูภาพรวมของเนื้อหานะครับภาษีท้องถิ่นเราจะนำเสนอเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นสำคัญนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญได้แก่ภาษีการรับมรดกเรามาดูขอบเขตของภาษีท้องถิ่นและรายได้ท้องถิ่นกันก่อนนะครับภาษีท้องถิ่นโดยทั่วไปมีขอบเขตการศึกษาและเนื้อหาสำคัญมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนของมสท.นะครับสำหรับรายได้ของท้องถิ่นนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็น4กลุ่มที่สำคัญได้แก่ กลุ่มแรกนะครับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองหรือที่เราเรียกว่า own source revenue นะครับจะเป็นกลุ่มของภาษีอากรหรือภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดเก็บเองกลุ่มที่2ได้แก่รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้กับท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าภาษีเสริมนะครับในระดับสากลเราเรียกว่า surcharge tax 3นะครับกลุ่มที่เรียกว่าภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้นะครับหรือ share tax และรายได้ประเภทสุดท้ายครับรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้นะครับเรียกว่า intergovernmental transfer เรามาดูภาษีทั้ง3ประเภทกันนะครับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายอากรฆ่าสัตว์และในบางจังหวัดครับสามารถเก็บอากรรังนกอีแอ่นได้ส่วนภาษีอื่นๆเช่นภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและในท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับเช่นกทม.นะครับก็จะมีการเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528ภาษีประเภทที่2ครับภาษีที่รัฐจะเก็บให้หรือภาษีเสริมประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุราภาษีสรรพสามิตภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ภาษีกลุ่มที่3ครับภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้หรือแชร์แท็กประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540รวมถึงนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีค่าภาคหลวงแร่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนะครับที่เป็นแชร์แท็กคือจะมีการแบ่งระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมนะครับในเนื้อหาสาระสำคัญที่นักศึกษาจะได้ศึกษากับภาษีท้องถิ่นนั้นเราจะได้นำเสนอใน2 ส่วนที่สำคัญนั่นก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีที่นำมาแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันนะครับโดยได้ยกเลิกภาษีทั้ง2ชนิดนะครับและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนอีกภาษีหนึ่งที่จะได้ทำการศึกษาสาระสำคัญกันได้แก่ภาษีป้ายนะครับโดยภาพรวมเนื้อหาทั้ง2 ส่วนนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในตอนที่1และตอนที่2ถัดไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของภาษีท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งก็เป็นภาษีที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของภาระภาษีนะครับที่ทุกท่านที่มีบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังที่2มีห้องชุดมีที่ดินนะครับก็เป็นผู้ที่จะต้องมีภาระหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาดูสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเรื่องแรกนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจากเจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเราจะทำการคิดจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยคำนวณจากอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นอัตราภาษีคงที่สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบแสดงมูลค่าของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยเจ้าพนักงานภาษีจะทำการประเมินนะครับจากนั้นก็แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยที่ผู้ที่เสียภาษีนะครับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาเรามาดูแนวคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับมีลักษณะเป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บด้วยภาษีชนิดนี้นะครับเกิดจากการตราพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562นะครับเป็นผลให้เกิดการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับแล้วก็มาจัดเก็บ

สีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีบำรุงท้องที่เดิมนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีครับมีใครบ้างผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยจะนับเอาเจ้าของที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในวันที่1นะครับสมมุติว่าเราครอบครองจะดูชื่อนะครับว่าใครครอบครองในวันที่1มกราก็ให้ผู้นั้นนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและสิ่งปลูกสร้างต่อไปสำหรับกรณีที่มีผู้ถือครองหลายคนนะครับทุกคนก็จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อค่าภาษีนะครับต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปหน่วยงานที่จัดเก็บนะครับเวลาเราพูดถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเก็บนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ท้องถิ่นลูกเดชซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเราจะเห็นว่ามีท้องถิ่นอยู่หนึ่งประเภทนะครับที่ไม่ได้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับฐานภาษีครับเรื่องต่อมาฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเราจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยคิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงห้องชุดนะครับตามราคาประเมินทุนนะทรัพย์นั้นๆ นะครับร่วมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับรวมกันการกำหนดราคาประเมินใช้หลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ1ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สินนะครับทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐาน2สิ่งปลูกสร้างนะครับให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นฐานภาษีและ3นะครับห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นฐานภาษีนะครับต่อมานะครับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะแบ่งอัตราภาษีออกเป็น4กลุ่มนะครับตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับกลุ่มที่1ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนะครับกลุ่มที่2ได้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมกลุ่มที่3ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนะครับเช่นใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารโรงงานนะครับอันนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่3นะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีอัตราภาษีที่ดินที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษากันนะครับกลุ่มที่4ก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์นะครับก็จะมีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์เช่นปลูกพืชใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมนะครับเพื่อที่จะลดอัตราในการเสียภาษีนะครับเรามาดูทั้ง4กลุ่มนะครับโดยย่อนะครับกลุ่มแรกครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่1มกราคมของปีภาษีนั้นนะครับจะได้รับการยกเว้นนะครับในส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านนะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีบ้านไม่ถึง50ล้านแล้วเป็นบ้านหลังแรกของเราเนี่ยครับไม่ต้องกังวลเลยครับได้รับการยกเว้นนะครับแต่ถ้าเกิน50ล้านนะครับเราก็จะต้องเริ่มเสียภาษีแล้วครับอันนี้หมายถึงหลังแรกนะครับดูอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 0.03% ถ้าท่านร่ำรวยมากนะครับบ้านท่านมากกว่า75ล้านก็จะโดนที่อัตรา 0.05% และ100ล้านบาทขึ้นไปโดนที่เสียภาษีนะครับในอัตรา 0.1% กลุ่มที่2ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนะครับหลักการเดียวกันครับถ้าไม่ถึง50ล้านบาทยกเว้นแต่ถ้าเกิน50ล้านบาทจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.01% แล้วก็ถ้ามีมูลค่ามากเช่นมากกว่า125ล้านบาทก็จะ 0.03% กลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะเสียภาษีสูงนะครับแล้วก็เป็นที่กังวลมากเลยโดยเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โรงแรมร้านอาหารโรงงานนะครับสตาร์ทแรกเลยคือ 0.3% นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เมื่อช่วงโควิดเนี่ยครับก็มีการขอการลดหย่อนหรือลดภาระการเสียภาษีนะครับเมื่อเราดูจากอัตราแล้วกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเสียภาษีสูงนะครับแล้วถ้ามากกว่า50ล้านก็จะเสียภาษีที่ 0.4% กลุ่มที่4ครับ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์นะครับอันนี้ก็เสียภาษีสูงเช่นเดียวกับกลุ่มที่3นะครับก็ตั้งแต่0ถึง50ล้านอัตราภาษี 0.3% มากกว่า50ล้านอัตราภาษี 0.4% ถ้าทิ้งนานไว้ทุกๆ3ปีนะครับภาษีก็จะเพิ่ม 0.3% ไปเรื่อยๆนะครับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับกรณีแรกที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับมูลค่าของที่ดินคูณด้วยอัตราภาษีที่เราได้ศึกษากันเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยมูลค่าของที่ดินนะครับเราจะคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับเป็นต่อตารางวาคูณด้วยขนาดพื้นที่ดินนะครับแล้วเราก็มาคูณกับอัตราภาษีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับก็ภาษีที่ต้องชำระก็เท่ากับมูลค่าของที่ดินเราจะมาบวกกับมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างด้วยจากนั้นก็คูณที่อัตราภาษีนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการคำนวณห้องชุดนะครับภาษีที่ต้องจ่ายนะครับก็คือมูลค่าของห้องชุดคูณด้วยอัตราภาษีโดยที่มูลค่าของห้องชุดนะครับมีสูตรการคำนวณก็คือราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุดนะครับจะคิดต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วยขนาดพื้นที่ของห้องนะครับจากนั้นก็คูณด้วยอัตราภาษีเรามาดูโจทย์ตัวอย่างการคำนวณ นะครับเช่นบริษัทมีตังจำกัดนะครับชื่อมงคลมากขายห้องชุดในปี2567 80ห้องห้องชุดมีขนาด20ตารางเมตรนะครับราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด 45,000 บาทต่อตารางเมตรบริษัทจะมีภาระภาษีเท่าไหร่เราก็เข้าสูตรเลยครับภาระภาษีเราก็หามูลค่าของห้องชุดก่อนละครับมูลค่าของห้องชุดเราก็เอาราคาประเมินครับ 45,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับเราก็เอา80ห้องคูณด้วย20ตารางเมตรคูณด้วยอัตราภาษีนะครับมูลค่าห้องชุดทั้งหมดนะครับเมื่อเราคูณก็จะได้ทั้งหมดนะครับ72ล้านนะครับ72ล้านเป็นยังไงครับเกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเกิน50ล้านอัตราภาษีคือ 0.4ภาระภาษีที่บริษัทมีตังจำกัดจะต้องชำระก็คือ 288,000 บาทครับก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ากับองค์กรปกครองส่วนถิ่นนั้นๆ นะครับมีหน้าที่จัดเก็บต่อไปเช่นถ้าอยู่ในกทม.ก็เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กทม.ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก็เสียภาษีให้กับเทศบาลเมืองนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญรวมถึงผู้มีหน้าที่อัตราภาษีและการคำนวณของภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างครับภาษีป้ายสาระสำคัญวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับภาษีป้ายนะครับภาษีป้ายเป็นภาษีท้องถิ่นที่สำคัญอีกภาษีหนึ่งของไทยนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีป้ายภาษีป้ายเป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย2510แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่2พ.ศ. 2534และมีกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายในปัจจุบันก็คือพ.ศ. 2563ฐานภาษีที่ใช้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการคำนวณภาษีก็จะคิดจากพื้นที่ของภาษีป้ายนะครับโดยเจ้าของป้ายมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะท้องที่หรือในท้องถิ่นที่สังกัดอยู่นะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหากฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษนะครับทั้งทางแพ่งและทางอาญาผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมีใครบ้างนะครับก็เจ้าของป้ายนั่นเองนะครับมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบนะครับพ.ป.1ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีหลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้างครับกรณีเป็นป้ายเก่านะครับก็เอาใบเสร็จภาษีป้ายของปีก่อนมายื่นนะครับแล้วก็ต่อภาษีป้ายส่วนป้ายใหม่อาจจะต้องแสดงหลักฐานเช่นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองใบอนุญาตให้ติดตั้งป้ายนะครับป้ายที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมีอย่างไรบ้างนะครับมีหลักเกณฑ์3ประการมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับหลักเกณฑ์ที่ว่าก็คือ1ต้องเป็นป้ายแสดงยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้านะครับ2ต้องใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้3ป้ายนั้นไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆที่มีตัวอักษรมีภาพนะครับก็จะต้องถือว่าเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีป้ายนะครับส่วนป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา5และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับอาทิป้ายที่แสดงไว้ณโรงมหรสพป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มนะครับป้ายที่แสดงไว้
ในบริเวณที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือชั่วคราว

ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ป้ายที่อยู่ภายในอาคารป้ายของส่วนราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นป้ายขององค์การของรัฐต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายนะครับต่อมานะครับเรามาดูฐานภาษีและการคำนวณภาษีป้ายนะครับฐานภาษีป้ายคำนวณจากพื้นที่ของป้ายนะครับซึ่งคิดพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรแล้วก็นำไปคูณกับอัตราภาษีป้ายนะครับกำหนดไว้แต่ละชนิดตามบัญชีอัตราภาษีป้ายดังนี้นะครับป้ายที่เข้าลักษณะที่ต้องเสียภาษีแบ่งเป็น3ชนิดนะครับก็คือ1ป้ายที่อักษรไทยล้วน2ป้ายที่มีลักษณะเป็นภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและ3ป้ายที่ไม่เข้าลักษณะในข้อ1และข้อ2นะครับอาทิป้ายที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดนะครับเรามาดูการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณภาษีป้ายนะครับ1นะครับถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้นะครับหมายถึงป้ายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมวงรีสามเหลี่ยมนะครับในการคำนวณนะครับกฎหมายให้คิดเป็นตารางเซนติเมตรโดยให้เอาส่วนที่กว้างที่สุดคูณกับส่วนที่ยาวที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็จะเอากว้างคูณยาวจากตัวอย่างนะครับกว้าง20ยาว50เซนติเมตรเราก็จะเอา20คูณ50ก็จะได้ 1,000 ตารางเซนติเมตรจากนั้นก็นำไปคูณกับอัตราภาษีนะครับวิธีการคำนวณภาษีป้ายในกรณีที่2ก็คือป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดชัดเจนนะครับเช่นบางครั้งเขียนไว้ที่กำแพงผนังอาคารเช่นร้านจำหน่ายอะไรร้านรับซ่อมเครื่องยนต์เราจะคำนวณอย่างไรส่วนใหญ่นะครับในการคำนวณป้ายในลักษณะนี้เราก็พยายามดูจุดที่กว้างที่สุดกับยาวที่สุดนะครับจากนั้นก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ในการคำนวณนั่นเองนะครับอัตราภาษีป้ายนะครับเดิมทีอัตราภาษีป้ายเป็นไปตามกฎกระทรวงในปีพ.ศ.2535แต่เมื่อใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีนะครับก็เลยมีการออกกฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายใหม่เมื่อพ.ศ.2563แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2564เป็นต้นมาในปัจจุบันอัตราภาษีเป็นดังนี้นะครับ1ป้ายที่เป็นอักษรไทยล้วนนะครับกรณีหากเคลื่อนไหวได้หรือเปลี่ยนข้อความได้เวลาเราเห็นแผ่นป้ายที่มันเปลี่ยนข้อความได้นะครับอันนี้จะให้คิดอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรส่วนกรณีที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับก็จะคิดอัตรา5บาทต่อ500เซนติเมตรนะครับป้ายที่2ครับป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศนะครับกรณีนี้นะครับถ้ามีภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศและเคลื่อนไหวได้ให้คิด52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรกรณีที่แตกต่างจากข้อ1นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ให้คิดอัตรา26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรป้ายแบบที่3ครับที่ไม่มีภาษาไทยอยู่เลยนะครับเช่นมีภาษาไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษาต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นภาษาไทยล้วนเนี่ยนะครับเราก็จะคิดในอัตรา52บาทต่อตารางเซนติเมตรกรณีที่แตกต่างจากข้อ1นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ให้คิดอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรโดยภาพรวมมันก็จะเห็นว่าป้ายที่เป็นอักษรไทยนั้นจะถูกกว่านะครับตัวอย่างการคำนวณนะครับการคำนวณภาษีป้ายนะครับโจทย์นะครับบริษัทวัฒนานิมิตติดป้ายโฆษณากว้าง8เมตรยาว10เมตรแล้วก็มีการใช้ภาษาไทยล้วนนะครับบริษัทวัฒนานิมิตจะต้องเสียภาษีป้ายปีละเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าสูตรการคำนวณแล้วแล้วคูณกับอัตราภาษีได้เลยนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับต้องรู้พื้นที่ก่อนกว้างคูณยาวก็คือ8เมตรเราต้องทำเป็นเซนติเมตรนะครับก็คือ100เซนติเมตรนั่นเอง8คูณ100ยาว10เมตรทำเป็นเซนติเมตรคูณ100นะครับทั้งหมดได้800,000ตารางเซนติเมตรแต่อัตราการคำนวณเป็นยังไงครับภาษาไทยล้วนคิดแค่5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเราก็เข้าสูตรเลยครับ 800,000 หารด้วย500ตารางเซนติเมตรคูณด้วย5บาทเพราะฉะนั้นบริษัทวัฒนานิมิตปีนี้นะครับต้องเสียภาษีป้าย 8,000 บาทนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของภาษีป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอัตราภาษีแล้วก็การคำนวณภาษีป้ายนะครับก็จะสามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปครับภาษีการรับมรดกนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษีสำคัญนะครับอีกภาษีหนึ่งก็คือ

0: ภาษีการรับมรดกนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกนะครับเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดกนะครับโดยทายาทของผู้ตายจะได้รับทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรวมทั้งหนี้สินของผู้ตายด้วยนะครับสองนะครับก็คือฐานภาษีการรับมรดกนะครับเราจะดูจากมูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทของทรัพย์สินและอัตรานะครับโดยที่จะมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ10แล้วก็ร้อยละ5นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ศึกษากันต่อไป3ก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกนะครับจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกนะครับหรือที่เราเรียกว่าพม60นะครับและจะต้องชำระภายใน150วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมรดกสำหรับบทลงโทษนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีแล้วไม่ได้เสียภาษีนะครับอาจจะต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือยื่นไว้แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกมีใครบ้างครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกก็ได้แก่ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละรายนะครับไม่ว่าจะรับในคราวเดียวหรือรับในหลายๆคราวนะครับถ้ามรดกที่ได้รับมานั้นนะครับมีมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทนะครับก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะครับโดยจะเสียเฉพาะส่วนที่เกิน100ล้านบาทนะครับใครบ้างนะครับที่มีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้แก่บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาในที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยกรณีไม่มีสัญชาติไทยนะครับก็คือรวมถึงผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับกรณีได้รับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยประเภทที่2เรียกว่านิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ. 2559นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ2ประเภทของผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีมรดกทรัพย์สินที่ต้องเสียมีอะไรบ้างนะครับประเภทแรกก็คืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่อมาก็คือหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเภทที่3ก็คือเงินฝากนะครับประเภทที่4ก็คือยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทที่5ก็คือทรัพย์สินทางการเงินนะครับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับซึ่งจะอยู่ในพระราชกฤษฎีกานะครับสำหรับการยกเว้นนะครับต่อมานะครับก็คือการยกเว้นภาษีการรับมรดกเราจะยกเว้นดังนี้นะครับ1บุคคลผู้ที่ได้รับมรดกโดยที่เจ้าของมรดกนั้นแสดงเจตนารมณ์ไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับเช่นกิจการศาสนากิจการการศึกษาประโยชน์ของส่วนรวมถ้าเป็นกรณีนี้นะครับจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะครับสองก็คือนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้ามีการได้รับมรดกมาก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะครับสามบุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อกฎหมายระหว่างประเทศมีต่อองค์การสหประชาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นนะครับอัตราภาษีการรับมรดกนะครับอัตราภาษีการรับมรดกมี2อัตราเข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับอัตราร้อยละ10นะครับของมูลค่าของมรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษีก็คือในส่วนที่เกิน100ล้านบาทแต่ถ้าเป็นบุพการีเป็นผู้สืบสันดานเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดามารดามอบให้กับบุตรเนี่ยจะเสียเพียงอัตราร้อยละ5นะครับการคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายนะครับเท่ากับวิธีการคำนวณก็คือมูลค่าสุทธิที่ได้รับทั้งหมดนะครับจากนั้นนำมาลบกับ100ล้านบาทนะครับเพราะว่าหักได้100ล้านบาทนะครับที่กำหนดไว้ว่าไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีอัตราภาษีเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราเรียนแล้วนะครับมีร้อยละ10กับร้อยละ5นะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์การคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับนางนงนุชนะครับโจทย์นะครับได้รับมรดกจากบิดาเป็นเงินฝากธนาคาร150ล้านบาทนะครับโดยที่ไม่มีภาระหนี้สินใดๆนางนงนุชจะต้องเสียภาษีการรับมรดกนะครับจะต้องเสียภาษีมรดกเท่าไหร่นะครับคำนวณได้ดังนี้ครับมูลค่าสุทธิที่ได้รับนะครับลบด้วย100ล้านบาทนะครับในเมื่อได้รับมรดกจากบิดา150ล้านนะครับเราก็เอา150ล้านลบด้วย100นะครับ กรณีนี้เป็นผู้สืบสันดานนะครับเป็นบิดามอบให้กับบุตรนะครับก็เสียภาษีต่ำนะครับก็คืออัตราที่ 5% นะครับเราก็คำนวณครับ150ล้านลบ100ล้านนะครับก็เหลือ50ล้านนะครับ50ล้านคูณด้วย 5% นะครับภาษีมรดกที่ต้องจ่ายนะครับที่คุณนงนุชจะต้องจ่ายก็มีมูลค่าเท่ากับ 2.5 ล้านบาทนะครับดังนั้นจะต้องเสียภาษี 2.5 ล้านบาทนะครับก็เรื่องของภาษีมรดกนะครับผู้มีหน้าที่เสีย อัตราภาษีวิธีคำนวณนะครับโดยภาพรวมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญของเรื่องภาษีมรดกครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็ว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
4: ปลัดอำเภอ
3: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4: นักธุรกิจ
3: นักการเงิน
4: นักการธนาคาร
3: นักการตลาด
4: นักการบัญชี
3: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
4: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
4: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-50-7788
18: สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะซึ่งจะเป็นการบรรยายเนื้อหาโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะโดยจะเน้นเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยต่างๆค่ะตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายลักษณะและประเภทของกฎหมายนะคะในส่วนของความหมายของกฎหมายนะคะมีปัญหาว่ากฎหมายแท้จริงแล้วคืออะไรก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแตกต่างกันออกไปนะคะตามแนวความคิดทางกฎหมายนะคะของสำนักกฎหมายต่างๆนะคะอย่างเช่นสำนักกฎหมายธรรมชาตินะคะสำนักนี้นะคะมีนักปราชญ์ที่สำคัญนะคะก็คือซิเซโรนะคะซิเซโรอธิบายว่ากฎหมายที่แท้จริงก็คือกฎเกณฑ์ที่ก่อตัวขึ้นนะคะโดยเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะใช้ได้เสมอทุกแห่งแล้วก็ไม่อาจยกเลิกหรือบัญญัติขัดแย้งได้นะคะปัจจุบันเราก็ยังพบแนวคิดทางกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาตินี้

ค่ะดังเช่นในหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งเราพบได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นนะคะสำหรับสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะคะนักปรัชญาที่สำคัญก็คือจอห์นออสตินนะคะได้อธิบายว่ากฎหมายก็คือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนนะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะต้องได้รับโทษค่ะส่วนสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะนะคะก็มีนักปรัชญาที่สำคัญก็คือซาวิกี้นะคะว่ากฎหมายโดยแท้จริงแล้วก็คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพัฒนาไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละชนชาตินะคะปรากฏอยู่ในรูปแบบของประเพณีหรือจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนนะคะกฎหมายจึงเป็นสมรจิตใจนะคะก็เจตจำนงของประชาชนในชนชาตินั้นๆค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะว่ากฎหมายมีความหมายตามเนื้อความหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอร์มนะคะซึ่งกําหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องลักษณะของกฎหมายนะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายตามเนื้อความของกฎหมายแล้วนะคะก็อาจแยกลักษณะของกฎหมายได้นะคะมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นแบบแผนนะคะก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์กล่าวคือต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมได้นะคะว่าผิดหรือถูกทำได้หรือทำไม่ได้นะคะส่วนลักษณะประการที่สองค่ะคือมีสภาพบังคับหรือ sanction นะคะเพื่อให้จำต้องปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะก็จะได้รับสภาพบังคับค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นถ้าเป็นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็จะแก่โทษทางอาญานะคะอาทิประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์นะคะหรือถ้าเป็นสภาพบังคับทางแพ่งก็เช่นการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อละเมิดนะคะเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีสภาพบังคับที่เป็นการจูงใจนะคะเช่นการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะสำหรับการประกอบกิจการบางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมนะคะตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนค่ะลักษณะประการที่3ก็คือมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะหรือที่เรียกว่า organizedsanction นะคะกล่าวคือหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนโดยมีองค์กรเช่นตำรวจอัยการศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆนะคะที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะด้วยลักษณะดังกล่าวนี้แหละค่ะกฎหมายจึงแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆของสังคมนะคะที่ไม่มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะก็คือเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนะคะเราอาจจำแนกได้หลายประเภทนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกนะคะเช่นถ้าเราใช้แหล่งกำเนิดของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทค่ะคือกฎหมายภายในนะคะและกฎหมายของประเทศค่ะโดยพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายภายในก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐนั้นนะคะซึ่งออกโดยองค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายภายในรัฐนั้นนั้นเองนะคะส่วนถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นโดยบุคคลระหว่างประเทศเช่นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศค่ะอันอาจปรากฏอยู่ในรูปของความตกลงระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะถ้าเราจำแนกนะคะโดยอาศัยเกณฑ์ฐานะและความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์นะคะเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะคือเป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองค่ะกับประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้ปกครองนะคะทางนี้ก็เพื่อการบริหารนะคะปกครองประเทศนะคะเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะและก็อาจจะสำแนกออกได้เป็นกฎหมายเอกชนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของกฎหมายก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาโดยพิจารณาว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็จะมีสภาพบังคับในทางแพ่งค่ะคือเป็นการฟ้องร้องนะคะหรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการรับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางแพ่งค่ะเช่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทดแทนความเสียหายเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายอาญาก็จะได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาหรือ

พระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่มีการกำหนดความผิดในทางอาญาและที่สําคัญคือมีการกําหนดสภาพบังคับในทางอาญานะคะซึ่งก็คือโทษในทางอาญาเช่นจําคุกประหารชีวิตกักขังปรับยึดทรัพย์นะคะซึ่งตามจากสภาพบังคับทางแพ่งนะคะนอกจากนั้นในปัจจุบันก็ยังอาจจะจําแนกเป็นกฎหมายปกครองด้วยนะคะซึ่งมีสภาพบังคับในทางปกครองเช่นการสั่งปิดสถานประกอบการนะคะหรือการเพิกถอนใบอนุญาตนะคะหรือการพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวนะคะแต่หากเราใช้หลักเกณฑ์เรื่องบทบาทของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ข้อห้ามต่างๆนะคะซึ่งควบคุมความประพฤติของคนในสังคมค่ะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะก็จะบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความนะคะกระบวนการยุติข้อพิพาทหรือกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสารบัญญัติค่ะเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะสำหรับตอนที่2ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะในส่วนของที่มาของกฎหมายนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า source of law นะคะก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลจะนำมาปรับใช้แก่คดีนะคะทั้งนี้นะคะแหล่งที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบกฎหมายนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะถือกฎหมายระบบกฎหมาย civil law นะคะดังนั้นแล้วนะคะที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายของไทยจึงได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีแหล่งที่มาจากจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปนะคะซึ่งเราจะยับพิจารณาดังนี้นะคะสำหรับแหล่งที่มาที่อยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะตัวอย่างก็เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงนะคะแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเช่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะส่วนแหล่งที่มาของกฎหมายอีกแหล่งหนึ่งก็คือจารีตประเพณีค่ะนะคะจารีตประเพณีก็หมายถึงแนวทางประพฤตินะคะที่ประพฤติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานสม่ำเสมอโดยที่ประชาชนนะคะรู้สึกหรือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามนะคะเช่นจารีตประเพณีว่าครูมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะส่วนแหล่งที่มาอีกแหล่งหนึ่งก็คือหลักกฎหมายทั่วไปค่ะซึ่งหมายถึงหลักกฎหมายที่อันอารยประเทศนะคะยอมรับนะคะได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะหรือหลักว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยการผู้ประมาทเลินย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่เราได้จากการพิเคราะห์ตัวบทกฎหมายหลายมาตรานะคะที่บัญญัติสำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งมาตราต่างๆในเรื่องทรัพย์สินนะคะทั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าสำหรับคำพิพากษาศาลนั้นระบบกฎหมายไทยซึ่งเป็นระบบชีวิตรอดนะคะเราถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้หรือการตีความกฎหมายและลักษณ์เท่านั้นนะคะเราไม่ถือว่าคำพิพากษาเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะซึ่งต่างจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะก็หมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์ซึ่งมีลำดับสูงต่ำไม่เท่าเทียมกันค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายและลักษณ์นั้นออกโดยองค์กรที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะเราก็อาจจะจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะลำดับแรกก็คือรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดนะคะอันเป็นกฎหมายแม่บทที่วางรูปแบบการปกครองและระเบียบการบริหารประเทศนะคะลำดับที่2ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาสาระสำคัญมีความสำคัญเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะกล่าวคือว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรหรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญค่ะ
อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์พิเศษใน

บวนการตุลาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีลำดับศักดิ์สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปค่ะส่วนลำดับที่3ก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและก็ประมวลกฎหมายนะคะ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้การจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสำคัญนะคะเช่นประการแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าย่อมออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าค่ะเช่นรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภาออกพระราชบัญญัตินะคะรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายแม่บทค่ะส่วนพระราชบัญญัติก็เป็นกฎหมายลูกบทเป็นต้นนะคะส่วนประการที่2ก็คือกฎหมายลูกบทที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะมีเนื้อหาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะมิฉะนั้นแล้วกฎหมายลูกบทก็จะไม่มีผลใช้บังคับค่ะประการที่3นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใดนะคะก็ย่อมทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์เท่ากันหรือสูงกว่านะคะเช่นถ้าหากจะยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะก็ต้องทำโดยตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เป็นต้นนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายค่ะนะคะสำหรับการตีความกฎหมายนั้นเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอาจใช้ถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายที่เครือบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายนะคะก็อาจจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายค่ะนะคะการตีความกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนครอบคลุมหรือมีความหลายนัยยะค่ะทั้งนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปโดยถูกต้องแล้วก็บรรลุกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการตีความกฎหมายก็จะมีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือหลักการตีความตามตัวอักษรนะคะซึ่งก็คือการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายโดยวิเคราะห์จากตัวอักษรนะคะในตัวบทกฎหมายนั้นๆ นะคะโดยอาจจะจำแนกถ้อยคำในตัวบทกฎหมายเป็น2ประเภทค่ะถ้าหากเป็นถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะย่อมตีความตามความหมายปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นถ้อยคำภาษาเทคนิคหรือทางวิชาการนะคะก็ต้องพิจารณาตีความตามที่เข้าใจในทางเทคนิคหรือทางวิชาการนั้นๆ นะคะหรือถ้าเป็นภาษากฎหมายที่มีการระบุนิยามไว้โดยเฉพาะในตัวบทกฎหมายบางฉบับนะคะเช่นนี้ก็ต้องตีความตามความหมายที่ระบุไว้โดยเฉพาะนั้นค่ะนะคะส่วนหลักการตีความตามเจตนารมณ์นั้นก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยวิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆโดยอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเช่นหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตอนท้ายของกฎหมายฉบับนั้นนะคะหรือบันทึกรายงานการประชุมในการร่างกฎหมายนะคะหรือในการพิจารณากฎหมายค่ะเราก็อาจจะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังอ่านค้นหาได้จากสภาพปัญหาหรือความคิดทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนนะคะที่มีกฎหมายใช้บังคับนะคะโดยอาจจะศึกษาจากบทความทางวิชาการรายงานการวิจัยหรือรายงานการสัมมนาทางวิชาการนะคะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะสำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะจึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างของกฎหมายนะคะที่เรียกว่า gap of law ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายรายลักษณ์ที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงค่ะจึงจำเป็นต้องมีการหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะก็ได้วางหลักในการอุดช่องว่างของกฎหมายในทางแพ่งไว้นะคะโดยอาจจะพิจารณาตามลำดับได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือถ้าไม่มีกฎหมายรายลักษณ์นะคะที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อจริงเราก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะซึ่งจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนี้ก็ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะประการที่2ค่ะ
ถ้าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงก็ไม่มีนะคะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือ analogy นะคะโดยถือว่านะคะเมื่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีเนี่ยมันคล้ายคลึงกับองค์ประกอบในบทบัญญัติกฎหมายใดนะคะผลในทางกฎหมายก็ควรเป็นไปในทำนองเดียวกัน

ะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับใช้แก่คดีค่ะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปหรือ general principle of law นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่าได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะและยังรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่แฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะเช่นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายค่ะในส่วนของวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายนะคะเมื่อกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายและลักษณ์เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีโอกาสรับทราบและถือปฏิบัติตามนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้วิธีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะและเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายแล้วกฎหมายนั้นก็จะมีบทบัญญัตินะคะกับวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายไว้ด้วยนะคะโดยอาจมีการกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนค่ะจำเป็นต้องใช้บังคับกฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์มิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้นะคะกรณีที่2ก็จะเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งอันนี้เป็นกรณีปกตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อความของกฎหมายนั้นล่วงหน้า1วันก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับนะคะประการที่3ก็อาจจะกำหนดให้ใช้บังคับในวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะคะภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะใช้กันในกรณีที่จำเป็นต้องให้เวลาเจ้าพนักงานของรัฐหรือประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อจะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเช่นอาจจะกำหนดว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนะคะ90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายค่ะเมื่อกฎหมายเริ่มใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปค่ะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรือการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายก็ได้นะคะสำหรับการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีกฎหมายฉบับนั้นเองค่ะได้กำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นมีบทบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนี้นะคะเมื่อพ้นกำหนด4ปีกฎหมายนั้นก็เป็นอันยกเลิกไปนะคะประการที่2ค่ะเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่ระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการระบุยกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับนะคะหรือระบุยกเลิกกฎหมายเก่าบางมาตราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่พระราชกำหนดนะคะมิได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคะคือว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะและต่อมารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนี้นะคะพระราชกำหนดนี้ก็ตกไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นผลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะก็หมายถึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดนะคะเป็นแต่ว่ามีกรณีที่ทำให้มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีที่มีกฎหมายใหม่มีข้อความไม่เหมือนนะคะหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นยกเลิกกฎหมายเก่าในส่วนที่มีไม่เหมือนกันหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าค่ะนะคะกรณีที่2ค่ะคือเป็นกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทนะคะที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายแม่บทนะคะเป็นอันถูกยกเลิกไปด้วยโดยปริยายค่ะค่ะสำหรับตอนที่5นะคะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค่ะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายธุรกิจหรือ business law นะคะซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทได้4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับค่ะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์
นะคะซึ่งจะบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจค่ะในรูปแบบที่สำคัญ3ประเภทค่ะเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดค่ะส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดก็จะเป็นการบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะประเภทที่เรียกว่าบริษัทมหาชนจำกัดค่ะค่ะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประเภทที่2ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าในภาคผลิตนะคะภาคการค้านะคะหรือการบริการนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะสัญญาเป็นสำคัญนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักการของกฎหมายนิติกรรมสัญญานะคะเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะนะคะบางฉบับนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะตามกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือนะคะแล้วก็รับรองการส่งและรับข้อมูลนะคะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็การส่งเสริมการประกอบธุรกิจค่ะซึ่งอาจแยกออกได้ดังนี้นะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการประกอบธุรกิจซึ่งใช้กับธุรกิจทุกประเภทค่ะนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งใช้สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะนะคะเช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนค่ะนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะเป็นต้นค่ะส่วนประเภทที่4ก็จะเป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะก็ได้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายเอกเทศสัญญาต่างๆที่สำคัญนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมก็ได้ทราบเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่จำกัดสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโย

0: ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์วุฒิภาคภูมิบัวนะครับวันนี้จะมาติวร่วมกับรองศาสตราจารย์สุวีนาตังโพธิสุวรรณนะครับในหน่วยที่10การจัดหาและการจัดซื้อครับผมซึ่งอาจารย์ก็จะเน้นเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบนะครับแต่อย่างใดก็ดีนะครับนักศึกษาอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนเพื่อความแม่นยำอีกครั้งนึงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มสู่บทเรียนได้เลยครับผมแผนการสอนประจำหน่วยของตอนของหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนนะครับผมตอนที่ 10.1 การจัดหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาบทบาทหน้าที่ของหน่วยจัดหากระบวนการจัดหากลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นะครับตอนที่ 10.2 จะเป็นการจัดซื้อประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อและกระบวนการจัดซื้อครับผมเอาละครับนักศึกษาพร้อมกับการเข้าสู่การติวหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรื่องที่1กันเลยครับผมเรื่องที่1จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาครับผมทีนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกนักศึกษาก่อนว่าโดยทั่วไปนะครับผมองค์กรนะครับก็จะมีทั้งผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายแล้วก็คนกลางนะครับผมต่างก็ต้องมีการจัดซื้อแล้วก็มีการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการนะครับเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการภายในองค์กรนะครับดังนั้นคำว่าการจัดหาและการจัดซื้อก็จะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งในกระบวนการจัดหาและการจัดซื้อนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่และบางองค์กรก็จะใช้เรียกแทนกันระหว่างการจัดซื้อและการจัดหานะครับผมทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของการจัดซื้อและการจัดหานะครับการจัดหาคือการหาหรือคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการประสานงานที่คล่องตัวการจัดหานะครับนักศึกษาจะเน้นไปที่คนและสถานที่นะครับส่วนการจัดซื้อนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหานั่นก็คือเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนั่นเองนะครับผมซึ่งความหมายของการจัดหาแล้วนะครับผมคือกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการจากภายนอกครับโดยมีการค้นหาแหล่งซัพพลายเออร์ติดต่อเจรจาต่อรองคัดเลือกตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องการนะครับโดยเราจะมีการประเมินผลการทำงานของซัพพลายเออร์ด้วยว่าส่งของตรงเวลาไหมทำงานดีหรือเปล่านะครับผมสินค้าที่ส่งมามีคุณภาพไหมนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่ว่าเราต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองกับโรงงานผลิตสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าต่อไปนั่นเองนะครับองค์ประกอบของการจัดหานะครับผมจากรูปนะครับผมนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันนั่นคือ1การค้นหาแหล่งสินค้าและบริการ 2การจัดซื้อและ3การจัดการซัพพลายเออร์นะครับผมทีนี้นักศึกษามาดูในองค์ประกอบแรกเลยครับก็คือ1การค้นหาแหล่งสินค้าและบริการนะครับเราจะต้องทำฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือฝ่ายจัดหานะครับจะตามเข้าใจในสินค้าและบริการที่ต้องการจัดหานะครับเช่นประเภทของสินค้านะครับขนาดคุณสมบัตินะครับว่านำมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับต่อมาคือวิเคราะห์การตลาดนะครับผมเช่นความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงการแข่งขันภายในองค์กรสูงไหมหรือว่าระหว่างองค์กรสูงไหมนะครับความเสี่ยงนะครับภายนอกองค์กรเป็นอย่างไรนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมากำหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อเราจะมาลดต้นทุนนะครับในการจัดหาจัดซื้อและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการบริหารการจัดการนะครับต่อมาก็จะเป็นเลือกกระบวนการค้นหาแหล่งสินค้าและบริการเช่นเราจะทำใบเสนอสินค้าใบเสนอราคานะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัววัตถุดิบและตัวราคานะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเจรจาต่อรองและคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการนำมาสู่การปฏิบัติการนั่นก็คือเป็นการสื่อสารนะครับ และการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายจัดหาและซัพพลายเออร์นะครับเช่นวัตถุดิบจะส่งมาวันไหนนะครับวัตถุดิบที่เราต้องการมีปริมาณเท่าไหร่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับฝ่ายจัดหาก็จะทำรายงานและการติดตามผลนะครับเพื่อว่าหากมีปัญหานะครับผมก็จะได้ร่วมกันแก้ไขได้แล้วนอกจากนี้นะครับเรายังมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดหาและซัพพลายเออร์นะครับเพื่อให้มีการสื่อสารที่ได้รวดเร็วและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมองค์ประกอบที่2นะครับเป็นการจัดซื้อนะครับก็คือตรงตัวเลยครับนักศึกษาก็จะเป็นการซื้อนะครับการติดตามการซื้อการรับและการตรวจสอบสินค้าและบริการจากซัพพลายเออร์นะครับองค์ประกอบที่3นะครับเป็นการจัดการซัพพลายเออร์นะครับประกอบด้วยการประเมินผลซัพพลายเออร์เกี่ยวกับการขายการส่งมอบสินค้าและบริการที่สั่งซื้อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์และการหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั่นเองนะครับจากนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของการจัดหานะครับนักศึกษาจะเห็นรูปนะครับถ้าไม่ชัดนะครับสามารถดูในหนังสือได้นะครับผมกิจกรรมของการจัดหานะครับก็จะประกอบไปด้วยของกิจกรรมการจัดซื้อด้วยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการจัดซื้อนะครับจากรูปจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาซึ่งการจัดหาก็จะประกอบไปด้วยความต้องการสินค้าและบริการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการคัดเลือกซัพพลายเออร์การจัดทำข้อตกลงจากนั้นก็จะมาสู่กระบวนการจัดซื้อนะครับซึ่งประกอบด้วยการสั่งซื้อการติดตามการรับและตรวจสอบนะครับผมแล้วก็จะต่อไปด้วยกระบวนการจัดหาก็คือจะเป็นการประเมินผลเพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นั่นเองนะครับผมในการสั่งซื้อวัตถุดิบครับผมเรื่องต่อมาบทบาทหน้าที่ของหน่วยจัดหานะครับผมทีนี้อยากให้นักศึกษามาดูประเภทของรายการที่ใช้ในการจัดหาก่อนนะครับเราก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันเช่นวัตถุดิบนะครับอาจจะเป็นวัตถุดิบหลักเข้าสู่กระบวนการผลิตในการแปรสภาพนะครับเช่นแร่เหล็กถ่านหินข้าวโพดนะครับวัสดุเสริมเป็นวัสดุที่ช่วยในกระบวนการทำงานเช่นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผลิตโดยตรงนั่นเองนะครับเราเอามาใช้ในการเสริมในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นสิ่งที่ผ่านการผลิตเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเช่นแผ่นเหล็กก้าหรือเส้นลวดนะครับชิ้นส่วนประกอบนะครับเป็นส่วนที่ถูกนำไปประกอบเพื่อเป็นสินค้านะครับเช่นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือว่าท่อไอเสียของรถยนต์นะครับแล้วเราจะนำไปประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปนั่นเองผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับไม่ได้ผลิตเองนะครับแต่ซื้อมาเพื่อขายต่อก็ได้เช่นอะไรเช่นน้ำดื่มหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับผมแบบซื้อมาขายไปนะครับสินค้าประเภททุนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับสามารถใช้งานได้หลายปีเช่นพวกเครื่องจักรหรือว่ายานพาหนะนะครับที่เรานำมาใช้หรือว่าส่งเสริมในกระบวนการผลิตนั่นเองวัสดุที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและดำเนินงานนะครับผมเป็นวัสดุทางอ้อมนะครับใช้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นกระดาษแม็กหรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับผมและสุดท้ายนะครับบริการนะครับอาจจะเป็นการดำเนินงานของบุคคลที่3นะครับเช่นอาจจะเป็นการทำความสะอาดนะครับของแม่บ้านหรือว่าการรักษาความปลอดภัยหรือของพนักงานรปภ.นั่นเองนะครับต่อมานะครับหน้าที่ของหน่วยจัดหานะครับหน้าที่แรกก็คือเป็นการวิเคราะห์คุณค่านะครับเพื่อลดต้นทุนและนำมาผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์คุณค่านั้นจะต้องคำนึงถึง 1. ชิ้นส่วนนั้นทำหน้าที่อะไร 2. ชิ้นส่วนนั้นจำเป็นหรือไม่ 3. ชิ้นส่วนนั้นมีต้นทุนเท่าใด 4. ชิ้นส่วนนั้นสามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนหรือไม่และ 5. วัสดุที่นำมาทดแทนมีต้นทุนเท่าใดอันนี้ชอบออกข้อสอบนะครับผมนักศึกษาอย่าลืมโน้ตไว้นะครับผมต่อมาข้อ2เป็นการตัดสินใจว่าหน่วยจัดหานั้นจะผลิตหรือว่าจะสั่งซื้อนะครับโดยเราจะดูปัจจัยการผลิตเปรียบเทียบกันนะครับว่า1ต้นทุนการผลิตนั้นถ้าผลิตต่ำกว่าการซื้อภายนอกนะครับเราก็จะผลิตเองแต่ถ้าต้นทุนสูงกว่านะครับต้นทุนการซื้อจากภายนอกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเราก็จะตัดสินใจซื้อนะครับ ไม่มีซัพพลายเออร์รายใดที่เหมาะสมอันนี้เราก็จะผลิตเองนะครับแต่ถ้ามีข้อผูกพันกับซัพพลายเออร์อยู่อันนี้เราก็สามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับมีความมั่นใจในด้านคุณภาพปริมาณและตรงต่อเวลาที่เราสามารถที่จะผลิตเองหรือมีซัพพลายเออร์ให้เลือกหลายรายในการเลือกซื้ออันนี้เราก็ตัดสินใจซื้อได้นะครับมีกำลังในการผลิตเองเราก็เลือกผลิตเองหรือถ้ากำลังการผลิตไม่เพียงพอเราก็ใช้ในการตัดสินใจซื้อนะครับผมมีเทคโนโลยีเฉพาะกิจที่กิจการมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอันนี้เราก็ผลิตเองนะครับแต่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญเราก็ไปจัดซื้อดีกว่าครับผมจัดซื้อจัดหาดีกว่าป้องกันการลอกเลียนแบบได้ถ้าสมมุติในองค์กรเราหรือในโรงงานเราสามารถทําได้นะครับเราก็ผลิตเองหรือหากถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของกิจการอื่นเราก็ควรใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับต่อมานะครับเป็นกระบวนการจัดหานะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับด้านที่1การกําหนดคุณลักษณะนะครับผมเฉพาะโดยหน้าที่หลักแล้วเราก็จะทราบคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อนะครับกิจกรรมก็จะเป็นการจัดทํารายละเอียดของคุณลักษณะของรายการวัสดุนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็จะเป็นรายการคุณลักษณะเฉพาะกิจกรรมต่อมาเป็นการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับหน้าที่หลักก็คือเราจะได้มั่นใจว่าได้ซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกิจกรรมก็คือเป็นการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของซัพพลายเออร์นะครับและตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์นั่นเองเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีข้อเสนอนะครับของซัพพลายเออร์นะครับการจัดทําข้อตกลงหน้าที่หลักเป็นการจัดเตรียมสัญญานะครับกิจกรรมก็จะเป็นการเจรจาต่อรองการจัดทําสัญญาซื้อขายส่วนเอกสารก็จะเป็นสัญญาซื้อขายต่อมาก็จะเป็นกระบวนการจัดซื้อนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการในกระบวนการจัดหานั่นเองนั้นก็จะประกอบไปด้วยการสั่งซื้อนะครับหน้าที่หลักก็คือเป็นการดําเนินการสั่งซื้อกิจกรรมคือการออกคําสั่งซื้อนะครับมีเอกสารที่เป็นใบสั่งซื้อนั่นเองการติดตามนะครับหน้าที่หลักเป็นการวางแผนการติดตามงานกิจกรรมก็คือติดตามและแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอกสารที่ใช้ก็คือจะเป็นรายการการสั่งซื้อและมีวันส่งมอบนะครับที่ครบถ้วนนะกิจกรรมต่อมาก็เป็นการรับและตรวจสอบนะครับหน้าที่หลักก็คือเราจะได้มั่นใจว่าได้รับสิ่งที่สั่งซื้อถูกต้องตามใบสั่งซื้อกิจกรรมก็คือเป็นการรับมอบกับการตรวจสอบนะครับเอกสารก็คือเราจะใช้ในการใบรับสินค้าผลการตรวจสอบนะครับผมต่อมานะครับกิจกรรมการประเมินผลนะครับหน้าที่หลักก็คือเราจะใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์นั่นเองนะครับผมกิจกรรมเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะส่วนเอกสารที่ใช้ก็อาจจะเป็นรายงานแสดงผลนะครับต่อมานะครับกิจกรรมที่อาจารย์อยากเน้นให้นักศึกษานะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมของการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์สุวีนานะครับได้ให้ด้วยกันใน3วิธีนะครับนั่นก็คือวิธีที่1 Critical Method นะครับก็คือเป็นการใส่ความคิดเห็นว่าดีหรือธรรมดาหรือไม่ดีอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยจัดหานะครับหรือผู้ประกอบการนะครับใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์นะครับก็จะเป็นการติ๊กลงช่องมีปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์วิธีที่2ก็เป็น Wedge Point Method นะครับเป็นการให้ค่าน้ำหนักนะครับสำหรับแต่ละเกณฑ์คูณกับค่าคะแนนนะครับสำหรับ Wedge Point Method นะครับในตัวอย่างนะครับมีในหนังสือนะครับผมนักศึกษาสามารถดูตามในหนังสือประกอบกันได้นะครับซึ่งในหนังสือนะครับก็จะอธิบายรายละเอียดที่แบบชัดเจนมากเลยนะครับวิธีที่3ก็จะเป็น Analytic Hierarchy Process นะครับเป็นการวิเคราะห์แบบลำดับขั้นตอนจากการแตกเกณฑ์ที่ซับซ้อนนะครับเป็นลำดับต่างๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น3วิธีเบื้องต้นนะครับที่เป็นการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับผมต่อมานะครับเป็นกลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะคล้ายกับหน่วยที่8นะครับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ที่1การมีซัพพลายเออร์หลายรายกลยุทธ์ที่2การมีซัพพลายเออร์น้อยรายกลยุทธ์ที่3การควบรวมกิจการในแนวตั้งกลยุทธ์ที่4เครือข่ายเคเรสและกลยุทธ์ที่5การสร้างเครือข่ายนะครับ ซึ่งหน่วย8กับหน่วย10นี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมนักศึกษาสามารถทําความเข้าใจใน2หน่วยนี้พร้อมกันได้เลยนะครับผมและต่อมานอกจากนี้นะครับยังมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดหาและจัดซื้ออีกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การจัดการด้านซัพพลายเออร์นั่นก็คือเราเรียกว่าการจัดซื้อแบบ Lean การจัดซื้อแบบ Lean นะครับนักศึกษาเป็นการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาและจัดซื้อการผลิตและการลดการใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะครับผมโดยเราจะใช้เป็นระบบดึงหรือเราเรียกว่า pull system นะครับโดยการดึงจากส่วนปลายน้ำมายังต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานนะครับในระบบ Lean นะครับเราจะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าคำบังนะครับตามรูปเลยนะครับผมคำบังก็จะเป็นป้ายแผ่นการ์ดธงหรือแสงไฟวางไว้ตรงพื้นที่วางชิ้นส่วนหรือสินค้านะครับเป็นความต้องการใช้ชิ้นส่วนเพื่อให้หน่วยผลิตชิ้นส่วนนั้นต้องผลิตชิ้นส่วนมาให้กับหน่วยที่การใช้ในการผลิตนั่นเองนะครับผมอาจารย์แล้วระบบ pull system เป็นยังไงล่ะหนูยังไม่เข้าใจเลยไปดูสไลด์ต่อไปนะครับผมระบบการจัดซื้อแบบ Lean นะครับเราจะใช้ระบบเป็น pull system pull system คือนักศึกษาจะสังเกตนะครับจะมีลูกศรย้อนกลับนะครับสีแดงนะครับผมสังเกตตัวลูกค้านะครับตัวริมสุดเลยนะครับผมด้านขวามือนะครับผมเมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้าและสั่งซื้อมาที่กิจการแล้วนะครับผมกิจการจึงจะผลิตสินค้าสำเร็จรูปออกมานะครับซึ่งจะต้องใช้ชิ้นส่วนนั้นมาประกอบนะครับผมหลังจากนั้นถ้าต้องการใช้ชิ้นส่วนมาประกอบแล้วนะครับหากผู้ผลิตนะครับไม่เจอนะครับก็จะให้ส่วนที่ผลิตนะครับจากหน่วยผลิตชิ้นส่วนก่อนหน้านั้นนะครับผลิตชิ้นส่วนประกอบมาให้เพิ่มเติมนะครับผมแต่หากหน่วยผลิตชิ้นส่วนก็จะดึงวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะครับมาผลิตชิ้นส่วนอีกทีนึงในกรณีที่มีวัตถุดิบไม่พอนะครับผมจากในรูปนี้ก็จะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้านั่นเองนะครับผมโดยเราจะไม่มีการผลิตไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้มีการผลิตสินค้าที่เป็นสต็อกนะครับไม่งั้นก็จะเกิดเป็นต้นทุนสินค้าคงคลังนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเรื่องต่อมาเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อนะครับผมมาดูความหมายนะครับนักศึกษาเพื่อออกในส่วนของข้อสอบนะครับการจัดซื้อนะครับซึ่งอาจารย์บอกแล้วครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเนาะก็คือเป็นกิจกรรมการจัดซื้อการติดตามการซื้อการรับและการตรวจสอบสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้วัตถุดิบสินค้าและบริการในการดำเนินกิจการขององค์กรนะครับผมวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อนะครับก็จะมีมากก็จะมีเช่นนะครับการรักษามาตรฐานของคุณภาพวัตถุดิบนะครับเพราะจะส่งผลถึงคุณภาพของสินค้านั่นเองนะครับไปยังลูกค้าให้มีวัตถุดิบอย่างเพียงพอและตรงต่อเวลานะครับตามตารางการผลิตจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆในราคาต่ำนะครับเพื่อให้กิจกรรมนะครับหรือว่ากิจการขององค์กรนะครับมีต้นทุนที่ต่ำนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านสินค้าคงคลังเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราจะไม่ลดการมีสต็อกสินค้านะครับที่ไม่จำเป็นในคลังสินค้านั่นเองหลีกเลี่ยงการมีวัสดุที่ล้าสมัยและเสื่อมสภาพและสุดท้ายให้กิจการมีกำไรและมีความสามารถในการแข่งขันนะครับเรื่องต่อมานะครับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อนะครับก็จะมี1นะครับออกใบคำสั่งซื้อตามความต้องการการซื้อวัตถุดิบสินค้าและบริการ 2. ติดตามการสั่งซื้อเพื่อให้ซัพพลายเออร์สามารถส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ 3. รับและตรวจสอบสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าตามปริมาณและคุณภาพที่ถูกต้อง 4.ดำเนินการส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อชำระค่าวัตถุดิบสินค้าและบริการแก่ซัพพลายเออร์ต่อไปและ5ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานจัดซื้อกับหน่วยงานอื่นๆภายในกิจการครับผมส ซึ่งกิจกรรมของการจัดซื้อนะครับก็อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1การสั่งซื้อกิจกรรมที่2การติดตามและกิจกรรมที่3การรับและตัวการตรวจสอบนะครับผมเรามาดูกิจกรรมที่1นะครับผมการสั่งซื้อนะครับการซื้อนะครับก็จะเริ่มเมื่อฝ่ายจัดซื้อนะครับเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วนะครับก็จะมีการติดต่อซัพพลายเออร์ในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่จะสั่งซื้อซัพพลายเออร์ก็จะออกใบเสนอราคานะครับเรียกว่าโคเทชันนะครับรูปตามสไลด์เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดเช่นวันที่เดือนนะครับใครเป็นคนสั่งซื้อที่อยู่เป็นยังไงนะครับรายการสินค้าจำนวนเท่าไรจำนวนเงินสุทธิเป็นเท่าไรนะครับแล้วก็มีลายเซ็นผู้มีอำนาจนะครับทั้งเป็นตัวเจ้าของกิจการเองนะครับหรือว่าตัวซัพพลายเออร์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์แต่ละรายนะครับที่ส่งมาหากิจการเรานะครับเพื่อมาเปรียบเทียบว่าซัพพลายเออร์เจ้าไหนนะครับมีราคาที่ต่ำที่สุดแล้วก็มีคุณภาพของสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ตรงกับความต้องการขององค์การมากที่สุดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกซัพพลายเออร์ที่จะเสนอเงื่อนไขนะครับให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้สานสัมพันธ์ในการทำกิจการร่วมกันต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอฝ่ายจัดซื้อตกลงที่จะเลือกซัพพลายเออร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วฝ่ายจัดซื้อก็จะออกใบสั่งซื้อที่เรียกว่า purchase order นะครับหรือเรียกย่อๆว่า PO นะครับลักษณะนะครับตัวใบสั่งซื้อก็จะเป็นตามรูปเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีชื่อและที่อยู่ของกิจการผู้ซื้อนะครับเลขที่คำสั่งซื้อวันที่ออกคำสั่งซื้อชื่อและที่อยู่ของซัพพลายเออร์การระบุรายละเอียดการสั่งซื้อจำนวนราคาส่วนลดการขนส่งหรือวันส่งมอบของสินค้านั่นเองนะครับผมกระบวนกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นการติดตามนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าซัพพลายเออร์จะได้รับใบสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าได้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้นั่นเองนะครับและกิจกรรมสุดท้ายของการจัดซื้อนะครับนั่นก็คือเป็นการรับและตรวจสอบนะครับเมื่อซัพพลายเออร์ได้ส่งมอบสินค้าแผนกรับสินค้าจะลงนามรับสินค้าและรายงานให้ฝ่ายต่างๆทราบนะครับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะมาดำเนินงานในการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบไปตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่ซัพพลายเออร์ส่งมานั้นน่ะมีคุณภาพดีแค่ไหนนะครับมีการชำรุดเสียหายบกพร่องหรือว่าหมดอายุไหมนะครับสุดท้ายฝ่ายจัดซื้อก็จะเก็บเอกสารการสั่งซื้อนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับเพื่อจะได้ติดต่อซัพพลายเออร์เจ้านั้นมานะครับเพื่อจะได้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันนั่นเองนะครับผมนักศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายในหน่วยที่10การจัดหาและการจัดซื้อนะครับผมการจัดหาและการจัดซื้อนะครับผมก็จะมีความสัมพันธ์นะครับผมซึ่งกันและกันนะครับหรือบางองค์กรนะครับอาจจะเรียกการจัดหาแทนการจัดซื้อหรือการจัดซื้อแทนการจัดหาก็ได้นะครับผมโดยทีนี้สรุปก็คือการจัดหานะครับก็จะเป็นการหาซัพพลายเออร์หรือการคัดเลือกซัพพลายเออร์นั่นเองจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนหรือการคัดเลือกสถานที่นะครับผมเพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับและการประสานงานนะครับเกิดความคล่องตัวนะครับผมระหว่างตัวซัพพลายเออร์เองตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็องค์กรนะครับผมส่วนการจัดซื้อนะครับผมอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปนั่นก็คือจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดหานะครับการจัดซื้อก็จะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตการจัดซื้อนะครับจะเป็นการจัดซื้อเกี่ยวกับตัววัตถุดิบนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในองค์กรนะครับทั่วไปนะครับการจัดซื้อและการจัดหานะครับก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อนะครับสามารถที่จะกำหนดวัตถุดิบที่ต้องการได้นะครับไปยังซัพพลายเออร์นะครับเพื่อเราจะดิบที่มีคุณภาพนะครับราคาที่ต้องการตรงตามเงื่อนไขของกิจการที่เราต้องการผลิตสินค้าต่อไปนั่นเองครับผม
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง
2: Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: ให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: สบายดีข้าพเจ้าสื่อสุขสถีราชวงศ์เนาะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชข้าพเจ้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะจบสาขาวิชาวิทยาการจัดการเอกการตลาดคิดว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดคนอยู่ประเทศใดก็สามารถเรียนได้เนาะเพราะจะมีสื่อของมหาวิทยาลัยประเภททางอินเทอร์เน็ตบ่ทางโทรทัศน์ก็ดีเนาะถือว่าสามารถสื่อสารกับนักศึกษาที่อยู่ทุกแห่งทุกคนก็ได้ฉะนั้นจึงอยากเป็นการอยากลองประสบการณ์ใหม่ที่ว่ามาเฮียนอยู่ต่างประเทศคือประเทศไทยก็เป็นประเทศใกล้เคียงบ้านใกล้เฮือนเคียงกับประเทศลาวแต่ข้าพเจ้าก็อยากลองสัมผัสว่ามหาวิทยาลัยอยู่ไทยสิมีองค์ความรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ให้ข้าพเจ้าได้เฮียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนไปนํากันสําหรับการเฮียนอยู่มสท.นี่วิธีการเฮียนก็คือแบบเฮียนผ่านทั้งสื่อเนาะยกตัวอย่างว่าเป็นปึ้มที่คณะครูบาอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยได้ส่งไปให้แล้วก็เขาไปเบิ่งอยู่หน้าเว็บไซต์ยกตัวอย่างอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะก็มีข้อมูลหลายอย่างนะฮะจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆในบทเรียนก็มีสามารถอ่านได้แล้วก็คนคิดแล้วก็ตอบแก้โจทย์ด้วยตัวเองได้ตอนมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี่ครับเป็นหนาภาคภูมิใจที่ว่าข้าพเจ้าได้ประสบพบพอกับหมู่เพื่อนที่เป็นทั้งคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศก็หลายๆคนข้าพเจ้าก็รู้สึกแบบตื่นเต้นและก็ภาคภูมิใจที่ได้ว่าเฮาคนลาวก็สามารถที่มาสื่อสารกับเพื่อนๆหรือว่านักศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะบ้านใกล้เคียงสิเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศยังก็แล้วแต่เฮาก็สามารถอยู่นํากันได้ปรึกษาหารือกันได้แล้วก็เป็นหมู่เป็นครูกันได้ข้าพเจ้าอยากฝากไปนะหาผู้ฟังแล้วเพื่อทําผู้ชมทั้งหลายแล้วก็อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวอยากให้เขามาเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดเนาะถือว่าบ่จํากัดชนชั้นจะเป็นคนถูกคนยากคนห่างคนมีก็สามารถมาเฮียนได้แล้วก็สามารถให้องค์ความรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างและการเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีค่าใช้จ่ายบ่แพงเนาะแต่ได้ความรู้หลายและก็รู้จักเพื่อนมิตรสหายหลายเฮาจะเน้นเฮ็ดเวียกไปเป็นกลุ่มหรือว่าเฮียนเป็นกลุ่มหลายๆคนตัดสินใจไปนํากันก็อยากเชิญชวนเนาะขอเชิญชวน
2: สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์วุฒิภาคภูลบัวนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับการจัดการการผลิตนะครับผมซึ่งอาจารย์ก็จะเน้นเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบนะครับนักศึกษาอย่าประมาทนะครับควรอ่านหนังสือด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับหน่วยที่11ของอาจารย์ที่อาจารย์จะมาติววันนี้ก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ตอนนะครับตอนที่1การสร้างระบบการผลิตนะครับตอนที่ประกอบด้วยเรื่องแนวคิดการจัดการการผลิตเรื่องที่2ทำเลที่ตั้งสถานประกอบการเรื่องที่3การวางผังสถานประกอบการตอนที่ 11.2 นะครับการดำเนินงานการผลิตนะครับประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ1การวางแผนการผลิต2เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต3การบำรุงรักษา4การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตนะครับนักศึกษาพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วมาเข้าสู่การติวได้เลยครับผมเรื่องที่1นะครับผมแนวคิดการจัดการการผลิตนะครับหลักการของการผลิตนะครับผมก็คือเป็นการนำวัตถุดิบและทรัพยากรผ่านกระบวนการผลิตและแปลงสภาพตามลำดับขั้นตอนให้ออกมาเป็นผลผลิตนะครับซึ่งผลผลิตในที่นี้คืออะไรนั่นก็คือสินค้าและบริการนั่นเองเพื่อให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมด้วยนะครับเช่นเราผลิตเครื่องบินออกมารถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์หนังสือครีมอาบน้ำหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นต้นซึ่งการผลิตนี้นะครับผมนักศึกษ

อาจจะก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับผมดังตัวอย่างที่อาจารย์ยกนะครับก็เราก็จะเห็นว่าข้าวสาลีเดิมมันก็เป็นพืชธรรมดาพอเรามาแปลงการผลิตเป็นแป้งสาลีปุ๊บนะครับผลที่ได้ออกมาก็คืออะไรครับนักศึกษาตามรูปเลยนะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับที่พวกเรารับประทานกันนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมานั่นก็คือเป็นแนวคิดเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตนะครับเราก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบเครื่องจักรแรงงานที่ดินเงินทุนพลังงานและสารสนเทศนะครับซึ่งเข้าสู่ในส่วนของกระบวนการการผลิตนะครับนั่นก็คือเป็นกระบวนการผลิตประกอบหรือว่าเคลื่อนย้ายสินค้านะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาคือเป็นสินค้าและบริการโดยในที่นี้เราจะมีข้อมูลย้อนกลับด้วยนะครับผมข้อมูลย้อนกลับคืออะไรเป็นการตรวจสอบกระบวนการการผลิตนะครับให้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่บกพร่องระหว่างการผลิตนะครับรวมทั้งกำกับสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานนั่นเองนะครับต่อมานะครับนักศึกษาจะเป็นในส่วนของระบบการผลิตนะครับระบบการผลิตในที่นี้นะครับเป็นในส่วนของที่ผู้ผลิตต้องการทราบความต้องการของตลาดก่อนว่าลูกค้าต้องการสินค้าในปริมาณขนาดไหนวัตถุดิบในการผลิตเพียงพอต่อระยะเวลาในการผลิตหรือไม่นะครับจะได้เลือกการผลิตที่เหมาะสมนั่นเองซึ่งในที่นี้อาจารย์ขอติวเป็น2ประเภทการผลิตนะครับนั่นก็คือประกอบไปด้วย1ระบบกระบวนการการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องและกระบวนการการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับกระบวนการการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบไปด้วยการผลิตแบบต่อเนื่องนั่นก็คือเป็นการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในปริมาณที่มากมายอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรเฉพาะอย่างซึ่งมักจะเป็นการผลิตหรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขั้นตอนต่อไปนะครับเช่นการกลั่นน้ำมันดิบหรือการผลิตสารเคมีเป็นต้นหรือการผลิตพวกสินค้าอุปโภคนะครับนักศึกษาเช่นสบู่ยาสีฟันแชมพูนะครับ 1.2 นะครับเป็นการผลิตแบบไหลผ่านหรือการผลิตตามสายประกอบหรือการผลิตแบบซ้ำนั่นเองนะครับเป็นการผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากจะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะของแต่ละสายการผลิตแยกต่างหากโดยไม่มีเครื่องจักรโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรร่วมกันนะครับเช่นการผลิตรถยนต์หรือการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับการผลิตในหัวข้อนี้นะครับจะเหมาะกับการผลิตเพื่อรอจำหน่ายหรือการผลิตรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าในการประกอบเป็นรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับต่อมาประเภทที่2เป็นกระบวนการผลิตสินค้าอย่างไม่ต่อเนื่องนะครับนั่นก็จะประกอบไปด้วยการผลิตแบบชิ้นงานนะครับเป็นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยมีปริมาณการผลิตต่อครั้งเป็นล็อตมีการเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตค่อนข้างบ่อยนะครับผมเช่นเครื่องจักรจะแยกคือเช่นนะครับเป็นการผลิตของเล่นนะครับสำหรับเด็กนะครับซึ่งก็จะมีทรงกลมทรงสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อผลิตวงกลมเสร็จแล้วนะครับเครื่องจักรก็จะเปลี่ยนเป็นการผลิตชิ้นส่วนเป็นสามเหลี่ยมต่อไปนะครับเป็นต้น 2.2 การผลิตแบบรุ่นนะครับมีลักษณะของสินค้าที่ผลิตแยกเป็นกลุ่มๆในแต่ละกลุ่มจะผลิตตามมาตรฐานเดียวกันทั้งล็อตนะครับซึ่งจะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อนั่นเองโดยที่เราเห็นบ่อยๆนะครับนักศึกษาเช่นเสื้อโปโลของบริษัทนะครับจะเปลี่ยนไปตามโลโก้ไซส์หรือว่าสีต่างๆนั่นเองและ 2.3 การผลิตแบบโครงการนะครับเป็นการผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ราคาแพงและมีลักษณะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายมักมีปริมาณการผลิตต่อครั้งน้อยมากหรือผลิตครั้งละชิ้นเดียวและใช้เวลานานเช่นการสร้างเขื่อนหรือการสร้างทางด่วนเป็นต้นนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำเลและสถานที่ตั้งของประกอบการหรือว่าของโรงงานการผลิตนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตดังนี้นะครับนักศึกษาก็จะมีต้นทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานประกอบการนะครับต้นทุนค่าที่ดินวิธีการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูประยะทางระหว่างสถานประกอบการกับซัพพลายเออร์นะครับหรือว่าแหล่งทรัพยากรระยะทางระหว่างสถานประกอบการกับลูกค้าหรือว่าตลาดสินค้าความใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกการมีแรงงานฝีมือเพื่อเพียงพอต่อการว่าจ้างค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ภาษีบำรุงท้องถิ่นคุณ

ภาพหรือมาตรฐานของการดำรงชีวิตและทัศนคติของชุมชนนะครับผมสิ่งนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการนะครับมีในส่วนของการเลือกที่ตั้งทำเลหรือว่าโรงงานการผลิตนั่นเองนะครับเช่นถ้าผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นโรงงานทอผ้าที่ใช้เส้นไหมเป็นหัตถกรรมในการทอนะครับก็ต้องเลือกแหล่งผลิตที่มีแรงงานฝีมือที่อยู่มากเช่นอาจจะเป็นอำเภอปักธงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนะครับเนี่ยครับในแผนที่ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างนะครับที่ให้ผู้ประกอบการนะครับเลือกที่ตั้งของโรงงานการผลิตนั่นเองต่อมานะครับเรื่องที่ต่อมาก็จะเป็นการวางผังสถานประกอบการนะครับเป็นการวางตำแหน่งของเครื่องจักรเครื่องมือพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบพื้นที่สำหรับให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกนะครับเพื่อให้การผลิตนั้นมีความรวดเร็วและปลอดภัยนะครับซึ่งหลักการวางผังสถานประกอบการนะครับมีข้อมูลพื้นฐานด้วยกัน5อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1สินค้านะครับหรือ product นะครับเราจะผลิตอะไรนะครับ2ปริมาณหรือ quantity จะผลิตปริมาณเท่าไหร่3การดำเนินงานหรือกระบวนการผลิตและอุปกรณ์นะครับ routing นะครับจะผลิตอย่างไร4บริการหรือ supporting service นะครับจะสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่างไรและ5เวลา time เวลาที่ใช้จะผลิตในแต่ละชิ้นจะเป็นเท่าใดนะครับผมซึ่งจากตามรูปนะครับการวางผังสถานประกอบการอย่างเป็นระบบนะครับจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆแผนการเชิงปฏิบัติกำหนดการแบบแผนของแต่ละองค์ประกอบและพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตให้สอดคล้องในแต่ละกระบวนการต่างๆนะครับและนักศึกษาอย่าลืมนะครับเราจะมีเกี่ยวกับรูปแบบการวางผังสถานประกอบการด้วยนะครับนักศึกษาอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเพื่อออกข้อสอบนะครับเรื่องต่อมานะครับผมเป็นการวางแผนการผลิตนะครับการวางแผนการผลิตก็จะประกอบไปด้วย4กระบวนการย่อยด้วยกันนั่นก็คือ1การพยากรณ์การผลิตนะครับเป็นการคาดคะเนความต้องการหรือยอดขายของสินค้าในอนาคตของลูกค้านะครับทั้งช่วงระยะเวลาสั้นระยะเวลาปานกลางและระยะยาวนะครับเช่นการบริหารการจัดซื้อสินค้าคงคลังนะครับให้มีจำนวนเพียงพอแล้วก็ฝ่ายการตลาดนะครับจะต้องวิเคราะห์และส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับฝ่ายการผลิตเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตการวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิตนั่นเองครับส่วนการวางแผนกำลังการผลิตนะครับเป็นการกำหนดอัตรากำลังการผลิตที่จำเป็นเพื่อวางแผนการผลิตรวมเช่นจำนวนแรงงานจำนวนเครื่องจักรหรือปัจจัยการผลิตกายภาพอื่นๆว่าควรมีต้องมีปริมาณเท่าไรหรือต้องใช้ในช่วงระยะเวลาใดครับผมต่อมาเป็นการวางแผนการผลิตรวมนะครับซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของความสามารถในกำลังการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของสินค้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆเป็นการเตรียมพร้อมการใช้ทรัพยากรในการผลิตในระยะกลางให้สอดคล้องกับการแผนการผลิตนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นการจัดตารางการผลิตนะครับผมเป็นการจัดสรรทรัพยากรธุรกิจทั้งที่เป็นแรงงานเครื่องจักรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้สินค้าที่มอบหมายในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนอันนี้เราจะมาเน้นในช่วงของช่วงเวลานะครับให้ใช้ทรัพยากรจากการวางแผนการผลิตรวมที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะครับโดยผู้ผลิตนะครับอาจจะมอบหมายงานเครื่องจักรหรือพนักงานในการดำเนินการตามคำสั่งนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องต่อมานะครับเป็นเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับซึ่งในที่นี้นะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่าง2เทคนิคด้วยกันนะครับผมเป็นเทคนิคแรกก็คือเป็นการผลิตแบบทันเวลาพอดีนะครับซึ่งหมายถึงการผลิตหรือส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าในเวลาและจำนวนที่ต้องการนะครับโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและใช้วัตถุดิบเพื่อพยากรณ์ยอดขายโดยชิ้นงานจะถูกผลิตและส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไปก็ต่อเมื่อกระบวนการนั้นๆมีความต้องการเกิดขึ้นนั่นเองสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นจะอยู่ในรูปของวัตถุดิบงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปนะครับซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดีก็จะมี zero inventories นะครับนั่นก็คือการคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด zero lead time เป็นการลดระยะเวลาการรอคอย zero failure นั่นก็คือเป็นการขจัดปัญหาของเสียZero waste หรือ or delay นะครับก็คือขจัดความสูญเปล่าเช่นการผลิตที่มากเกินไปการเคลื่อนไหวของพนักงานที่ไม่จำเป็นนะครับหรือว่าการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเป็นต้นนะครับ

ความสูญเสียและการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการใช้ต้นทุนการผลิตต่ำและใช้ระยะเวลาในการผลิตที่สั้นนะครับเพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างมีคุณภาพและทันเวลานะครับโดยเทคนิคนี้จะเน้นการสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการซึ่งขจัดความสูญเปล่าทั้งหมด8ประการด้วยกันนะครับนักศึกษาตามรูปเลยนั่นก็คือ1การเอื้อมเดินหรือหันของพนักงานนะครับการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนลงการลดงานที่ต้องแก้ไขนะครับการลดการผลิตที่เกินจำนวนกับความต้องการของลูกค้าการลดการรอคอยนะครับของพนักงานนะครับที่ต้องการใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องการนำมาใช้ประโยชน์อันนี้เราก็จะลดลงนะครับการย้ายบ่อยและจำนวนปริมาณสินค้าคงคลังด้วยนะครับผมอันนี้เราก็จะเป็นการขจัดความสูญเปล่าทั้งหมด8ประการนั่นเองต่อมาจะเป็นหัวข้อของวิธีการบำรุงรักษานะครับผมการบำรุงรักษานะครับนั่นก็คือเป็นการดูแลทนุถนอมเครื่องจักรนะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างวิธีการบำรุงรักษา4วิธีด้วยกันนั่นก็คือ1นะครับการบำรุงรักษาเป็นประจำนะครับเป็นการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันหรือประจำสัปดาห์เดือนหรือปีนะครับโดยพนักงานปฏิบัติกับเครื่องจักรหรือพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงจะเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับซึ่งเป็นงานที่ทำได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นการบำรุงรักษาแบบประจำนะครับ2นะครับการบำรุงรักษานะครับหรือการซ่อมแซมตามแผนที่กำหนดไว้ก็จะเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้จากสภาพอายุการใช้งานของเครื่องจักรหรือว่าวันที่ว่างของเครื่องจักรนั่นเองนะครับก็จะมีการบำรุงรักษา3การซ่อมฉุกเฉินนะครับเป็นการซ่อมแซมเครื่องจักรอันเนื่องมาจากการชำรุดหรือขัดข้องโดยไม่มีการคาดการล่วงหน้ามาก่อนนะครับลักษณะของการซ่อมนี้ก็คือเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายทำการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทำการยกเครื่องใหม่หมดจากการซ่อมบำรุงที่ไม่ดีพอนะครับทำให้ความเสียหายก่อนกำหนดได้เราก็ต้องมีการซ่อมแบบฉุกเฉินนะครับและ4นะครับการซ่อมเพื่อดัดแปลงนะครับเครื่องจักรเก่าเกินไปหรือเป็นเครื่องจักรที่มีการซ่อมแซมบ่อยครั้งนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการกับงานที่ใช้นะครับเป็นต้นให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่สำหรับจะติววันนี้นั่นก็คือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตนั่นเองซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตนะครับโดยใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วเพื่อลดต้นทุนการผลิตและความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบนั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้เราจะเรียกว่าระบบการจัดการแผนการผลิตขั้นสูงหรือ Advanced Planning and Scheduling นะครับหรือตัวย่อว่า APS นะครับเป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิตนะครับหลายสินค้าที่มีความซับซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิตและหลายทรัพยากรการผลิตนะครับให้อยู่ในรูปของกราฟิกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือว่าให้ง่ายต่อการสังเกตนั่นเองครับซึ่งฟังก์ชันการทำงานนะครับของระบบการผลิตก็จะประกอบไปด้วย 1. การจำลองแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการวางแผนการผลิตแบบหลายรายการสินค้าโดยเรียงตามลำดับความสำคัญการรองรับวิธีการกำหนดตารางการผลิตแบบเดินหน้าการกำหนดตารางการผลิตแบบย้อนหลังการแสดงแผนการผลิตและปรับปรุงแผนการผลิตด้วยแผนภูมิแกรนนั่นเองนะครับเราลองมาดูรูปกันนะครับผมรูปนะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างบางฟังก์ชันนะครับของระบบ APS นะครับอย่างเช่นระบบข้อมูลรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านะครับสิ่งนี้นะครับผู้ผลิตก็ต้องกรอกข้อมูลของลูกค้านะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลการสั่งซื้อรายละเอียดของสินค้านะครับผมหลังจากนั้นเพื่อที่จะทำให้ระบบนะครับทำการจองการผลิตสินค้านะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูปของข้อมูลแผนการผลิตนะครับ
เมื่อมีการจองการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเลือกแผนการผลิตโดยการนำวัตถุดิบนะครับเข้าสู่คลังสินค้านะครับเพื่อผลิตนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยแผนการผลิตเพื่อสต็อกนะครับแล้วก็รายละเอียดของสินค้า

0: านะครับรูปต่อมานะครับก็จะเป็นการจำลองแผนการผลิตนะครับในระบบ APS นะครับหลังจากเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับรูปนี้ก็จะปรากฏออกมานะครับระบบก็จะจำลองแผนการผลิตล่วงหน้าไว้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันมากมายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนการผลิตนะครับลักษณะของการผลิตสูตรการผลิตและวันเวลาของการผลิตนั่นเองนะครับเพื่อจะทำให้รู้ว่าผู้ผลิตต้องการผลิตในสินค้าจำนวนเท่าไรใช้สูตรอะไรนะครับและการผลิตเป็นแบบไหนนะครับผมส่วนรูปสุดท้ายนะครับที่ยกตัวอย่างก็จะเป็นการตรวจสอบสถานะการทำงานด้วยแกรนชาร์ตนะครับผมเป็นการติดตามและตรวจสอบสถานะการผลิตนะครับประกอบไปด้วยรหัสของสินค้าผลิตวันเริ่มต้นผลิตวันผลิตเสร็จและจำนวนการผลิตนะครับโดยนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีจำแนกเป็นสัญลักษณ์หรือสีต่างๆนะครับที่บ่งบอกถึงสถานะงานนะครับว่ากำลังทำอยู่งานเสร็จแล้วหรือว่างานยังไม่เสร็จนะครับสีนี้ก็จะช่วยให้ผู้ผลิตนะครับสามารถเห็นกระบวนการการดำเนินงานได้นะครับผมทำให้ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้เหมาะสมนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลทำให้อะไรทำให้การผลิตนั้นเกิดความรวดมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จบการติวของอาจารย์แล้วนะครับผมนักศึกษาครับก็ขอให้แบบเดี๋ยวเราจะมาดูการทำข้อสอบนะครับผมว่าจะมีข้อสอบอะไรบ้างครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรอง
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดทิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
11: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
12: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
13: เรียนจบได้เบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
14: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำ

0: คัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้องเอาท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
6: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: วันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นะครับในชุดวิชานะครับ32343นะครับธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเนื้อหาในหน่วยที่12นะครับก็คือการจัดการสินค้าคงคลังนะครับในห่วงโซ่อุปทานซึ่งอยู่ในเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเล่มที่2นะครับเป็นเนื้อหานี้ที่อยู่ในเล่มที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดอะไรบ้างนะครับหลักๆ ก็จะพูดในเรื่องของแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังนะครับในห่วงโซ่อุปทานก็จะมาแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักว่าในห่วงโซ่อุปทานนั้นน่ะมันมีสินค้าคงคลังนะครับอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงนะครับสินค้าคงคลังตามความต้องการอิสระเดี๋ยวเรามาดูว่าเอแบบต้องการอิสระเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือสินค้าคงคลังตามความต้องการที่ไม่อิสระนะครับมันเป็นยังไงอิสระกับไม่อิสระนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการพยากรณ์ยอดขายปรากฏการแส่ม้าและก็การจัดการสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทานนะครับว่าในการพยากรณ์ยอดขายหรือว่าพวกปรากฏการแส่ม้าแส่ม้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารู้จักนะครับโอเคเข้าในส่วนของเนื้อหาเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเรื่องของแนวคิดนะครับในการจัดการสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทานนะครับอันดับแรกก่อนนักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้จักก่อนว่าในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างถ้าเราจะยึดตัวเราเองเป็นหลักก่อนเป็นหลักก่อนนะครับเรายึดตัวเราเองเป็นหลักก่อนเราสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้บริหารนะครับในบริษัทนะครับบริษัทของเราก็คือเป็นหลักตั้งไว้ก่อนนะครับทีนี้ในการที่เราจะผลิตสินค้าหรือจะดำเนินธุรกิจนะครับเราจะต้องมีอันดับแรกก็คือว่าเราจะผลิตสินค้าได้แน่นอนเราต้องมีวัตถุดิบเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยนะครับวัตถุดิบจะมาจากไหนล่ะก็จะมาจากนะครับก็จะมาจากซัพพลายเออร์ครับก็จะมาจากซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นภาพทางด้านซ้ายสุดอยู่ซ้ายเนาะโอเคซ้ายซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์หรือผู้ขายวัตถุดิบนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับตัวเราคือ manufacturer ก็คือเป็นบริษัทที่จะผลิตแล้วนะครับเมื่อได้ซัพพลายเออร์เมื่อมีซัพพลายเออร์ก็มีคนส่งวัตถุดิบให้เราละนะครับเราก็มีวัตถุดิบที่จะเอามาใช้นะครับในการผลิตเป็นปัจจัยการผลิตนะครับพอเราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าของเราที่อยู่ภายในบริษัทของเราเดี๋ยวอาจารย์จะพูดว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างนะครับแต่เรามาพูดในภาพรวมก่อนนะ

ครับเมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วผลิตเป็นสินค้าสินค้าที่ได้ออกมาออกไปไหนครับออกไปผู้กระจายสินค้าก่อนหรือผู้จัดจำหน่ายก่อนนะครับ ซึ่งในที่นี้เราเรียกว่า distributor เนี่ยนะครับ distribute แปลว่ากระจายเพราะฉะนั้น distributor เติมOR เข้าไปก็เป็นคนนะครับก็คือเป็นผู้กระจายสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายเอาสับแสงในทางด้านของการบริหารธุรกิจก็จะเรียกว่าการผู้จัดจำหน่ายนะครับจากผู้จัดจำหน่ายนะครับหรือเราจะเรียกยี่ปัวสาปัวอะไรก็แล้วแต่นะโอเคจากผู้จัดจำหน่ายเราจะไปที่สินค้าเราจะไปที่ไหนครับไปที่ร้านค้าไปที่ร้านค้าไปที่ร้านสะดวกซื้อไปที่convenience store ไปที่ร้านโชห่วยก็ไปอันนี้เราเรียกทุกที่ที่เราว่าเนี่ยนะครับว่า retailer หรือร้านค้าอะไรครับค้าแบบปลีกdistributor เนี่ยอาจจะแปลได้ว่าเป็นร้านค้าส่งก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นบทบาทหลักๆนะครับซึ่งในแต่ละบทบาทเนี่ยอาจจะมีหลายเจ้าดิสทริบิวเตอร์ก็อาจจะมีหลายเจ้าก็ได้มียี่ปัวซาปัวอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับหรือรีเทลเลอร์ก็จะมีหลายเจ้าก็ได้มีคอนเวเนียนสโตร์มีร้านสะดวกซื้อนะครับมีร้านโชว์หวยนะครับหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับEnd user ก็คือพวกเรานี่แหละก็คือลูกค้าผู้บริโภคนะครับ customer ก็จะเป็นคนซื้อสินค้าจาก retailer หรือร้านค้าปลีกนะครับจะเห็นว่า customer ไม่ได้มาซื้อที่ manufacturer ไม่ได้มาซื้อที่โรงงานเรานะใช่ไหมครับโรงงานเรามีหน้าที่ผลิตอย่างเดียวนะครับแล้วก็กระจายสินค้าไปนะครับในที่ต่างๆนะครับที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูในส่วนตัวของเรานิดนึงในส่วนของ manufacturer นิดนึงนะครับใน manufacturer ที่เห็นป่องควันขึ้น2ป่องเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างภายในนี้มีอะไรบ้างนอกจากมีคนงานกำลังทำงานกันแล้วนะครับนอกจากมีเครื่องจงเครื่องจักรแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะ point ในตอนนี้ก็คือว่ามันมีเรื่องของสินค้าครับมันมีเรื่องของประเภทสินค้าครับนะครับโอเคอาจารย์จะขอบรรยายเลยนะครับสินค้าเนี่ยนะครับที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันมีแค่สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วเป็นสินค้าสำหรับขายแล้วก็ออกมาขายให้กับยี่ปัวซาปัวหรือร้านค้าปลีกเท่านั้นนะครับภายในของมันเนี่ยมันยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับนักศึกษาคงแปลกใจว่าสินค้าอะไรอาจารย์อ่ะก็เริ่มจากอะไรครับก่อนที่จะมาเป็นสินค้าเรามันมาเป็นวัตถุดิบก่อนถูกไหมวัตถุดิบนี่ก็เป็นสินค้าเป็นสมบัติของผู้ผลิตเป็นสมบัติของเรานะครับเป็นสมบัติของ manufacturer เหมือนกันนะครับซึ่งตัววัตถุดิบเนี่ยก็ต้องมีที่จัดเก็บให้มันเราก็เรียกว่าคลังสินค้าวัตถุดิบไงวัตถุดิบบางอย่างเป็นหินเป็นดินเป็นปูนเป็นทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะจัดเก็บในคอกในอะไรที่มันเปิดกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัตถุดิบอะไรที่มันเป็นของชิ้นเล็กๆพวกชิปนะครับ หรือพวกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็อาจจะเก็บไว้ในห้องที่อาจจะมีแอร์ปรับอากาศนะครับเพื่อไม่ให้สินค้ามันชำรุดเสียหายอะไรต่างๆหรือสินค้าที่เป็นของสดเช่นโรงงานอาหารก็ต้องเก็บไว้ในห้องเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะมันมีสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะครับเสร็จแล้วมันมีอะไรอีกครับมันมีสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนอะไรเอ่ยชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องจักรไงชิ้นส่วนเครื่องจักรพวกพาร์ทสำหรับเอาไว้ซ่อมเครื่องนะครับพาร์ทต่างๆเอาไว้ซ่อมเครื่องเป็นอะไหล่นะครับเป็นน็อตเป็นสกรูเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เกี่ยวกับช่างอะไรต่างๆที่จะต้องเก็บไว้ซึ่งของเหล่านี้มันก็จะถูกเก็บไว้ในสโตร์นะครับที่เขาเรียกว่าสโตร์นะเวลามีอะไรก็ไปเบิกสโตร์นะครับซึ่งของเหล่านี้ก็อาจจะรวมไปถึงพวกอะไรครับพวก
ครุภัณฑ์สำนักงานเนาะพวกแฟ้มนะครับกระดาษนะครับปากกานะบางโรงงานหรือบางบริษัทก็มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับเช่นผ้าปิดจมูกเอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟรองเท้าเซฟตี้อะไรต่างๆเหล่านี้พวกเหล่านี้ก็จะถูกเก็บไว้นะครับอยู่ในสโตร์นะครับของเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับถ้าย้ายมาในส่วนของการผลิตล่ะเราจะเจออะไรอันดับแรกเราจะเจอแผนกวัตถุดิบก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าแต่บางบริษัทหรือบางโรงงานนั้นอ่ะกระบวนการมันกว่าจะเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าเนี่ยมีก็มีขั้นตอนมีอะไรต่างๆนะครับวิ่งไปตามสายพานเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยอาจจะถ้าไม่ได้รัน24ชั่วโมงก็อาจจะมีการหยุดพอมีการหยุดปุ๊บสินค้าที่มันอยู่ระหว่างลายที่ยังไม่กำลังแปลงเป็นวัตถุดิบไปสู่การเป็นสินค้านั้นอ่ะถ้ามันยังไม่เสร็จอยู่คาอยู่บนสายพานการผลิตหรือคาอยู่ในลายเราจะเรียกสินค้านี้ว่า work in process หรือสินค้าระหว่างผลิต work ก็คืองานเนาะ in process ก็คืองานในกระบวนการคือมันยังเป็นค้าที่มันยังไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปขายได้อะแต่มันเป็นสินค้าที่ใกล้จะเป็นสินค้าที่จะขายได้แล้วนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่า WIP หรือ Work in Process นะครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับจาก WIP หรือ Work in Process เนี่ยนะครับไล่มาจะเป็นอะไรครับก็ผ่านแผนกต่างๆไปเรื่อยครับผ่าน QC ผ่านเครื่อง Inspection นะครับต่างๆไปเรื่อยเลยก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือเราเรียกว่า finish product finish แปลว่าสุดท้ายและ product ก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับ finish product คือผลิตภัณฑ์ที่สุดท้ายและหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั่นเองนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็คือผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วตรวจสอบคุณภาพอะไรเรียบร้อยเตรียมแพ็คแล้วก็ส่งขายนะครับเตรียมแพ็คส่งขายทีนี้ สินค้าต่างๆในโรงงานเนี่ยนะมันก็มีประเภทประมาณนี้นะครับมันก็มีประเภทประมาณนี้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้นะครับในหน่วยที่ในหนังสือนะครับในหน่วยที่12นะอาจารย์ก็แนะนำประมาณนี้ก่อนเพื่อให้เราได้รู้จักนะครับประเภทของสินค้าที่มันอยู่ในโรงงานนะครับหรือสินค้าที่มันอยู่ในอะไรครับที่มันอยู่ในสายโซ่ห่วงโซ่อุปทานนี้นะครับโอเคนอกจากนั้นก็ยังมีการไหลของข้อมูลด้วยข้อมูลนี้ก็มีการไหลย้อนกลับเนาะนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับไหลจากซ้ายไปขวาแต่ข้อมูลก็มีการไหลย้อนกลับก็คือเป็นข้อมูลที่ฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กยังไงครับสมมติวัตถุดิบส่งมาให้เรานะครับเราก็ต้องตรวจสอบถ้าวัตถุดิบไม่ดีเราก็แจ้งไปคอมเพลนอะไรต่างๆเช่นเดียวกันเวลาเราผลิตเราก็ส่งให้กับดิสติบิวเตอร์ส่งให้รีเทลเลอร์จนถึง end user ก็คือตัว customer นะครับถ้าสินค้าไม่ดีเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาทีละขั้นนะครับมาจนถึงโรงงานนะซึ่งบริษัทก็จะมีแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับลูกค้านะครับ customer service หรือว่าแผนกประกันคุณภาพอะไรต่างๆก็จะต้องตอบคอมเพลนลูกค้าว่าสินค้านี้มันเกิดจากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะอธิบายให้ลูกค้าอาจจะมีการเรียกคืนสินค้าอาจจะมีการชดเชยค่าเสียหายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการไหลของข้อมูลนะครับภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับนะแถบบนนี้ก็คือสินค้ามันเดินทางนะครับแถบล่างก็คือข้อมูลมันเดินทางนะโอเคภาพนี้ก็เสียเวลานานหน่อยนะครับก็เพื่ออธิบายให้เห็นภาพรวมนะครับของห่วงโซ่อุปทานนะครับโอเคครับวัตถุประสงค์ในการถือครองเราถือครองสินค้าคงคลังไว้ทำไมนะครับ
มีวัตถุประสงค์7ข้อนะครับ7ข้อเยอะมากนะครับอันแรกครับเพื่อขนส่งครับเพื่อการขนส่งที่มีความประหยัดจากขนาดคำว่าประหยัดจากขนาดคืออะไรนักศึกษาก็ได้ยินมาเยอะคำว่าประหยัดจากขนาดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า economy of scale นะแปลเป็นไทยแปลว่าประหยัดจากขนาดการประหยัดจากขนาดก็ยังงงอยู่ดีว่ามันแปลว่าอะไรนะครับการประหยัดจากขนาดก็คือนะครับการที่เราทำอะไรแล้วเราใช้ขนาดเยอะๆแล้วทำทีเดียวอ่ะมันย่อมดีกว่าทำทีละน้อยๆถูกไหมยกตัวอย่างเช่นการขนส่งนะครับขนส่งทีละเยอะมันอาจจะหนักรถเติมน้ำมันนั่นแหละโอเคแต่มันก็ดีกว่าขนทีละชิ้นทีละชิ้นไปกลับไปกลับทีละชิ้นถูกไหมครับนี่แหละยิ่งเราขนส่งได้มากแค่ไหนเราก็ประหยัดค่าเดินทางประหยัดเวลาประหยัดค่าน้ำมันไปได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือครองสินค้าคงคลังเนี่ยถือในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะช่วยนะครับในการประหยัดจากขนาดได้นะครับขนส่งก็ประหยัดจากขนาดการผลิตก็ประหยัดจากขนาดด้วยนะครับเช่นเราวางแผนการผลิตแล้วเราผลิตทีเดียวเลยตามแผนตามความต้องการของลูกค้าตามการพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันย่อมดีกว่าการผลิตทีละชิ้นแล้วก็หยุดเครื่องแล้วเสร็จแล้วก็ต้องบูตเครื่องใหม่ผลิตใช่ไหมครับคือผลิตทีละน้อยๆเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่าผลิตทีละแบบเป็นกูรุดกูรุดเนาะโอเคนะใช้คำว่ากูรุด3ครับเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีการประหยัดจากขนาดอันนี้คืออะไรครับการซื้อจัดซื้อวัตถุดิบเนี่ยซื้อเทียบน้อยๆก็ราคาหนึ่งถูกไหมครับไม่ต้องอะไรมากเราไปซื้อเงาะซื้อส้มนะครับซื้อโลหนึ่งก็ราคาหนึ่งถ้าเราซื้อหลายโลยังพอต่อได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหลายๆโลเนี่ยนะครับแล้วเอามาหารเฉลี่ยเป็นโลเนี่ยก็อาจจะถูกคือไม่อาจจะหรอกมันย่อมถูกกว่าซื้อทีละโลด้วยซ้ำนะครับอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการประหยัดจากขนาดนะครับ4ครับเพื่อรองรับความต้องการของสินค้าตามฤดูกาลเก็บสินค้าไว้นะครับถ้าช่วงนี้ยังไม่ใช่หน้ามันยกตัวอย่างเช่นชุดนักเรียนช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมก็ผลิตเก็บไว้ก่อนผลิตไม่ต้องมากเดี๋ยวก็จะล้นสต็อกนะครับก็เก็บไว้พอใกล้ฤดูกาลเปิดเทอมผู้ปกครองแย่งกันซื้อชุดนักเรียนอันนี้ก็จะได้มีของขายพอมันถึงฤดูกาลที่จะต้องขายอ่ะเนาะข้อ5ครับเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับการขยะการขายในช่วงการแนะนำสินค้าใหม่สู่ตลาดนะครับรองรับพอเวลาสินค้าเนี่ยเพิ่งออกสู่ตลาดเนี่ยคนไม่เคยเห็นไงคนก็จะแห่กันมาซื้อยกตัวอย่างเช่น iPhone 12อะไรเงี้ยนะก็จะโอ้ต้องแบบออกพรีออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือครองไว้เพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการขายแต่ถือครองมากก็ดีไหมก็มันก็คงไม่ดีแหละนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายถูกไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของต้นทุนเนาะข้อ6ครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ถ้าซื้อของเยอะๆกับซัพพลายเออร์ชอบไหมครับชอบนะครับถ้าซื้อของน้อยซัพพลายเออร์ก็ไม่ชอบถ้าซื้อบ่อยซัพพลายเออร์ชอบไหมครับก็ชอบถ้าซื้อนานๆมาซื้อทีซัพพลายเออร์ชอบไหมครับก็ไม่ชอบนะถ้าอยากเป็นลูกค้าชั้นดีก็ต้องพยายามสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ก็จะได้ส่งวัตถุดิบให้เราเรื่อยๆตามความต้องการของเรานะครับไม่ขาดแคลนวัตถุดิบเพราะถ้าเราขาดแคลนวัตถุดิบความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ไม่ดีในช่วงที่เราต้องการสินค้ามากๆเนี่ยโอ้เราเดือดร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าเสียโอกาสการขายมหาศาลจากการที่ไม่มีวัตถุดิบให้ไปผลิตเนาะโอเคสุดท้ายครับเพื่อสนับสนุนต่อนโยบายในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าแน่นอนแหละทำธุรกิจนะครับก็ต้องย่อมต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยถูกไหมครับให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจต่อไปครับแนวคิดนะของการลักษณะความต้องการใช้สินค้านะครับหรือวัตถุดิบในคลังสินค้านะครับมันมีอยู่2แบบเท่านั้นก็คือ independent demand กับ
dependent demand ความต้องการแบบอิสระ independent แปลว่าอิสระนะครับโลกสวยนะครับอิสระร่าเริงแต่ dependent นะครับก็คือมีต้องขึ้นอยู่กับอะไรสักอย่างนึงคือมันไม่อิสระนะครับอ่ะทีนี้ความต้องการอิสระคืออะไรนะครับความต้องการอิสระก็คือจะให้ความสำคัญกับ2เรื่องนะครับจะให้ความสำคัญกับ2เรื่องก็คือเรื่องของการคำนวณหาคำสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดหรือเราเรียกว่า EOQ เดี๋ยวเราไปดู EOQ กันแล้วก็จุดสั่งซื้อนะครับหรือแล้วก็นำระบบคลังสินค้าต่างๆเนี่ยมาช่วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่การจัดการคลังสินค้าตามความต้องการแบบอิสระเนี่ยจะต้องใช้นะครับส่วนการจัดการคลังสินค้าตามความต้องการที่ไม่อิสระเนี่ยเป็นความต้องการสินค้าหรือว่าประเภทวัตถุดิบที่มันจะต้องมีครับเพื่อเอามาผลิตคือมันไม่อิสระนะครับคือมันไม่มีความอิสระส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของพวกวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการจะผลิตของชิ้นหนึ่งเราก็ต้องการวัตถุดิบในสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราต้องการวัตถุดิบในปริมาณที่แน่นอนแต่เวลาเราผลิตสินค้าออกมาเรามาไว้ในคลังเนี่ยนะครับก็แค่จัดส่งให้ลูกค้าตามความต้องการตามจำนวนที่กำหนดแต่ว่าเราสามารถเก็บสินค้าได้อย่างอิสระนี่มันคือความแตกต่างระหว่างอิสระกับไม่อิสระก่อนจะไปความต้องการอิสระไม่อิสระเนี่ยนะครับเราก็มาดูอันนึงก่อนนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของต้นทุนสินค้าคงคลังเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับ4ประเภทครับอันแรกก็คือต้นทุนการเก็บรักษาครับนะครับหรือ carrying cost นะครับ carry แปลว่าถือครองนะครับถือไว้นะ cost ก็คือต้นทุน carrying cost ก็คือต้นทุนการถือครองหรือการเก็บรักษาไว้นะครับอันที่2ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตนะครับหรือ ordering costนะครับบางทีก็เรียก set up cost นะครับแต่เรานิยมเรียก ordering cost ก็คือต้นทุนการสั่ง order แปลว่าคำสั่งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถาม ordering cost คืออะไรต้นทุนการสั่งซื้อนะครับก็ตอบได้นะครับอันดับ3ครับต้นทุนเมื่อสินค้าขาดแคลนครับ stock out ครับคำนี้นักศึกษาอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แต่ถ้า sold out นี่นักศึกษาคงจะคุ้นเคยดีนะครับแบบดูไลฟ์ขายของนะครับแล้วก็มีคนตัดหน้าเอฟของไปนะครับเขาก็ sold out ก็คือไม่มีของขายแล้วอะไรเงี้ยsold out ก็คือเดี๋ยว sold out stock out cost ก็คือต้นทุนเมื่อสินค้าเป็นไงครับหมดมันก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสนั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายครับต้นทุนของตัวสินค้าเองหรือ inventory value นะครับก็คือถ้าสินค้าเราเก็บไว้จนมันเสียหายครับต้นทุนมันก็คือต้นทุนที่ผลิตมาสินค้าชิ้นหนึ่งต้นทุนการผลิตเท่าไหร่ล่ะแล้วมันเสียหายไปเท่าไหร่นี่มันคือ inventory value นะครับก็คือมูลค่าของสินค้าในคลังสินค้าความต้องการแบบอิสระนะครับเราต้องใช้อะไรนะตัวแบบตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า EOQ ครับนะครับตัวแบบตรงนี้มันคือขนาดของคำสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับขนาดของคำสั่งซื้อที่ประหยัดหรือ economy นะครับ of quantitative ก็คือปริมาณการสั่งซื้อนะครับที่ประหยัดนะครับ O มาจากคำว่า order นะครับโอเค EOQ นะครับมีสูตรง่ายๆนะถ้านักศึกษาอาจจะถามนะครับว่าถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยต้องจำสูตรไหมนะครับข้อสอบก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้สูตรนะครับอันนี้ดูสูตรไว้แบบขำๆไปก่อนนะครับดูสูตรไว้ขำๆไปก่อน EOQ ครับมาจาก 2DO ส่วน C อันนี้เป็นตัวแบบที่นักศึกษาจะต้องไปดูเพิ่มเนาะต้องไปดูเพิ่มนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็ไปดูตัวแบบนี้สำคัญนะตัวแบบนี้สำคัญจริงๆอาจารย์ก็มีโจทย์นะให้ลองแบบคิดคำนวณแต่ว่าชุดวิชานี้ไม่เน้นคำนวณนะ
โอเคเนี่ยบริษัทเย็นสบาย

0: เอาต้องการสั่งซื้อพัดลมนะมาไว้ใช้หรือไว้จำหน่ายอะไรก็แล้วแต่20,000เครื่องนะโดยมีต้นทุนนะครับการเก็บรักษาเท่าไหร่10บาทต่อเครื่องไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนนะแต่มีต้นทุน10บาทต่อเครื่องอาจจะจ้างยามเฝ้าอะไรเงี้ยนะเออต้นทุนการสั่งซื้อ 1,000 บาทต่อครั้งจงหา EOQ นะครับเราก็ดูสิครับว่าเฮ้ยสิ่งที่โจทย์ให้มาแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรEOQ เท่ากับเท่ากับ square root 2 DO ส่วน C ใช่ไหมโอเค2เนี่ยเลข2รู้อยู่แล้ว D มาจากคำว่า demand นักศึกษาถ้าเกิดนักศึกษามีสูตรแต่นักศึกษาไม่รู้อะว่าไอตัวแปรแต่ละตัวมันคืออะไรเนี่ยก็เดือดร้อนนะการมีสูตรก็เหมือนมีอะไรเดียมีครกกับสากมีครกที่ไม่มีสากตำไม่ได้อะไรเงี้ยนะ D คืออะไร D คือ demand ท่องไว้เลยนะครับ D demand นะครับdemand คือความต้องการกี่เครื่องล่ะ 20,000 เครื่องไงโอเค O คืออะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้ว O ordering cost ordering คืออะไร order ต้นทุนอะไรครับการสั่งซื้อเท่าไหร่ 1,000 โจทย์ให้มาก็2คูณ 20,000 คูณ 1,000 หารด้วยแล้วครับ C คืออะไร carrying cost carry แปลว่าถือใช่ไหมcarrying cost ก็คือต้นทุนการถือครองหรือต้นทุนการเก็บรักษาเท่าไหร่10บาทก็หาร10เสร็จแล้วมาคูณการโป๊กเป๊กโป๊กปากนะครับถอด square root ออกมาได้ 20,000 เครื่องจบนะครับประมาณนี้โอเคนะแต่ไม่เน้นคำนวณนะข้อสอบไม่มีคำนวณหรอกโอเคแต่ว่าให้เรียนรู้ไว้นะครับไม่เป็นไรอาจารย์ก็ผ่านเรื่องคำนวณไปเดี๋ยวนักศึกษาปวดหัวตายเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นตัวแบบนะของความต้องการที่ไม่อิสระเมื่อกี้อิสระไปแล้วตอนนี้ไม่อิสระบ้างนะครับวันนี้มานำเสนอตัวแบบ ABC แล้วกันนะครับ ABC เนี่ยนักศึกษาครับ ABC เนี่ยมันเป็นวิธีการแบ่งสินค้าครับในคลังของเราเนี่ยเป็น3ส่วนครับเป็น A เป็น B เป็น C โดยใช้หลักการของคุณพาเลโตเขานะครับก็คือคุณพาเลโตเนี่ยหลักการเขา 20-80 ก็คือเขาบอกว่าสินค้า 20% เนี่ยหรือสิ่งของ 20% เนี่ย 20% ของทั้งหมดเนี่ยจะมีมูลค่า 80% ของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการนี้ในการกำหนด A B C ครับคือมูลค่า 70-80% แรกของสินค้าทั้งหมดนะครับไล่มานะครับเอามาไว้เป็น 20% ของจำนวนสินค้างงไหมก็คือเนี่ยมูลค่าเนี่ย 70-80% เนี่ยของสินค้าเนี่ยมันมีปริมาณเท่านี้ก็คือสินค้าเนี่ยจำนวนน้อยนิดเดียวเนี่ยแต่มูลค่าสูงเราให้อยู่กลุ่ม A สินค้าปริมาณถัดขึ้นมาหน่อยนะครับ 30-40% มีมูลค่าอยู่ 10-15% เนี่ยเราก็ให้เป็นกลุ่ม B และสุดท้ายสินค้าพวกแบบราคาถูกมากเลยนะครับแต่มันมีปริมาณเยอะเช่นพวกอะไรอะน็อตสกรูปากกาอะไรต่างๆเนี่ยน้อยไหมน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไงครับก็ต้องให้มันอยู่ในกลุ่ม C นะครับคือกลุ่มที่แบบความสำคัญน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับซึ่งในหนังสือมีนะครับซึ่งเวลาเราจัดเรียงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นะครับจัดลำดับมูลค่าของมันเนี่ยครับเราจะเห็นนะรายการ EE เนี่ยโอ้ยมูลค่าตั้งเท่าไหร่เนี่ย 123,000 นะครับรายการ DD เนี่ยโอ้มูลค่าตั้งเท่าไหร่ครับ 80,000 เนี่ยเราจัดทำบัญชีแบบนี้แล้วมาจัดลำดับเรียงเสร็จแล้วเราแบ่งกลุ่มเลยครับ A B C เลยครับสีเหลืองนี่เป็น A สีเทาๆนี่เป็น B สีเขียวๆนี่เป็น C นะเราก็ได้แล้วกลุ่ม A B C จัดไปเพื่ออะไรครับจัดไปเพื่อจำแนกสินค้าไงครับจะได้รู้ว่าสินค้านี้ควรจะระมัดระวังเก็บรักษาเป็นอย่างดีสินค้านี้อยู่ข้างหน้าสต็อกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าคลังสินค้าก็ได้นะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: เอาละครับนักศึกษาพร้อมยังครับหลังจากหน่วยที่10การจัดหาและการจัดซื้อที่อาจารย์ได้ติวเนื้อหาไปก่อนหน้านี้นะครับผมทีนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างข้อสอบนะครับผมเพื่อให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อ1ได้เลยครับข้อ1ข้อใดคือความสัมพันธ์ของการจัดหาและการจัดซื้อครับ1การคัดเลือกซัพพลายเออร์แล้วจึงสั่งซื้อวัตถุดิบ2. การสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วจึงคัดเลือกซัพพลายเออร์ 3. การสั่งซื้อสินค้าและบริการเพื่อมาจำหน่าย 4. การสร้างความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์ระยะยาว 5. การประเมินความตรงต่อเวลาของซัพพลายเออร์จากการส่งวัตถุดิบอาจารย์จะให้ข้อแรกนะครับอาจารย์จะให้นักศึกษาใช้เวลาคิดก่อนนะครับผมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วอาจารย์จะนับถอยหลังนะครับผม5 4 3 2 1หมดเวลานั้นนะครับผมถ้านักศึกษาท่านใดนะครับฟังการติวเนื้อหาของอาจารย์ดีๆก็จะตอบได้นั่นเองนั่นก็คือเป็นข้อที่1นะครับเป็นการคัดเลือกซัพพลายเออร์แล้วจึงสั่งซื้อวัตถุดิบเพราะอะไรการจัดหาอย่างที่อาจารย์บอกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนและเรื่องสถานที่นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวซัพพลายเออร์ส่วนการจัดซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบสินค้าหรือบริการนั่นเองนะครับต่อมาข้อ2นะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนักศึกษาใจเย็นๆเรามีหลายข้อให้นักศึกษาทำนะครับค่อยๆฝึกนะครับข้อ2ครับข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดหา1การพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. การค้นหาแหล่งสินค้าและบริการ 3. การค้นหาผู้จัดจำหน่าย 4. การวางแผนสร้างโรงงาน 5. การหาแหล่งซัพพลายเออร์ที่ใกล้ที่สุดข้อนี้ง่ายเนาะนักศึกษาให้เวลาคิดแป๊บเดียวนะครับผมข้อนี้ทุกท่านน่าจะตอบได้เนาะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วขอเฉลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นข้อ2นะครับการค้นหาแหล่งสินค้าและบริการยังจำอยู่กันได้ใช่ไหมครับยังตามทันนะครับนักศึกษาถ้าตามไม่ทันนะครับนักศึกษาสามารถไปทบทวนเนื้อหาที่อาจารย์ติวได้นะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับลุยต่อไหมลุยต่อนะข้อที่3นะครับผมฝ่ายจัดหาที่ทำการวิเคราะห์คุณค่าของชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะวิเคราะห์ชิ้นส่วนถึงด้านใดเอ๊ะข้อนี้คุ้นๆไหมครับนักศึกษา1ชิ้นส่วนนั้นทำหน้าที่อะไร2ชิ้นส่วนนั้นจำเป็นหรือไม่3ชิ้นส่วนนั้นมีต้นทุนเท่าใด4ชิ้นส่วนนั้นสามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนหรือไม่หรือข้อ5ถูกทุกข้อเลยลองวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ดูให้เวลานะครับ54 3 2 1ข้อนี้น่าจะง่ายเนาะนั่นก็คือข้อ5นั่นเองถูกทุกข้อนะครับผมต่อมานะครับข้อ4นะครับผมข้อใดเป็นกิจกรรมของการจัดหาของกิจการผลิตรถยนต์กิจการผลิตรถยนต์นะนักศึกษา1การพยากรณ์การผลิตรถยนต์ 2. การวางแผนกำลังการผลิตรถยนต์ 3. การคัดเลือกผู้ผลิตส่วนประกอบรถยนต์ 4. การจัดตารางการผลิตรถยนต์ 5. การสั่งซื้อรถยนต์สำเร็จรูปเราจะเน้นกิจกรรมจัดหานะครับผมให้เวลานะครับนักศึกษาลองวิเคราะห์ดีๆแต่ถ้าใครรู้ว่าอาจารย์จะบอกหลายครั้งว่ากิจกรรมของการจัดหาจะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องคนหรือสถานที่นั่นก็คือตอบข้อ3นะครับการคัดเลือกผู้ผลิตส่วนประกอบของรถยนต์นั่นเองนะครับต่อไปข้อ5นะครับเหตุใดการจัดซื้อแบบ Lean จึงช่วยลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดหาและจัดซื้อการผลิตและสินค้าคงคลังได้นะครับข้อ1การสั่งซื้อปริมาณวัตถุดิบมากจะช่วยกิจการประหยัดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย2วัตถุดิบมีความพร้อมสำหรับกระบวนการผลิตตลอดเวลา3ลดการสื่อสารกับซัพพลายเออร์ที่ไม่ทำงานตรงต่อเวลา4เมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้ากิจการจึงจัดสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิต5ช่วยประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์ผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลการสั่งซื้อที่ถูกต้องข้อนี้เนื้อหาหรือช้อยยาวนิดนึงนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับผมให้เวลาครับพร้อมยังนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1การจัดซื้อแบบ Lean นะครับผมนั่นก็คือตอบข้อที่4นะครับเมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้ากิจการจึงสั่งซื้อวัตถุดิบมาเพื่อผลิตเพราะอะไรเพราะว่าการจัดซื้อแบบ Lean เราจะไม่จัดซื้อสินค้ามาล่วงหน้านะครับเราจะจัดซื้อก็ต่อเมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆเราถึงจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตนะครับเราจะไม่ผลิตสินค้าล่วงหน้าเพื่อสต็อกเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับเพราะว่าจะเกิดต้นทุนสินค้าคงคลังได้นะครับต่อมาข้อ6ครับข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อวัตถุดิบนะครับ1การรักษามาตรฐานของคุณภาพวัตถุดิบ2ให้มีวัตถุดิบเพียงพอและตรงต่อเวลา3จัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆในราคาต่ำ4ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านสินค้าคงคลัง5นำวัตถุดิบที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองหรือต่อลูกค้าได้นะครับนั่นก็คือตอบข้อที่5นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อนะครับผมต่อมานะครับข้อ7นะครับผมข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์1การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์2การคัดเลือกผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์3การจัดทำข้อตกลงกับผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์4การออกใบสั่งซื้อตามความต้องการซื้อตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์5การประเมินคุณภาพของผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโอ้ข้อนี้ง่ายนักศึกษาตอบเลยได้ไหมตอบข้อที่4นะครับการออกใบสั่งซื้อนั่นเองนะมีคีย์เวิร์ดนะครับใบสั่งซื้อตามความต้องการซื้อตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองและสุดท้ายแล้วนะครับนักศึกษาสุดท้ายข้อ8นะครับจากรูปคือเอกสารใดในกระบวนการจัดซื้อโหง่ายมากเลยใช่ไหมครับ1แต่อย่าสับสนนะ1ใบขอซื้อ2ใบเสนอราคา3ใบสั่งซื้อ4ใบเสร็จ5ใบจองวัตถุดิบเห็นคีย์เวิร์ดตามรูปไหมเห็นว่า purchase order purchase order นั่นก็คืออะไรครับใบสั่งซื้อนั่นเองนะครับข้อ3นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาจบกระบวนการติวข้อสอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่านักศึกษานะครับจะได้รับความรู้นะครับแต่นักศึกษาอย่าประมาทนะครับกลับไปอ่านในหนังสือนะครับเพื่อทบทวนความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมความรู้ให้ตัวเองนะครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับในการทำข้อสอบนั่นเองนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับผมนักศึกษาครับมาเข้าสู่แนวข้อสอบนะครับของหน่วยที่11นะครับการจัดการการผลิตนะครับนักศึกษาพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อ1ได้เลยครับข้อ1นะครับผมผู้ผลิตที่ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคเช่นสบู่ ยาสีฟันแชมพูจัดเป็นกระบวนการผลิตแบบใดครับ 1. การผลิตแบบต่อเนื่อง 2. การผลิตแบบผ่าน 3. การผลิตแบบชิ้นงาน 4. การผลิตแบบรุ่น 5. การผลิตแบบโครงการนักศึกษาใจเย็นๆนะครับแต่อาจารย์จำได้นะว่าอาจารย์บรรยายไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับติวไปแล้วอาจารย์ให้ระยะเวลานักศึกษาคิดก่อนนะครับให้10วินะครับเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคหมดเวลาแล้วนะครับนักศึกษาครับตอบได้ใช่ไหมไม่ง่ายไม่ยากเนาะข้อนี้น่าจะง่ายๆอยู่นั่นก็คือข้อ1นะครับเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มทำไมเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าที่อาจารย์บรรยายไปนะครับการผลิตนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2กระบวนการนะครับผมแล้วก็แต่ละกระบวนการนะครับก็จะมีกระบวนการย่อยนะครับซึ่งการผลิตแบบต่อเนื่องนะครับจะเป็นในส่วนของการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในปริมาณที่มากมายนะครับโดยใช้เครื่องจักรเฉพาะนะครับอย่างนะครับซึ่งมาผลิตหรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อผลิตเป็นขั้นตอนต่อไปไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคเท่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นการกลั่นน้ำมันดิบการผลิตสารเคมีเบื้องต้นด้วยนะครับผมนักศึกษาก็ลองดูนะครับเผื่อมีลักษณะข้อสอบที่ออกมาทำนองนี้นะครับส่วนการผลิตแบบอื่นๆนะครับก็เช่นที่อาจารย์บอกไปนะครับการผลิตแบบไหลผ่านนะครับก็จะเป็นการผลิตที่จะมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นะครับของแต่ละสายการผลิตแยกต่างหากนะครับโดยไม่มีการใช้เครื่องจักรร่วมกันแต่ว่าจะมีลักษณะการผลิตที่ผลิตในปริมาณมากเช่นกันนะครับเหมาะกับสินค้านะครับเพื่อรอการผลิตหรือรอจำหน่ายนะครับจากการสั่งซื้อของลูกค้านะครับเช่นการผลิตรถยนต์หรือการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนข้อ3นะครับการผลิตแบบชิ้นงานนะครับผมก็จะเป็นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะหลากหลายตามความต้องการของลูกค้านะครับโดยมีปริมาณการผลิตต่อครั้งเป็นล็อตๆมีการผลิตสินค้าที่ผลิตค่อนข้างบ่อยนะครับเครื่องจักรจะแยกออกตามสถานีการผลิตในโรงงานนะครับอันนี้ก็ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเช่นไรครับนักศึกษาเช่นการผลิตของเล่นไม้สำหรับเด็กทารกนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยครับรูปเลขาทรงคณิตต่างๆนะครับพอโรงงานผลิตหรือผู้ผลิตผลิตวงกลมเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการผลิตสามเหลี่ยมพอได้ปริมาณของสามเหลี่ยมที่ต้องการแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการผลิตแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการผลิตแบบชิ้นงานส่วนการผลิตแบบรุ่นนะครับก็จะเป็นมีลักษณะของการผลิตแยกเป็นกลุ่มๆในแต่ละกลุ่มก็จะผลิตตามมาตรฐานเดียวกันเป็นล็อตนะครับซึ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเสื้อโปโลอย่างเงี้ยครับของบริษัทต่างๆซึ่งโรงงานการผลิตก็จะผลิตเสื้อโปโลไว้โดยที่ยังไม่ได้ใส่ยี่ห้อนะครับพอบริษัทต่างๆสั่งซื้อยี่ห้อนั้นปุ๊บหรือว่าเป็นโลโก้ของบริษัทนะครับบริษัทก็จะเอาผู้ผลิตก็จะเอาโลโก้ของบริษัทนั้นๆมาติดที่เสื้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตามไซส์ว่าต้องมีไซส์เท่าไรบ้างหรือว่าต้องย้อมสีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทหรือว่าลูกค้าที่ต้องการการผลิตสินค้านั้นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อ5การผลิตแบบโครงการนะครับผมเป็นการผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับราคาแพงและมีลักษณะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายนะครับมักมีลักษณะการผลิตต่อครั้งที่น้อยมากและผลิตชิ้นเดียวและใช้เวลานานนะครับเช่นที่ผมบรรยายไปเมื่อสักครู่นะครับที่ติวไปก็จะเป็นการสร้างเขื่อนนะครับหรือว่าการสร้างทางด่วนเป็นต้นนะครับโอเคเคลียร์ไหมครับนักศึกษาโอเคนะครับผมข้อต่อมานะครับข้อ2นะครับข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า 1. ต้นทุนเกี่ยวกับการสร้างสถานประกอบการ 2. ความใกล้ไกลกับแหล่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ต้นทุนค่าที่ดิน 4. ระยะทางระหว่างสถานประกอบการกับลูกค้าหรือตลาดของสินค้า 5. ความใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกครับนักศึกษาให้เวลาคิดครับผม10วินาทีครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับผมนักศึกษาครับเวลาทำข้อสอบนะครับผมอย่าคิดนานนะครับเพราะว่าเรามีข้อสอบที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะนักศึกษาต้องอ่านให้แม่นนะครับผมแล้วก็อ่านปุ๊บตอบปั๊บเลยอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาประหยัดเวลาในการคำข้อสอบได้นะครับผมข้อนี้ตอบอะไรครับนักศึกษา

นะครับความใกล้กับแหล่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งข้อนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับของห้างสรรพสินค้านั่นเองข้อต่อมานะครับข้อ3ผู้ผลิตต้องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า1ล้านคันต่อปีจัดเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประกอบการวางผังสถานประกอบการตามข้อใดข้อ1การดำเนินงานข้อ2สินค้าข้อ3ปริมาณข้อ4บริการและข้อ5เวลาครับเช่นเดิมให้คิด10วิครับผม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับผมนักศึกษาครับตอบอะไรครับผมผู้ผลิตต้องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า1ล้านคันต่อปีไฮไลท์โจทย์นะครับ1ล้านคันต่อปีนั่นก็คือปริมาณนั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับที่อาจารย์ติวเนื้อหาไปนะครับผมในส่วนของการวางผังการผลิตนะครับผมก็จะมีทั้งหมดประกอบไปด้วย5กับ5ขั้น5ข้อมูลพื้นฐานด้วยกันนั่นก็คือสินค้านะครับว่าเราจะผลิตอะไรนะครับผมปริมาณจะผลิตเท่าไหร่นะครับการดำเนินงานหรือกระบวนการการผลิตและอุปกรณ์นะครับจะผลิตอย่างไรบริการจะสนับสนุนการผลิตอย่างไรนะครับผมและเวลานะครับจะเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตนะครับแต่ละชิ้นงานเป็นเท่าใดนั่นเองครับต่อมาครับข้อ4ครับผมโรงงานแห่ง1มีเครื่องจักร4เครื่องแต่ละเครื่องสามารถผลิตสินค้าA, B, C, D ได้ทุกเครื่องแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดของแต่ละเครื่องไม่เท่ากันผู้ผลิตควรใช้วิธีการอย่างไรกับเครื่องจักรเพื่อที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดครับผมช้อยนะครับ1พยากรณ์การผลิต2วางแผนการผลิต3วางแผนการผลิตรวม4จัดตารางการผลิต5ดำเนินการการผลิตนะครับให้เวลาคิดครับผมตอบได้ยังข้อนี้ไม่ยากครับนักศึกษามีคีย์เวิร์ดคำใบ้อยู่นั่นก็คือมีคำว่าเครื่องจักรนะครับและก็มีคำว่าสินค้า A B C เนาะมีเครื่องจักร4เครื่องมีสินค้า A B Cเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นั่นก็คือผู้ผลิตควรใช้วิธีการจัดตารางการผลิตนั่นเองนะครับเพราะอะไรอ่ะครับอาจารย์ทำไมถึงใช้ตารางการผลิตนะครับก็ที่อาจารย์บรรยายไปนะครับผมว่าตารางการผลิตนะครับผมเป็นการจัดสรรนะครับทรัพยากรของธุรกิจนะครับทั้งที่เป็นแรงงานเครื่องจักรหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้ได้สินค้าที่มอบหมายในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์นะครับผมหรือแต่ละเดือนแต่ละปีอะไรเงี้ยครับโดยใช้ทรัพยากรการวางแผนการผลิตรวมให้ได้คุ้มค่านะครับเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปก็คือเป็นการผลิตสินค้าให้เสร็จตามทันเวลานะครับในส่วนที่ลูกค้าต้องการนะครับโดยจะต้องมีการมอบหมายพนักงานเครื่องจักรและพนักงานนะครับให้ดำเนินตามคำสั่งนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับข้อ5นะครับการผลิตหรือการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าในเวลาที่ต้องการและจำนวนที่ต้องการโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบเพื่อพยากรณ์ยอดขายควรใช้วิธีดึงเพื่อควบคุมสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นในรูปของวัตถุดิบงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปจัดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประเภทใดนะครับผมประเภทใดเอ่ย 1. การผลิตแบบลีน 2. ระบบ 5S 3. การจัดการคุณภาพโดยรวม 4. ซิกซิม่า 5. การผลิตแบบทันเวลาพอดีนะครับลองคิดดูครับให้เวลา10วิครับผม10 9 8 7เอาเร็วคิดได้ยังครับ6 54 3 2 1ตอบเลยครับผมนั่นก็คือเป็นการผลิตแบบทันเวลาพอดีนั่นเองนะครับผม
เป็นไงบ้างครับนัก

0: ที่สานะครับหลังจากที่อาจารย์ติวไปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างข้อสอบไปนะครับผมแต่นักศึกษาอย่าประมาทนะครับกลับไปอ่านหนังสือด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแค่การติวเท่านั้นนะครับการที่นักศึกษาจะได้คะแนนเต็มและมีความรู้ที่ครบถ้วนนะครับควรศึกษาจากหนังสือแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติด้วยนะครับผมก็จะช่วยให้นักศึกษานะครับเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับผม
1: เรามาดูควิสกันดีกว่านะครับเพราะว่าได้เวลาควิสแล้วนะครับควิสนี้ไม่มีคะแนนแต่ว่าต้องการความร่วมมือทางโทรจิตจากนักศึกษานะครับควิสข้อแรกนะถามว่าในห่วงโซ่อุปทาน11เนี่ยมีสินค้าคงคลังในรูปแบบใดบ้างโอ้โหอาจารย์บรรยายไปแล้วชัดๆนะครับมีอะไรบ้างครับนักศึกษาอ่ะตอบในใจให้เวลา3วินาที1จุดๆ2จุดๆ3จุดๆ4จุดๆและ5จุดๆโอเคเฉลยแล้วกันก็อย่างที่อาจารย์บอกครับมีวัตถุดิบเสร็จแล้วก็มีชิ้นส่วนนะอะไรต่างๆ สำหรับการรอซ่อมแซมครับขออภัยครับเสร็จแล้วก็มี work in process ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีสินค้าสำเร็จรูปโอเคไหมนี่คือประเภทของสินค้าเนาะโอเคก็ไม่ต้องท่องนะแค่ทำความเข้าใจนะครับคิดแบบเป็นลำดับความคิดอะว่าเฮ้ยในโรงงานมันจะต้องมีอะไรบ้างอ๋อมีรับวัตถุดิบมาจากซัพพลายเสร็จแล้วก็เอามาผลิตด้วยอะไรผลิตด้วยเครื่องจักรมันต้องมีอะไรมันต้องมีชิ้นส่วนมันต้องปลักหักพังเราต้องซ่อมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรมีการซ่อมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสาวออฟฟิศต่างๆที่เขาต้องใช้แฟ้มใช้กระดาษใช้ปากกาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ต้องมีชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับในสโตร์เสร็จแล้วมีอะไรอีกเข้าโรงงานนะครับวัตถุดิบทำไปแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จเราเรียก work in process หรืองานระหว่างทำระหว่างกระบวนการนะครับพองานระหว่างทำไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรอที่จะส่งออกไปขายแค่นั้นเองนะครับคิดให้เป็นลำดับมันก็จะมาครบๆแบบนี้นะครับโอเคต่อครับโอ้อันนี้ก็บอกไปแล้วนะต้นทุนของสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลังเรียกได้2อย่างนะนักศึกษาอาจารย์พยายามเอาศัพท์มาหลายๆคำนะนักศึกษาจะได้คุ้นนะครับจะเรียก สินค้าคงเหลือก็ได้สินค้าคงคลังก็ได้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับต้นทุนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วมีอยู่4ประเภทนะมีประเภทอะไรบ้างอ่ะให้เวลา3วินาที1ต้นทุนตึดๆๆ2ต้นทุนตึดๆ3ต้นทุนตึดๆๆตึดนะครับและ4ต้นทุนอะไรอ่ะเฉลยอันแรก carrying cost carry ถือนะครับต้นทุนการถือครองหรือการเก็บรักษา ordering cost ก็คือ order แปลว่าสั่งใช่ไหมต้นทุนการสั่งซื้อนะครับstock out cost ก็คือต้นทุนอะไรขาดแคลนสินค้าขาดแคลนนะ inventory value คือต้นทุนของตัวสินค้านะครับโอเคสุดท้ายครับABC โอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ ABC ก็คืออะไรคืออะไร ABC ก็คือวิธีการจัดการคลังสินค้าที่แบ่งสินค้าเป็น3กลุ่มนะครับโดยใช้หลักการของคุณพาเลโตที่เขาบอกว่า 20% ของสินค้าทั้งหมดเนี่ยสินค้าทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าถึง 80% ของสินค้าทั้งหมด 20% ของปริมาณสินค้าทั้งหมดมีมูลค่า 80% ของสินค้าทั้งหมดโอเคนะครับทีนี้อาจารย์เอามาให้ดูทำไมอาจารย์เอามาให้ดูเพราะว่าอาจารย์จะถามว่าสินค้ากลุ่ม A B C เนี่ยมันมีปริมาณนะครับมีมูลค่าแล้วกันเพราะว่านี่มันเป็นมูลค่าเนาะมีมูลค่า เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละกลุ่มเนี่ยมีมูลค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและมูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์เหล่านั้นเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่เออสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คืออะไรอ่ะก็อยากรู้นี่ว่ากลุ่ม A มูลค่าของกลุ่ม A มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับกลุ่ม A สินค้าที่1 325นี้ 33.1 สินค้าที่2 635นี้ 34.5 สินค้าที่3 1026มูลค่า 10.3 เสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันบวกกันเอออ่ะให้เวลาบวกแล้วก็บอกคำตอบหน้าจอให้อาจารย์ฟังด้วยนะครับกลุ่มครับหมายเลข997นี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 9.1 หมายเลข1236เท่าไหร่ครับ 7.3 บวกกันเลยเท่าไหร่เป็นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์แหละนะครับกลุ่ม C ครับ26579166 439237กี่เปอร์เซ็นต์ครับออกมาแล้วเสร็จแล้วบวกเปอร์เซ็นต์ไม่พออาจารย์ถามด้วยว่ามันมีมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมก็เนี่ยโจทย์ให้มาแล้วเอาเงินมาทำอะไรกันแค่บวกกันโอ้โหบวกเลขแค่นั้นเองเฉลยเลยแล้วกันจะได้จบๆกันไปนะครับกลุ่ม A ครับคิดเป็น 77.9 เฉี่ยวทฤษฎีของพาเลโต้ไปนิดเดียวเองพาเลโต้เขาบอกว่าอะไรครับสินค้าประมาณ 20% ปริมาณ 20% ของทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 80% นะครับใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะโอเคหยวนๆคิดเป็นเงินเท่าไหร่โอ้ 233,687.5 ครับใครคำนวณบวกเลขได้เท่านี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากใครบวกเลขยังผิดก็นะไปบวกใหม่โอเคกลุ่ม B ครับเท่าไหร่เนี่ย 9.1 บวก 7.3 ครับได้ 16.4 นะครับมูลค่าก็เอา 27,000 กับ 21,000 มาบวกกันเป็น 49,000 เนาะเออนะครับก็ไล่ลงมาแต่ B เนี่ยต้องเยอะกว่า C นะมันไล่ตามลำดับไงครับนึกภาพออกไหมกลุ่ม A เนี่ยเฉี่ยว 80% ไปเลย 80% บวกลบนะครับบวกลบ5เลยอะที่เหลือเป็น B และ C ซึ่ง B ต้องมากกว่า C หลักการของพาเลโต้นะครับโอเค B 16 C เท่าไหร่ 5.6 นะครับมูลค่าเท่าไหร่ครับ 47134.9 นะครับสำหรับควิซ3ข้อของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะเนื้อหาก็จบลงเพียงเท่านี้ด้วยความเร่งรีบนะครับเนื้อหาเยอะครับซึ่งอาจารย์อาจจะบรรยายไม่ครบทั้งท่วนทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรยายนะครับ 4-50 หน้าในเวลาแค่นิดเดียวนะครับเรามีเวลาเจอกันนิดนึงก็จะพูดเฉพาะที่สำคัญสำคัญแล้วก็แอบบอกไว้นิดนึงว่าอาจจะเป็นแนวข้อสอบก็ได้นะนะครับก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนอ่านหนังสือมากๆนะครับจุดไหนที่อาจารย์เน้นก็ไปเน้นเป็นพิเศษจุดไหนที่อาจารย์ไม่ได้เน้นก็อ่านสักนิดนึงนะครับท่านอาจารย์อุตส่าห์ช่วยกันเขียนให้นักศึกษาได้อ่านตั้ง15หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยศึกษานิดนึงเสร็จแล้วก็ทบทวนแล้วก็ศึกษาในหน่วยต่อๆไปให้ครบ15หน่วยนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษามีความสุขนะครับกับการศึกษาหน่วยที่12เกี่ยวกับเรื่องสินค้าคงคลังคงคลังนะครับในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็พบกับหน่วยอื่นๆต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้วสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระไทยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิสันพระกุศลจตุรพิธทพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมาราชพองประพาสดังดวงแก้วแผ้วรัศมีทรงเปลืองปราดราชเปี่ยมสุขในทุกที่ขติยนารีศรีปัทภินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนคุณเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

น่วยที่13การพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจค่ะมีอยู่2ตอนนะคะ 13.1 หลักการของการพัฒนาทีมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและ 13.2 แนวทางการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจค่ะเช่นเคยค่ะอาจารย์ก็จะสรุปเป็นหัวข้อหลักๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะเห็นภาพรวมของหน่วยและตอนนี้อย่างชัดเจนเพื่อที่เวลาที่เราไปอ่านหนังสือตำราเราก็จะได้เห็นว่าไม่จมไปในรายละเอียดและก็จะเห็นแนวคิดคอนเซปชวลที่ชัดเจนของในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนะคะก็ขออนุญาตนำเสนอตอนที่ 13.1 หลักการของการพัฒนาทีมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจดังนี้ค่ะการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยเป็นการมุ่งเสริมทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกในทีมให้พร้อมในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการวิเคราะห์และการสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการทำงานร่วมกันที่ดีโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้นำและก็ความแตกต่างของสมาชิกเพื่อให้เกิดการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามได้บรรลุข้อตกลงและก็ส่งเสริมการเป็นพันธมิตรในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันค่ะแนวทางในการพัฒนาทีมเจรจาเนี่ยเป็นกระบวนการของการพัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสารการฟังการแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเจรจาให้สำเร็จโดยใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีช่วยในการเจรจาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกหลังจากการเจรจาแล้วก็จะต้องมีการประเมินประสิทธิผลของทีมในการวัดความสำเร็จแล้วก็สามารถระบุจุดที่จะต้องการปรับปรุงมีฟีดแบคเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทีมสำหรับการเจรจาในอนาคตครั้งต่อไปด้วยค่ะสิ่งที่เราจะนำเสนอในหน่วยนี้ตอนนี้นะคะก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพแล้วก็การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างทีมอื่นด้วยค่ะไปทีละเรื่องเลยนะคะการพัฒนาทีมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกในทีมให้มีความพร้อมสำหรับการเจรจาโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้มีความพร้อมทั้งทางด้านการกลยุทธ์การสื่อสารการวิเคราะห์และก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการทำงานร่วมกันภายในทีมอย่างสอดคล้องกันในเรื่องของความรู้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสำคัญแนวคิดและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมในการเจรจามีองค์ประกอบและก็บทบาทรวมถึงข้อควรพิจารณาในการพัฒนาทีมการเจรจาด้วยค่ะการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นการสร้างทีมที่มีความสามารถและก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเจรจาจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลักการของการพัฒนาทีมเจรจาความแตกต่างของสมาชิกในทีมเจรจาและก็เป็นเรื่องของบทบาทของผู้นำในทีมเจรจาซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยในแต่ละหัวข้อนะคะการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงหลักการของการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพรู้ถึงความแตกต่างของสมาชิกในทีมเจรจาจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของสมาชิกในทีมเจรจาว่ามีข้อควรพิจารณาอย่างไรมีบทบาทของผู้นำในทีมเจรจารวมถึงมีตัวอย่างของการพัฒนาทีมเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะอันนี้แต่ละหัวข้อก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆดังนั้นการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จในการเจรจาได้ทีมเราก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะคะการเจรจาต่อรองธุรกิจกับทีมอื่นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆที่มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เป็นโอกาสในการที่จะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้ในระยะยาวและก็มีความยั่งยืนรวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดได้ด้วยค่ะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างทีมอื่นเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างทีมอื่นมีเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีตัวอย่างของการประยุกต์นำเอาทฤษฎีต่างๆที่ได้ศึกษามาในการที่จะเจรจาธุรกิจกับทีมอื่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาการประยุกต์ใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีในทีมเจรจาและก็มีการประเมินประสิทธิผลทีมเจรจาค่ะการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาเป็นการเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆทั้งในด้านของการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันผ่านแนวทางแล้วก็เทคนิคที่ช่วยฝึกให้สมาชิกมีการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์มีการควบคุมอารมณ์นำมาซึ่งลดความขัดแย้งในทีมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จค่ะการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาก็จะมีการพูดถึงหลักการของการพัฒนาทักษะมีแนวทางในการพัฒนาทักษะแล้วก็มีเทคนิคในการพัฒนาทักษะค่ะหลักการในการพัฒนาทักษะเนี่ยก็จะประกอบด้วยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพการคิดในเชิงกลยุทธ์การสนับสนุนแนวคิดในเชิงบวกแล้วก็มีการพัฒนาทักษะในการแก้ไขข้อขัดแย้งแล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการเจรจาอย่างในการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมรวมถึงการที่จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้สามารถที่จะมีการพัฒนาทักษะที่ดีในการที่จะนำไปใช้ในการเจรจาในครั้งถัดไปด้วยค่ะแนวทางในการพัฒนาทักษะในทีมเจรจาเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของการสร้างความเข้าใจร่วมกันการเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดการกำหนดบทบาทของสมาชิกในทีมอย่างชัดเจนว่าใครจะต้องดูแลในเรื่องไหนเช่นใครเป็นผู้เจรจาหลักใครเป็นผู้สนับสนุนทางด้านข้อมูลในขณะที่มีการเจรจาจะต้องพิจารณาถึงภาษากายของคู่เจรจาด้วยหรือเปล่าในการที่จะดูโทนดูอารมณ์ของคู่เจรจาอันนี้ก็จะต้องมีการแบ่งบทบาทกำหนดบทบาทอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงการสร้างความไว้วางใจและก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับในระหว่างทีมกันเองและก็ระหว่างคู่เจรจาด้วยค่ะมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและก็มั่นคงมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารรวมถึงการสร้างตัวเลือกหรือออปชันในการ

เจรจาในหลากหลายรูปแบบเราอาจจะต้องมีแผน A แผน B แผน C หรือแม้กระทั่งแผน D ในการที่จะนำเข้าไปสู่โต๊ะเจรจาเพราะทันทีที่เราเข้าไปเจรจาบางทีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราเนี่ยค่ะมีความสำคัญมากๆบทบาทของผู้นำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกล้าตัดสินใจและก็การนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามามีส่วนในการตัดดังนั้นทุกๆส่วนทุกๆคนในทีมมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับทุกๆคนค่ะนอกจากนี้ก็การฝึกการเจรจาผ่านสถานการณ์จำลองเนี่ยก็สามารถช่วยได้ที่จะทำให้ทุกๆคนสามารถที่จะมีความมั่นใจหรือว่าการผ่านเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบที่เคยฝึกซ้อมมาแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถนำส่งความรู้ความสามารถหรือทักษะที่เรามีนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะที่สำคัญก็คือจะต้องมีการประเมินผลและก็ปรับปรุงสำหรับการที่จะใช้ในการเจรจาครั้งถัดไปด้วยค่ะสำหรับเทคนิคการพัฒนาการทักษะการเจรจาจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอันนี้สำคัญมากๆค่ะทำให้สามารถที่จะเพิ่มทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเลยเพราะว่าบางครั้งความรู้บางด้านที่เป็นความรู้เฉพาะทางเช่นความรู้ทางด้านวิศวกรรมความรู้ทางด้านกฎหมายหรือความรู้ทางด้านการเงินก็อาจจะมีส่วนที่จะทำให้ประเด็นที่กำลังเจรจาเนี่ยสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นการใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะทางเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการที่จะตอบหรือในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคู่สนทนาหรือว่าสมาชิกในทีมได้ว่าแนวทางที่เรากำลังดำเนินไปอ่ะเป็นทางถูกต้องและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะเจรจาได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะนอกจากนั้นการปรับตัวในการเจรจาในทางธุรกิจเนี่ยก็มีความสำคัญดังนั้นการที่เราจะได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือว่าสถานการณ์ภายนอกทั้งในประเทศต่างประเทศหรือว่าสถานการณ์ที่เราสามารถรู้ได้ว่าคู่แข่งของเราหรือว่าสถานการณ์ในธุรกิจของเราเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำการที่เราจะมีข้อมูลสนับสนุนในส่วนนี้ก็จะทำให้การวิเคราะห์ของเราอ่ะเป็นไปได้อย่างมั่นคงและก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถูกทิศทางค่ะสุดท้ายการสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในทีมร่วมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็ส่งผลต่อความสำเร็จของทีมในระยะยาวค่ะเพราะว่า culture ในการที่จะสร้างวัฒนธรรมเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของความโปร่งใสการเน้นความเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์ให้มีการยอมรับแล้วก็การมีส่วนที่จะให้คนมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพัฒนาทักษะของสมาชิกภายในทีมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นทำให้คนในทีมเนี่ยรู้สึกว่าเขามีคุณค่าแล้วก็เขาได้มีส่วนร่วมในการเจรจาหรือว่าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมต่างๆในการที่จะนำมาใช้ทำให้สามารถที่จะทดลองทดสอบแนวคิดหรือแนวทางใหม่ๆทำให้สามารถที่จะเผชิญหน้ากับแนวทางที่ชัดเจนได้ในการที่เราได้โจทย์ที่ท้าทายดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากเทคนิคในการพัฒนาทักษะในการใช้ทีมเจรจาเนี่ยก็ทำให้การสื่อสารภายในทีมอะค่ะเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สำคัญคือลดความเข้าใจผิดระหว่างกันทำให้เพิ่มความร่วมมือและก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในทีมทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีในการเจรจาสิ่งนี้ก็สำคัญมากๆในการที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ดีในทีมการเจรจาทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะนำเสนอแนวคิดที่ตัวเองมีให้กับทีมแล้วก็ได้รับการยอมรับความคิดเห็นทำให้ไม่มีการด้อยค่าและทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้ทีมสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะแล้วก็มาพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีในการเจรจาที่ทำให้การเจรจามีประสิทธิภาพมากขึ้นและสำคัญก็คือสร้างความมั่นใจทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นอย่างเช่นในทุกวันนี้ค่ะเราทุกคนก็มีมือถือเนาะ
ทนที่เมื่อก่อนเราจะใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เราก็จะใช้มือถือใช้แท็บเล็ตในการที่จะติดต่อสื่อสารทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ข้ออ้างในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของระยะทางหรือระยะเวลามาเป็นตัวแบ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเจรจาได้ภายในทีมได้อย่างดีดังนั้นหมดข้ออ้างค่ะตอนนี้ทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้การเจรจาไม่ว่าจะเป็นระหว่างสมาชิกในทีมเองหรือว่าระหว่างทีมได้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาในเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีกันค่ะการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในทีมเจรจาก็จะมีประเด็นที่ทำให้สนใจอยู่3ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของหลักการของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเจรจาในเรื่องของประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเจรจาแล้วก็ตัวอย่างของการใช้เครื่องมือต่างๆของทีมเจรจาค่ะก็เราไปในแต่ละประเด็นเลยนะคะถ้าทุกคนได้เห็นค่ะจากในหน้าจอที่อาจารย์นำเสนอหลายๆเครื่องมือก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีในขณะที่หลายๆเครื่องมือก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะก็ขออนุญาตไปทีละส่วนนะคะอย่างเช่นส่วนแรกค่ะอย่างเช่น Zoom นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการประชุมทางไกลสื่อสารผ่านดิจิตอลเนาะโดยที่ทำให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคกับการประชุมทำให้เราสามารถที่จะประชุมร่วมกับคนที่อยู่อีกซีกนึงของโลกได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Zoom นะคะ Microsoft Teams ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ใช้ในการประชุมผ่านทางไกลได้ด้วยเช่นกันGoogle Meet ก็เป็นอีกหนึ่งอันซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราถนัดหรือว่าคู่เจรจาหรือว่าทีมเจรจาของเราเขาเลือกใช้นะคะเราสามารถเลือกใช้แบบไหนก็ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการเจรจาได้หมดเลยค่ะทำให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปทำให้ระยะเวลาในการประชุมเนี่ยสามารถที่จะสั้นกระชับและก็รวดเร็วได้ยิ่งขึ้นค่ะอันต่อไป Slack ถ้าทุกคนไม่คุ้นเคยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกับที่เราเคยใช้ WhatsApp ทางด้านขวามือข้างล่างหรือว่าเป็นเรื่องของLINE application Discord ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่วัยรุ่นสมัยนี้ใช้ในการพูดคุยสื่อสารเป็นชุมชนออนไลน์อีกรูปแบบนึงทั้งนี้เราต้องถามตัวเองค่ะว่าเราอยู่เจเนเรชันไหนเจเนเรชัน Baby Boom ก็อาจจะใช้LINE เยอะหน่อยเจเนเรชันที่เป็นX ก็จะไปที่ WhatsApp ในการติดต่อระหว่างประเทศเจเนอเรชันที่เป็น Y ก็อาจจะเป็น LINE application หรือว่า Facebook Instagram ในขณะที่เจเนอเรชัน Z เขาก็จะไปใช้ในเรื่องของ TikTok หรือ Discord มากขึ้น Slack เนี่ยก็จะเป็นการใช้ในวงธุรกิจนะคะก็หลากหลายค่ะก็แล้วแต่ที่จะเลือกใช้ถ้าเราไม่อยากจะตกยุคก็เรียนรู้ในทุกๆแอปพลิเคชันเพื่อที่จะปรับใช้ได้สอดคล้องด้วยกันได้เลยค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆอาจารย์นำมาเสนอแล้วก็มีรายละเอียดที่อยู่ในตำราก็สามารถไปศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็น Milo Mila หรือว่าจะเป็นในเรื่องของOneNote Evernote ในการจดโน้ต Notion นะคะ Google Form หลายท่านอาจจะเคยใช้แล้วนะคะอาจจะไปลองทดลองใช้ทดลองเล่นในการที่จะยื่นเป็นแบบสอบถามหรือว่าทำ questionnaire นะคะอันนี้ก็ได้ Google Doc ก็จะเป็นเหมือน Word ค่ะในการที่จะนำไปใช้นะคะ Google Analytics ก็คือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามที่ทุกคนถนัดได้เลยค่ะหลักการในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการเจรจาเช่นถ้าเราต้องการที่จะประชุมดิจิตอลเราก็ต้องเลือกใช้ Zoom หรือว่า Google Meet หรือว่าเลือก Microsoft Teams ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเหมาะสมกับการสื่อสารทางไกลแบบไหนยังไงนะคะแล้วเราก็อาจจะส่งเสริมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการใช้ Google Doc หรือ Miro ในการที่จะระดมความคิดเห็นระหว่างกันในทีมของเราว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับการประชุมครั้งนี้ว่าเขาอาจจะออกความคิดเห็นล่วงหน้าหรือว่าจะเอาผลของการทำแบบสอบถามมาเพื่อที่จะใช้ในการสรุปประชุมก็ได้ทำให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

างเรียลไทม์แล้วก็ทำให้การเจรจามีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะนอกจากนี้มีการบันทึกแล้วก็ติดตามเจรจาในการที่เราจะประชุมเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ประเด็นที่เราประชุมหายไปมันก็จะกลายเป็นไม่ได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนั้นดังนั้นการที่เราจดบันทึกใส่ในโนชั่นในเอเวอร์โนตหรือว่าในวันโนตเนี่ยก็จะทำให้ผลการประชุมหรือว่าข้อสรุปของการประชุมหรือความคิดเห็นของสมาชิกในทีมเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวกันทำให้เราสามารถที่จะทบทวนเนื้อหาหรือว่าข้อสรุปของการเจรจาในการที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครั้งถัดๆไปได้เนาะคะนอกจากนั้นการที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ Google Analytics ในการที่จะบันทึกข้อมูลในเชิงลึกในการเจรจาเช่นข้อมูลของลูกค้าการตลาดการใช้ข้อมูลประกอบเนี่ยก็จะทำให้ทีมเกิดความมั่นใจทำให้สามารถที่จะวางแผนในเชิงกลยุทธ์ในการที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยทำให้ได้ข้อความหรือว่าข้อเท็จจริงที่มันแม่นยำยิ่งขึ้นในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเหตุผลทำให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็รู้แนวทางที่ชัดเจนได้นอกจากนี้การฝึกฝนในการที่จะนำเอาทักษะในการเจรจาผ่านการจำลองสถานการณ์อย่างเช่นการใช้โลเพในการที่จะมาเป็นตัวแบบในการที่จะทดลองใช้ในการที่จะทำให้เรารู้สึกการเจรจาของเราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นมีการ acting หรือการศึกษาภาษากายมากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะพร้อมรับมือกับการทำในสถานการณ์จริงในการเจรจาจริงที่เกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนั้นที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการประเมินผลการเจรจาค่ะการทำแบบประเมินใน Google Form หลังจากที่เจรจาภายในทีมเนี่ยหลังจากที่เราทำการเจรจาการจำลองการทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องประเมินผลภายในทีมของเรา360องศาเนาะในการที่เราจะใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจหรือว่าหลังจากการเจรจาเราจะได้ประเมินผลรู้ว่าเอ๊ตอนนี้เรายังมีข้อผิดพลาดหรือว่าข้อไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิกในทีมทำให้เราสามารถปรับปรุงกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการเจรจาในครั้งต่อไปได้ค่ะดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาที่เราสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้นะคะต่อไปในเรื่องของการประเมินประสิทธิผลของทีมเจรจาเนี่ยเป็นขั้นตอนของการพัฒนาในระยะยาวในการพิจารณาจากผลลัพธ์ของการเจรจาว่าทีมสามารถบรรลุข้อตกลงในการที่จะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่มีการทำได้เต็มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้บทเรียนในการเจรจาครั้งนี้นำไปปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปดังนั้นประโยชน์ของการที่จะนำเอาการประเมินผลเข้ามาใช้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่มีที่ผ่านมาแล้วอะสามารถที่จะนำมาใช้ได้ทำให้เกิดผลในการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะว่าหลังจากที่การเจรจาเสร็จสิ้นนะคะการประเมินผลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญสุดๆในการที่จะพัฒนาทีมในระยะยาโดยเป็นกระบวนการในการวัดความสำเร็จของทีมเลยนะคะว่าการประเมินเนี่ยควรประเมินจากการเจรจาว่าทีมเนี่ยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ได้ตั้งเป้าหมายไว้และหลังจากที่เราทำงานเราเจรจาไปแล้วเนี่ยได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไรหรือว่าสามารถนำบทเรียนครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงครั้งถัดๆไปได้ไหมเนื้อหาในการนำเสนอก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็วิธีการในการที่ประเมินประสิทธิผลของทีมเจรจาโดยการที่จะทำให้เป็นการพัฒนาทักษะของสมาชิกในทีมเองในการที่จะเพิ่มความสามารถในการที่จะปรับปรุงกระบวนการแล้วก็กลยุทธ์ได้มีการสร้างบรรยากาศการทำงานได้อย่างเป็นกันเองแล้วก็มีความร่วมมืออย่างเป็นมิตรสามารถสร้างความโปร่งใสและก็มีความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็พัฒนาแผนงานแล้วก็การตัดสินใจที่แบบที่มีข้อมูลสนับสนุนจริงค่ะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะตัดสินโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกภายในทีมนะคะวิธีการประเมินผลก็จะมีการกำหนดเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมีการนำการสรุปผลแล้วก็เสนอแนะข้อมูล

0: ปรุงในการที่จะนำไปใช้ในการเจรจาดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องประเมินทักษะของการสื่อสารของสมาชิกภายในทีมของเราเองก่อนว่าเราได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนครบถ้วนและมีการครบถ้วนตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้หรือเปล่าหรือว่าขัดตกตรงไหนไหมหลังจากที่เราได้นำเสนอไปเสร็จแล้วการที่เราจะประเมินตนเองประเมินเพื่อนร่วมงานประเมินทีมฝั่งตรงข้ามทำให้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี้ยค่ะไปพัฒนาแล้วก็ปิดจุดด้อยของเราแล้วก็เพิ่มจุดแข็งของเราในการที่จะทำให้การเจรจาครั้งต่อๆไปของเราอ่ะสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือเราต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำให้เราสามารถเทียบเคียงได้ว่าสิ่งที่เราประเมินเนี่ยเราประเมินตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราอ่ะได้ทราบอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะใช้ในการประเมินมีอะไรบ้างทำให้ผลลัพธ์ของการเจรจาเป็นแบบไหนทำให้เราสามารถชัดเจนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่สำคัญต้องสรุปผลแล้วก็มีการฟีดแบ็กซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568กับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

0: 2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
5: สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนนะครับในส่วนของตอนที่1ที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้งนะพอเราพูดถึงความขัดแย้งนะครับแน่นอนว่านักศึกษาจะต้องคิดเป็นในเชิงลบเนาะนะครับว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างบุคคลมีความขัดแย้งกันระหว่างองค์การเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานึกครั้งแรกเลยถ้าพูดถึงความขัดแย้งก็คือผลกระทบในเชิงลบนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยการจัดการความขัดแย้งก็จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับเราจะจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับทัศนคติความคิดเห็นค่านิยมนะเป้าหมายหลักการและอื่นๆเยอะแยะมากมายที่มันไม่สอดคล้องกันระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มระหว่างองค์การและสังคมนะครับนะครับในการจัดการความขัดแย้งเนี่ยเราเพื่อลดผลลัพธ์เชิงลบนะครับหรือผลกระทบเชิงลบที่มันจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากความขัดแย้งนะครับเราจะจัดการเพื่อเราจะยุติความขัดแย้งนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะความขัดแย้งนะครับมันก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงลบเนาะซึ่งมันก็คือโทษแก่องค์การนอกจากนั้นความขัดแย้งก็ยังมีข้อดีนะครับมันยังส่งผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงบวกซึ่งก็คือประโยชน์ให้กับองค์การเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ประโยชน์ที่เกิดจากความขัดแย้งนะครับเป็นประโยชน์กับองค์การนะครับแน่นอนหนึ่งมันช่วยทำให้องค์การเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับความขัดแย้งในองค์การเนี่ยนะมันจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นนะครับมีการพิจารณาปริมาณงานตรวจสอบคุณภาพของงานนะครับและก็ประเมินผลงานของตนเองและขององค์การอย่างเหมาะสม นะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้บริหารนะครับก็ยังสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีหลักการและมีเหตุผลนะครับมีการเอาข้อมูล

ข้อเท็จจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วพอตัดสินใจเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้มันเกิดผลเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับบุคลากรนะครับประโยชน์อันที่2ก็คือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันต้องเป็นความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์นะนะครับก็คือเป็นความขัดแย้งแบบสันติวิธีนะครับที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์การนะครับโดยเป็นการคิดริเริ่มกระทำสิ่งใหม่ๆนะซึ่งสิ่งใหม่ๆมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้องค์การนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการพัฒนาไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ต่อมาก็คือมันเกิดทางเลือกในการแก้ไขปัญหานะความขัดแย้งมันนำมาสู่การเรียนรู้เนาะแล้วก็การสรรหาวิธีการใหม่ๆที่เราเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับและอันที่4ก็คือมันก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์การนะครับความขัดแย้งก่อให้เกิดแนวทางนะครับเกิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเกิดความสามัคคีของบุคลากรที่ทำงานร่วมกันในองค์นะครับบุคลากรก็จะทำไมครับหลังจากยุติข้อขัดแย้งเสร็จแล้วเนาะก็จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะครับคือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นแหละนะครับนะส่วนเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงข้อดีใช่ไหมครับทีนี้ความขัดแย้งมันก็ยังมีโทษกับองค์การด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราคิดอยู่แล้วแหละว่าความขัดแย้งมันต้องเกิดโทษเนาะนะครับอันแรกเลยคือมันก่อให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานนะบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์การที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยนะครับก็จะมีความเครียดนะเสียสุขภาพจิตในการทำงานนะครับเป็นอุปสรรคนะขัดขวางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับแน่นอนถ้าคนในองค์การมีความขัดแย้งกันการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้การสอนงานการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆมันจะเป็นอุปสรรคหรือมันจะไม่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพราะบุคลากรมีอคติต่อกันนะครับโทษที่2ก็คือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับความขัดแย้งในองค์การเนี่ยมันก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่มันไม่ดีเนาะเป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มันไม่ดีนะครับบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังขาดประสิทธิผลด้วยนะครับก็คือผลลัพธ์เนี่ยนะมันออกมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เกิดความเสี่ยงในการบริหารองค์การนะครับแน่นอนว่าความขัดแย้งในองค์การมันก่อให้เกิดความพยายามในการที่คนในองค์การจะเอาชนะกันเนาะเพราะว่าเกิดความขัดแย้งใช่ไหมครับเมื่อฝ่ายหนึ่งเสนอข้อเสนออะไรเข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันก็จะขัดแย้งต่อต้านนะครับมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับส่งผลให้ทำไมครับผู้บริหารเองก็ได้รับข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์การนะครับและทำให้องค์การนี้นะสูญเสียโอกาสในการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นแล้วองค์การยังขาดเสถียรภาพเนาะเนื่องจากว่าทำไมครับคนในองค์การมีความขัดแย้งกันนะแล้วก็องค์การสูญเสียความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจนะเนื่องจากว่าบางทีเนาะความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างองค์การหมายถึงว่าระหว่างบริษัททั้ง2บริษัทเนี่ยครับมันถูกเผยแพร่ออกไปทางสื่อมวลชนมันก็อาจจะทำให้คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือสาธารณชนต่างๆเนี่ยนะครับเกิดความไม่วางใจบริษัททั้ง2ที่มีความขัดแย้งกันขาดความน่าเชื่อถือขาดความมั่นใจนะครับในตัวของบริษัททั้ง2นะครับทีนี้นะครับประเภทของความขัดแย้งก็แบ่งออกมาด้วยกันเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยคือความขัดแย้งภายในบุคคลก็คือเป็นความขัดแย้งภายในตัวของบุคคลเองนะครับซึ่งก็มีสาเหตุมาจากสาเหตุต่างๆเช่นเกิดความต้องการหรือเป้าหมายในชีวิตที่มันไม่เป็นไปตามความคาดหวังนะครับมีความไม่แน่นอนในการกระทำของตนเองหรือเกิดความสับสนในบางสถานการณ์จนทำให้ตนเองไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับประเภทที่2เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะก็เกิดขึ้นกับบุคคล2คนที่มีความคิดเห็น

ไม่ตรงกันนะครับเลยก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งไอ้ตัวความขัดแย้งระหว่างบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น2ประเภทเนาะก็คือความขัดแย้งตามแนวนอนก็คือความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันและอีกประเภทนึงเป็นความขัดแย้งตามแนวทแยงมุมคือความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวเองนะเช่นความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเนี่ยดูท่านนักศึกษาดูจากภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งตามแนวนอนเนาะก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดกับฝ่ายการผลิตเห็นไหมครับนะแล้วก็เป็นความขัดแย้งระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการด้วยกันเองส่วนความขัดแย้งในแนวทะแยงก็จะเป็นความขัดแย้งของพนักงานต่างระดับกันเช่นความขัดแย้งของผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับพนักงานระดับปฏิบัติการแบบนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่3เป็นความขัดแย้งภายในกลุ่มก็คือความขัดแย้งของบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันเช่นความขัดแย้งของพนักงานในฝ่ายการตลาดความขัดแย้งของพนักงานในฝ่ายการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่4เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก็เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆภายในองค์การนะเช่นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการตลาดกับฝ่ายการผลิตความขัดแย้งระหว่างฝ่าย HR กับฝ่ายการเงินและการบัญชีนะครับและอันที่5เป็นประเภทสุดท้ายเนาะเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์การนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในการผลิตสินค้าและการให้บริการนะเพื่อให้ทำไมครับตัวเององค์การนี่แหละนะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมีรายได้และก็มีผลกำไรตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะครับส่วนสาเหตุของความขัดแย้งก็เกิดขึ้นจาก5ปัจจัยเนาะก็มีในเรื่องของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันสถานภาพใช่ไหมครับเช่นเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องก็สถานภาพแตกต่างกันนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับเช่นการมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มันไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่างๆก็ทำให้เกิดความขัดแย้งได้หรือในเรื่องของเป้าหมายที่แตกต่างกันในองค์การก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทรัพยากรนะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์เนาะเช่นการที่เรามีทรัพยากรจำกัดเราก็ต้องแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์กันใช่ไหมครับเช่นงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนาะมันก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในองค์การได้เช่นเดียวกันนะครับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดความขัดแย้งนะก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น3ทัศนะหรือบางทีเราเรียกว่าเป็น3มุมมองเนาะนะครับตามเกณฑ์วิวัฒนาการทางความคิดในแต่ละช่วงเวลานะเดี๋ยวเรามาดูที่ทัศนะแรกกันก่อนนะครับก็เป็นทัศนะดั้งเดิมที่เราเรียกว่าเป็น traditional view นะครับมุมมองเนี้ยนะครับเขามองเป็นมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงประมาณคศ1940นะครับซึ่งหลักสำคัญของมุมมองนี้เนาะเขาบอกว่าเขามองว่าความขัดแย้งเป็นความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการทำลายอย่างไร้เหตุผลนะครับแสดงว่าเขาบอกว่าความขัดแย้งเป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์เชิงรบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งจึงเป็นอันตรายที่ทุกๆองค์การต้องหลีกเลี่ยงนะเขามองว่าเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับพอมันเกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันนำมาซึ่งความล้มเหลวทางการจัดการขาดประสิทธิภาพในการทำงานนะครับปราศจากความคิดสร้างสรรค์ส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์การเสมอนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมองว่าไอ้ถ้าองค์การของเราเนี่ยนะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแสดงว่าผู้บริหารมีความบกทางการจัดการนั่นเองนะครับมุมมองหรือทัศนะที่2นะครับเป็นทัศนะพฤติกรรมศาสตร์หรือ behavior view นะมุมมองนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงปีคศ1940ถึง1975นะครับซึ่งมุมมองนี้เขาก็มีหลักสำคัญนะเขาบอกว่าความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลและองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แสดงว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้น

หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบุคคลและองค์การจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์เชิงลบนะครับที่เกิดจากความขัดแย้งนะครับและในบางสถานการณ์ความขัดแย้งก็ส่งผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์การและบุคคลเช่นเดียวกันแสดงว่ามุมมองทัศนพฤติกรรมศาสตร์เขามองว่าความขัดแย้งมีผลลัพธ์เชิงลบและเชิงบวกหมายความว่ามีส่ง

ร่วมสมัยหรือ contemporary view นะครับก็เป็นมุมมองทางความคิดที่เกิดในช่วงปีค.ศ.1980ถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันมันเป็นยุค postmodern เนาะยุคนวสมัยหรือยุคหลังสมัยใหม่นะครับเขาก็มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับองค์การนะครับเพราะความขัดแย้งที่เหมาะสมจะทำให้องค์การเกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกิดความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรมนั่นก็หมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยนะมันส่งผลลัพธ์เชิงบวกหรือประโยชน์กับองค์การนะครับพอมันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นความขัดแย้งเกิดประโยชน์กับองค์การเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะไม่พยายามขจัดความขัดแย้งจากองค์ที่เกิดขึ้นกับองค์การให้มันหมดไปนะแต่จะแก้ไขเฉพาะปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้องค์การไม่บรรลุผลเท่านั้นนะครับในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับก็มีอยู่ด้วยกันที่สำคัญนะก็มีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีความขัดแย้งของคาร์ล มาร์กนะครับคาร์ล มาร์กบอกว่าความขัดแย้งของคนเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากสาเหตุ2ประการประการที่1ก็คือความแตกต่างระหว่างชนชั้นทางสังคมนะเขาบอกว่าในยุคนั้นนะครับเขาบอกว่ามันมีระบบทุนนิยมซึ่งมันมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้น2ชนชั้นก็คือชนชั้นนายทุนที่เป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นแรงงานที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพเนาะชนชั้นนายทุนเนี่ยนะมีจำนวนมากที่สุดในมีอาจจะขอโทษนะครับผิดครับชนชั้นนายทุนเนี่ยนะมีจำนวนน้อยที่สุดในสังคมเลยแต่ทำไมครับเขาเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตส่วนชนชั้นแรงงานก็เป็นชนชั้นที่ทำไมครับมีจำนวนมากที่สุดในสังคมเป็นแรงงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเป็นหลักนะความขัดแย้งก็เกิดจากการที่นายทุนใช้อำนาจใช้อิทธิพลของตนเองนะครับในการจัดตั้งระบบกฎหมายประเพณีโครงสร้างทางสังคมเพื่อสนับสนุนทำไมครับผลประโยชน์ให้กับตนเองนะซึ่งมันก็นำมาสู่การกดขี่ชนชั้นแรงงานให้เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมันก็เลยเกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความขัดแย้งในระบบทุนนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประการที่2ก็คือมันมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของระบบทางสังคมนะเนื่องจากเป็นชนชั้นมีระบบทุนนิยมมีแนวคิดในเรื่องของวัตถุนิยมนะครับนะมองวัดมูลค่าของมนุษย์จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจากเป็นผู้ครอบครองวัตถุสินทรัพย์ที่มีคุณค่าเนาะมันความขัดแย้งทางสังคมเกิดขึ้นทำให้คนกลุ่มนึงพยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองพอแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เสียผลประโยชน์และต้องการที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีความขัดแย้งของซิกมันด์ฟรอยด์เขาเป็นนักจิตวิทยานักจิตวิเคราะห์นะครับซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าความขัดแย้งทางความคิดของมนุษย์มันส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งฟรอยด์นะหรือซิกมันด์ฟรอยด์แบ่งการทำงานของจิตนะครับออกเป็น3ระดับคือ1จิตสำนึกนะครับที่เราเรียกว่ามันเป็นconscious mind ก็คือความรู้สึกที่บุคคลตระหนักรู้อยู่ในทุกๆช่วงเวลานะมีสติตลอดเวลารู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนรู้สึกอย่างไรและก็แสดงพฤติกรรมนั้นออกมานะครับอย่างรู้ตัวมีเหตุผลนะครับจิตระดับที่2เราเรียกว่าเป็น preconscious mind คือก่อนจิตก่อนสำนึกนะก็เป็นจิตที่แสดงออกมาในระดับที่ยังรู้ตัวอยู่เช่นการเพียงแต่ว่าทำไมครับควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่เราคิดเรารู้สึกนั้นออกมาและสุดท้ายจิตระดับที่3เราเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกหรือ unconscious mind นะครับก็เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เลยนะเช่นความกลัวความก้าวร้าวนะครับความเห็นแก่ตัวหรือประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลได้รับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฟอยยังกล่าวถึงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อจิตใต้สำนึกของมนุษย์นะครับซึ่งเขาบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากองค์ประกอบของจิตเมื่อกี้3ระดับนะครับแล้วก็โครงสร้างของบุคลิกภาพ3ส่วนได้แก่1ตัวอิดนะครับอิดก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะมันประกอบไปด้วยแรงขับของสัญชาตญาณต่างๆนะครับ

0: ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะอยู่ในจิตใต้สำนึกของบุคคลนะครับเช่นความต้องการทางเพศความต้องการอาหารความต้องการน้ำเป็นต้นนะครับนะส่วนที่สองก็คืออีโก้นะครับอีโก้เป็นตัวการที่เชื่อมกันระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้เนาะแต่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงซูเปอร์อีโก้นะครับซึ่งตัวอีโก้เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ควบคุมการแสดงออกพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็อีโก้เนี่ยจะอยู่ในจิตสำนึกซะเป็นส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้แล้วก็มีหน้าที่ในการปรับอิดและก็ซูเปอร์อีโก้ให้แสดงออกมาอย่างเหมาะสมนะครับและส่วนที่3ก็คือเป็นซูเปอร์อีโก้นะก็เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมความดีขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับซึ่งไอตัวซูเปอร์อีโก้ก็จะเกิดจากการอบรมสั่งสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบ้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเกิดจากขบวนการขัดเกลาทางสังคมคือเราอยู่ในสังคมแล้วเราก็เรียนรู้เนาะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะครับก็เป็นทฤษฎีความขัดแย้งของลูอิส เอ โคเซอร์นะโคเซอร์เองก็บอกว่าความขัดแย้งนะครับเขาพูดถึงสาระสำคัญของความขัดแย้งเนาะ2 อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือความขัดแย้งก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบและเชิงบวกกับองค์การนะก็เหมือนกับทัศนคติทัศนะของพฤติกรรมศาสตร์เนาะนะครับส่วนอันที่2คือความขัดแย้งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ทุกกลุ่มทางสังคมต้องเผชิญนะไม่มีสังคมหรือกลุ่มสังคมใดที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ทำไมครับความขัดแย้งเป็นสภาวะหนึ่งของมนุษย์นำมาซึ่งความแตกต่างและก็ก่อให้เกิดความสับสนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วความขัดแย้งก็ยังก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มและก็ลดการเป็นปรปักษ์ต่อกันสำหรับตอนสุดท้ายตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในองค์การนะการป้องกันความขัดแย้งก็เป็นกลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งหนึ่งนะครับที่แต่ละองค์การเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจเกิดขึ้นกับองค์การนะครับทั้งนี้เนี่ยแต่ละองค์การเองก็จะมีแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาวะการของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและก็สภาพแวดล้อมภายในองค์การในปัจจุบันนะครับนะในส่วนของแนวทางการป้องกันความขัดแย้งนะครับก็จะสรุปออกมาเป็นสาระสำคัญได้5แนวทางนะครับแนวทางที่1คือเราจะต้องสื่อสารกันด้วยความเคารพนะครับสื่อสารกันอย่างชัดเจนกระชับตั้งใจฟังนะมีการใช้อวัจนภาษาหรือภาษาท่าทางเนาะการยิ้มการสบตานะครับนะน้ำเสียงท่าทางที่เป็นมิตรแบบนี้นะครับก็จะช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมนะครับเรื่องบางเรื่องเราอาจจะจำเป็นต้องสื่อสารกันแบบเผชิญหน้าบางเรื่องเราอาจจะสื่อสารกันโดยการใช้อีเมลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมนะครับแนวทางที่2ก็คือการกำหนดบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ชัดเจนนะครับเช่นพนักงานตำแหน่งนี้มีหน้าที่ทำอะไรมีบทบาทอะไรนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยนะต้องรับผิดชอบทำงานเรื่องอะไรบ้างมีหน้าที่มีบทบาทเรื่องอะไรนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนหรือเกิดการเกี่ยงงานกันว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับแนวทางที่3ก็คือการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันมีการทำงานเป็นทีมนะครับให้เกียรติในการทำงานซึ่งกันและกันและยอมรับแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่4คือต้องมีการฝึกอบรมและก็การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดสกิลหรือซอฟต์สกิลนะเพื่อให้พนักงานนี้มีมุมมองความคิดที่หลากหลายนะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต นะครับและแนวทางสุดท้ายนะครับก็คือการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการทำงานนะมันก็จะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นในการทำงานนะครับการทำงานมีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการทำงานพนักงานก็จะทำไมครับร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหานะมันก็จะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในองค์การนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับมันก็จะมีสาระสำคัญสรุปได้7วิธีการนะวิธีการแรกคือการใช้อำนาจควบคุมนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารใช้อำนาจของตนในการตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างพนักงานนะว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีที่2คือมีการร่วมมือกันนะครับก็คือให้บุคลากรที่ขัดแย้งกันในองค์การเนี่ยนะมาร่วมมือกันในการวิเคราะห์ถึงปัญหาแก้ไขปัญหาร่วมกันดูซิว่าปัญหาที่เราก่อให้เกิดความขัดแย้งมันมีสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วพอมันเกิดความขัดแย้งแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรเราก็มาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานะครับวิธีการที่3เป็นการประนีประนอมเนาะนะครับก็คือมีการยกตัวอย่างนะครับอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของทรัพยากรก็จะมีให้ผู้บริหารเนี่ยนะมาช่วยกันจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรให้เท่าๆกันทุกฝ่ายนะครับก็เป็นวิธีการในการประนีประนอมวิธีการที่4ที่เราเรียกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงนะครับก็เป็นการที่ผู้บริหารไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเมินเฉยเนาะเพื่อที่จะทำไมครับหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินปัญหานะและอันวิธีที่5เป็นการยอมให้นะครับก็คือทำไมครับถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์การเกิดข้อผิดข้อขัดแย้งกันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไมครับยอมหลีกทางให้เนาะนะครับเพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งมันยุติลงนะครับวิธีที่6ที่เราเรียกว่าเป็นการลงมติอันนี้นักศึกษาต้องคุ้นเคยแน่นอนนะครับก็คือการยึดถึงเสียงข้างมากเนาะมีการให้ลงคะแนนเสียงใครที่มีเสียงข้างมากก็จะเป็นฝ่ายได้รับการจัดสรรหรือฝ่ายที่เขาเรียกว่าฝ่ายเป็นฝ่ายชนะนะครับไปและวิธีการสุดท้ายคือการใช้กฎระเบียบข้อบังคับนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การเนี่ยนะผู้บริหารก็จะไปอ้างอิงนะครับจากกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การเพื่อตัดสินปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎีสาเหตุและผลลัพธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับนักศึกษาก็ต้องเลือกเอาไปใช้เนาะให้มันเหมาะสมกับตนเองเหมาะสมกับองค์การของตนเองให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6 โทรสาร02-503-3612อีเมล ms office@stou.ac.th

0: หรือคลิกไปที่ verb.scou.ac.th
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: จะเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยเรื่องจริยธรรมของการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยผมอาจารย์วุฒิภาคพูนบัวครับสำหรับประเด็นเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะครับจะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลักๆนะครับก็คือจะเป็นจริยธรรมของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจตอนที่2หลักการของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจตอนที่3การสร้างการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนั่นเองครับต่อมาในส่วนที่2นะครับจะเป็นจริยธรรมนะครับของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนเช่นกันนะครับก็จะเป็นตอนที่4ครับความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตอนที่5จะเป็นการสร้างการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและตอนที่6นะครับจะเป็นวิธีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมนั่นเองนะครับที่ทุกคนจะเห็นว่าสมัยนี้นะครับมีการใช้กันเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่นะครับตอนที่1กันเลยนะครับก็จะเป็นความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนั่นเองครับมาดูในส่วนของความหมายนะครับความหมายของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บุคคลนะครับนักศึกษาหรือว่าองค์กรเนาะควรสื่อสารนะครับให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมนั่นเองนะครับนักศึกษาเนาะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจก็จะมีใครบ้างครับลูกค้าพนักงานผู้บริหารนะครับลูกค้านักลงทุนซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยเนาะเช่นนะครับอาจจะเป็นการสนทนานะครับเพื่อสนับสนุนนะครับแล้วก็พัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองในทีมเนาะหรือจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ได้หลอกลวงนะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะต่อมาก็จะเป็นความสำคัญนะครับของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนะครับแน่นอนนะครับข้อที่1ก็คือปกป้องภาพลักษณ์ทางธุรกิจนั่นเองถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีเนาะองค์กรของเรานะครับก็จะได้รับอะไรครับความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าลูกค้าทำไมครับให้ความเชื่อถือนั่นเองเนาะข้อ2ก็คือทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นลูกค้าก็อยากจะมาทำไมครับซื้อของของเราเพราะเห็นว่าทำไมครับองค์กรเรามีความเชื่อมั่นมีความน่าเชื่อถือเนาะข้อ3พอลูกค้ามาซื้อของของเราแล้วเราก็จะได้อะไรกลับมาครับกำไรนั่นเองเนาะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้านะครับว่าจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญข้อที่4นะครับก็จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้านั่นเองแน่นอนเวลาเราทำการค้านะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารซึ่งกันและกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เองนะครับผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับในส่วนของข้อมูลที่เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับไม่หลอกลวงเนาะข้อ5นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนั่นเองข้อนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะครับกฎระเบียบที่ทำไมครับชัดเจนเนาะพนักงานก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงงาน

ส่วนไหนงานส่วนไหนที่เราทําดีแล้วก็จะได้รับผลประเมินที่ทําไมครับสูงขึ้นเนาะสิ่งนี้ก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับพนักงานได้เช่นกันนะครับ6นะครับก็สามารถจัดการวิกฤตการณ์ได้นั่นเองนะครับอย่างที่เราได้เผชิญอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนาะถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะครับทั้งหัวหน้าทั้งพนักงานเห็นอกเห็นใจกันอย่างช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็จะเกิดที่แบบทําไมครับไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้เนาะหัวหน้างานหรือว่าผู้บริหารเองก็ต้องปิดกิจการลงซึ่งในส่วนตรงนี้พนักงานก็ทำไมครับเข้าใจเนาะเพราะว่ามีการพูดคุยกันอยู่เสมอสิ่งนี้นะครับพนักงานก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปทำงานส่วนไหนต่อก็ทำให้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างพนักงานกับตัวผู้บริหารเองยังคงอยู่นะครับหลังจากวิกฤตการณ์นะครับถ้าผู้บริหารหรือว่าองค์กรนะครับมีการฟื้นฟูกิจการขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะไหมครับเรียกให้พนักงานคนนั้นนะครับกลับไปทำงานเหมือนเดิมได้นั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันนั่นเองครับตอนที่2หลักการของจริยธรรมการสื่อสารทางธุรกิจนะครับสำหรับหลักการนะครับก็จะประกอบไปด้วย6ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็จะเป็นความจริงของศาลเนาะความจริงของศาลก็เช่นนะครับเราจะต้องมีความสุจริตนะครับในการคิดนะครับหรือว่าการทําการสื่อสารนั่นเองนะครับหรือนะครับต้องไม่ให้ข้อมูลนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าการหลอกลวงนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นความจริงของศาลนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็จะเป็นความจริงใจนะครับของผู้สื่อสารนั่นเองนะครับเราจะต้องผู้สื่อสารเองก็ต้องมีความยึดมั่นนะครับในหลักคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับว่าทําไมครับถูกต้องนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่เป็นการชี้นำนะครับให้ผู้รับสารเกิดการคล้อยตามไปในสิ่งที่ผิดนั่นเองเนาะหลักการข้อที่3นะครับก็จะเป็นความเคารพในผู้รับสารนะครับก็ต้องเคารพนะครับในคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีของผู้รับสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์นะครับผู้ส่งสารนะครับไม่ควรที่จะไปหลอกนะครับผู้รับสารนะครับหรือว่าไปละเมิดสิทธิของผู้รับสารนั่นเองแล้วก็นะครับจะต้องมีส่งเสริมนะครับให้ผู้รับสารนะครับเกิดความคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตรองก่อนที่จะเชื่อสารนั้นๆที่ผู้ส่งสารได้ส่งไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการเคารพนะครับในผู้รับสารนะครับหลักการที่4นะครับก็จะเป็นการรักษานะครับความลับแล้วก็การเคารพนะครับความเป็นส่วนตัวนั่นเองแน่นอนผู้รับสารทุกคนนะครับก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ส่งสารต้องไม่ควรที่จะละเมิดสิทธิของผู้รับสารนะครับเช่นไปส่งข้อมูลในยามวิกาลหรือไปส่งข้อมูลที่แบบผู้รับสารเนี่ยเขาแบบอาจจะช่วงพักผ่อนอยู่หรือว่ากําลังทําอิริยาบถอื่นๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปขยันขยอให้สารเนาะแล้วก็ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับนักศึกษาห้ามนําข้อมูลของผู้รับสารนะครับไปขายต่อหรือไปส่งต่อให้ผู้อื่นเนาะเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะโอ้โหต้องระมัดระวังนะครับนักศึกษาช่วงนี้เนาะหลักที่5นะครับก็จะเป็นความเท่าเทียมและความเป็นธรรมนะเราจะต้องนะครับไม่ละเลยผลประโยชน์นะครับแล้วก็มุมมองของกลุ่มนะครับที่ได้รับการสื่อสารนั่นเองเนาะเช่นเราอาจจะโพสต์ลงโซเชียลอย่างเงี้ยเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าผู้รับสารนะครับอายุอะไรบ้างช่วงไหนบ้างจะมีการเข้าใจถูกเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนเนาะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเนาะตัวผู้ส่งสารเองนะครับนักศึกษาต้องมีความรู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนั้นๆนะครับรวมทั้งนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับของผู้รับสารด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดออกไปการสื่อสาร2ทางหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการคอมเมนต์เนาะพอเรารับสารไปเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของผู้รับสารที่ให้มาเนาะผู้ส่งสารก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์พิจารณานะครับก่อนที่จะส่งสารออกไปอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็หลักที่6นะครับก็จะเป็นความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมโดยรวมเนาะเราก็ต้องคำนึงถึงนะครับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์ร่วมนะครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองเนาะไม่ใช่ว่าบางองค์กรคิดว่าจะเอาแต่กำไรใช่ไหมนักศึกษาแล้วก็ขยันขยอเนาะให้ผู้รับสารทำไมครับซื้อสินค้าเสพสินค้าของเราแล้วก็นำเงินมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการเสริมนะครับความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือนะครับระหว่างกลุ่มในสังคมด้วยกันเช่นเราไปอาจจะมีการทำไมครับไปบริจาคไปช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆนะครับปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักการของจริยธรรมในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับหรือนะครับ

ในปัจจุบันนี้นักศึกษาอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์นะครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่เราจะเห็นบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับ X นะครับหรือว่า Twitter นั่นเองนะครับหรือว่า Instagram TikTok เนาะองค์กรก็ต้องทำไมครับซื่อสัตย์ที่จะเปิดเผยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าบริการเนาะบอกได้ว่าราคาเท่าไหร่คุณภาพเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติเป็นยังไงใช้แล้วจะเกิดผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลนะครับที่บิดเบือนนะครับตามที่คู่ค้านะครับที่ต้องการนั่นเองเนาะบางทีนะครับนักศึกษาคู่ค้าเขาอยากขายของเยอะๆเขาก็จะมาทำให้องค์กรของเราบิดเบือนข้อมูลเล็กน้อยสิ่งเนี้ยมันไม่ควรเนาะเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อใครครับไปกระทบต่อผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านั่นเองนะถ้าเรามีการบอกสินค้านะครับที่ถูกต้องนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเรานำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับที่จริงใจต่อลูกค้านั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นการทำไมครับหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบที่จะกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการที่ทำไมครับเสพสารหรือว่ารับฟังสารนั่นเองครับผมตอนที่3การสร้างการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนะครับสิ่งที่ควรพิจารณานะครับในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอย่างมีจริยธรรมนะครับก็จะมีหลากหลายประเด็นมากมายเลยนะครับแล้วก็หลากหลายแง่มุมนะครับอย่างเช่นแง่มุมนะครับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอุปนิสัยนะครับที่บุคคลนั้นๆหรือว่าผู้รับสารนั้นๆนะครับได้รับข้อมูลมานั่นเองว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเช่นเป็นคนที่เชื่อถือได้มากได้น้อยนะครับพูดไปแล้วนะครับเขาจะเชื่อเลยหรือเปล่าเขาจะใช้วิจารณญาณมากน้อยแค่ไหนเนาะหรือว่าประสบการณ์เขาเป็นยังไงนะครับเช่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะไปหลอกลวงเขาเนาะ2นะครับในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับองค์กรเหล่านั้นนะครับมีการสื่อสารเป็นยังไงบ้างเช่นมีการสื่อสารจากผู้บริหารหรือว่าใช้พนักงานหรือว่าใช้ในการสื่อสารตามอะไรครับบอร์ดหรือว่าทางโซเชียลมีเดียเนาะในส่วนของแง่มุมของผู้นำนะครับผู้นำที่ดีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการสื่อสารที่ดีเนาะได้เนาะพูดจริงทำจริงอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาแง่มุมของสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับล่ะเราก็ต้องดูว่าเพื่อนร่วมงานนะครับสถานที่ทำงานบรรยากาศนะครับมีการทำไมครับสื่อสารกันสุจริตแค่ไหนพูดแล้วมีความจริงใจมากแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าหลอกลวงกันไปมาอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้รับสารนะครับงงหรืออาจจะปรับตัวในการทำงานที่ผิดได้เนาะนโยบายและขั้นตอนนะครับขององค์กรนะครับสิ่งนี้ก็จะคืออะไรครับนักศึกษากฎและระเบียบนั่นเองนะครับองค์กรต้องออกกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้พนักงานนะครับสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับสิ่งไหนไม่ดีพนักงานก็ต้องทำไมครับปรับปรุงตัวนั่นเองนะครับแง่มุมของการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนานะครับถ้าสมมติในการสื่อสารเนาะอย่างเช่นพูดง่ายๆก็คือเช่นภาษาต่างประเทศละกันเนาะถ้าพนักงานคนไหนนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วอาจจะต้องในเนื้องานจะต้องมีการสื่อสารกับชาวต่างชาติเนาะเราก็อาจจะต้องให้พนักงานคนนั้นนะครับไปอบรมภาษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทำไมครับสื่อสารในการทำงานนะครับได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ลูกค้ายังใช้บริการในองค์กรของเราเหมือนเดิมในส่วนของแง่มุมของเทคโนโลยีการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญมากเลยเนาะในยุคดิจิตอลเนาะการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของอีเมลการใช้สื่อต่างๆนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะMS Team เองนะครับพนักงานทุกคนก็ต้องใช้เป็นเนาะไม่ใช่ว่ารอใครมาช่วยแบบปรับอะไรปรับปรุงในส่วนของโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันก็จะช้านะครับต่อมาสุดท้ายนะครับแง่มุมของผลประโยชน์เนาะนักศึกษาสิ่งนี้ก็สำคัญนะครับเราจะต้องสื่อสารนะครับให้ดีมีคุณภาพนะครับเพื่อให้ผู้รับสารนะครับหรือว่าพนักงานนะครับได้รับประโยชน์นะครับได้รับสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองเพื่อให้การทำเงินการดำเนินงานทำงานอย่างราบรื่นต่อไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับกระบวนการนะครับในการสื่อสารนะครับอย่างมีจริยธรรมเนาะนักศึกษาการที่จะเริ่มต้นนะครับอย่างมีจริยธรรมแน่นอนผู้ส่งสารนะครับต้องเกิดความคิดที่จะคำนึงถึงจริยธรรมก่อนเช่นเราจะสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องเสมอข้อมูลที่จริงใจให้ผู้รับสารได้รู้แล้วก็นำไปปรับปรุงตัวส่งสารให้ผู้รับสารได้รู้ในข้อความในผลิตภัณฑ์ที่ทำไมครับดีมีประโยชน์นะครับให้เขากลับไปซื้อใช้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้ส่งสารก็จะมาแปลงความ
คิดนะครับเป็นสารอาจจะเป็นข้อความนะครับต่างๆนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างต่อมาก็จะเป็นการสร้างวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นการส่งอีเมลการพูดปากต่อปากหรือว่าการโพสต์ลงโซเชียลก็ได้เนาะผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ Facebook Twitter TikTok เนาะหรือว่าทาง Instagram ก็ตามนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับในส่วนของผู้รับสารเองนะครับเพื่อผู้ส่งสารส่งสารมาให้แล้วเนาะผู้รับสารก็จะได้รับสารที่ทำไมครับถูกต้องนะครับแล้วก็จะตีความจากสารนะครับได้ถูกต้องแม่นยำเช่นกันนะครับเพราะว่าผู้ส่งสารนะครับจริงใจเนาะเวลาเราอ่านเราก็จะเก็บรายละเอียดดีเทลนะว่าเราจะต้องปฏิบัติตามยังไงนะครับเมื่อผู้รับสารนะครับตีความเรียบร้อยแล้วเนาะผู้รับสารนะครับอาจจะสร้างสารนะครับเพื่อตอบกลับอย่างเช่นในอีเมลเนาะก็อาจจะเป็นรับทราบค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะปฏิบัติตามนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้กระบวนการสื่อสารนะครับมีจริยธรรมนะครับทำให้ทุกคนนะครับทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับตอนที่4ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนักศึกษาอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วการสื่อสารกับการเจรจามันต่างกันยังไงอะคะอาจารย์การสื่อสารก็อาจจะเป็นในมุมภาพกว้างเนาะว่าเราจะสื่อสารยังไงนะครับให้ดีมีคุณภาพนะครับผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าในมุมของเจรจานะครับมันจะเข้ามาในมุมของเรื่องอะไรครับธุรกิจที่เชิงลึกมากขึ้นมันจะดูในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ความขัดแย้งนั่นเองเราเลยต้องมีการเจรจาต่อรองกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลดความขัดแย้งทำไมครับให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะมาดูความหมายแล้วก็จริยธรรมของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนการนะครับที่สองฝ่ายนะครับหรือว่าหลายฝ่ายนะครับมาพบปะพูดคุยกันนะครับเพื่อหารือแล้วก็แสวงหาข้อตกลงร่วมกันนั่นเองนะครับที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายนะครับให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมนะครับบรรทัดฐานของสังคมในที่นี้ก็คือพูดจริงทำจริงนะครับมีการสื่อสารที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่เจรจาในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็บรรลุผลนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นะครับอันนี้ในเรื่องของการเจรจาเนาะจะไฮไลท์คำว่าผลประโยชน์ไว้นะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็นความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับแน่นอนนะครับข้อที่1นะครับก็จะเป็นการสร้างความไว้ใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของคู่เจรจานั่นเองถ้าเรามีความจริงใจนะครับในการสื่อสารเนาะทุกคนก็จะเชื่อถือแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับข้อ2นะครับเคารพในอำนาจตัดสินใจแล้วก็ศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่ว่าระหว่างเจรจาเราไปกดดันคู่ค้าอย่างเงี้ยมันก็ทำไมครับทำให้คู่ค้าครั้งต่อไปเขาก็จะไม่มาเจรจากับเราแล้วข้อ3นะครับเป็นการแสวงหาทางออกนะครับที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนระหว่างการเจรจานะครับทุกฝ่ายนะครับก็ต้องมีการคิดอยู่แล้วว่าฉันจะเอาผลประโยชน์แบบนี้แบบนี้แต่ใครล่ะที่จะเอาผลประโยชน์ที่มากที่สุดล่ะใครล่ะจะเป็นผู้เสียสละผลประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเราควรมาเจรจาหาทางออกที่ทุกคนได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันดีกว่านะครับ4นะครับมีการแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใสเนาะสิ่งนี้ก็สำคัญนะครับ5นะครับเป็นการตระหนักถึงการใช้วิธีการนะครับแน่นอนเราต้องพูดจริงทำจริงไม่ใช่ว่าไปหลอกลวงหรือว่าไปปิดบังซ่อนเร้นอะไรนะครับจนทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะไม่รู้หรือว่ามารู้ภายหลังเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับแย่ลงนะแล้วก็ข้อ6นะครับเราต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมนักศึกษาครับการเจรจาในธุรกิจสมัยนี้นะครับมันไม่ได้แค่อยู่ในประเทศไทยเนาะเราต้องเจรจากับคู่ค้านะครับต่างชาติมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาด้วยนะว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารความจริงใจแบบไหนเช่นอาจจะมีทางตรงทางอ้อมดูในลักษณะสีหน้าท่าทางของเขานะครับนักศึกษาว่าเขาเป็นบุคลิกยังไงนะครับสิ่งเนี้ยก็จะทำให้เราครับเข้าใจความอ่อนไหวของวัฒนธรรมในการสื่อสารแล้วก็การเจรจาต่อรองได้ดียิ่งขึ้นครับตอนที่5การสร้างการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
อ่ะเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ควรพิจารณาในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในส่วนของข้อที่1นะครับก็จะเป็นสถานการณ์เนาะเราจะดูว่าสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองนั้นเป็นยังไงครับสบายสบายหรือว่าบีบคั้นเนาะสิ่งนี้ก็ผู้เจรจาก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ให้ดีนะครับข้อ2นะครับขอบเขตเนาะเช่นคู่เจรจาคิดแล้วว่าฉันจะไม่บอกความจริงหรือฉันจะบอกความจริงเพียงเล็กน้อยหรือจะบอกข้อมูลที่หลอกลวงสิ่งนี้เราก็ต้องทำไมครับพิจารณาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เจรจานะครับหรือว่าทำไมครับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองเนาะต่อมานะครับลักษณะของผู้เจรจานะครับแล้วก็ดูว่านะครับผู้เจรจาของเรานะครับพื้นเพนะครับบุคคลเป็นยังไงนะครับอาชีพประสบการณ์เนาะอย่างเช่นนะครับคนที่มีอาชีพแบบเป็นนักกฎหมายอะไรเงี้ยเวลาเราเจรจานะครับเราก็พูดจริงทำจริงใช่ไหมอย่างอาชีพนักธุรกิจนะครับบางทีก็อาจจะมีการทำไมครับพูดอ้อมๆบ้างให้ผลประโยชน์ทางอ้อมๆบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้เจรจานะครับที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่อมานะครับก็เป็นเจตนาแล้วก็แรงจูงใจนะครับบางทีผู้เจรจากับฝ่ายตรงข้ามนะครับมีเจตนาที่แบบจะให้ความจริงใจซึ่งกันและกันหรือบางทีนะครับคู่เจรจาที่มาคุยกันเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จริงใจอยู่แล้วเขาต้องการที่จะมาหลอกลวงให้เราทำไมครับลงทุนหรือให้เราเสียผลประโยชน์อย่างเงี้ยอันเนี้ยในส่วนของทีมเรานะครับเราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ของผู้เจรจานะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นประเด็นสำคัญมากมายเลยนะครับนักศึกษาการที่เรามีการเจรจาที่ดีจริงใจต่อกันนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การเจรจาในระยะยาวนะครับสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าเราพูดหลอกลวงหรือโกหกปุ๊บแน่นอนความสัมพันธ์นะครับมันก็จะอยู่ในระยะสั้นแล้วมันก็จะจบลงไปนั่นเองนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้วิธีการนะครับเราต้องบอกความจริงนะครับอย่าไปบิดเบือนข้อมูลเลยนะครับจะทำให้การเจรจาระหว่างคู่เจรจาทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับเกิดผลดีซึ่งกันและกันเนาะซึ่งการสร้างจริยธรรมในกระบวนการการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับนักศึกษาแน่นอนเราต้องเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพอย่างจริงใจเนาะเวลาคู่เจรจาเรามาพบปะกันนะครับเราก็ต้องมีการพูดคุยหารือนะครับว่าวัตถุประสงค์คืออะไรเป้าหมายคืออะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับด้วยข้อความที่จริงใจสุภาพนะครับเนาะก็จะเป็นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อมานะครับเราก็ต้องมีการแยกแยะนะครับผลประโยชน์จากจุดยืนนะครับอย่างเช่นผลประโยชน์ของเราต้องการทำไมครับกำไรที่สูงสุดนั่นเองแต่ว่าจุดยืนของเราต้องการที่จะให้คู่เจรจานะครับยอมรับในผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็ต้องแยกแยะเนาะไม่งั้นน่ะทำไมครับคู่เจรจาหรือว่าอีกฝ่ายนึงนะครับก็ต้องทำไมครับเสียเปรียบนะครับกับผลประโยชน์ที่เราทำไมครับยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะต่อมานะครับกระบวนการต่อมาก็จะเป็นการสร้างทางเลือกร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับแต่การสร้างทางเลือกนะครับนักศึกษาบางทีมันก็ต้องมีความขัดแย้งเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเข้าสู่กระบวนการของการประนีประนอมนั่นเองอ่ะอันไหนลดได้ก็ลดนะครับอันไหนเพิ่มได้นิดหน่อยนะครับก็เพิ่มกันนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองพอหลังจากนั้นพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำไมครับทำข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขซึ่งกันและกันเนาะว่าทำไมครับสุดท้ายแล้วใครต้องปฏิบัติแบบไหนบ้างนะครับในระยะเวลาเท่าไหนใครจะต้องลงทุนเท่าไหนบ้างอย่างเงี้ยเพื่อให้ทำไมครับเกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจที่จะทำไมครับธุรกิจร่วมกันต่อไปนั่นเองในอนาคตครับตอนที่6วิธีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมเรามาดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นนะครับที่เราได้เห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นการหลอกลวงเนาะการให้สินบนนะครับการหัวประมูลนะครับการให้ผู้มีอำนาจนะครับเจรจาการล็อบบี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความลับนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละอันกันนะครับอย่างวิธีการหลอกลวงอย่างเงี้ยก็เป็นการโกหกหรือว่าพูดกลบเกลื่อนนะครับในการเจรจานั่นเองอย่างเช่นอะไรครับที่เขาโทรมาหาเราบ่อยๆเลยพวก call center นะเนี่ยมาหลอกลวงให้เราทำไมครับโอนเงินเนาะอย่างเงี้ยมาพูดคุยนะครับหว่านล้อมนะครับจนแบบทำไมครับหรือไม่บางทีนะครับเขาแปลปลอมตัวเป็นอะไรครับเป็นนักธุรกิจที่เรากำลังทำธุรกิจด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าสู่ในการของเจรจาใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้งานเราก็โดนหลอกเนาะ
หรือว่าอาจจะเป็นวิธีที่2นะครับการให้ผู้มีนะครับเจรจานะครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะครับหรือว่าคุณค่าแล้วก็เป็นความสามารถนะครับที่ทําให้นะครับคู่แข่งนะครับขัดแย้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเชื่อใครครับไปเชื่อผู้ที่มีอํานาจในการเจรจานั่นเองนะครับอย่างเช่นบางคนใช้ว่าทําไมครับให้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเจรจากับพวกร้านค้าต่างๆนะครับในการที่ทําไมครับตั้งสินค้าวางขายในห้างสรรพสินค้าเงี้ยร้านค้าย่อยๆมันจะไปมีอำนาจอะไรอะครับนักศึกษาเนาะก็ต้องทำไมครับทำตามนะครับผู้บริหารห้างสรรพสินค้านั่นแหละเขาบอกอะไรเราก็ต้องทำตามไม่งั้นเราจะอยู่ได้ไหมใช่ไหม

0: วิธีที่3นะครับก็จะเป็นการให้สินบนนะครับอาจจะเป็นการให้ทรัพย์สินนะครับของขวัญหรือว่าประโยชน์อื่นใดนะครับแก่อะไรครับบุคคลอื่นหรือที่เราได้ยินบ่อยๆก็คืออาจจะเป็นใครครับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเนี้ยเพื่อให้ทํางานเร็วขึ้นหรือว่าเพื่อให้ทําไมครับตอบสนองต่อประโยชน์ที่เราต้องการนั่นเองวิธีที่4นะครับก็จะเป็นการล็อบบี้เนาะก็จะมีลักษณะนะครับเมื่อตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์นะครับพยายามชักชวนนะครับกลุ่มเรานะครับให้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำไมครับสนับสนุนเสียงส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อบบี้เนาะวิธีที่5นะครับก็จะเป็นการหัวประมูลนะครับก็จะเป็นการตกลงกันนะครับที่ทำไมครับจะไม่มีการแข่งขันกันนะครับในการประกวดราคาหรือว่าประมูลนะครับในงานนั่นเองเพื่อให้บุคคลนะครับที่ทำการประมูลนะครับได้งานชิ้นนั้นไปแล้วก็เอาเงินหรือว่าผลประโยชน์ทำไมครับมาแบ่งให้กับส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ผู้สนับสนุนหัวประมูลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหัวประมูลเนาะแต่การหัวประมูลอย่างเงี้ยนักศึกษานะครับส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินในส่วนของอะไรครับการทำงานภาครัฐเนาะสิ่งนี้ก็ไม่ดีเนาะนักศึกษาทำให้ทำไมครับรัฐนะครับเสียงบประมาณโดยใช่เหตุนะครับถ้ามันมีการหัวประมูลกันที่จริงใจเนาะมันก็อาจจะมีการทำไมครับบิดราคาที่มันต่ำลงแต่ถ้าเรามีการสนับสนุนการหัวประมูลนะครับราคาที่ตั้งไว้มันก็จะทำไมครับสูงขึ้นเพราะว่าอะไรไม่มีใครมาแข่งนั่นเองนะครับให้กดราคาที่มันต่ำลงเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้ประโยชน์นะครับจากความลับทางการค้านะครับเป็นการใช้ข้อมูลนะครับที่ยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับหรือว่าเป็นความลับแล้วเราทำไมครับไปเผยแพร่ออกไปโดยที่ทำไมครับคู่เจรจาหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เขามาเจรจากับเราเขาก็ไม่รู้เขานึกว่าเราปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราวางไว้ก็ทำให้ทำไมครับคู่เจรจาอาจจะไม่ครับเสียผลประโยชน์หรือว่าถ้ามารู้ที่หลังอ่ะอาจจะมีการทำไมครับล้มเลิกการเจรจาเหล่านั้นไปได้ความสัมพันธ์ระยะยาวหรือว่าในอนาคตที่เราจะทำงานร่วมกันหรือว่าเจรจาต่อรองร่วมกันมันก็จะทำไมครับจบสิ้นกันไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้นะครับเป็นวิธีที่ขัดต่อจริยธรรมเนาะการที่ผู้เจรจาหรือว่าคู่เจรจาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องมีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าจะใช้วิธีการเจรจาแบบไหนเพื่อให้ความสัมพันธ์นะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับสามารถต่อยอดไปได้ด้วยดีนั่นเองครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์กับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาก็มาพบกับหน่วยแรกนะครับของชุดวิชา32319นะครับการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับซึ่งเป็นหน่วยแรกนะครับของชุดวิชานี้เนี่ยก็มีชื่อหน่วยว่านะครับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยเราก็จะแบ่งนะครับประเด็นเนื้อหาเนี่ยเป็น3ตอนด้วยกันนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเลยนะครับก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับต้องเป็นทางธุรกิจสมัยใหม่ด้วยนะครับสำหรับตอนที่2และตอนที่นะครับอาจารย์ก็จะบรรยายนะครับในลำดับถัดไปก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการสื่อสารทางธุรกิจแล้วก็การสื่อสารทางธุรกิจในยุคใหม่นี้นะครับก็คือยุคดิจิตอลนะครับครับเราไปดูนะครับในประเด็นแรกนะครับซึ่งเป็นตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับเรามาดูในส่วนของความหมายกันก่อนนะครับก็คือการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการนะครับส่งและก็รับนะครับทั้งรับทั้งส่งนะครับแต่ว่าต้องส่งก่อนนะครับถึงจะรับได้นะส่งและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับกับการดำเนินนะครับธุรกิจนะก็เป็นการส่งต่อข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจนี่แหละนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทภายในองค์กรนะครับหรือภายนอกบริษัทหรือภายนอกองค์กรนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการสื่อสารทางธุรกิจก็คือเป็นกระบวนการนะครับอาจารย์ย้ำว่าเป็นกระบวนการทั้งรับแล้วก็ส่งนะครับข้อมูลนะทีนี้นะครับความสำคัญนะครับของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก่อนเลยก็คือการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญต่อตัวบุคคลนะครับของผู้สื่อสารเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่วยให้บุคคลเนี่ยนะครับเมื่อมีการสื่อสารแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้บุคคลเนี่ยที่เป็นผู้สื่อสารเนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับมีการโน้มน้าวนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นพ้องนะครับไปในทางเดียวกันนะครับก็ทำให้ผู้ที่ส่งสารเนี่ยนะครับได้สื่อความหมายความในใจหรือว่าความต้องการของตัวเองนะครับแก่ผู้รับสารนั่นเองนะครับประการที่2นะครับการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์การนะครับหรือต่อบริษัทเพราะว่าในบริษัทหรือว่าในองค์การในธุรกิจในหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยย่อมต้องมีการสื่อสารเพราะว่าช่วยให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความพร้อมนะครับช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับกับโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงทางธุรกิจได้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะการสื่อสารเนี่ยมันช่วยให้นะครับเรามีบรรยากาศหรือว่าการสร้างบรรยากาศนะครับช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะครับมีความสามัคคีในหมู่ของผู้ที่รับสารนะครับหรือในองค์กรก็ดีนะครับหรือในผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการสื่อสารก็ดีนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจครับจริงๆเนี่ยไม่ว่าเป็นการสื่อสารทางธุรกิจหรือว่าการสื่อสารแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มักจะมีรูปแบบที่สำคัญนะครับอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการสื่อสารด้วยวจนภาษานะครับการสื่อสารด้วยวจนภาษาก็อย่างเช่นที่อาจารย์กำลังพูดอยู่เนี่ยแหละครับคือการใช้ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนนะครับในการสื่อสารนะครับอันที่2นะครับมีวจนะแล้วก็ต้องมีการสื่อสารด้วยวจนภาษาคือการไม่ได้ใช้ภาษานะครับแต่ใช้อะไรครับกิริยาท่าทางนะครับสีหน้านะครับแสดงนะครับแสดงความต้องการหรือแสดงความรู้สึกของผู้ส่งสารนั่นเองนะครับอันที่3นะครับก็คือการสื่อสารด้วยภาพอันนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งๆนะครับกึ่งๆระหว่างวจนภาษากับวจนภาษา นะครับคือไม่ได้ใช้ภาษาแล้วก็ไม่ได้ออกอากัปกิริยาอาการอะไรแต่ใช้ภาพการเป็นตัวแทนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเราใช้การสื่อสารในรูปแบบนี้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโมจิต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันนะครับต่างๆเนี่ยเราก็ใช้นะครับตัวการสื่อสารด้วยภาพด้วยอีโมจิอะไรเหล่านี้นะครับในการสื่อสารกันนะครับอันต่อไปเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงบริบทนะครับของการสื่อสารนะบริบทของการสื่อสารเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันนะครับบริบทของการสื่อสารก็คือสภาพแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์นะครับในการสื่อสารที่ในธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องเผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในบริษัทเราเองนะครับเรียกว่าการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยแหละครับที่ต้องคุยกับหัวหน้าคุยกับลูกน้องคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับเหล่านี้ก็จะต้องเป็นก็ต้องมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสื่อสารบริบทที่2ก็คือเรื่องของการสื่อสารผ่านเอกสารครับเอกสารตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันทึกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเป็นการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลนะครับเครื่องมือดิจิตอลก็จะต้องมีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการ เป็นเครื่องมืออีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆเนี่ยนะครับการสื่อสารอันที่4นะครับก็คือการสื่อสารทางการตลาดอันนี้เป็นการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งเป็นการสื่อสารภายนอกแล้วนะครับเราจะสื่อสารการตลาดยังไงนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าใจและได้รับรู้ถึงคุณภาพคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับที่เราต้องการจะขายนะครับให้กับลูกค้านะครับอันที่5ครับก็คือการนำเสนอทางธุรกิจนะครับเราจะเห็นได้ว่า เวลาบริษัทต่างๆเนี่ยมีโมเดลหรือมีสินค้าใหม่ๆอะไรออกมาเนี่ยก็มักจะจัดงานอีเวนต์นะครับและใช้ระดับ CEO นะครับมานำเสนอสินค้าบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะเห็นนะครับอันที่6นะครับคือการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะครับการสื่อสารเพื่อการจ้างงานเนี่ยก็เป็นการสื่อสารภายนอกเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการนะครับจะรับสมัครงานนะครับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับว่าตอนนี้นะครับขณะนี้บริษัทมีการเปิดรับสมัครแล้วนะเมื่อมีคนมาสมัครก็ต้องมีการสื่อสารนี่ครับนะก็ต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับมีการเรียกมาดูท่าทางนะครับกิริยาบุคลิกนะครับหน่วยก้านต่างๆว่าสามารถที่จะเข้ามาทำงานนะครับในบริษัทของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการสื่อสารเพื่อการจ้างงานซึ่งนะครับบริบทต่างๆเหล่านี้นะครับนักศึกษาทั้ง6บริบทเนี่ยนะครับก็นักศึกษาจะได้เรียนนะครับเรียนรู้อย่างละเอียดในโมดูลหรือในหน่วยถัดไปนะครับในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เรียกง่ายว่าอินโทรนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอันต่อไปนะครับคือองค์ประกอบนะครับของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยมีด้วยกันนะครับอยู่7นะครับองค์ประกอบด้วยกันอันแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสารหรือข้อความนะครับก็จะต้องมีข้อความนะครับส่งไปนะครับถ้าไม่มีข้อความก็คงไม่มีการสื่อสารนะครับอันที่2ก็คือผู้ส่งสารผู้ที่เปล่งข้อความหรือเขียนข้อความหรือส่งข้อความไปนะครับอันที่3ก็คือผู้รับสารอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่รับนะครับข้อความจากผู้ส่งสารนะครับอันที่4นะครับก็เป็นช่องทางการสื่อสารอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางที่ใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ส่งอีเมลนะครับหรือจะเป็นการวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับบริบทที่ใช้ในการสื่อสารก็คือสถานการณ์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารตามที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับที่มี6บริบทนะครับอันที่6นะครับการสื่อสารทุกอย่างมีสิ่งรบกวนนะครับหรือเราเรียกว่า noise นะครับสิ่งรบกวนเหล่านี้นะครับเรานะครับในฐานะนักสื่อสารก็จะต้องมีการจัดการนะครับสิ่งรบกวนก็อาจจะเป็นเสียงรบกวนนะครับบรรยากาศที่มันรบกวนนะครับต่างๆนะครับอันสุดท้ายก็คือฟีดแบ็กนะครับคือการตอบกลับนะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้รับสารที่จะแสดงออกยังไงต่อสารที่เราได้นะครับ ซึ่งกระบวนการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยก็ตามที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีผู้ส่งสารมีข้อความนะครับผู้ส่งสารก็ส่งสารไปนะครับมีการแปลงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นข้อความแล้วก็ส่งไปตามช่องทางนะครับผู้รับสารก็ได้รับสารนะครับในบริบทของการสื่อสารนะครับต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วทั้ง6บริบทนะครับทำการบริบทเหล่านี้ก็จะมี noise นะครับหรือว่าสิ่งรบกวนที่จะต้องจัดการนะครับทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งสุดท้ายครับเรื่องของคุณลักษณะนะครับ6ประการของนักสื่อสารที่ดีนะครับอันแรกครับก็ควรจะตระหนักรู้ในตัวเองนะครับก็คือพิจารณาครับว่าพฤติกรรมเนี่ยของเราในการสื่อสารเนี่ยเราส่งผลต่อผู้อื่นยังไงนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความสามารถในการปรับตัวเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเนี่ยตามสถานการณ์การสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือความซับซ้อนทางปัญญาก็คือเป็นระดับของความรู้ความคิดนะครับที่จะตีความนะครับโดยเฉพาะผู้รับสารนะครับฟังอะไรเนี่ยนะครับที่สุภาษิตเขาบอกว่าฟังไม่ได้สับนะครับอย่าไปจับมากระเดียดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่จะต้องตีความให้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับมีความเข้าอกเข้าใจครับคือมีความสามารถในการระบุความรู้สึกได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มี EQ ที่ดีนะครับคือรู้จักนะครับมีความสามารถในการที่จะเข้าอกเข้าใจนะครับและสุดท้ายก็คือมีคุณธรรมมีจริยธรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะ6ประการนะครับของนักสื่อสารที่มีความสามารถครับครับสำหรับตอนที่2นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับวัฒนธรรมเนี่ยมีผลแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการสื่อสารนะครับแต่จะมีผลและมีความสำคัญยังไงเนี่ยนะครับเรามาดูในเนื้อหาช่วงแรกกันก่อนนะครับวัฒนธรรมหรือ culture เนี่ยก็คือสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับหรือภาษาที่ใช้ร่วมกันความเชื่อค่านิยมนะครับบรรทัดฐานนะครับที่คนหรือกลุ่มคนเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นหรือว่าใช้ร่วมกันนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมทีนี้เมื่อคำว่าวัฒนธรรมมารวมกับการสื่อสารเนี่ยมันเลยเกิดนะครับคำนึงขึ้นมานะครับก็คือเป็นคำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนะครับคำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มันมีมาจากพื้นเพนะครับหรือมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ในการสื่อสารเพราะว่าเราคงไม่ได้สื่อสารกับคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกับเราบางทีเนี่ยในองค์กรหรือในบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทระดับโลกเนี่ยเรามักจะเห็นนะครับคนที่ต่างเชื้อชาตินะครับต่างศาสนาต่างที่มาต่างสัญชาตินะครับมารวมอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่จะสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยเราจะพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมยังไงนะครับอันดับแรกครับจะต้องเคารพก่อนเลยครับเคารพแล้วก็รับรู้เห็นคุณค่านะครับของความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่มองว่ามันเป็นเรื่อง

เรื่องที่เป็นความแตกแยกนะครับแต่ขอให้มองว่าการหรือการมีความแตกต่างนะครับในองค์กรเนี่ยมันมีมุมมองการทำงานที่หลากหลายนะครับอันที่สองนะครับคนที่จะสื่อสารเนี่ยควรจะมีความใฝ่รู้เกี่ยวกับ

ะครับกับผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นเพื่อที่จะ เรียนรู้นะครับอันที่3ครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับก็คือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับเราอาจจะไม่ควรนะครับที่จะยึดติดกับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมเดิมนะครับโดยเพราะวัฒนธรรมเดิมที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือว่าไม่ได้ส่งเสริมนะครับคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ดีนะครับในธุรกิจนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้เนี่ยในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมภายในองค์กรเนี่ยนะครับจะทำยังไงได้บ้างนะมันก็มีนะครับนักวิชาการก็บอกมาว่าในการที่จะปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยอันดับแรกเลยครับคือเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกน้องเราไม่ได้เป็นผู้นำแต่เราสามารถมีภาวะการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่มีความแตกต่างเนี่ยมีการยอมรับนะครับอันที่สองครับพัฒนาอุปนิสัยในการสื่อสารที่ครอบคลุมนะครับหมายความว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับในวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมักจะมีนะครับการสื่อสารที่เป็นวัฒนธรรมแบบกลางๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยมาจากวัฒนธรรมหนึ่งนะครับคู่สนทนาหรือคู่สื่อสารของเราเนี่ยมาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยอาจจะต้องนะครับปล่อยวางวัฒนธรรมของตัวเองลงนะครับในส่วนที่มันอาจจะแตกต่างจากคู่สนทนามากๆนะครับโดยใช้การสื่อสารนะครับในวัฒนธรรมที่มันเป็นกลางๆมากที่สุดนะครับอันดับ3ครับคือการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งครับในหน่วยงานหรือในองค์กรหรือในบริษัทบางบริษัทหรือหลายบริษัทเลยเนี่ยอาจจะมีนะครับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเนี่ยเป็นคนชาติพันธุ์นะครับเป็นชาวเขาชาวดอยนะครับหรือว่าเป็นชาวต่างด้าวนะครับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเหล่านี้นะครับมักจะอาจจะถูกเหยียดหยามนะครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านนะเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนเขาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นปากเป็นเสียงให้นะครับเพราะว่านักวิชาการหลายคนบอกครับการเป็นปากเป็นเสียงของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เป็นชาติพันธุ์หรือชาวต่างด้าวนะครับหรือผู้ด้วยโอกาสเนี่ยมักจะได้รับคำการยอมรับมากกว่าให้พวกเขาเนี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงสื่อสารนะครับในการที่เราจะอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมเนี่ยที่ต่างกันนะครับต่อไปเนี่ยคือการทำความเข้าใจนะครับกับวัฒนธรรมที่แตกต่างครับเวลาเราสื่อสารนะครับไม่ว่าจะกับคนจีนคนฝรั่งคนแขกนะครับหรือคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสื่อสารเนี่ยนะครับด้วยวัจนภาษาเนี่ยอันนี้เป็นการสื่อสารแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางๆใช่ไหมครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางประเทศก็ไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอื่นนะครับเขาก็มีความชาตินิยมยืนยันในภาษาของตนนะครับเราก็จำเป็นนะครับจริงๆแล้วก็จำเป็นที่ต้องเรียนมากกว่าภาษาอังกฤษครับอาจจะเรียนภาษาอื่นนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีบ้างนะครับภาษาอิตาลีบ้างเยอรมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามความสะดวกหรือตามความจำเป็นที่เราต้องใช้ภาษานะครับอันที่สองครับการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาครับจะเห็นได้จากสไลด์นะครับหรือว่าจากในเอกสารการสอนก็ดีนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจะมีรหัสมือนะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาเนี่ยนะครับการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์เดียวกันบางครั้งในแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการโชว์นะครับเครื่องหมายที่เราเรียกว่าโอเคแบบนี้นะครับบางประเทศเนี่ยถือเป็นคำหยาบด้วยซ้ำนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้นะครับจากในสไลด์นะครับอันที่3ครับคือการมุ่งเน้นเป็นรายบุคคลหรือรายทีมนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างบางทีก็มุ่งเน้นเป็นรายบุคคลบางทีก็มุ่งเน้นเป็นทีมนะครับการให้ความสำคัญกับเวลานะครับโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเวลานะครับแล้วอันที่5นะครับก็คือการรักษาระยะห่างนะครับโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยนะครับอาจจะต้องรักษาระยะห่างบ้างอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างๆนะครับของคนต่างๆนะครับสุดท้ายครับการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็คือเรียน

ศึกษาวัฒนธรรมอื่นนะครับการเรียนภาษาอื่นบ้างนะครับการเขียนให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการเขียนอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยทำลายกำแพงเรื่องวัฒนธรรมได้แล้วก็การพูดและฟังอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นที่สิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการสื่อสารกับวัฒนธรรมที่แตกต่างครับครับสำหรับตอนที่3นะครับที่เป็นตอนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะครับเรื่องของการสื่อสารในยุคสมัยใหม่นี้นะครับก็คือที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลนะครับการสื่อสารในยุคดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ทันสมัยขึ้นซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับในยุคนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกันครับเดิมเนี่ยนะครับการที่ตอนที่เราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยคนก็มักจะทำงานร่วมกันแบบเผชิญหน้าใช่ไหมครับแต่สมัยนี้นะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ต่างที่ต่างทางนะครับก็สามารถที่จะอาจจะเป็นการประชุมแบบออนไลน์หรือการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือวิดีโอคอลเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ในคนละซีกโลกนะครับก็ใช้เทคโนโลยีนะครับการสื่อสารนะประโยชน์นะครับของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอันแรกเลยนะก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารครับช่วยให้สร้างข้อความได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ประหยัดเวลานะครับอันที่2ครับขจัดอุปสรรคในการสื่อสารครับเรื่องของระยะทางนะครับเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับแสดงให้เห็นว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ทันสมัยนะครับอันที่4ครับสร้างแล้วก็รักษาเครือข่ายทางธุรกิจนะครับก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์นะครับเครือข่ายทางธุรกิจนะครับแม้จะอยู่คนละซีกโลกนะครับทีนี้ประเด็นนะครับที่ควรคำนึงในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับไม่สามารถทดแทนการสื่อสารได้ทั้งหมดนะครับบางทีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นสายตาอากัปกิริยาบางทีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสนะครับไม่ได้สัมผัสก็คือไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวหรือว่าไม่ได้ เห็นกันแบบจริงๆนะครับก็เลยทำให้การสื่อสารอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารอยากจะบอกความหมายทั้งหมดก็ได้นะครับอันที่2ครับระวังเรื่องของปริมาณข้อมูลที่มันมากเกินไปนะครับอาจทำให้รบกวนคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาส่งไลน์นะครับเขาส่งกันข้อความสั้นๆนะอันนี้ก็พิมพ์เป็นข้อความยาวๆอย่างเงี้ยบางทีคนก็ไม่อยากจะอ่านนะครับหรือส่งอีเมลนะครับพิมพ์ข้อความเป็นหน้าเลยอะไรเงี้ยนะครับครับอันที่3ครับก็คือใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับก็คือระมัดระวังนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการโพสต์การแชร์นะครับหรือแม้แต่การคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่เวลาที่ทำงานนะครับก็ไม่ควรจะใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวในเวลาทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่งามนักไม่เหมาะสมนะครับอันที่4ครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือครับก็คือก่อนที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยเพื่อไม่ให้การสื่อสารมันผิดพลาดเนี่ยสร้างความคุ้นเคยกับตัวเครื่องมือก่อนเลยครับจะได้รู้ครับว่าเครื่องมือเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องนั่งคลุกกับมันสักคืนนึงนะครับเพื่อที่จะรู้ฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยไม่สะดุดนะครับอันที่5ครับก็คือการตีความข้อมูลครับบางทีข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเนี่ยมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนพิมพ์ผิดบ้างนะครับเว้นวรรคผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังครับเพราะว่าทำให้การสื่อสารเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้นะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างนะอันที่1นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารทางสังคมครับหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนก็รู้จักดีครับ Facebook Twitter นะครับหรือ X นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีภายในองค์กรอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือ VPN นะครับอันที่2ครับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตนะครับระบบ 5G 4G อะไรก็ว่าไปนะครับอันที่3นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารอัจฉริยะอันนี้
ทันสมัยขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้มากแล้วด้วยก็คือเรื่อง

ของ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แอปพลิเคชัน AI ต่างๆเนี่ยออกมาให้เราใช้นะครับฟรีบ้างเสียเงินบ้างนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกุญแจนะครับความสำเร็จนะครับในการสื่อสารในยุคดิจิตอลครับนะซึ่งมันมีตัวภาษาอังกฤษอยู่4ตัวด้วยกันนะครับมันรวมกันแล้วเนี่ยตัวหน้าของมันเนี่ยเป็นคำว่า keys ซึ่งแปลว่ากุญแจนะครับตัว K ตัวแรกนะครับก็คือknow yourself ก็คือการรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองก็คือว่าเราเนี่ยต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับอันที่2ก็คือประเมินบริบทครับก็คือประเมินบริบทในการสื่อสารนะครับบางทีเราเรียกว่าบริบททางวิชาชีพนะครับเพราะว่าเรากำลังคุยกันในบริบทของการสื่อสารในธุรกิจนะครับก็คือประเมินครับว่า เราคุยหรือสื่อสารในบริบทอะไรนะครับอันที่3ครับก็คือการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารของตัวเองครับคือเราต้องประเมินครับว่าการสื่อสารของเราเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นเข้าใจไหมนะครับบริบทอาจจะถูกต้องครับแต่การสื่อออกไปเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อที่ไม่เข้าใจสุดท้ายนะครับถอยกลับมาแล้วก็ไต่ตรองนะครับเมื่อการสื่อสารจบลงแล้วเนี่ยควรจะพิจารณานะว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะได้ปรับปรุงนะครับทีนี้ครับทักษะดิจิตอลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีหลายทักษะเลยครับถ้าทุกคนมีทักษะเหล่านี้แสดงว่าทุกคนมีทักษะดิจิตอลที่ดีนะซึ่งมันประกอบไปด้วยนะครับการสร้างเอกสารที่เป็นเอกสารดิจิตอลการเขียนข้อความอันนี้ทุกคนอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับการเขียนข้อความอีเมลอะไรต่างๆนะครับการเชื่อมโยงข้อความนะครับการใช้สื่อต่างๆหรือแม้แต่การเล่นเกมนี่ก็เป็นทักษะดิจิตอลด้วยนะครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับสุดท้ายการเขียนโค้ดนะครับซึ่งก็เป็นทักษะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสำหรับการสื่อสารว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับเรื่องของคลาวด์นะครับคลาวด์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่บนอากาศธรรมดาเวลาเราจะประมวลผลอะไรเนี่ยเราจะใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านของเราใช่ไหมแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยยุคดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลนะครับผ่านผู้ให้บริการต่างๆนะครับก็อย่างตามสไลด์ที่อาจารย์ได้โชว์เหล่าผู้ให้บริการเนี่ยก็มี Amazon มี Google นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเทคโนโลยีที่2นะครับก็คือระบบโทรศัพท์แบบ VoIP นะครับถ้าพูดแบบนี้หลายคนงงแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของวิดีโอคอลนั่นแหละนะครับสกายก็ดีนะครับหรือว่าโทรไลน์แบบเปิดกล้องอย่างเงี้ยนะครับหรือ Facebook อย่างเงี้ยอันเนี้ยเหล่านี้ถือเป็นระบบโทรศัพท์แบบ VoIP นะครับอันที่3ครับอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะก็คืออุปกรณ์ที่มนุษย์เนี่ยเอามาสวมใส่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแว่นนะครับที่เป็นแว่นแบบ AR VR อะไรอย่างเงี้ยนะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบสมาร์ทวอชอย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันที่4ครับการรู้จำเสียงครับการรู้จำเสียงเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างก็คือ Siri Siri เนี่ยก็จะโต้ตอบกับเราได้นะครับอันที่5ก็คือการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์นะครับการนำเสนอเนี่ยสามารถนะครับใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้เดี๋ยวนี้ก็นิยมนะครับ Canva นะครับซึ่งก็มีแบบเสียเงินด้วยนะครับแต่ถ้าจะเกิดอยากใช้ฟรีเนี่ยนะครับ PowerPoint เนี่ยนะครับก็ฟรีนะครับอันที่6ครับก็เป็นโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้ว Facebook นะครับ Instagram นะครับ TikTok X นะครับอันที่7นะครับบล็อกพอดแคสต์แล้วก็วิกิเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยแต่เสียงสื่อสารด้วยเสียงไม่มีภาพนะครับพวกบล็อกพวกพอดแคสต์นะครับและอันสุดท้ายครับอันที่8คือการประชุมออนไลน์นะครับโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Zoom ก็ดีนะครับMicrosoft Teams อะไรต่างๆนะครับสำหรับใช้ประชุมออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆในการสื่อสารในยุคดิจิตอลนี้นะครับ

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอชนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society วันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอดีตวิศวกรบริษัท IBM ประเทศไทยบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกและอดีตนักบินที่พาผู้โดยสารกว่า400คนต่อเที่ยวเดินทางข้ามทวีปด้วยเครื่องบิน Boeing 747ซึ่งในอดีตนะครับเครื่องบิน Boeing 747ลำมหึมานี้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าท่านจะมาแชร์เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปพบกันในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ
1: กับผมหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลแล้วก็ปู่ผมก็คือกรมหลวงสัมประสิทธิประสงค์ชื่อของท่านก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชซึ่งผมก็ได้รับเกียรติมาใช้เป็นหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลอยู่คนเดียวในแฟมิลี่เลยครับภูมิใจมากนะครับอันนี
2: ้ท่านเป็นหนึ่งในหลานปู่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่37ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่วัยเยาว์หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านป้าคือหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรจุฑาทุตพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์โดยพำนักอยู่กับท่านป้าในวังเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อถึงวัยเรียนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลเข้าศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนเฉลิมโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวังเพชรบูรณ์เข้าศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนปานพันธ์วิทยาจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเข้าเรียนที่ Bestone School และที่ Aeronautical College ในสาขาด้านการบินจนจบการศึกษาก็เดินทางกลับมาประเทศไทย
1: เรียนที่อังกฤษครับ Aeronautical Engineering คือเป็นเรียกว่าเป็นช่างเครื่องบินนั่นแหละสนใจในเรื่องการบินมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับกลับมาก็เลยเข้าการบินไทยแล้วก็ได้เป็นนักบิน
2: หลังจากนั้นท่านก็มาทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะอายุในวัย82ความรู้ด้านวิศวกรรมการบินความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะเชิงช่างที่ติดตัวมาทุกวันนี้ท่านก็ยังคงประกอบสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เองซ่อมแซมบำรุงรักษาติดตั้งโปรแกรมและประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆภายในบ้านของท่านมากมาย
1: ถ้าถามชาวบ้านเขาว่าเคยเห็นไหมแบบนี้ชาวบ้านเขาคงตกใจคงไม่มีใครมีเมมโมรี่การ์ดได้มากขนาดนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยราคาค่างวดซื้อใหม่ๆก็เกือบแสนก็ไปแล้วเป็นพวกแรมพวกแรมทั้งหลายหน่วยความจำมีเยอะสแปร์มีเยอะตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วอันแรกที่ใช้มันใช้ได้อยู่บางทีไอ้พวกดิจิทัลนี่เราก็เรียกว่าถ้าเจออย่างเข็มนี่จะดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆเรารู้ว่ามันทำงานคาดว่าหูหาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมีติดตัวไว้เท่านั้นนะฮะเผื่อจำเป็นต้องใช้ถ้าเขาเรียกใช้ขึ้นมาเราก็จะใช้ได้เลยเวลามีพระมาสวดที่บ้านหรืออะไรอย่างนั้นเราก็ใช้อันนี้ได้คู่มือสวดมนต์ได้ประโยชน์เยอะพวกนี้ทุกอันจะมีแม่เหล็กติดหมด เป็น system operator อยู่4ปีแล้วก็เลื่อนเป็น co-pilot คือรองจากกัปตันอีก4ปีคือ co-pilot นี่มีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับทางภาคพื้นดินแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าฟังคำสั่งกัปตันจะสั่งอะไรมาให้ทำอะไรต่ออะไรถ้ากัปตันเขาจะอยากจะพักขึ้นมาเขาก็ให้นักบินที่2คือโคไพลอตบินแทนเราก็บินแทนได้บินอย่างกรุงเทพลอนดอนอย่างเงี้ยถ้าขืนนั่งบินไปนี่ก็ตายก่อนสู้ไม่ไหวก็กดออโต้ไพลอตเขาก็ทำงานไปตามเวย์พอยท์ที่เราเซตเอาไว้แต่ว่าโคไพลอตก็มีหน้าที่จะต้องรีพอร์ตว่าขณะนี้เราถึงจุดไหนแล้วภาคพื้นดินอยู่ตรงไหนก็ต้องแจ้งเขาตลอดเวลาคือโคไพลอตนี่ห้ามนอนเด็ดขาดต้องทำงานตลอด Flight Engineer ก็มีไว้ดูแลพวกเครื่องวัดถ้าเครื่องวัดเสียหรืออะไรนี่เขาก็โอกาสที่จะแก้ไขได้เขาก็มีได้อยู่แล้วแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับส่วนใหญ่เรียบร้อยตลอด
3: เรามาทำความรู้จักกับเครื่องบินจัมโบ้4เครื่องยนต์ที่ท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลกล่าวถึงนั่นคือเครื่องบินโบอิ้ง747กันสักหน่อยก่อนนะครับเครื่องบินโบอิ้ง747กำเนิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1960ในช่วงที่โลกของการบินกำลังก้าวสู่ยุคใหม่หลายสายการบินยักษ์ใหญ่ได้มองหาเครื่องบินไอพ่นโดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารที่มีใช้กันอยู่ในขณะนั้นเพื่อเป้าหมายสำคัญคือลดอัตราค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งในทางลงนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทีมวิศวกรบริษัทโบอิ้งจนเมื่อโบอิ้ง747ถูกเผยโฉมออกมาในปี1968และเริ่มให้บริการครั้งแรกกับสายการบินแพนแอมโลกก็ต้องตะลึงกับขนาดที่ยิ่งใหญ่จนเครื่องบินโบอิ้ง747ได้รับฉายาว่าจัมโบ7อีกทั้งเป็นเครื่องบินที่มีพิสัยบินระยะไกลมากสามารถบินเดินทางเชื่อมต่อทวีปต่างๆได้โดยไม่ต้องหยุดพักซึ่งในยุคนั้นยังไม่เคยมีเครื่องบินโดยสารรุ่นใดสามารถทำได้มาก่อนสำหรับประเทศไทยเครื่องบินโบอิ้ง747ได้เข้ามาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและศักยภาพของการบินไทยโดยเข้าประจำการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับเที่ยวบินพิสัยไกลทำให้การบินไทยสามารถบินตรงไปยังจุดหมายสำคัญทั่วโลกได้โดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยครั้งและเป็นกำลังหลักในเส้นทางบินข้ามทวีปที่ยาวนานต่อเนื่องมากกว่า30ปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าของการบินไทยในปัจจุบันการบินไทยได้ปลดระวางฝูงบินโบอิ้ง747ทั้งหมดแล้วโดยปลดเครื่องลำสุดท้ายในปีพุทธศักราช2567เป็นการปิดฉากตำนานของราชินีแห่งท้องฟ้าในการบริการเชิงพาณิชย์ของการบินไทยอย่างเป็นทางการ
1: เรียกว่าเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะว่างั้นเถอะที่ว่าได้บังคับเครื่องบินลำผู้โดยสารเกือบ400คนแล้วเวลาเราบินเองกับตันไปพักผ่อนเราบินเองก็ต้องระวังทุกอย่างเหมือนกับที่กับตันก็ระวังก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับพูดง่ายๆไม่ทราบว่าพวกนักบินF-16 หรืออะไรพวกนั้นเขาจะมีความรู้สึกแบบผมไหมเขาคงไม่มีเพราะเขาบินคนเดียวเขาบินคนเดียวเขาต้องระวังตัวเองตลอดแต่เราต้องระวังทั้ง400คนเพราะรับผิดชอบต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังฟังทุกอย่างว่ามีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าทางภาคพื้นดินเขาจะมอนิเตอร์เราด้วยเรดาร์ตลอดแล้วก็ฟังทุกอย่างเขาจะรู้ว่าอะไรมันใกล้เราไหมหรืออะไรเขาจะเตือนเราตลอดต้องคอยตื่นตลอดนะฮะหลับไม่ได้เลยรับผิดชอบชีวิต400คนนี่ก็น่าภูมิใจอยู่เหมือนกัน
0: ท ท่านผู้ชมครับอดีตนักบินในตำแหน่งโคไพลอตคนเก่งของเราท่านก็มีช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับโรคประจำตัวด้วยเหมือนกันโดยผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมมาติดตามกันนะครับว่าท่านดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรให้มีความสุขครับ

0: ช้านี่ก็ตื่น 5:30 ทุกวันเวลานอนก็ไม่เกิน 2:00 ก็หลับแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็เข้าห้องน้ำทุก3ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแล้วแต่อารมณ์เรานะฮะก็ตื่นขึ้นมาก็ทานข้าวเช้าแล้วก็เข้าห้องทำงานก็ส่วนใหญ่ก็คอมพิวเตอร์นั่นแหละเดินดูตามของเก่าๆหยิบมาดูบ้างอะไรบ้างเปิดดูรูปเก่าๆอะไรพวกนั้นประจำแล้วก็ดูหนังดูละครมีหนังเป็นร้อยๆเรื่องเลยน้ำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงผสมกันแล้วก็แต่ตอนหลังนี่ภรรยาแนะนำว่าควรจะกินน้ำเปล่าเยอะๆหน่อยก็เลยหันมาทานน้ำเปล่าเยอะหน่อย
1: การเอาชนะใจตัวเองในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลท่านก็ทำให้เราเห็นว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นรักตัวเองจากที่เคยติดรสชาติหวานๆหอมๆก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าแถมยังบอกกับตัวเองอีกว่าต้องพยายามจิบน้ำบ่อยๆแม้จะไม่กระหายก็ตามเรื่องดื่มน้ำหรือจิบน้ำบ่อยๆอะไรพวกนี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราทำกันทุกวันแต่รู้ไหมคะว่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ง่ายดายอย่างเราคิดนะคะเพราะอะไรนั้นเรามาทำความเข้าใจในผู้สูงอายุเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดูนะคะ
2: วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องที่ใกล้ตัวแต่หลายคนมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนั่นเองท่านผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะขาดน้ำได้ง่ายกว่าในคนกลุ่มวัยหนุ่มสาวนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วก็มาจาก3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้สึกของการกระหายน้ำลดลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับกลไกที่จะคอยแจ้งเตือนสมองว่ากำลังจะขาดน้ำแล้วนะควรที่จะดื่มน้ำเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของความอยากน้ำหรือความกระหายน้ำก็จะลดน้อยลงเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประการที่สองเลยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระวิทยาของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะที่เรียกว่าไตนั่นเองนะครับไตของเราเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการกักเก็บน้ำในร่างกายของเราแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับไตก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเดิมดังนั้นในเรื่องของ

0: การสูญเสียน้ำก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและประเด็นสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดผู้สูงอายุบางคนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งยาบางชนิดนั้นก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการสูญเสียน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของยาขับปัสสาวะนั่นเองนะครับแล้วในเรื่องของการขาดน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดน้ำไม่ว่าจะมากเกินไปหรือเล็กน้อยเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราแทบทั้งสิ้นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อในเรื่องของระดับพลังงานด้วยอย่างเช่นทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็เหนื่อยล้าได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการขาดน้ำในปริมาณที่เยอะๆนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายอย่างเช่นอาจจะเกิดในเรื่องของการสับสนมึนงงหรือในเรื่องของการทรงตัวนั้นแย่ลงได้ซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่นำมาซึ่งในเรื่องของความแทรกซ้อนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเคล็ดลับง่ายๆที่นำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อให้คุณปู่คุณย่านั้นได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันเคล็ดลับข้อที่1ก็คือเราจำเป็นต้องดื่มน้ำให้สม่ำเสมอไม่ควรที่จะรอให้รู้สึกกระหายน้ำก่อนแต่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณน้อยแต่ควรจิบบ่อยๆตลอดทั้งวันนั่นเองดังนั้นการมีแก้วน้ำหรือขวดน้ำวางไว้ใกล้ตัวอยู่เสมอนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้เรานั้นไม่ลืมในเรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองนะครับเคล็ดลับข้อที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างตารางเวลาการกำหนดเวลาที่ต้องดื่มน้ำอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นดื่มน้ำ1แก้วทันทีหลังจากตื่นนอนหรือดื่มน้ำ1แก้วทันทีนะครับเมื่อมีการรับประทานยาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เรานั้นได้รับในเรื่องของการดื่มน้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่3ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากถ้าสมมติว่าในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเดียวอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับเราอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณเยอะๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของซุปผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำเยอะอย่างเช่นแตงโมนะครับหรือแตงกวาเป็นต้นแล้วก็เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องมอนิเตอร์ดูแลในเรื่องของสัญญาณการขาดน้ำของร่างกายของเราอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราดูสีของปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะนั้นมีสีเข้มก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นกำลังขาดน้ำนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยเป็นประเด็นที่มากกว่าในเรื่องของการดับกระหายแต่คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆนะครับควรที่จะลงทุนดื่มน้ำเพื่อที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับดังนั้นขอให้ทุกคนจิบน้ำบ่อยๆเป็นประจำตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็คอยหมั่นสังเกตในเรื่องของสีปัสสาวะก็จะช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ครับ
1: ถ้าเล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินนั้นสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยท่านจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตลอดเรื่อยมานะคะจวบจนเมื่อท่านอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณแปลกๆอย่างเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็มีหัวใจนี่แหละครับความรู้สึกก็คือมันเหนื่อยฮะเหนื่อยแบบเหมือนกับเราไปวิ่งนานๆในแดดร้อนๆเนี่ยเหนื่อยจนกระทั่งหายใจให้คอไม่ทันก็เลยต้องไปตรวจก็ปรากฏว่าลิ้นหัวใจรั่วก็เปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจหมูผ่าหน้าอกเปิดเข้าไปแล้วก็ผ่าหัวใจเอาลิ้นหัวใจที่เสียเนี่ยออกเอาลิ้นหัวใจหมูใส่ก็ไปแทนครั้งที่สองนี่ก็แบบเดียวกันไทเทเนียมเข้าไปแทน
3: เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมพออายุมากขึ้นแล้วมันเหนื่อยง่ายจังอ่อนเพลียตลอดเวลาหลายคนก็อาจจะคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละตามวัยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้
4: ใช่แล้วครับ
3: บางทีอาการที่เราคิดว่าธรรมดาธรรมดาพวกนั้นแหละครับมันคือสัญญาณเงียบๆของภาวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งกันเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาดูกันว่าสัญญาณเตือนของภาวะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงถูกมองข้ามไปได้ง่ายขนาดนั้นอาการยอดฮิตเลยทั้งเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทั่วไปหรือบางทีก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมฟังดูเผินๆก็เหมือนกับอาการของคนอายุเยอะทั่วไปใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความน่ากลัวของมันเพราะมันดูธรรมดาอาจจะไม่ได้เอะใจอะไรเลยแล้วทีนี้อะไรล่ะคือต้นตอที่แท้จริงของอาการพวกนี้คำตอบมันอยู่ที่การทำงานของอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมากๆในร่างกายเรานั่นก็คือลิ้นหัวใจครับลองจินตนาการตามกันง่ายๆแบบนี้นะครับลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับประตูเลยคอยเปิดปิดเพื่อให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องทีนี้ภาวะลิ้นหัวใจรั่วก็คือประตูบานเนี้ยมันปิดไม่สนิทครับมันมีรอยแง้มๆอยู่ตลอดเวลาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บปัญหามันก็เริ่มเกิดตามมาทันทีผลที่ตามมามันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟคเลยครับพอลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทก็จะทำให้มีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องหัวใจเดิมทำให้หัวใจของเราต้องออกแรงบีบตัวมากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับเพราะเมื่อหัวใจต้องทำงานหนักสะสมเป็นเวลานานๆเข้าสุดท้ายมันก็จะเริ่มอ่อนแรงและนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับฟังดูน่ากังวลใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในความน่ากังวลก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยการรักษาภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วคือพอได้ยินคำว่าผ่าตัดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในยุคนี้เนี่ยทั้งปลอดภัยและให้ผลการรักษาที่ดีมากๆเลยครับหลักการของมันก็ง่ายมากๆเลยครับก็คือคุณหมอจะเข้าไปเอาลิ้นหัวใจอันเดิมที่มันเสื่อมสภาพหรือที่มันรั่วออกแล้วก็ใส่ลิ้นหัวใจอันใหม่ที่ดีเข้าไปแทนที่แค่นี้เองครับประตูบานนั้นก็จะกลับมาปิดสนิทเหมือนเดิมทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติหัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักต่อไปทีนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการทำความเข้าใจทางเลือกที่เรามีครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่สำคัญมากๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราโดยทั่วไปแล้วนะครับลิ้นหัวใจเทียมที่จะนำมาเปลี่ยนเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2ชนิดหลักๆซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ข้อควรพิจารณาที่แตกต่างกันไปมาดูกันที่แบบแรกก่อนนะครับคือลิ้นหัวใจชีวภาพตัวนี้จะทำมาจากเนื้อเยื่อของสัตว์ครับข้อดีที่สำคัญมากๆเลยก็คือคนไข้ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตก็เลยจะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุมากๆส่วนแบบที่2เรียกว่าลิ้นหัวใจกลไกครับทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างพวกไทเทเนียมข้อดีก็คือมันทนทานมากๆอายุการใช้งานยาวนานสุดๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าคนไข้จะต้องทานยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเลยครับแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับเป้าหมายปลายทางของการรักษาก็เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่ง
4: แม้ว่าในวันนี้ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งควบคุมเครื่องบินบนท้องฟ้าแล้วแต่ว่างานอดิเรกก็ยังวนเวียนอยู่กับเครื่องบินเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่หม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลชื่นชอบและมีความเชี่ยวชาญท่านได้อาสานำความเชี่ยวชาญนี้มาถ่ายทอดแก่เด็กๆและเยาวชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
5: ช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในห้วงฟ้าที่ระดับความสูง 30,000 ฟุตเพื่อนำพาคู่โดยสารเดินทางไปมาข้ามทวีปนั้นวันนี้ภาระหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่ยังมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างรันเวย์แห่งโอกาสให้กับเด็กไทยภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายใจจิตปัญญากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะ
6: ที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมนะครับซึ่งจัดมาหลายปีแล้วกิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแข่งขันงานเดินวิ่งนะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ในขณะนั้นนะครับซึ่งท่านเป็น อาจารย์ทรงสอนนักเรียนในร้อยของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้นะครับก็จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับ
5: ที่นี่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันนะคะแต่เป็นห้องเรียนวิศวกรรมที่เด็กๆได้มาเรียนรู้อย่างการหาจุด CG Center of Gravity การปรับมุมปีกสังเกตทิศทางลมและที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยผ่านการจดบันทึกลงใน Pilot's Logbook ซึ่ง Logbook เล่มเล็กๆนี้จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวตั้งแต่เครื่องบินบินได้ราบรื่นไปจนถึงวันที่มันค้างอยู่บนกิ่งไม้หรือตกลงมาเละหมดสภาพทุกบรรทัดคือประสบการณ์และการเรียนรู้ค่ะ
6: ทีมงานที่มาทำนี้นะครับก็เป็นทีมงานที่เป็นผู้ที่มีจิตใจรักแต่ด้านการบินนะแล้วก็อาสาเข้ามาทำงานคล้ายๆในรูปจิตอาสาก็คือไม่มีผลประโยชน์ได้แอบแฝงทำด้วยใจที่จะให้เยาวชนของประเทศเรานั้นได้มีเวทีที่จะคิดที่จะทำที่จะเข้ามาแข่งขันร่วมกันทั้งนี้ผู้ที่นำจิตอาสาของเราในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะฮะถ้าผมขอเอ่ยชื่อท่านหนึ่งนะก็คือท่านหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลนะฮะอดีตท่านเป็นนักบินการบินไทยแต่ท่านก็มีความรักในเรื่องของเครื่องบินบังคับวิทยุนะฮะด้วยความรักเครื่องบินเหมือนกันก็ได้พบเจอท่านนะท่านก็อาสาที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมให้กับพวกเรา
5: จากประสบการณ์เล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุสู่การเป็นผู้ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมแก่เยาวชนหม่อมราชวงศ์สมโภชชุมพลและคณะทำงานจิตอาสาทีมนี้กำลังเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นวิชาชีพมอบทักษะงานช่างและความรู้ในหลักอากาศพลศาสตร์หากจะใช้คำเก๋ๆเรียกคณะทำงานทุกท่านว่าเป็นดั่งลมใต้ปีกก็คงไม่ผิดนะคะเพราะลมใต้ปีกนี้ได้ช่วยยกช่วยส่งอนาคตของชาติสู่การศึกษาและอาชีพที่เยาวชนวาดหวังไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะ
6: ก็จริงๆสิ่งที่คิดไม่ถึงนะก็คือเรื่องของหนึ่งเลยคือด้านการเข้าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็การที่นักเรียนต้องเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับก็ทำยังความปราบปลื้มมาสู่นักเรียนเองแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะบางทีก็ถึงระดับจังหวัดที่เราเห็นในทุกๆปีนะครับก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างนี้อยู่24คนนะครับก็จะกระจัดกระจายกันไปทั่วภูมิภาคนะครับภูมิภาคอันที่สองที่เห็นก็คือนักเรียนที่มาร่วมกันแข่งขันเนี่ยก็จะเอาใบเกียรติบัตรอันนี้นะไปทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ที่ผ่านมามีนักเรียนที่สามารถเข้ารับการศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบินการบริหารการบินรวมทั้งวิศวกรรมการบินอะไรต่างๆแล้วก็มีน้องบางคนมาที่นี่ก็ได้มารู้จักว่าอ๋อมันมีร้อยหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็หลายคนนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นผ่านมา
4: ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านที่มาเยือนรายการสุขใจไฮเอจนะครับในทุกความสำเร็จของสังคมล้วนมีร่องรอยของการทำงานหนักและการอุทิศตนของผู้สูงอายุซ่อนอยู่เสมอท่านคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาที่พร้อมจะส่งต่อให้รุ่นต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบมิ่งมหามงคลสมัยถวายบังคมบรมราชินีศรีพระทัยน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเชิญไตรรัตน์ประสาทพรเฉลิมขวัญทูลเทพไทยประสิทธิ์สรรพกุศลจตุรพิธพรชัยจุ่งบันดลสุภผลเทิดถวายองค์ราชินีทรงเคียงคู่พระบุญญาทศมราชพ่องประพาสดั่งดวงแก้วแพร้วรัศมีทรงเปลืองปราดราดเปี่ยมสุขในทุกที่คติยนารีศรีปฐพินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่9เรื่องอารยธรรมยุคใหม่โมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่17ถึง19ตอนที่2อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่และตอนที่3สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อ1สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่15ถึง17ได้2สรุปสาระสำคัญของอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และ3อธิบายสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสตศตวรรษที่17ถึง19สำหรับเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือตอนที่1การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสตศตวรรษที่17ตอนที่2การปฏิวัติการเมืองในคริสตศตวรรษที่17ถึง19และตอนที่3อิทธิพลจากแนวคิดในการทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง19โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อ1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสตศตวรรษที่17ได้ตอนที่2วิเคราะห์สาเหตุการปฏิวัติทางการเมืองในคริสตศตวรรษที่17ถึง19ได้และข้อที่3อธิบายอิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง19ได้สำหรับตอนแรกนะครับการเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสตศตวรรษที่17เนี่ยลักษณะสำคัญของการเมืองในยุคนี้ก็คือเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีอธิปไตยและเขตแดนแน่ชัดและเป็นเหตุให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นในสังคมยุโรปทำให้กษัตริย์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัฐและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่สำคัญสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดมูลเหตุดังกล่าวก็คือการปฏิรูปศาสนาและสงคราม30ปีเรามาดูสงคราม30ปีระหว่างคริสต์ศักราช1618ถึง1648นะครับประการแรกก็คือการขยายตัวของลัทธิโปรเตสแตนต์ในยุโรปก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับชาติที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในปีคริสตศักราช1555ได้มีสนธิสัญญาออสเบิร์กเป็นการสงบศึกชั่วคราวระหว่างรัฐทั้งสองนิกายจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กสั่งกวาดล้างลัทธิโปรเตสแตนต์ก่อให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมีการดึงพันธมิตรจากภายนอกอาทิเช่นฝรั่งเศสสเปนและอังกฤษก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปประการต่อมาก็คือในช่วงเริ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาเมื่อสงครามดังกล่าวดำเนินไปในระยะหนึ่งกลายเป็นเรื่องการขยายเขตอิทธิพลทางการเมืองของรัฐต่างๆขึ้นท้ายที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งยาวนานถึง30ปีระหว่างรัฐและดินแดนในยุโรปในขณะนั้นผลกระทบสำคัญของสงคราม30ปีก็คือก่อให้เกิดการทำสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียนะครับลงนามยุติความขัดแย้งโดยรัฐที่เข้าร่วมสงครามแบบแผนสำคัญของสนธิสัญญาสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียก็คือเป็นการเจรจาทางการทูตครั้งใหญ่

ในประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นจุดเริ่มต้นแบบแผนทางการทูตสมัยใหม่ทั้งพิธีการธรรมเนียมสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเรียประสบความสำเร็จในปี1648เป็นอันยุติสงคราม30ปีผลกระทบสำคัญก็คือ 1. ยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างกัน 2. เกิดการรับรองอำนาจอธิปไตยเขตแดนรัฐที่เกิดจากสนธิสัญญานั้น 3. ระบอบฟิวดัลอันเป็นรูปแบบการปกครองแบบเดิมของยุโรปสิ้นสุดลงและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐประการที่2ก็คือว่ากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐดังกล่าวเนี่ยครอบครองรัฐและดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนแน่ชัดซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมยุโรปรากฐานวิธีความคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในเขตดินแดนดังกล่าวเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานคำกล่าวที่สำคัญอย่างยิ่งของกษัตริย์ในยุโรปก็คือกรณีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ทรงกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองที่คือรัฐหรือ I am the state

อนที่ 1.2 การปฏิวัติทางการเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 ศึกษากันถึง3กรณีการปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญก็คือกรณีที่1การปฏิวัติอังกฤษปี1688เป็นผลสืบเนื่องจากกฎบัตรแมกนาคาตาปี1215ที่มุ่งลดอำนาจกษัตริย์เพิ่มอำนาจการปกครองในระบอบสภาเพิ่มมากขึ้นรากฐานของกฎบัตรแมกนาคาตาดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688เป็นต้นมาการปฏิวัติดังกล่าวก็มีสาเหตุสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือประการแรกความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่างผู้คนในอังกฤษซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนเป็นลัทธิโปรเตสแตนต์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเจมส์ที่2ซึ่งทรงขึ้นครองราชในระยะเวลาต่อมาทรงเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากประชาชนและสมาชิกสภาประการที่2มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองกล่าวคือความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าเจมส์ที่2กับสภาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สภาพยายามผลักดันกฎหมายยกเว้นการสืบพระราชบัลลังก์เพื่อไม่ให้มีกษัตริย์ที่เป็นคาทอลิกอีกต่อไปต่อมาเนี่ยนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติเมื่อปี1688โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อพระมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่2ให้กำเนิดพระโอรสและมีแนวโน้มว่ามีสิทธิในการสืบพระราชบัลลังก์ต่อไปก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านจากกลุ่มโปรเตสแตนต์ในอังกฤษอย่างหนักท้ายที่สุดสภาอังกฤษจึงเชิญให้เจ้าชายวิลเลียมแห่งออร์เลนยกกองเรือเข้ามาปกครองอังกฤษในปี1688เป็นอันสิ้นสุดอิทธิพลของคาทอลิกในอังกฤษอย่างเป็นทางการและนำมาสู่การออกพระราชบัญญัติ Bill of Rights ปี1689และกฎหมายขันติธรรมเพื่อให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนกรณีที่2การปฏิวัติอเมริกาปี1776สาเหตุมาจากประการแรกก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเมื่ออังกฤษเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษีจำนวนมากในการปกครองดินแดนอาณานิคมและทำสงครามกับชาติอื่นๆในยุโรปเป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยรีดภาษีชาวอาณานิคมอเมริกาเพิ่มมากขึ้นคนอเมริกาจึงเกิดกระบวนการต่อต้านการปกครองโดยอังกฤษขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชูคำขวัญที่กล่าวว่าไม่เสียภาษีหากไม่มีผู้แทนในสภาประการต่อมาที่กลายเป็นชนวนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติก็คือการผูกขาดการค้าใบชาของอังกฤษในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนก่อให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไปสัมพันธ์กับรากฐานความคิดของประชาชนในระบอบอาณานิคมก็คือชาวอาณานิคมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่อพยพมาแสวงหาเสรีภาพและก็ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีความคิดที่สนับสนุนระบอบรัฐสภาและการปกครองแบบสาธารณรัฐประกอบกับได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะยิ่งจอห์นล็อกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเสรีนิยมซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์มากกว่าชาติกำเนิดหรือชนชั้นวรรณะทำให้คนในอาณานิคมอเมริกามุ่งแสวงหาความเท่าเทียมมีสำนึกความเป็นอังกฤษลดน้อยถอยลงเหล่านี้เองได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดในการปฏิวัติเพื่ออิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาต่อมาสถานการณ์การปฏิวัติอเมริกาในปี1776เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นกรณีงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันเมื่อปี1773โดยกลุ่มผู้รักชาติหรือกลุ่มแพทริออตได้ลงมือทำการทำลายชาซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของกองเรืออังกฤษเพื่อเป็นการประท้วงพระราชบัญญัติผูกขาดการค้าใบชานำมาสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงของอังกฤษและท้ายที่สุดนำไปสู่สงครามระหว่างอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมและอเมริกาในฐานะผู้ถูกกดขี่ท้ายที่สุดนำไปสู่การประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีค.ศ.1776ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมากรณีที่3การปฏิวัติฝรั่งเศสปีค.ศ.1789เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวนาช่างฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นใหม่ในสังคมฝรั่งเพื่อต่อสู้กับชนชั้นสูงที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อมีการเชิดชูคำขวัญที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพสำหรับปัจจัยสำคัญของการปฏิวัติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากประการแรกด้านเศรษฐกิจในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหนี้สินเพิ่มพูนราชสำนักกับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับการสงครามการสร้างพระราชวังและการใช้ชีวิตหรูหราของชนชั้นสูงและยังคงรีดภาษีจากประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นล่างต่อไปประการที่2ด้านสังคมฝรั่งเศสในขณะนั้นเกิดชนชั้นใหม่นอกระบบฐานันดรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้านายทุนปัญญาชนช่างฝีมือชาวนากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเสียภาษีแต่ไม่มีตัวแทนในสภาทางการเมือง
เป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นประการที่3ด้านการเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่17ฝรั่งเศสเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจเต็มเปี่ยมต่อมาผู้คนเนี่ยเริ่มไม่พอใจระบอบเดิมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลแนวคิดจากนักปรัชญาอย่างรุสโซ่มองสเตสกิเออร์วอลแตร์ที่เสนอให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพเสมอภาคและการถ่วงดุลอำนาจเพิ่มมากขึ้นในระบอบการเมืองท้ายที่สุดนำไปสู่สถานการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1789ความตรึงเครียดระหว่างชนชั้นสะสมเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกประชุมสภาฐานันดรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปลุกระดมผู้คนลงสู่ท้องถนนมวลชนบุกทำลายคุกบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์ในวันที่14กรกฎาคมปี1789ท้ายที่สุดขบวนการปฏิวัตินำมาซึ่งการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของฝรั่งเศสถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ยุโรปและนำไปสู่หลักการที่มีชื่อเสียงก็คือเสรีภาพเสมอภาคพารดรภาพที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1.3 อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 การปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองยุโรปสำคัญ2ประการก็คือ 1การรวมชาติอิตาลีหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันได้เกิดการแตกแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยบนคาบสมุทรอิตาลีอิทธิพลการปฏิวัติทางการเมืองในประเทศต่างๆก่อนหน้าทำให้เกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อรวมชาติอิตาลีขึ้นในทศวรรษ1820โดยมีราชอาณาจักรซาร์ดิเนียเป็นแกนนำหลักซึ่งมีคาร์มิโลคาวัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบราชการให้เกิดรัฐรวมศูนย์ขึ้นนำไปสู่การรวมรัฐตอนกลางใต้และเหนือเข้าด้วยกันรวมถึงการผนวกกรุงโรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีทำให้อิตาลีควบคุมดินแดนคาบสมุทรอิตาลีได้ทั้งหมด 2.การรวมชาติเยอรมนีเริ่มเมื่อพระเจ้าวินเฮมที่1แห่งปรัสเซียทรงแต่งตั้งออสโตฟอนบิสมาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำคนสำคัญในการรวมชาติเยอรมนีโดยมีปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดเป็นแกนนำหลักบิสมาร์กใช้วิธีการทางการทูตเพื่อรวมชาติโดยใช้รูปแบบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญประกอบกับความรู้สึกชาตินิยมของชาวเยอรมนีเนื่องจากความแพร่หลายในการใช้ภาษาเยอรมนีอันเป็นผลจากการแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ในขณะนั้นทำให้เกิดสำนึกร่วมกันประการต่อมาก็คือการที่เห็นชาติอื่นๆสร้างชาติจนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้กลายมาเป็นแบบอย่างให้หลายๆแคว้นเข้ารวมกันจนสามารถสร้างจักรวรรดิเยอรมนีในที่สุด

อนที่2เรื่องอารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับประกอบด้วย3ตอนก็คือตอนที่ 2.1 ลัทธิพาณิชย์กับเศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ตอนที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1อธิบายบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ได้ข้อที่2อธิบายความโดดเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้และข้อ3สรุปสาระสำคัญ

การเกิดขึ้นของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่และผลกระทบได้เรามาดูกันเรื่องลัทธิพาณิชย์นิยมกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเศรษฐกิจยุโรปมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ2ประการก็คือ1เกิดการสำรวจทางทะเลอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมนะครับแนวคิดพาณิชย์นิยมก็คือการที่รัฐมีบทบาทควบคุมสนับสนุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศรวมถึงการใช้กำลังทางทหารเพื่อแผ่อิทธิพลทางการค้านะครับตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์ในยุโรปนะครับอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัททางการค้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอนุญาตให้ใช้กำลังทางทหารเพื่อแย่งชิงเส้นทางการค้าทำให้การแข่งขันทางการค้าของยุโรปเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฮอลันดาซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากลัทธิพาณิชย์นิยมดังกล่าวเพราะว่ามีกองทัพเรือเข้มแข็งประการต่อมาก็คือการขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของอังกฤษนะครับเป็นผลมาจากเมื่อปี1588นะครับอังกฤษมีชัยชนะในสงครามทางเรือเหนือสเปนทำให้กองทัพเรือของสเปนอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องล่มสลายลงเปิดทางให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่ประการต่อมาก็คืออังกฤษเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษเพื่อเข้าควบคุมเมืองท่าการค้าสำคัญในโลกตะวันออกทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นประการที่2การขยายอิทธิพลทางการค้าข้ามทะเลของฮอลันดานะครับหลังจากที่ราชวงศ์ฮับบุกของสเปนเสื่อมลงรัฐในดินแดนฮอลแลนด์เนี่ยได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทการค้าอินเดียแห่งรัฐขึ้นเมื่อปี1602โดยการร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้านอกจากมีกองเรือสินค้าแล้วเนี่ยยังมีกองกำลังทางทะเลคอยคุ้มกันด้วยดัชเนี่ยนะครับได้เข้าควบคุมเมืองปัตเวียซึ่งเป็นเมืองสำคัญบนเกาะชวาของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเครื่องเทศบนเกาะโมลุกะทำให้สามารถแสวงหาความมั่งคั่งจากการค้าเครื่องเทศได้เรื่องที่ 2.2 เศรษฐกิจยุคใหม่ประการแรกก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองเนี่ยเติบโตตามเส้นทางการค้าครับก่อให้เกิดชนชั้นนายทุนพ่อค้าช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่เป็นอิสระจากระบบฟิวดัลแล้วก็มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งมากกว่าชนชั้นที่เป็นชาวนาติดที่ดินนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุโรปในขณะนั้นประการที่2ก็คือการค้าและการเงินยุคใหม่นะครับก็คือประการแรกการค้าเนี่ยทำให้กลุ่มนายทุนมีโอกาสสะสมเงินตราจากการค้ามีการให้กู้ยืมเงินรวมถึงการลงทุนในระบบเงินตราต่างๆต่อมาเนี่ยก็เกิดความเฟื่องฟูทางการค้าของเมืองและรัฐต่างๆในยุโรปก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นที่นิยมของชนชั้นสูงและทำกำไรให้กับพ่อค้าได้อย่างสูงประการต่อมาก็คือการใช้จ่ายในการสงครามของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องมีการออกพันธบัตรเป็นเหตุให้นายทุนเหล่านี้นะครับมีโอกาสสะสมทุนเนี่ยมากขึ้นไปอีกประการที่3การจัดตั้งบริษัทการค้าข้ามสมุทรทำให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มทุนเนี่ยเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของหุ้นของบริษัทต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนในขณะนั้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเมืองในยุคดังกล่าวเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือเรื่องระบบการเงินนะครับการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยจะมีลักษณะ2ประการก็คือการเกิดขึ้นของระบบตราสารหนี้กล่าวคือรัฐเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อขอกู้เงินจากคนทั่วไปเนื่องจากรัฐมีความจำเป็นต้องระดมทุนในการทำสงครามซึ่งเป็นระบบทางการเงินที่เพิ่งเริ่มขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประการที่2การเกิดขึ้นของตลาดหุ้นนะครับก็คือการรวมกลุ่มลงทุนในนามบริษัทเพื่อระดมทุนซึ่งปรากฏครั้งแรกในศตวรรษที่17ทั้ง2กรณีดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจก็คือนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นประการที่2ก็คือว่าทำให้ชนชั้นนายทุนมีโอกาสสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมยุโรปในระยะเวลาต่อมาเรื่องที่ 2.3 ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบเศรษฐกิจของยุโรปที่ขยายตัวในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อให้เกิดฟองสบู่ในตลาดทุนและสินค้าฟุ่มเฟือยในระยะเวลาต่อมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยทุ่มเงินในการทำสงครามนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่16ถึง18ที่สำคัญ3กรณีก็คือกรณีที่1การผิดชำระหนี้ของสเปนนะครับก็คือราชสำนักสเปนมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับทำให้ฐานะทางการเงินของชาติย่ำแย่ลงนำไปสู่การผิดชำระหนี้เนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันกรณีที่2วิกฤตฟองสบู่ทิวลิปนะครับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในดัตช์ทำให้ดอกทิวลิปซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงเนี่ยนำไปสู่การเกิดการเก็งราคาธุรกิจดอกทิวลิปว่าจะมีราคาสูงขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยราคาดอกทิวลิปเนี่ยกลับไม่สูงตามที่คาดการก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจฟองสบู่ดอกทิวลิปขึ้นในสังคม

อมดัตกรณีที่3ก็คือวิกฤตการฟองสบู่บริษัทเซาซีนะครับเนื่องจากนายทุนเนี่ยพากันปั่นราคาว่าการประกอบการของบริษัทเซาซีเนี่ยมีผลประกอบการการค้าพ้นทะเลเป็นอย่างดีและน่าจะทํากําไรได้มากทําให้เกิดการลงทุนในรูปแบบหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏนะครับปรากฏว่าบริษัทไม่ประสบความสำเร็จดังเช่นมีการโฆษณาก็นำมาสู่ผลกระทบอย่างวงกว้างเพราะหุ้นของบริษัทเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วปัจจัยดังกล่าวเนี่ยแสดงเห็นถึงว่านายทุนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปในระบบเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ดูล 9.3 สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่ประกอบด้วยเรื่องที่ 3.1 สังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ 1 วิเคราะห์บริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมได้ข้อ 2อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีของผู้คนทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมของผู้คนในยุคใหม่ได้เรื่องที่ 3.1 นะครับสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญโดยเฉพาะยิ่งการตื่นตัวในเรื่องของการแสวงหาภูมิปัญญาความรู้และก็ความก้าวหน้าทางความคิดของผู้คนประการแรกก็คือเป็นผลมาจากการขยายตัวของวัฒนธรรมการอ่านและการแพร่หลายของสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่โยฮันกูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นทำให้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยในยุโรปเนี่ยแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางในขณะนั้นก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภูมิปัญญาความคิดของผู้คนในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2ลักษณะเด่นอีกอย่างก็คือการเดินทางแบบแกรนทัวร์ซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาแสวงหารากเหง้าทางอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มคนหนุ่มซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปเรียนรู้ดินแดนอื่นๆของยุโรปเพื่อที่จะได้เข้าใจรู้จักดินแดนอื่นก่อนที่จะกลับมาเข้ารับราชการซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของกลุ่มชนชั้นสูงในยุโรปในขณะนั้นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีหูตากว้างไกลและก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางประการที่3วัฒนธรรมการถกเถียงและการสมาคมความรู้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมสำคัญของยุโรปรวมไปถึงราชสำนักด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชสำนักยุโรปมีการก่อตั้งราชสมาคมหรือว่า Royal Society ขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นรวบรวมความรู้เป็นที่รวบรวมบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆขณะที่ชนชั้นสูงมีวัฒนธรรมแบบซาลอนนะครับเป็นการรวมกลุ่มพูดคุยถกเถียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปรัชญาศิลปะและวรรณกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความรู้ของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวและเป็นแรงผลักดันให้สังคมยุโรปเนี่ยมีความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาอย่างคึกคักในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเรื่องที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีของผู้คนในสังคมยุคใหม่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าแล้วนะครับอิทธิพลของช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยยังนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุโรปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองนะครับการค้าและเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดมหานครขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการสร้างที่พักอาศัยจากเดิมใช้ไม้ซึ่งเป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวเนี่ยนำมาสู่การใช้อิฐและปูนซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มหานครลอนดอนครั้งใหญ่เนี่ยได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกสร้างบ้านเมืองให้มีความคงทนถาวรรวมไปถึงมีการวางผังเมืองด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบมีการจัดทำระบบสุขาภิบาลเพื่อรักษาระบบสุขอนามัยภายในเมืองใหญ่ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนอกจากนี้ผู้คนยังนิยมของฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดวัฒนธรรมคอฟฟี่เฮาส์หรือลักษณะการนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟต่างๆเพื่อร่วมถกเถียงและก็สนทนาอันเป็นลักษณะชีวิตของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประการที่2วิถีชีวิตของผู้คนกับ

ทําการบริโภคนะครับความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเนี่ยทำให้คนในยุโรปจากเดิมซึ่งมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นมีโอกาสบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้โปรตีนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในห่วงระยะเวลาต่อมาเนี่ยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของผู้คนในยุโรปเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการค้าพ้นทะเลเนี่ยยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาจากจีนเข้ามาแพร่หลายในสังคมอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมความบันเทิงอาทิเช่นการชมละครซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมความบันเทิงของผู้คนในเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับประการที่3การให้ความสำคัญกับปัจเจกและพื้นที่ส่วนตัวสาเหตุเป็นเพราะในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้คนในสังคมยุโรปเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมก็คือให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความเคารพในฐานะของความเป็นปัจเจกนำมาสู่วัฒนธรรมการให้ความเคารพในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะกับเรื่องส่วนบุคคลด้วยประกอบกับสังคมในยุโรปในขณะนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมการอ่านกำลังแพร่หลายซึ่งการอ่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราอ่านขบคิดตามเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอดังนั้นเนี่ยการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อแสวงหาความรู้และก็ปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมยุโรปในเรื่องดังกล่าวครับประการที่4การตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมเนี่ยนะครับสังคมยุโรปเนี่ยสามารถแสวงหาความมั่งคั่งได้จากการล่าอาณานิคมและการค้าทาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลุ่มคนผิวสีจากโลกที่3เนี่ยเข้าไปเป็นแรงงานนะครับแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามอิทธิพลของแนวคิดจากนักปรัชญาและแนวคิดเรื่องเสรีภาพต่างๆนำไปสู่ความตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านการค้าทาสนะครับและข้อ5นะครับการรวมกลุ่มอาชีพการเติบโตของเมืองเนี่ยนำมาสู่อาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนำมาสู่การรวมกลุ่มในสมาคมอาชีพต่างๆเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ดูแลกันและกันในกลุ่มชนชั้นที่มีอาชีพเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการรวมกลุ่มครั้งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มกรรมกรเพื่อต่อต้านการกดขี่จากนายทุนและชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานไม่เป็นธรรมซึ่งกำลังดำเนินไปในขณะนั้นรากฐานของการรวมกลุ่มของกรรมกรเหล่านี้เองจะกลายเป็นแนวร่วมผู้ใช้แรงงานซึ่งจะมีอิทธิพลทางการเมืองต่อสังคมยุโรปและโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมา

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th